0: ือ26องศาพะเยานะครับก็ดีนะอากาศ25องศานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคุณผู้ฟังก็ส่งเข้ามาได
1: ้เมื่อคืนเนี่ยฝนตกพรำๆตลอดคืนเลยเน
0: า
1: ะ
0: แต่ตอนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์มาพูดคุยต่อในประเด็นภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาคเนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: ครับเชิญสวัสดีครับคุณวิศวันคุณผู้เบสและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: เพราะว่าไอ้เรื่องภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาตินี่จากฝีมือมนุษย์นี่มันเยอะเลยนะอาจารย์นะวันนี้ก็จะเป็นอีพิโซดที่23แล้วนะอาจารย์ค่ะ
2: ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีนะ
1: ค่ะ
2: มีพม่าตัวนักธุรกิจอเมริกันซึ่งเขาก็ทำธุรกิจมานานแล้วซึ่งมาจับส่วนจีนจับนักกิจกรรมประมา
1: ณ มันน่าสนใจนะพม่าจับนักธุรกิจอเมริกันจีนจับนักเนี่ยนักกิจกรรมพม่าค่ะ
2: สลับกันจับไงจับมา
1: ค่ะ
2: ส่วนที่แม่สอดได้มีการตั้งหน่วยงาน NGO ขึ้นมาเนี่ย
1: ค่ะ
2: แต่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่คนที่ไปเปิดหน่วยงานนี้เคยเป็นอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งประเทศไทย
1: ค่ะ
2: ดูข่าวแล้วจะงงๆนะครับ มันมีหลายเรื่องที่ปนกันอยู่ในนี้สาเหตุที่ปนกันอยู่หลายเรื่องในนี้ก็เพราะว่านักธุรกิจอเมริกันที่ถูกประมาทจับถูกต้องสงสัยว่าเป็นสปายสายลับนะครับส่วนนักกิจกรรมพม่าที่ถูกจีนจับนะครับก็ถูกสงสัยว่าเป็นสปายสายลับเช่นเดียวกันแต่ที่น่าแปลกใจนะครับก็คือว่าการจับกลุ่มในทั้งสองกรณีนี้เป็นการจับกลุ่มในช่วงเวลาเดียวกัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แม้ว่าจะอยู่คนละประเทศนั่นก็หมายความว่าได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจับตรงจับตาอะไรกันมานานแล้วนะครับส่วนแอคทิวิสต์พม่านั้นนะครับเดิมทีเดียวเขาเคยเป็นนักข่าวของเคยเป็นอดีตนักศึกษาพม่านะครับ88นี่แหละ
1: ค่ะ
2: จะหนีมาอยู่เมืองไทยพักหนึ่งแล้วก็เป็นสื่อมวลชนนะฮะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาไม่ได้เป็นสื่อมวลชนแต่เขาไปเรียนโดยได้ทุนที่อเมริกาแล้วเขาก็เรียนในสายเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้
1: อ
2: มนะฮ
1: ะ
2: มันมาเชื่อมโยงกันครับก็คือเชื่อมโยงกันในสิ่งที่ผมพูดนั่นแหละก็คือที่ว่าด้วยสารปนเปื้อนมันไหลลงสู่แม่น้ำซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบแล้วนะครับว่าไอสารปนเปื้อนที่มันไหลลงสู่แม่น้ำนะไม่ว่าจะเป็นน้ำรั่วน้ำกกน้ำสายนะฮะมันไหลลงแม่น้ำโขงนั้นนะครับมันเกิดจากอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน
1: ค่ะ
2: นะครับแต่มันเป็นแร่ที่เอาไปใช้ในภาคธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลที่สุดในโลกยุคปัจจุบัน มันคือแผล
1: และเออที่อาจารย์เคยพูดอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะโอ้
2: ที่มันไปเกี่ยวโยงกันนะครับอันนี้เขายังไม่มีการสืบสวนสอบสวนมานะครับที่มันไปเกี่ยวโยงกันก็คือว่าไอ้ข้อมูลข่าวสารเรื่องพวกนี้คนที่จะเจาะลึกแล้วก็ได้ข้อมูลมาจริงๆมีคนอยู่3ประเภท
1: ค่ะ
2: ประเภทแรกนะครับก็คืออยู่ในเครือข่ายในการทำธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่
1: อันนี้โดยตรงเลยนะอยู่ในเครือข่ายนะค่ะ
2: นะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำในอุตสาหกรรมนี้ในพม่า
1: ค่ะ
2: ก็ล้วนแล้วจะเป็นชาวต่างชาติ
1: โ
2: อ้ค่ะเพราะพม่าไม่มีเทคโนโลยีในการทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนั่นคืออันหนึ่ง
1: ค่ะ
2: อันที่สองนะครับก็คือคนที่จะสามารถเจาะลึกพวกนี้ได้นะครับก็คือคนในพื้นที่แต่ว่าเขาเคยอยู่ในพื้นที่ทุกวันนี้เขาไม่อยู่เพราะเขาไม่เป็นที่ต้องการของภาครัฐนะฮะหรือว่าอำนาจรัฐอาจจะมองว่าพวกเขานั้นนะฮะคือฝ่ายตรงข้ามนะฮะส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือประชาชนนี่แหละครับ
1: ค่ะ
2: ประชาชนที่เขาเห็นเห็นในเรื่องพวกนั้นเรื่องพวกนี้นี่แหละครับแล้วเขาได้รับผลกระทบ
1: ค่ะ
2: พอเขาได้รับผลกระทบเขาก็พยายามที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารออกมาให้โลกได้รับรู้
1: ค่ะ
2: อันนี้แหละครับมันคือการประสานงานระหว่างกันประสานงานระหว่างกันแล้วก็จนเป็นที่มาของการจับกลุ่มสองบุคคลในครั้งล่าสุดนี้นะครับแล้วการร่วมมือนั้นนะฮะมันก็คือร่วมมือระหว่างคนที่สามารถให้คุณให้โทษและมีผลประโยชน
1: ์
2: ในสิ่งที่มันส่งผลกระทบนั้นด้วยในเวลาเดียวกันสิ่งหนึ่งซึ่งผมกำลังตั้งข้อสงสัยก็คือการไปตั้งหน่วยงานที่แม่สอด
1: คร
2: ั้งนี้ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นหน่วยงานที่มีความปรารถนาหรือมีเจตนาดมอย่างยิ่งที่จะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมนะครับก็เลยไปตั้งเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีเงินของรัฐที่ไม่ประสงค์จะออกนามเป็นสปอน
1: ค่ะอ
2: ยู่ตรงนั้น
1: ต้องการจะกลบเสียงตอนนี้ที่ว่ากระแสมันคนออกมาต่อต้านกันเยอะนะไอ้เรื่องที่มันภัยเป็นอันตรายต่อสุขภาพใช่มั้ยคะอาจารย์ดิฉันมองอย่างนั้นเนาะก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อจะแก้เกี้ยวมั้ยไอ้องค์กรเนี้ยไอ้ NGO เนี่ยหรือว่ามันมี
2: เจตเพิ่งตั้งฮะยังไม่เห็นบทบาทยังไม่เห็นบทบาทแต่เห็นการประกาศเจตนารมณ์นะครับเพื่อที่จะสร้างสันติสร้างผลประโยชน์ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างสังคมที่น่าอยู่ลดปัญหาความขัดแย้งนะครับแล้วก็ดึงชาติพันธุ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาอยู่ในส่วนนี้แต่ที่ผมตั้งข้อสงสัยก็เพราะว่าหนึ่งในชาติพันธุ์ที่มาร่วมนะครับในงานวันเปิดในงานอันนี้นะครับที่แม่สอด
1: ค
2: ่
1: ะ
2: คือกะเหรี่ยง
1: อ๋อค่ะ
2: แต่แล้วก็ทางการพม่าและฝ่ายไทยฝ่ายไทยที่ผมตั้งข้อสงสัยก็คือคนที่ไปแก้วเปิดในพิธีนะครับก็คือนายอดีตนายทหารไทย ที่ทำในเรื่องของความมั่นคงนี่แหละ
0: ครับ
2: ก็เลยงงตกลงทำได้ไงมันโยงกับแปรเอสไหม
1: เออฮะ
2: หรือมันโยงกับสแกมเมอร์เพราะว่าเป็นดึงลูกน้องไอ้มองสิบตูเข้ามาร่วมกันด้วย
1: โอ้ครับ
2: หรือมันโยงเกี่ยวกับสันติภาพเพราะไปดึงกระเดียงคริสเข้ามานั่งองค์ประกอบด้วยนะแล้วก็ไปดึงประชาชนมันมั่วซั่วไปหมดเลยก็เลยงงUh-huh. แต่ที่เอามาไล่เรียงให้ฟังเนี่ยเพราะมันเกิดในห้วงเดีย
1: วก
2: ัน
1: กับการจับกุม
2: นั่นแหละครับ
1: uh-huh.
2: แต่ในขณะเดียวกันนะครับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็กำลังเคลื่อนไหวในเรื่องพวกนี้อย่าง uh-huh. เป็นต้องใช้คำว่ามีการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรม
1: คร
2: ับแล้วก็สะท้อนปัญหาให้โลกนี้ได้เห็นมากขึ้นครับก็เลยมีอะไรวาระซ่อนเร้นของความเคลื่อนไหว3อย่างนี้หรือไม่
1: น
2: ั่
1: น
2: แหละ
1: สิคะโอ้น่าคิดจริงๆอาจารย
2: ์เราจะเบรก
1: เราจะพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์คะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะอาจารย์คะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนิดิฉันวีรวรรณวรรุตค่ะอาจารย์พูดแล้วทำให้ได้คิดว่าเวลาเราติดตามข่าวเนี่ยเราไม่ใช่แค่ฟังข่าวเฉยๆนะแต่เราต้องมานั่งวิเคราะห์อย่างที่อาจารย์ให้ความรู้กับพวกเรานะดีมากๆเลยตอนนี้เหตุการณ์ที่มันสอดคล้องกันแล้วมันมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ที่เดินนั้นว่าน่าสนใจมีการจับกุมนักธุรกิจพม่าอเมริกันนะโดยพม่านะแล้วก็จีนก็มาจับกุมนักกิจกรรมพม่าแล้วก็มีการก่อตั้งหน่วยที่ว่านี้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่แม่สอดที่ว่านี้นะของเป็นหน่วย NGO อาจารย์คะต่อกันเลยเดี๋ยวสนใจจริงๆค่ะ
2: ใช่อย่างที่เราทราบนะครับก็คือกระแสของโลกทุกวันนี้เนี่ยมันคือการห้ามหันกัน
1: ค่ะ
2: ถ้าจะพูดแบบตรงไปตรงมาก็คืออเมริกากำลังจะทำกับจีนในขณะที่จีนก็กำลังตอบโต้
1: เ
2: พราะฉะนั้นกระบวนวิธีของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่ในนั้นนะฮะแล้วพอมันมาเกี่ยวเนื่องนะครับก็คือภาคของการปฏิบัติที่เป็นจีนจำได้ไหมล่ะตอนที่อินเทอร์เน็ตทั้มไป
1: จีนค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะแพนักธุรกิจใหญ่ไปรวยที่สุดของโลกไปแล้ว
0: ใช่ไหมครับจะขนไปทั้งประเทศ
1: เอาเอลอนมัสก์เป็นดาวเด่นอยู่ตรงนั้นนะ
2: แต่ที่อยากจะตีหัวเขาแต่ก็ไม่กล้าแตะ
0: ธุรกิจต้องมาก่อน
1: นะฮะเวลาเดินทางกลับอ่ะเนาะเจ้าที่ข่าวกรองเขาบอกให้ทุกคนนะทิ้งอะไรทั้งหมดที่จีนให้นะแหมตบหน้าจีนหรือเปล่าคะตรงนั้นเดี๋ยวดูข่าวอะไร
2: น
1: ั่
2: นแหละผมเสียดายหัวเว่ยอยู่กลัวจะไปอันแหละโลกมันซับซ้อน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ถ้าเข้าใจนะมันจะไม่ต้องมองอะไรซับซ้อนเพราะว่าการกระทำอะไรก็แล้วแต่มันคือการโต้ตอบส ึ่งกันและกันนะฮะเพียงแต่ว่าวิธีการกระทำนั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่พอดีนะครับไอสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือภัยพิบัติที่ไม่ธรรมชาติเนี่ยมันคือฝีมือมนุษย์ล้วน
1: ๆ
2: แล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ไปปักกิ่งนะครับไม่กล้าแตกหักกับจีนก็เพราะว่ายังต้องพึ่งพาจีนอยู่เยอะมาก
1: โดยเฉพาะต้องการแร่จากจีนด้วย
2: นะก็นั่นแหละครับก็นั่นแหละจริงๆถ้าโดนัลด์ทรัมป์เก่งเนี่ยน่าจะแตกหักไปเลย
1: อะไรจะเกิดขึ้นให้มันรู้แล้วรู้รอบไปเลยนะจ๊ะ
2: ก็นั่นแหละก็ทำไมว่าหวงในหวงใช่ไหมในหวงเจนเซ่นใช่ไหม
1: เจนเซ่นในเอ็นวีเดีย
2: นั่นแหละจริงๆเขาเป็นคนไต้หวันนะครับก็
1: เอ๊ะคนนี้เคยมาเรียนที่ไทยด้วยตอนเด็กๆใช่ไหมถ้าทำไม่ได
2: ้
1: ใช
2: ่
1: ใช่หวงเนี่ย
2: ก็เหมือนเชนดงนะฮะเป็นเมืองเปิดเมืองไทยเป็นเมืองเปิดนะครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เจ๊ผมก็เคยไปปักกิ่งผมก็เคยไปวอชิงตันนะครับไม่เป็นไรหรอกครับไปไหนมาไหนเป็นอีกเรื่องเป็น
1: ใช่ค่ะ
2: ชีวิตที่ใช้อย่างสำคัญนะฮะอย่าไปอ้างว่าเคยมาเคยอยู่เคยกินนะท่านประมาณนะฮะแต่ให้ดูการกระทำเป็นหลักนะครับก็นั่นแหละครับก็เพราะว่าอุตสาหกรรมหลักทุกวันนี้นะฮะมันยังต้องจำเป็นที่จะต้องใช้แร่ทุกนะฮะตั้งแต่พวกเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปเนี่ยนี่แหละ
1: อุตสาหกรรมยานอวกาศขั้นสูงอ่ะ
2: นั่นแหละ
1: ผลิตอาวุธด้วย
2: ผมก็เลยเอาตัวลองทำไมท่านสีไม่หักดิบโดนัทชัมก็หักดิบไม่ได้ก็เพราะว่าส่งสินค้ามาให้เขาตั้ง30 40ปีเน
1: า
2: ะ
1: ก็ต้องนะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันแหละก็ไม่กล้าหักดิบ
2: เดี๋ยวแม่วันนึงหักดิบไปเนี่ยมันคนอีกหลายล้านนะที่จะได้รับผลกระทบ
1: ใช่ค่ะ
2: ส่วนโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปเนี่ยก็พยายามนะมันมีก็ถามเขาด้วยนั้นด้วยนี้คือพยายามจะยกตนท่านเสมอนะครับก็ไม่ใช่ยกตนข่มสีจิ้นผิงคนเดียวนะครับพยายามจะยกตนข่มประธานาธิบดีคนอื่นอีกก่อนหน้านี้
1: ใช่ค่ะ
2: สังเกตคำพูดเขาไม่ได้การก่อนนั้นจะกลับก็พาไปชมบ
1: ้
2: านเก่าใช่ไหมก็ถามเขาอย่างนั้นว่าเนี่ยมีเคยมีใครมาไหม
1: เคยทักทายใครมาไหมฉันเป็นคนแรกใช่ไหมอะไร
2: ดีนะสีจิ้งจิ๋งเขาก็ถ่ายทอดมาให้เห็นนะสีจิ้งจิ๋งก็ตอบแบบสุภาพพูดจริง
1: ไม่เคยมาแล้ว
2: แม่งอเลยนะแม่
1: เอาก็นี่การประชุมครั้งล่าสุดที่ไป G7 อ่ะที่ฝรั่งเศสแล้วไปสายอ่ะไปสายคนอื่นเขารอกันอยู่เขาแล้วเสร็จแล้วเขาไปยังทำมาเป็นพูดตลกว่า I am the boss พูดอย่างนี้ได้ยังไง
2: คนผมว่าเขาเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะฮะเป็นอัลไซเมอร์แล้วไม่อัลไซเมอร์ธรรมดานะยังอยู่ในภาวะที่สมองความจำปัจจุบันไม่ได้แล้วมันย้อนไปอดีตเสมอนะครับตอนนึกถึงแล้วก็นึกถึงสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์เรแกน
1: อ๋อฮะโดนัลด์เรแกนนะฮะ
2: ไอ้แก้งก็คือความจำสั้นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ประธานาธิบดีผมก็ยังงงเลยว่าแก้เป็นอะไรไปทำไม่ได
1: ้
2: นะแล้วถ้าเลขาให้ได้ว่าสอดไส้เข้าไปนะดีนะเขาไม่เซ็นลาออก
1: เ
2: นาะถ้าเป็นผมตอนนี้นะผมจะถ้าผมเป็นเจดีแหวนนะผมจะให้เลขาสอดไส้ให้จะได้ทำเซ็นลาออก
1: อาจารย์เห็นลายเซ็นโดนัลด์ทรัมป์หรือยังกันยังยังยังยังยังโอ้โหเหมือนคลื่นไฟฟ้า
2: เป็นไรล่ะครับ AI ทำได้
1: อ๋อไม่เห็นเขาลงนามไอ้ที่ตอนเอลกับต่อหน้าประธานที่มีเอ็มมาดูเองมาครองอ่ะที่ G7 ครั้งล่าสุดเนี่ยโอ้โหเซ็นลงไปดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ด
2: ฉันเรียกใจเซ็นสลับฟันป่า
1: ค่ะ
2: ะฮะซิกแซกสลับ
1: เออซิกแซกตลอด
2: ตลองเล็กดูนะครับถ้าวันไหนมือไม้เขาสั่งการไม่ได้จะเซ็นแบบไหน
1: เออน่าจะเซ็นได้ไหมเนี่ยเออฮะ
2: ต้องใช้นิ้วโป้งอย่างเดียวนั่นแหละฮะเรากลับมาที่แวร์เอสนะฮะสาเหตุคือตอนนี้นะครับต้องชื่นชมฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1: อือฮึค่ะ
2: ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์หรือคำสั่งของผู้เอาเงินมาให้ดำเนินการนะฮะเห็นแก่ผลกระทบต่อส่วนรวมมากเป็นพิเศษนะฮะก็อย่างที่ผมบอกครับก็คือตอนนี้มันมีพวกไอสารปนเปื้อนที่ไหลลงสู่แม่น้ำสิบนะจนกระทั่งปลาแค่มีตุ่มตะปุ่มตะปำเต็มตัวเลยนะครับ
0: ครับ
2: มันก็คือพยาธิใบไม้นี่แหละที่ถ้าเอาไปกินมันก็จะมีชื่อยาวขึ้นชื่อยาวขึ้นก็เป็นพยาธิใบไม้ในตับ
0: ครับ
2: นะฮะแต่นี่เรายังไม่กินนะฮะมันก็เลยกลายสภาพเป็นว่าแต่อย่าลืมนะครับในอย่างที่ผมอธิบายว่าของพวกนี้มันอยู่ข้างในร่างกายแล้วเนี่ยแต่ถ้าเรากินเข้าไปโดยที่ปลาในแม่น้ำนะครับเขายังไม่ได้แสดงอาการให้เราเห็นเหมือนกรณีของปลาแค่ที่พูดนี้นะถ้าเรากินทุกวันนะครับในช่วงนี้อาจจะไม่ชัดเจนมากนะครับก็เพราะว่าฝนมันตกพอฝนมันตกเนี่ยครับไอ้พวกสารพวกนี้มันก็จะเกิดการเพราะปริมาณน้ำมันเยอะใช่ไหมฮะแต่ถ้านึกไม่ออกเหมือนเวลาเราชงกาแฟนั่นแหละเราใส่กาแฟไปช้อนนึงนะครับแต่ถ้าใครดื่มเข้มก็จะเติมน้ำไปครึ่งถ้วยใช่ไหมครับแต่อยู่มาวันนึงเอาดื่มเก็บถ้วยนี้ฝนมันตกนะมันทำให้น้ำมันเต็มถ้วยนะกาแฟมันก็ไม่เข้มนั่นแหละครับสารเคมีก็เช่นเดียวกันแต่อย่าลืมนะฮะเราบริโภคเข้าไปมันก็มีสารที่มันจะสมอยู่ข้างในนั้นนะฮะผมก็เลยได้ไปสืบคนนะครับว่าคนพม่าที่ถูกกินจับนั้นเนี่ยเดิมทีเดียวเขาทำข่าวในสำนักข่าวอิรวดี
1: โอ้อฮะอืม
2: นะฮะอิรวดีไม่อยากจะบอกเขาก็อยู่ที่เมืองไทยเราด้วย
0: ครับ
2: เวลาเขาหนีการปราบปรามมาแต่เขาก็ทำข่าวที่เขารักและหวงแหนประเทศและในประเด็นที่มันส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชีวิตคนนะฮะผมเขาก็คงเดินทางไปในเส้นทางนี้ประจำนะครับก็ประมาณหนึ่งแหละเขาเป็นอเมริกันชนแล้วนะฮะแล้วก็เป็นนักวิชาการนะครับเป็นนักแต่เขาเดินทางไปจีนเนี่ยมันอยู่ในห้วงเวลาที่มีปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับก็เราก็ทราบอยู่แล้วว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ควบคุมสื่อมวลชนกดเหล็กเลยนะครับต้องใช้คำว่ากดเหล็กนะฮะไม่มีคำว่าเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นนะครับมีแต่เสรีภาพที่จะต้องทำตามพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะส่วนฝ่ายอเมริกันนะครับฉันก็พยายามที่จะไปหาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นคิดเป็นภัยต่อจีนฉันก็จะเสนอ นะครับอันนี้ก็ใช้เสรีภาพไปนะครับ บนพื้นฐานที่เขาเรียกว่ามีคิดเด่นอเจนดา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มีวาระเด่นเป็นพิเศษก็คือฉันจะทำลายล้างนะครับแต่ก็ไม่มองที่ตัวเองด้วยนะครับว่าสิ่งที่ตัวเองไปวางไว้เนี่ยมันบั่นทอนคนอื่นหรือไม
1: ่ค่ะ
2: นะฮะก็เลยเป็นที่มาของการตั้งข้อสังเกตให้ฟังในวันนี้นะครับหน่วยงานที่เพิ่งตั้งขึ้นที่แม่สอด
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ไม่ใช่ของรัฐนะครับแต่คนที่ไปเป็นผู้ก่าวเกิดเคยเป็นระดับสูงของรัฐไทย
0: ครับ
2: นะฮะแล้วสืบลงไปอีกนะครับก็ปรากฏว่ามีเงินอุปถัมภ์นะฮะจากจีน
1: อ๋อฮะ
2: เข้ามาเกี่ยวข้อง
0: อ
2: นะครับแล้วก็เจาะเข้าไปอีกนะฮะคนที่เปิดโปงประเด็นนี้ตีข่าวนี้นะครับแล้วพยายามชี้ไปในลักษณะที่ไม่เป็นคุณกับจีนก็คืออเมริกัน
1: โอ
2: ้ แล้วประเทศไทยเรามันทำไมมันผู้ยี่ผู้ยำขนาดน
0: ั้น
2: น
0: ะครับ
1: เราก็ถูกเขาดึงไปก็ดึงมาอะไรอย่างนี้นะอาจารย
2: ์ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบกันนะคะอาจารย์ขอบคุณมากมากเลยอาจารย์คะที่ให้แง่คิดนะทำให้เราได้คิดไปไกลอีกเหมือนกันนะไม่ใช่แค่บริโภคข่าวอย่างเดียวนะอาจารย์แหมมันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นค่ะอาจารย์คะมี hidden agenda ขอบคุณมากมากเลยพรุ่งนี้เรามาตามกันใหม่นะคะ
2: สว
0: ัสดีครับนะครับแล้วก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาเจอกับ Good Morning ASEAN ได้ใหม่วันพรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับ
1: สวัสดี
0: สวัสดีครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่20 มิถุนายน 2569อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Mcot News FM 100.5 นะคะก็เปิดออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังคงชุ่มฉ่ำต่อเนื่องจากเมื่อเย็นวานนี้นะคะวันนี้แถวๆอสมทก็ฝนตกด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้ว่าสภาพอากาศในบ้านของคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
0: ค่ะก็ขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะสำนักพระราชวังแจ้งว่าภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันระหว่างเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันที่27 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะขณะที่เพจ Facebook นะคะกองทุนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เผยแพร่คลิปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงธรรมเครื่องเสวยเพื่อทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีรับสั่งในคลิปความว่านานแล้วนะคะพี่ที่หนูไม่ได้ทำอาหารให้พี่ทานพี่กับหนูเราลิ้นเดียวกันเรากินเผ็ดมากเราชอบอาหารบ้านๆหนูจำได้ว่าพี่ชอบแกงเปิ๊ะน้ำพริกปลาร้ากับส้มตำของหนูที่สุดวันนี้หนูทำให้พี่สุดฝีมือรสจัดจ้านแบบที่พี่ชอบเลยค่ะและปลาร้าอย่างดีเจ้าประจำของหนูจากหนองคายพี่ทานเยอะๆนะคะแล้วหนูจะทำให้พี่เรื่อยๆแล้วตลอดไปค่ะมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะสักการะหน้าพระโกศตั้งแต่27มิถุนายนองค์หริภาทรงปรุงเครื่องเสวยของโปรดพระองค์ภาทรงบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระโกศองค์ภาตั้งแต่27มิถุนายนและร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันส่วนการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงกลับมาเปิดให้เข้ากราบตามปกติตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงทำเครื่องเสวยมีแกงเปิ๊ะน้ำพริกปลาร้าส้มตำอาหารทรงโปรดของพระองค์พาทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้านมหาวิทยาลัยคอร์เนลออกแถลงการยกย่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงเป็นศิษย์เก่าและถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ไทยระบุการสิ้นพระชนก่อนวัยอันควรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและของโลกค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงทำเครื่องเสวยทรงโปรดของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา อาทิแกงเปิ่ะน้ำพริกปลาร้าและส้มตำทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและทรงโพสต์คลิปขณะทรงทำเครื่องเสวยพร้อมมีรับสั่งว่าทำให้พี่สุดฝีมือรสจัดจ้านแบบที่พี่ชอบเลยค่ะ
1: ขณะที่คณบดีกิตติคุณและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายประจำมหาวิทยาลัยคอเนลค่ะจัวเจชวาบนะคะได้กล่าวภายหลังจากได้กล่าวค่ะออกแถลงการเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นปี2002และรุ่นปี2005ศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากพระกรณียกิจในฐานะอัยการนักการทูตและผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีค่ะโดยคณบดีกิตติคุณและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายสวดเจชวาบนะคะก็ได้กล่าวว่าหลังจากที่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอเนลส่วนพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงมีพระกรณียกิจด้านกฎหมายทรงเป็นนักการทูตผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนข้าพเจ้าขอจดจำพระเมตตาและพระอัธยาศัยอันงดงามของพระองค์ได้เป็นอย่างดีในช่วงเวลาที่เราร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างประเทศไทยกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอเนลการสิ้นพระชนก่อนวัยอันควรของพระองค์นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและของโลกค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในข่าวสดค่ะคอเนลเทิดพระเกียรติพระองค์พาหนึ่งในศิษย์เก่าผู้ทรงคุณูปการหนุ่มม.5เปิดใจปิติเคยทรงอุ้มมหาวิทยาลัยคอเนลสหรัฐอเมริกาแถลงการร่วมถวายอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเทิดพระเกียรติทรงเป็นหนึ่งในศิษย์เก่าผู้ทรงคุณูปการสูงสุดของสถาบันทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากพระกรณียกิจในฐานะอัยการนักการทูตและผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงที่เป็นแม่และหญิงตั้งครรภ์ในเรือนจำนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและโลกน้องมูยุนจังหวัดนครศรีธรรมราชอดีตเด็กน้อยในอ้อมพระกรร่วมรำลึกพระกรุณาธิคุณเผยทรงเป็นแรงผลักดันให้สู้ชีวิตอย่างไม่ย่อท้อด้านศิลปินเยาวชนจังหวัดลพบุรีวาดพระรูปร่วมอาลัยและรำลึกรอยแย้มสวนเมื่อครั้งเข้ารับพระราชทานรางวัลลูกกตัญญูค่ะ
0: เมื่อวานนี้นะคะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยได้ออกมาย้ำเตือนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐราย

0: การภายในเวลาที่กำหนดก็จะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการทันทีโดยปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมกว่า13ล้านคนนะคะและมีการลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วกว่า12ล้านคนค่ะทางนี้ผู้ลงทะเบียนก็สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ผ่าน5ช่องทางนะคะส่วนการลงทะเบียนยืนยันตัวตนอีก2กลุ่มสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการและมีรายชื่ออยู่ในบัญชีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีทั้งสิ้น1ล้าน40,000 คนค่ะขณะนี้ก็ลงทะเบียนเกือบครบแล้วเหลือยังไม่ลงเพียงกว่า 4,000 คนเท่านั้นนะคะขณะที่กลุ่มไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อและต้องลงทะเบียนใหม่เพิ่มเติมขณะนี้ก็มีผู้สมัครเข้ามาแล้วประมาณ5ล้านคนนะคะซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นความจำนงได้ที่หน่วยงานท้องถิ่นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพและเมืองพัทยาจนถึง21มิถุนายนนี้เช่นกันค่ะทางปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าหลังจากปิดลงทะเบียนแล้วนะคะก็จะคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐทั้งในส่วนผู้ถือบัตรเดิมผู้ตกหล่นที่อยู่ในบัญชีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.รวมถึงผู้ที่แจ้งความประสงค์ใหม่หลังจากนั้นจึงจะสรุปรายละเอียดของคนที่ผ่านการคัดกรองและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17กรกฎาคม69ต่อไปนะคะประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลีนิววันนี้ค่ะเตือนบัตรคนจนรุ่นเก่า 700,000 รายลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนคลังลั่นใครลืมเที่ยวหน้าอดได้ไม่ตัดสิทธิ์ใช้ชื่อพ่อแม่ลดภาษีคลังย้ำไม่ใช้เกณฑ์นำชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีไปตัดสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเตือนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเก่าอีก 700,000 คนรีบยืนยันตัวตนใหม่ใน27มิถุนายนผ่าน5ช่องทางแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์ในโครงการ ATM ธนาคารกรุงไทยและ5ธนาคารรัฐหากชักช้าอดรับสิทธิ์คัดกรองในรอบถัดไปแน่นอนพร้อมประกาศรายชื่อ17กรกฎาคมนี้นะคะทราบกันทั่วไทยค่ะ
1: ส่วนเรื่องของเศรษฐกิจค่ะก็มีข่าวดีนะคะเพราะว่าหลังจาก IMD ค่ะได้ปรับอันดับความสามารถการแข่งขันของไทยขึ้น4อันดับจาก30เป็น26แซงเวียดนามนะคะขณะที่ S&P ก็ยังคงความน่าเชื่อถือเป็นการสะท้อนความเชื่อถือในต่างประเทศโดยทางนายกรัฐมนตรีเองนะคะรวมไปถึงนายเอกนิติอันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ระบุว่าไทยมีจุดแข็ง3ด้านคือความแข็งแกร่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศต่างประเทศอัตราว่างงานต่ำความเชื่อมั่นในการลงทุนแต่จุดอ่อนคือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่อยู่อันดับที่67ค่ะเนื่องจากว่ามีความพึ่งพาพลังงานสูงจนส่งผลให้ดุลบัญชีเงินสะพัดในเดือนเมษายนพลิกกลับมาขาดดุลจากการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีมูลค่าเกือบ 10% ของ GDP ท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันโลกรวมไปถึงด้านสาธารณสุขการศึกษาคุณภาพกับทักษะแรงงานที่ยังไม่ตอบโจทย์ยุคใหม่ส่วนนี้ค่ะกระทรวงการคลังและรัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขผ่านมาตรการต่างๆนะคะทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีการนำ AI นกกระซิบเข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มทักษะให้กับแรงงานค่ะพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้ค่ะเอกนิติปลื้มสัญญาณบวก IMD ไทยแซงเวียดนาม S&P คงหน้าคงอันดับความน่าเชื่อถือกรอ.จ่อรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจลุ้น3ปีเศรษฐกิจเติบโตปกรณ์ลุยแก้ 7,600 กฎหมายอนุทินเอกนิติปลื้ม IMD ขยับ4อันดับแข่งขันไทยดีดมาที่26แซงหน้าเวียดนาม S&P คงความน่าเชื่อถือเดิมเล็งลุยรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจผ่านกลไกกรอ.ประเดิม22มิถุนายนหวังไทยฟื้นเหมือนยุครัฐบาลป๋าเปรมอีก3ปีควิกวินแก้กฎหมายรอง7ฉบับลดอุปสรรคการลงทุนค่ะ
0: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของประเด็นการเมืองค่ะการแก้รัฐธรรมนูญค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M

0: M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: เมื่อวานนี้ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญค่ะคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยขออภัยค่ะสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาก็พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงนายภริศวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้เข้าหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็ประกอบด้วยทางประธานศาลรัฐธรรมนูญนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์นะคะและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะโดยทางนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองก็บอกว่าเป้าหมายเนี่ยเพื่อทำความเข้าใจถ้อยคำในคำวินิจฉัยที่ระบุว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงถูกหยิบยกเป็นข้อถกเถียงมาตั้งแต่ช่วงความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญปีที่ผ่านมาสังคมต้องการทราบขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นชอบจากการหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่าการจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ไม่ได้เป็นประเด็นที่ขัดต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแต่ข้อจำกัดอยู่ที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหากมีสภาหรือองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทำหน้าที่คัดเลือกคณะกรรมการยกร่างอีกทอดหนึ่งสามารถดำเนินการได้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของสว.ไม่ได้ขัดกับแนวทางที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอธิบายวันนี้เนื่องจากกำหนดให้มีสภาการมีส่วนร่วมของประชาชน200คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญส่วนคณะกรรมการยกร่าง35คนจะมาจากการคัดเลือกของรัฐสภาก่อนเสนอให้สภาการมีส่วนร่วมของประชาชนรับรองอีกชั้นหนึ่งค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่ค่ะเลือกตั้งส.ส.ร.ได้ยันข้อห้ามเฉพาะกรรมการยกร่างฝ่ายค้านและสว.ถกศาลรัฐธรรมนูญส้มดักคอแจก AI ภาค2แฉงบมืดกทม.หมื่นล้านอนุทินขึงขังถือ KPI ส่วนตัวประเมินผลงานครม.ฮึ่มทำความเสียหายให้บ้านเมืองจัดการทันทีไม่ต้องรอเมินกระสุนตกใส่ชายชนกไม่สนกระแสลบรุมเร้าสนใจแต่ความจริงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพักประชาชนรับมีดจัดทัพ30สสรอขย่มพรบโอนงบปี69และพรบงบปี70ไหมชี้เป้าดีอีได้งบเพิ่มสูงปรี๊ด 30% ซัดพิรุธโชยกลิ่นลุยภาคต่อโครงการไทย AI พาสปอร์ตกัดติดเงินกู้4แสนล้านก้อน2แสนล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานทับซ้อนงบกระทรวงพลังงานกับกองทุนอนุรักษ์พลังงานสว.และสส.ฝ่ายค้านถกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเคลียร์ปมเลือกสสร.นรเศรษฐ์ระบุข้อจำกัดชัดเจนห้ามประชาชนเลือกโดยตรงคณะกรรมการยกร่าง35คนภริศตีปีกประชาชนเลือกสสร.มาคัดเลือกกรรมธิการยกร่างเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญไม่ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญค่ะ
2: ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติภารกิจประชุมที่รัสเซียเสร็จแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็กลับมาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีการยกย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ฝ่ายค้านบอกว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการทวนคำถามกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าละครฉากหนึ่งก่อนจะระบุต่อว่าโลกคือละครฉากสุดท้ายก็ต้องตายทุกตัวละครนะคะในกรณีที่มีเสียงสะท้อนรองผู้ว่าสงขลาเป็นคนในพื้นที่เสียดายเพราะว่าวางระบบป้องกันน้ำท่วมแต่ใกล้จะถึงฤดูน้ำท่วมกลับถูกย้ายนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลแต่นี่คือการบริหารราชการแผ่นดินใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์ค่ะส่วนการมองว่าการย้ายนายกีรพงษ์ช่วย

0: ชูอดีตรองผู้ว่าภูเก็ตกลับไปจังหวัดบ้านเกิดเป็นการอวยยศมากกว่าจะลงโทษนายกก็เลยตอบกลับมาว่าไปถามดูว่าอวยหรือเปล่าพร้อมยืนยันว่าไม่มีนะคะนายกรัฐมนตรียังพูดถึง KPI ค่ะซึ่ง KPI เดิมทีก็ย่อมาจาก Key Performance Indicator นะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าในยุคของรัฐบาลของนายอนุทินจะเปลี่ยนเป็น API ก็คืออนุทิน Performance Indicator หรือว่าอนุทิน PI นั่นเองค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะมีการประเมินผลงานโดยดูภาพรวมเจาะเป็นรายบุคคลการทำงานให้กับบ้านเมืองให้ประเทศต้องตื่นตัวตลอดเวลาค่ะแล้วก็ย้ำว่ายังไม่มีการปรับครม.ยังทำงานกันด้วยกับรัฐมนตรีทุกคนและยังทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะมากันที่ในมติชนจัดโหวตส.ส.ร.ไม่ขัดคำวินิจฉัยหารือศาลรัฐธรรมนูญแล้วประชาชนห้ามเลือกกรรมการยกร่างตัวแทนตัวแทนรัฐสภาเผยผลถกพรรคประชาชนจ่อปรับร่างแก้ไขอีกอนุทินชู API วัดฝีมือรัฐมนตรีหมายจะ30ขุนพลถลกงบประมาณค่ะ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าของคดี Forex ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: มากันที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของคดี Forex นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็มีการรายงานจากทางฝั่งของกระทรวงยุติธรรมนะคะว่าคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องค่ะโดยเฉพาะดารานักแสดงคนมีชื่อเสียงรวมไปถึงนักการเมืองด้วยนะคะส่วนคนหนึ่งค่ะที่ออกมาชี้แจงนะคะก็คือนายภาวุฒิค่ะซึ่งเป็นส.ส.ได้มีการโพสต์ชี้แจงว่าก่อนจะเข้ามาทำงานการเมืองค่ะเคยประกอบธุรกิจหลายอย่างมีทั้งการค้าขายออนไลน์ระบบชำระเงินออนไลน์เป็นผู้พัฒนาให้บริการด้านเทคโนโลยีมากมายเป็นที่ปรึกษาธุรกิจหลายเจ้าค่ะก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับ Forex ค่ะได้ออกจากการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วส่วนที่ถูกอ้างถึงไม่สามารถที่จะเห็นให้ความเห็นใดๆได้เนื่องจากว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะคะส่วนข้อเท็จจริงเรื่องเงิน28ล้านบาทที่เข้าสู่ระบบธนาคารชี้แจงว่าเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะมีการเปิดลงทุนเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำกับผู้ให้บริการผ่านตัวแทนหรือว่าโบรกเกอร์การลงทุนทองคำนี้เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านออนไลน์ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุนกันเงินที่เข้ามาสู่บัญชีกรณีนี้คาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำเมื่อฝากเงินเข้าไปทำการซื้อขายก็ย่อมมีการฝากและถอนออกจากบัญชีทั้งหมดหลายครั้งแต่ว่าท้ายที่สุดก็ขาดทุนนะคะแล้วก็หยุดการลงทุนไปก็ยังไม่ทราบว่า28ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างนั้นมาจากช่วงเวลาใดมาจากบัญชีใดเนื่องจากมีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าข้อมูล DSI ที่มาแถลงนั้นอาจจะยังคลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงก็ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะนำข้อมูลทั้งหมดไปให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อพิสูจน์ความจริงต่อไปพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะอยู่ในข่าวสดค่ะส.ส.ภาวุฒิโต้คดี Forex แจงเงิน28ล้านบาทยันได้มาจากการเทรดทองคำลั่นพร้อมให้ตรวจสอบ DSI ชี้ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาระบุแค่มีชื่อเชื่อมโยงส.ส.ภาวุฒิโต้ลั่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลอกลงทุน Forex แจงปม28ล้านบาทได้มาจากการเทรดทองคำเมื่อ3ปีก่อนอีกทั้งก่อนเข้ามาทำงานการเมืองได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัททั้งหมดแล้วยืนยันพร้อมให้การตรวจสอบไม่ใช้เอกสิทธิ์ส.ส.คุ้มครองขณะที่ DSI ย้ำส.ส.พรรคประชาชนยังไม่ใช่ผู้ต้องหาพร้อมให้โอกาสเข้ามาชี้แจงส่วนฟิล์มรัฐภูมิถูกเชื่อมโยงในกลุ่มชักชวนลงทุนเป็นโบรกเกอร์ค่ะ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะภาวุฒิแจง28ล้านเงินเทรดทองโต้ลั่นเอี่ยว Forex DSI ยังไม่ฟันคดี DSI เปิดแถลงข่าวแจงยิบกรณีการสอบสวนขบวนการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เกี่ยวข้องนักการเมืองพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและอดีตดาราฟิล์มรัฐภูมิยันไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองแต่เปิดการสอบสวนมา6เดือนแล้วแจงยิบพบเส้นทางการโอนเงินของนักการเมืองเกี่ยวพันกับผู้ร่วมขบวนการที่ตรวจสอบถึง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน28ล้านบาทยันขณะนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์และมีเอกสิทธิ์ส.ส.ต้องรอหมดสมัยประชุมก่อนถึงออกหมายเรียกได้ส่วนอดีตดาราเกี่ยวข้องกับบริษัทโบรกเกอร์ที่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ด้านภาวุฒิแจ้งผ่าน Facebook ทันควันหลัง DSI แถลงข่าวยันไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลงทุนจากการตรวจสอบเบื้องต้นเงินที่ถูกกล่าวหาเป็นเงินที่ลงทุนซื้อขายทองและงานนั้นขาดทุนด้วยประกาศพร้อมเข้าไปชี้แจงโดยไม่ใช้สิทธิเอกสิทธิ์ส.ส.ค่ะ
0: จับหนุ่ม16ฆ่าสาวผมแดงแฉปมหึงผู้ตายวัย17ปีนะคะก็ปิดคดีสยองที่จังหวัดระยองค่ะฆ่าสาวผมแดงยัดถังขยะตำรวจจับแฟนหนุ่มวัย16ปีได้แล้วเป็นพาดหัวข่าวของในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะสารภาพสิ้นทำไปเพราะความหึงหวงจับได้ว่าฝ่ายหญิงคุยกับชายอื่นใช้มีดตัดทุเรียนแทงยับ3แผลดับคามือก่อนใช้ซาเล้งขนศพตระเวนทิ้งอำพรางตรวจยึดของกลางเพียบด้านพ่อแม่เหยื่อร่ำให้ใจสลายลั่นไม่ให้อภัยอย่างเด็ดขาดพร้อมปอนศาลค้านประกันตัวชี้พฤติกรรมโหดเหี้ยมเกินไปเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายเยาวชนค่ะ
1: ส่วนคดีสะเทือนขวานนายเล็กรอดสุวรรณอายุ40ปีชาวอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถูกแก๊งฆาตกรโหดจับล็อกกุญแจมือไพล่หลังก่อนใช้ปืนจ่อยิงเข้าหน้าอกซ้ายขออภัยค่ะก่อนใช้ปืนจ่อยิงเข้าอกชายโครงและขารวม4นัดนำศพไปทิ้งย่านแอ่งน้ำบริเวณตีนเขาถ้ำเสือหมู่ที่7ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีกระทั่งชาวบ้านหาหน่อไม้ไปพบศพช่วงบ่าย13มิถุนายนที่ผ่านมามีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะรวบแก๊งทมิฬอุ้มฆ่าหนุ่ม40ปิดปากพยานเร่งล่าผู้บงการชุดสืบสวนภาค1ตามรวบ4ผู้ต้องหาแก๊งสับกุญแจมืออุ้มฆ่าอดีตนักโทษยาเสพติดในป่าทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีหัวโจกเป็นจ่าเอกอดีตลูกทับฟ้าร่วมกับลูกชายและทีมสังหารอีก2คนรับงานมาจากผู้ต้องหาคดีสมคบคดียาเสพติดจ้างเหยื่อจ้างค่าเหยื่อปิดปากราคา 170,000 หวังไม่ให้เป็นพยานในคดีวางแผนบุกจับตัวถึงห้องเช่าก่อนจ่อยิง4นัดนำศพไปทิ้งอำพรางตำรวจขอหมายจับล่าคนบงการค่ะ
0: คดีทหารพรานค่ะวิสามัญชาวบ้านเสียชีวิต3รายบนเทือกเขาตะเวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดนะคะศาลฎีกาตัดสินจำคุกทหารพราน10ปียิง3ศพระแงะศาลฎีกาพิพากษาคดียิง3ศพบนเขาตะเวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี62สั่งลงโทษทหารพรานมือวิสามัญชาวบ้านที่ขึ้นไปหาของป่าหลังต่อสู้ครบ3ศาลนานกว่า6ปีจำคุกทหารยศ10โท16ปีก่อนลดกึ่ง1เหลือ10ปี8เดือนแต่ยกฟ้องอาสาสมัครทหารพรานนับเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่ศาลพลเรือนลงโทษจำคุกทหารเกิน10ปีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านนะคะก็มีประเด็นอยู่ในพาดหัวข่าวไทยรัฐค่ะสันติภาพล่มมะการยกเลิกลงนามยุติศึกดีลหยุดยิงถาวรล่มสหรัฐอิหร่านยังไม่ลงนามยุติสงครามอย่างเป็นทางการตามกำหนด19มิถุนายนที่สวิตเซอร์แลนด์เจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกเดินทางเข้าร่วมหารืออ้างการเจรจายังไม่ลงตัวแต่ยอมยกเลิกปิดล้อมทางทะเลให้เรือพาณิชย์ผ่านได้ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของบอลโลกนะคะเป็นพาดหัวข่าวของข่าวสดค่ะฝรั่งเศสเต็งแชมป์อังกฤษอันดับ2ฟ้าขาวที่3สเปนรูดไปที่4จังโก้ทุบโสมลิ้วทีมแรกเม็กซิโกเฉือนเกาหลีใต้1ประตูต่อ0เก็บชัยรวด2นัดริ้วรอบน็อกเอาทีมแรกบอลโลกด้านแคนาดาถล่มกาตาร์6ประตูต่อ0จนาธานดาวิดดาวยิงแคนาดาซัดแฮตทริกเกมนี้ยอดทีมจากเอเชียโดน2ใบแดงเซอร์วิคขยี้บอสเนีย4ประตูต่อ1อีกคู่เช็กเจ้าแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนคิวแข่งค่ะของแซมบ้าลุ้นคืนฟอร์มดวลเฮติทีมน้องใหม่ขณะที่ดัตเจอศึกหนักพบสวีเดนด้านเยอรมันปะทะ ไอเวอรี่โคสต์สเปนพบซาอุเอกวาดอร์เจอคูราซาเบลเยียมบูอิหร่านและตุรกีพบปารากวัยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ยกตราไก่ฝรั่งเศสขึ้นเป็นเต็งหนึ่งซีลแชมป์ตามด้วยอังกฤษหลังจากโชว์ฟอร์มเปรี้ยงในนัดแรกด้านกระทิงดุสเปนหล่นจากเต็งหนึ่งไปเป็นเต็งสี่ค่ะ
1: ส่วนผลฟุตบอลโลกนะคะมีรายงานเข้ามาล่าสุดจากเพจ Facebook สยามสปอร์ตนะคะสิงโตแอตลาสเฮนัดแรกโมร็อกโกคว้าชัยชนะเกมแรกศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จหลังจากเฉือนสกอตแลนด์1ประตูต่อ0ในเกมนัดที่2ของกลุ่ม C เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขยับเข้าใกล้รอน็อกเอาท์เต็มทีค่ะส่วนอีกคู่นะคะพญาอินซีบินฉลุยเจ้าภาพสหรัฐกลายเป็นอีก1ทีมที่ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จหลังโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งไล่อัดออสเตรเลีย2ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ2นัดรวดในกลุ่มดีมี6คะแนนเต็มค่ะ
0: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะคุณสัชชิธรสังสมธนะดิฉันแอนพจนาถลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามทุกข้อความนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผบ.ตร.เซ็นเด้งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการสปกตร.พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่19มิถุนายน2569เรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนใจความว่าด้วยปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อันอาจทำให้ประชาชนและสังคมเกิดความสงสัยหรือขาดความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงสั่งการดังนี้1. ให้พลตำรวจโทสิทธิชัยโลกการภัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น2สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย2ให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อีกหน้าที่1การสั่งให้ช่วยราชการตามคำสั่งนี้เป็นมาตรการทางบริหารเพื่อประโยชน์ของทางราชการมิใช่มาตรการทางวินัยหรือการลงโทษและมิได้เป็นการวินิจฉัยว่าผู้ใดกระทำผิดแต่อย่างใดทางนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่30กันยายน2569หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเปิดรับสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกปี2570นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งผู้นำด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดของโลกมีบทบาทในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพระดับโลกการรับมือโรคอุบัติใหม่การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศสำหรับผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า45ปีบริบูรณ์ณวันปิดรับสมัครและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกอาทิมีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านสุขภาพและการสาธารณสุขมีประสบการณ์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางมีภาวะผู้นำและยึดมั่นในพันธกิจขององค์การอนามัยโลกโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้ณกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนั้นผู้สมัครจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคมก่อนเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะผู้แทนประเทศไทยหากผู้แทนของประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขของประเทศเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและเปิดพื้นที่ให้บุคลากรสาธารณสุขไทยได้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพระดับโลกมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
6: จริง
7: ว้าว
5: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
7: จริงจริงจริง
8: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้

0: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านเปิดรับแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพขององค์กรเกษตรกรเน้นการรวมกลุ่มขององค์กรเกษตรกรในการรับเงินอุดหนุนหรือเงินกู้ยืมและเปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูที่ขึ้นทะเบียนองค์กรไปแล้วเปลี่ยนหนี้เป็นโอกาสยุทธศาสตร์พลิกฟื้นเกษตรกรไทยด้วยวินัยและนวัตกรรม27ปีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรบ้านแห่งโอกาสของเกษตรกรสอบถามได้ณสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่านชั้น5สารกลางจังหวัดน่านในวันและเวลาราชการโทร0800671180ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: กรมการจัดหางานก้าวสู่เทคโนโลยีทันสมัยสะดวกรวดเร็วกับระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวทางอิเล็กทรอนิกส์ e-work permit การยื่นขอใบอนุญาตทำงานการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานการแจ้งการจ้างคนต่างด้าวการแจ้งคนต่างด้าวออกจากงานการยื่นขอเปลี่ยนรายการในใบอนุญาตทำงานเปลี่ยนนายจ้างการยื่นขอรับใบแทนอนุญาตทำงานการขอคืนหลักประกันการขอคืนค่าธรรมเนียมทำเองได้ง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงแค่ลงทะเบียนยื่นคำขอชำระเงินพิมพ์ใบนัดหมายออนไลน์พร้อมหนังสือเดินทางฉบับจริงได้ที่ศูนย์บริการที่นัดหมายตามวันเวลาสอบถามโทร054-716-075-6 ต่อ103 Facebook Fanpage สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน
0: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ม่านนอกขุนเขาล้ำเนาภายใหญ่น้ำใสไหลล่องแสงซองต้องฟ้าเจ้าละหนาปะน่านทุกวันเสาร์เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทจังหวัดน่าน MCOT Radio น่าน FM 92 MHz ติดตามข้อมูลข่าวสารทาง Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเพราะทุกวินาทีชีวิตเป็นสิ่งที่รอไม่ได้เกิดอุบัติเหตุเจ็บไข้ติดต่อเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านบริการพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงโทรกู้ชีพอบจ.น่าน054-059-855กู้ภัยอบจ.น่าน054-773-888หรือ1669ตายเก็บเจ็บส่งลงฟรีขอต้อนรับเข้าสู่รายการป้านาแหมข้างนะเจ้าสำหรับวันเสาร์นี้ก็ยังคงอยู่กับดีมดรินยาเพชรสภาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านแหมเช่นเคยพ่อแม่พี่น้องเจ้าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็นับได้ว่าเป็นฝ้าเป็นฝนนะเจ้าก่าความชื้นก็อยู่ที่ 60-70% ถึงแม้ว่าสัปดาห์ต่อไปจากนี้จะยังว่าได้ว่าค่าความชื้นลดลงมาประมาณอีก 10%โดยก็อยู่ที่ 40-50% ก็ดีแต่จะได้ก็ยังคงอู้ได้ว่าเป็นสัปดาห์ที่มีเมฆมากยังต้องเฝ้าระวังนะเจ้าโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเขาเรียกว่าไอ้ฝนโรงเรียนนี่นะเจ้าฝนทำงานฝนราชการนะเจ้าแน่นอนว่ามักจะเป็นเวลาเฝ้าระวังให้ดีเจ้าช่วงที่เฮาจะไปส่งลูกไปรับลูก ไปเข้างานปิกบ้านนั่นน่ะเจ้าเป็นช่วงเวลาที่ฝนมักจะมาก่อแล้วก็ตั้งเข้าได้ง่ายนะเจ้าช่วงเวลาเย็นนี่ก็จะยิ่งต้องเฝ้าระวังเลยอย่างไรก็ดีเจ้านอกจากจะมีเมฆมากยังวันอังคารถึงวันศุกร์หน้านี่นะเจ้าก็ยังได้ว่าค่าความชื้นจะตีสูงขึ้นไปถึง 46-52% เจ้าจะได้ก็ดีสำหรับโอกาสกึ่งต่อกึ่งที่ฝนจะตกจะอีก็ตึงขอให้เตรียมห่มเตรียมเสื้อกันฝนไว้ให้ดีเช็คหยวดยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอจะได้เป็นการเตรียมตัวไว้ก่อนเพื่อฝนตกลงมาจะได้บ่เปียกนะเจ้าติดตามข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านช่วงเจ้าละปะอบจสำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้นะเจ้าก็ยังคงเป็นการนำเสนอกิจกรรมข่าวสารการดำเนินงานในด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเห็นเช่นเคยพ่อแม่พี่น้องเจ้าก็นับได้ว่าผ่านมาเป็นเวลากว่า1สัปดาห์แล้วนะเจ้ากับความสูญเสียของปวงชนชาวไทยกับพระองค์พานะเจ้าซึ่งก็ได้สิ้นพระชนในวันที่11นะเจ้ามิถุนายน2569โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ได้รวมกิจกรรมรัฐพิธีนะเจ้าก็จะได้เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่ได้ประกอบพระราชกรณียกิจนะเจ้าแก่ปวงชนชาวไทยแล้วก็ประเทศชาติของเฮาซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านโดยท่านนพรัตน์ถาวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ได้เข้าร่วมพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปนะเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน่ะเจ้าโดยก็จัดขึ้นตีสาราหลวงวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเมื่อวันที่13มิถุนายน2569ที่ผ่านมาซึ่งก็มีท่านชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธีพร้อมกับหมู่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านมีเจ้าหน้าที่แล้วก็คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็มีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการทหารตำรวจรวมไปถึงประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเพื่อจะได้รวมกันแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณภายในงานก็มีการประกอบพิธีลงน้ำถวายความอาลัยและพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพนะเจ้าด้วยก็ได้รวมกันถวายน้ำสงฆ์พระศพตามลำดับซึ่งต่อมานะเจ้าก็เป็นวันที่17มิถุนายน2569นะเจ้าด้วยก็จะได้เป็นการดำเนินกิจกรรมต่อไปในส่วนของพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวานหรือครบรอบ7วันนั่นเองเจ้าด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็นำโดยท่านทิพวรรณวงศ์ดีหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เข้าร่วมในพิธีนี้นะเจ้าเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่พระองค์พระซึ่งข้างนี้จัดขึ้นที่หอประชุมนันทพัฒน์ศูนย์ราชการจังหวัดน่านตำบลชัยสถานนะเจ้าอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านท่านชัยนรงค์วงศ์ใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ฮือเกียรติเป็นประธานในพิธีอีกเช่นเคยนะเจ้าแน่นอนว่าก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ซึ่งก็มีการประกอบทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมถอดผ้าไตรบังสุกุลรวมไปถึงพิธีทำบุญตักบาตรนะเจ้าเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์พระซึ่งพระองค์ก็ได้ประกอบพระราชกร เนียกิจที่เป็นประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาตินานาประการนะเจ้ายันเพื่อนพึ่งพานี่ก็แม่นนะเจ้าก็นับได้ว่าปวงชนชาวไทยก็จะคุ้นหูกับพระราชกรณียกิจนานาประการของเจ้าฟ้านักกฎหมายพระองค์นี่หลายอย่างทีเดียวเจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้าซึ่งหลังจากนี้แล้วก็จะได้มีการดำเนินการนะเจ้าเกี่ยวกับพระราชพิธีของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะเจ้าด้วยก็จะต่อไปในวันที่25มิถุนายน2569กับวรรณรสมวานนะเจ้าหรือครบรอบ15วันแล้วก็วันที่30กรกฎาคม2569นะเจ้าปัญญาสมาวานครบรอบ50วันนะเจ้าแล้วก็สุดท้ายก็คือในวันที่18กันยายน2569กับสัตมวานนะเจ้าโดยก็จะครบ100วันนั่นเองก็จะได้มีการจัดกิจกรรมโดยก็จะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนมาร่วมแสดงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณมาณโอกาสนี้ตัวน่ะเจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้าโดยนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ยังได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะเจ้ากับการดำเนินการในส่วนของด่านเรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิดนะเจ้าโครงการเรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิดจะมีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ได้จัดมาเพื่อที่จะได้เป็นโครงการที่ส่งเสริมคือประชาชนชาวน่านบ่จำกัดเพียงแต่เด็กนักเรียนเยาวชนนะเจ้าหรือคุณครูเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงกลุ่มต่างๆเช่นกลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุนะเจ้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็ดีมาร่วมกันกับโครงการนี้ประสานงานผ่านฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านโดยก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์054-059-559ต่อ601-607นะเจ้าโดยก็สามารถติดต่อผู้ประสานงานโครงการได้เช่นเดียวกันคือคุณนราธิปวรรณวัฒน์นะเจ้า0885140269ในวันและเวลาราชการด้วยก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็เช็คตารางว่างนะเจ้าว่าอยากจะเข้ามาเรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิดจะมาได้วันใดแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งได้ว่ามีหลักสูตรในด้านใดพ่องที่สามารถเข้าร่วมได้นะเจ้าซึ่งก็คือจะมีการแบ่งในปีงบประมาณนี้ออกเป็นทั้งหมด5หลักสูตรเช่นเดียวกันนะเจ้าโดยก็สอดคล้องกับนโยบายน่านหนึ่งเดียวนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านโดยท่านนพรัตน์ถาวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้ฮือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายอบจ.ไว้ซึ่งก็คือน่านน่าอยู่น่านน่ากินน่านน่าเที่ยวน่านน่าเรียนและน่านน่าทำนั่นเองนะเจ้าซึ่งทั้ง5หลักสูตรนี้ก็จะป้าป่อแม่พี่น้องที่สมัครเข้าร่วมโครงการไปเที่ยวชมในสถานที่ต่างๆซึ่งก็จะได้เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนไปลงพื้นที่แล้วก็สัมผัสจากประสบการณ์จริงแล้วก็เรียนรู้จังหวัดน่านบ้านเฮาอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ฮึกเกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิดและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีของจังหวัดน่านของเฮาสืบไปนั่นเองเจ้าโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนะเจ้าก็จะได้มีการจัดกิจกรรมในหลักสูตรด้านต่างๆอย่างในวันที่15มิถุนายน2569ที่ผ่านมานะเจ้าก็จะได้มีน้องๆจากโรงเรียนบ้านซ่อเด่นพัฒนานะเจ้าที่ได้เข้ามาร่วมโครงการเรียนรู้ถิ่นแผ่นดินเกิดซึ่งก็จะได้เป็นน้องๆระดับประถมศึกษาตอนต้นก็จะได้มาเรียนรู้การประกอบอาหารนะเจ้าโดยครั้งนี้ก็ได้จัดขึ้นตีเมนูนะเจ้ากับไข่ตุ๋นช่วงเช้าและบัวร้อยน้ำกะทิในช่วงบ่ายที่ศูนย์ทอผ้าบ้านสาวหลวงนะเจ้าต ำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านของเฮานั่นเองเจ้าซึ่งน้องๆ นักเรียนประถมต้นก็จะได้มีการเรียนรู้การเตรียมวัตถุดิบการประกอบอาหารยังถูกสุขะนะเจ้าแล้วก็การลงมือปฏิบัติจริงน้องๆ นักเรียนอายุ 6-7 ขวบเหล่านี้ก็จะได้เรียนรู้การตอกไข่แล้วก็แยกไข่ตุ๋นกินเองได้ตั้งแต่น้อยๆนี่แหละเจ้าก็นับได้ว่าเป็นทักษะการเอาตัวรอดฝึกฝนให้น้องๆเกิดการรักการทำอาหารแล้วก็จะได้เกิดการต่อยอดต่อไปนั่นเองนะเจ้าซึ่งครั้งนี้ก็จะได้มีน้องๆ นะเจ้าจากโรงเรียนบ้านซอเด่นพัฒนาตำบลเปืออำเภอเชียงกลางในระดับมัธในระดับประถมศึกษานะเจ้าตอนปลายมาร่วมอีกครั้งในวันที่16มิถุนายนนะเจ้า2569โดยในวันนี้ก็จะเป็นรักสูตรที่3น่านหน้าเที่ยวนั่นเองเจ้าในส่วนที่น้องๆก็จะได้มาดูงานตีอาคารดารานภาทัศน์นะเจ้าหอดูดาวเพียงหนึ่งเดียวของจังหวัดน่านของเฮาซึ่งก็จะอยู่ตีองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านตำบลชัยสถานอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านกับศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะเจ้าโดยน้องๆก็จะได้เรียนรู้ในด้านของดาราศาสตร์ระบบสุริยะการเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคานะเจ้ากาแล็กซีแผนที่กุมดาวรวมไปถึงปรากฏการณ์ตามธรรมชาติบนท้องฟ้าเป็นการสัมผัสประสบการณ์ตรงนะเจ้ากับการรับชมท้องฟ้าจำลองในรูปแบบทรงโดมท้องฟ้าจำลองหนึ่งเดียวในจังหวัดน่านของเฮานั่นเองเจ้าแล้วก็ในช่วงบ่ายน้องๆก็จะได้เดินทางไปเที่ยวตีน่านหน้าเที่ยวนะเจ้าตีน่านปางช่างอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านกับสถานที่แห่งเดียวของจังหวัดน่านอีกเช่นกันกับศูนย์ดูแลช่างไทยนะเจ้าโดยช่างนี่ก็จะเป็นช่างโขงสุดท้ายของรำน่านน่านเฮาที่ก็จะได้เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนได้พบปะกับจ้างตัวเป็นๆและเจ้าได้มาหันว่าจ้างตัวใหญ่ขนาดไหนมีนิสัยน่ารักใจดีจะได้นะเจ้าแล้วก็จะได้ทำให้น้องๆได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาถึงสัตว์ประจำชาติของชาติไทยของเขาอย่างช่างนั่นเองนะเจ้าว่ามีที่มาจะได้ทำไมถึงกลายเป็นสัตว์ประจำชาติไทยแล้วก็บทบาทในประวัติศาสตร์ที่เป็นสัตว์ที่เข้าสู่สนามรบนะเจ้าแล้วก็จะได้มีการทำให้น้องๆได้เกิดแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างเสริมองค์ความรู้ให้เด็กๆเยาวชนได้เกิดจิตสำนึกรักอนุรักษ์ในทรัพยากรธรรมชาติอนุรักษ์ในช่างไทยนะเจ้าสัตว์ป่าหายากต่อไปนั่นเองจะได้เป็นการรวมอนุรักษ์สืบสารให้สัตว์ป่าได้คงอยู่กับปวงชนชาวไทยของเฮาให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้พบเห็นตัวเป็นๆแล้วก็จะได้ปะจ้างไทยต่อไปอีกนานเท่านานนั่นเองเจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอุบัติเหตุเพลิงไหม้จับสัตว์ร้ายเข้าบ้านเพื่อบริการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดกู้ชีพโทร054-059-855กู้ภัยโทร054-773-888หรือ1669โดยอบจ.น่านนะเจ้าก็ยังที่ได้ยินในสปอตมาก็ยังพร้อมให้บริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่เสมอกับภารกิจด้านงานกู้ชีพกู้ภัยนะเจ้าอย่างเช่นในวันที่14มิถุนายนองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็มีการสนับสนุนภารกิจค้นหาและกู้ร่างผู้เสียชีวิตที่บริเวณฝ่ายทงน้อยอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะเจ้าซึ่งอบจ.น่านก็ได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนว่าพบผู้เสียชีวิตบริเวณดังกล่าวซึ่งหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้นำรถกู้ภัยพร้อมกับเรือยนต์นะเจ้าและเจ็ตสกีลงพื้นที่เลยเจ้าค้นหาผู้สูญหายทางน้ำบริเวณสะพานบ้านคอวังซึ่งเจ้าหน้าที่อบจ.น่านก็ได้เข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานในครั้งนี้เบื้องต้นก็พบว่าผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิงนะเจ้าอายุ47ปี โดยก็ได้มีหน่วยงานมาร่วมกันในภารกิจค้นหาทั่วพื้นที่ในครั้งนี้ทั้งกู้ชีพกู้ภัยอบจ.น่านกู้ชีพสว่างนครน่านรวมใจกู้ชีพเทศบาลตำบลกองควายกู้ชีพเทศบาลตำบลดูใต้ร้อยเวร30สถานีตำรวจภูธรเมืองน่านและแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลน่านซึ่งในโอกาสนี้นะเจ้าญาติของผู้เสียชีวิตก็ได้เดินทางมาเพื่อยืนยันตัวบุคคลเป็นทีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มีการนำร่างผู้เสียชีวิตส่งต่อไปยังโรงพยาบาลน่านเพื่อดำเนินการชันสูตรพลิกศพต่อไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิตมาณโอกาสนี้อย่างไรก็ดีเจ้านี่ก็สะท้อนให้เห็นอีกหนึ่งภารกิจของด้านกู้ชีพกู้ภัยอบจ.น่านที่จะพร้อมให้บริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่เสมอนะเจ้ายังสามารถติดต่อมาได้กับ054-059-855กับกู้ชีพนะเจ้าแล้วก็054-773-888กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อจะได้ให้บริการพ่อแม่พี่น้องได้อย่างทันท่วงทียิ่งขึ้นแล้วก็ทั่วราชอาณาจักรไทยกับ1669นะเจ้าสายด่วนกู้ชีพกู้ภัยทั่วพื้นที่ประเทศไทยเพื่อจะให้บริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ในทุกพื้นที่ของเมืองไทยของเฮาแล้วก็จะได้ให้เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยใกล้ตัวของท่านไปให้บริการได้อย่างทันท่วงทียิ่งขึ้นนั่นเองเจ้านอกจากนี้แล้วนะเจ้าพ่อแม่พี่น้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ยังได้มีการดำเนินการเข้าไปดำเนินการตัดกิ่งไม้อยู่นะเจ้ากับเจ้าหน้าที่กองช่างพ่อแม่พี่น้องก็ยังสามารถประสานงานมายังกองช่างเพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปรวมตัดกิ่งไม้อย่างเช่นภายในโรงเรียนมีไม้ใหญ่อีนะเจ้ากิ่งไม้ก็มีการโน้มง้ออาจจะเกิดการหักโค้นได้ก็ยังสามารถที่จะประสานงานให้เจ้าหน้าที่กองช่างเพื่อจะได้ติดต่อประสานงานเข้าไปตัดกิ่งไม้ใหญ่ในโรงเรียนได้อยู่นะเจ้าสำหรับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เป็นฟ้าเป็นฝนก็อาจจะเกิดลมพายุได้ง่ายก็ขอคือพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าติดต่อเจ้าหน้าที่เสียก่อนเพื่อจะได้เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำวัสดุอุปกรณ์รวมถึงรถตัดแต่งกิ่งไม้เข้าไปดำเนินการในพื้นที่โรงเรียนได้อีกเช่นเคยเจ้านอกจากนี้ในส่วนของด้านการบริการด้านสาธารณสุขเชิงรุกของกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนะเจ้าก็ยังให้บริการรถเอ็กซเรย์ดิจิตอลโมบายเชิงรุกอีกเช่นเคยนะเจ้าในสัปดาห์นี้ก็ยังคงอยู่ที่เดิมกับอำเภอเมืองน่านเจ้าโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ได้มีการสนับสนุนรถเอ็กซเรย์ดิจิตอลโมบายนะเจ้าพร้อมกับเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่โดยก็มีการประสานงานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านพร้อมกับเจ้าหน้าที่รอพสตในสังกัดอบจน่านในพื้นที่รวมไปถึงเจ้าหน้าที่อสมนะเจ้าในการมาร่วมกันให้บริการตรวจคัดกรองค้นหาความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจแก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนซึ่งครั้งนี้ก็อยู่ในโซนของพื้นที่อำเภอเมืองน่านนะเจ้าเพื่อจะได้ให้บริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับบริการเอ็กซเรย์เชิงรุกเป็นการลดข้อจำกัดในการเดินทางและทำให้ทราบผลเอ็กซเรย์ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนำไปสู่การวางแผนการรักษาได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็เหมาะสมอันเป็นการส่งเสริมให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะเจ้าสอดคล้องกับเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะได้เกิดสุขภาวะที่ดีเป็นไปตามนโยบายน่านหนึ่งเดียวด้านน่านน่าอยู่นั่นเองเจ้าซึ่งในวันที่15มิถุนายนนะเจ้าก็ได้มีการเพื่อบริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รพสตชัยสถานจำนวนรวมทั้งสิ้น234คนนะเจ้าต่อมาก็ได้มีการลงพื้นที่นะเจ้าในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะเจ้าที่เทศบาลเมืองน่านก็จะมีประชาชนมารับบริการ151ท่านด้วยกันเจ้าหลังจากนั้นก็ได้มีการให้บริการอีกที่ที่รพสตน้ำโค้งตำบลเสนียนอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านกับประชาชนอีก180คนนะเจ้าหลังจากนี้ก็ขอให้เจิญพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าติดต่อประสานงานได้กับรพสตใกล้พื้นที่ของท่าน จังหวัดน่านเฮานี่นะเจ้าโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็จะมีการลงพื้นที่เป็นอำเภออำเภอไปซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจะได้พ่อแม่พี่น้องก็สามารถสอบถามได้นะเจ้าพ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอเมืองน่านมีเจ้าหน้าที่รพสตจะลงมาพื้นที่เพื่อบริการรถเอ็กซเรย์เมื่อใดนะเจ้าก็สามารถถามเจ้าหน้าที่รพสตได้เลยเพื่อจะได้เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับบริการเอ็กซเรย์แล้วก็จะได้มาเจ้าจะได้คิวเร็วๆจะได้บ่ต้องรอนานนะเจ้านอกจากนี้แล้วนะเจ้าพ่อแม่พี่น้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังมีการจัดการประชุมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ได้มีการดำเนินการประชุมที่ห้องประชุมชั้น3องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนะเจ้าโดยก็ได้เป็นการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับจังหวัดน่านครั้งที่1นะเจ้าโดยก็มีคณะกรรมการหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อจะได้เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับจังหวัดนะเจ้าเพื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของสปสช.นั่นเองซึ่งครั้งนี้ท่านนพรัตน์ถวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้เป็นประธานการประชุมในวันที่18มิถุนายน2569นะเจ้าโดยในวันเดียวกันที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านท่านกิตติศักดิ์วรรณสกุลเจริญรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ได้เป็นประธานการประชุมพิจารณาการกองงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะเจ้าซึ่งก็มีทั้งคณะผู้บริหารผู้อำนวยการกองหัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนะเจ้าเพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดโครงการกิจกรรมต่างๆของส่วนราชการให้รอบคอบจะได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อไปนั่นเองเจ้านอกจากนี้แล้วนะเจ้าในด้านของน้ำติอบจ.น่านมีการสนับสนุนมาอย่างเสมอก็แน่นอนว่าจะต้องมีการขับเคลื่อนและสร้างเครือข่ายศูนย์ข้อมูลน้ำระดับตำบลอย่างเป็นระบบต่อไปซึ่งท่านปีชาสุขรอดรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ได้เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลน้ำและศูนย์สารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอบจ.น่านนะเจ้าซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมสร้างเครือข่ายศูนย์ข้อมูลน้ำระดับตำบลเป็นเครือข่ายใหม่นะเจ้าซึ่งก็ได้จัดพิธีเปิดไปในวันที่18ด้วยก็จัดอยู่2วันคือ18ถึง19มิถุนายน2569นะเจ้าที่จะกำนี่อบจ.น่านก็จะได้จัดขึ้นในพื้นที่ของห้องประชุมอบต.แสนทองนะเจ้าตำบลแสนทองอำเภอทองผาจังหวัดน่านมีท่านมหันต์นพชัยสลีปลัดอาวุโสอำเภอทองผาท่านวัดเชียงนุ่นสอบจ.น่านเขต1อำเภอทองผาว่าที่ร้อยโทสำอางใจการนะเจ้าสอบจ.เขต2อำเภอปัวรวมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าวซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อจะได้เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสร้างเครือข่ายใหม่ที่จะได้ช่วยแจ้งเหตุนะเจ้าเกี่ยวกับสภาพการของน้ำน่านของเฮาคือสามารถติดตามสถานการณ์ได้อย่างเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนั่นเองเราก็จะได้เป็นการวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนจุดแข็งของในแต่ละพื้นที่จะได้เป็นการติดตามการดูแลบำรุงรักษาแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำได้อย่างยืนนั่นเองเจ้าในครั้งนี้นะเจ้าก็จะได้มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมนะเจ้าจากหลายภาคส่วนทีเดียวแล้วก็จะได้มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์น้ำนะเจ้าเจ้าหน้าที่ในส่วนของอปท.กับนั้นผู้ใหญ่บ้านท่องถิ่นท่องที่นะเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวรวมทั้งสิ้นกว่า100คนทีเดียวเจ้าในด้านการส่งเสริมนะเจ้าด้านอสม.อบจ.น่านก็มีการสนับสนุนกับศักยภาพการจัดทำแผนเทคโนโลยีแก่อสม.ในพื้นที่จังหวัดน่านกับเปิดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอสม.และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน2569นะเจ้า ครั้งนี้ก็จัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรมนานตึงใจนั่นเองเจ้ามีอสมจากโครงการทั้ง15อำเภอเข้าร่วมการอบรมนะเจ้าซึ่งก็จะได้เป็นการฝึกฝนทักษะให้อสมสามารถให้บริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้อย่างถูกต้องแล้วก็ประสานงานด้านสาธารณสุขระหว่างประชาชนและหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเฝ้าระวังการเกิดโรคป้องกันโรคแล้วก็แก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะเจ้าครั้งนี้นะเจ้าก็มีท่านนพรัตน์ถาวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้เป็นประธานในพิธีเปิดมีท่านณัฐพัฒน์เจ้าพาณิชย์ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านท่านยุพินศรีตสารนายกสมาคมอสมจังหวัดน่านท่านธนัทใบยาเจ้าหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสำนักงานสสจ.น่านเจ้าแล้วก็มีท่านเลขานุการนายกอบจ.น่านรวมเป็นเกียรติในพิธีเปิดพร้อมกับอสมทุกท่านจำนวนรวมทั้งสิ้นกว่า150คนโดยต่อมาท่านนพรัตน์ถาวงนายกอบจ.น่านก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกับอีกหนึ่งงานของอสมกับโครงการสร้างสุขภาพดีวิถีน่านนะเจ้าที่ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณชั้น5อาคารสิริเวชรักษ์โรงพยาบาลน่านซึ่งก็มีท่านนิคมบริบูรณ์สอบจ.

จ้าหน้าที่อสมนะเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คนด้วยกันเจ้ามีทั้งเจ้าหน้าที่อบจน่านเจ้าหน้าที่สสจน่านเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่านก็ได้รวมในพิธีเปิดในครั้งนี้กิจกรรมนี้นะเจ้าจะทำให้พ่อแม่พี่น้องอสมในพื้นที่โซนอำเภอเมืองน่านได้มาพบปะกันแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอสมเรียนรู้เกี่ยวกับเหลืองม้าไหมที่กำลังฮิตกันอยู่ช่วงนี้นะเจ้ายังการป้องกันและดูแลโรคไหมติดต่อเรื้อรังหรือ NCDS ที่จะทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้คำนึงถึงสุขภาพของเฮาผ่านการกินอย่างถูกต้องตามรักโภชนาการแล้วก็การลดคอเลสเตอรอลในร่างกายได้จากการบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงนั่นเองนะเจ้ารวมไปถึงมีการบรรยายให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพการจัดแสดงนิทรรศการการแสดงผลงานของอสมรวมไปถึงการประกวดเมนูอาหารพื้นเมืองสุขภาพแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานสุขภาพภายในพื้นที่ชุมชนต่อมาที่อำเภอเวียงสานะเจ้าก็ยังมีการให้บริการกับอสมเวียงสาโดยก็จะได้มีการจัดขึ้นที่ห้องประชุมอาคารสาอนุรักษ์59ปีโรงเรียนสาอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านซึ่งท่านปิชาสุขรอดรองนายกอบจน่านได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอสมอำเภอเวียงสา2569ในครั้งนี้ก็จะได้มีเจ้าหน้าที่อสมเวียงสาเข้าร่วมอบรมเพื่อจะได้มีการถ่ายทอดนโยบายเชิงสาธารณสุขนะเจ้าชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแล้วก็ฝึกฝนทักษะจำเป็นด้านต่างๆแก่เจ้าหน้าที่อสมเวียงสาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์รวมไปถึงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคนะเจ้าแก่ประชาชนในพื้นที่โดยครั้งนี้ก็จะได้มีวิทยากรจากโรงพยาบาลในพื้นที่นะเจ้ามาให้ความรู้แก่อสมจำนวนกว่า258คนในวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองก็นับได้ว่าจะเป็นการป้องกันและควบคุมโรคเบื้องต้นได้ดีทีเดียวนะเจ้ากับอำเภอเวียงสาที่ได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่เมืองน่านของเฮานั่นเองเจ้าสำหรับช่วงนี้ก็ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องรับฟังเพลงได้เจ้า

ทรงท้ายรายการกับสาระดีๆช่วงเรื่องนี้น่ารู้เจ้าก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกับเรื่องนี้น่ารู้นะเจ้าบทเพลงเมื่อกี้ที่ทุกท่านได้ยินก็คือเพลงเพื่อนพึ่งพายามอยากนั่นเองนะเจ้าซึ่งก็นับได้ว่าเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อสะท้อนถึงพระกรุณาธิคุณพระเมตตาและพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์พานั่นเองนะเจ้าที่ได้ทรงงานช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติอย่างบ่ถือพระองค์นะเจ้าซึ่งในครั้งนี้ก็จะได้เป็นการสอดคล้องกับการสะท้อนแนวคิดของมูลนิธินะเจ้าเพื่อนพึ่งพายามอยากสภากาชาดไทยที่จะมุ่งเน้นในการให้เป็นที่พึ่งพิงช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยืนนั่นเองเจ้าซึ่งนอกจากนี้แล้วนะเจ้าเฮาก็ยังที่จะสามารถร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้นะเจ้าโดยก็จะได้มีการจัดการลงน้ำนะเจ้าเพื่อที่จะได้แสดงความอาลัยได้พ่อแม่พี่น้องก็สามารถกดเข้าไปในแพลตฟอร์มนะเจ้าเพื่อ

เกิดลงน้ำได้อย่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเองก็จะมีให้ร่วมลงน้ำอยู่นะเจ้าบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเลยก็คือ www.nan.pao นั่นเองซึ่งพ่อแม่พี่น้องก็สามารถที่จะกดเข้าไปเพื่อลงน้ำแสดงความอาลัยมาณโอกาสนี้ได้เช่นเดียวกันนะเจ้านอกจากนี้แล้วนะเจ้าพ่อแม่พี่น้องมาอู้ถึงในด้านการพึ่งพาแล้วก็จะต้องมีการสร้างเสริมทักษะให้ละออนได้เรียนรู้และพึ่งพาตนเองเช่นเดียวกันกับในช่วงหน้าฝนตีน้ำลากน้ำขึ้นจะอี้นะเจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านยังมุ่งเน้นในการส่งเสริมและเพิ่มพูนทักษะนะเจ้าในการให้น้องๆได้เกิดทักษะร้อยตัวเรียนรู้การว่ายน้ำแก่เด็กๆและเยาวชนเพื่อจะได้สร้างความปลอดภัยให้กับน้องๆสามารถเอาตัวรอดได้นะเจ้าโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างจังหวัดน่านบ้านเฮานะเจ้าซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านก็ได้มีการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการฝึกทักษะแก่น้องๆจากโรงเรียนบ้านน้ำเกียนนะเจ้าโดยน้องๆก็จะได้มาเรียนรู้ทักษะเอาตัวรอดในน้ำฝึกว่ายน้ำอย่างถูกวิธีเสริมสร้างความมั่นใจและลดความเสี่ยงจากการจมน้ำได้เองนะเจ้าจะได้เป็นการให้น้องๆเกิดทักษะสามารถพึ่งพาดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ในกรณีฉุกเฉินนะเจ้าแล้วก็จะได้เป็นการให้น้องๆได้เกิดทักษะเอาตัวรอดได้อย่างแท้จริงซึ่งในครั้งนี้ก็เป็นวันที่4แล้วกับทักษะว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดนะเจ้าก็ยังสามารถติดต่อประสานงานให้เจ้าหน้าที่ได้ฮือความอนุเคราะห์วิทยากรฝึกสอนกับน้องๆเด็กๆเยาวชนได้อีกเช่นเคยนะเจ้าที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านในส่วนของสระว่ายน้ำอบจ.น่านนั่นเองเจ้าพ่อแม่พี่น้องเจ้านอกจากนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านนพรัตน์ทวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านที่ได้รับรางวัลนะเจ้าผู้ทำคุณประโยชน์ด้านวัฒนธรรมดีเด่นประเภทบุคคลประจำปี2569จากสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะเจ้าซึ่งครั้งนี้ก็ตึงจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่สะท้อนให้เห็นว่าท่านนพรัตน์ถาวงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านของเฮาก็จะได้นำนโยบายน่านหนึ่งเดียวนะเจ้าขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านในการสนับสนุนด้านวัฒนธรรมอันดีของจังหวัดน่านของเฮาต่อไปอย่างยั่งยืนแล้วก็จะมีการสนับสนุนต่อเนื่องไปเป็นประจำโดยก็จะได้เป็นการจัดกิจกรรมในด้านวัฒนธรรมและก็ประเพณีอันดีงามของจังหวัดน่านบ้านเฮานะเจ้าหลายๆกิจกรรมที่พ่อแม่พี่น้องจะได้เห็นอีกเช่นเคยบ่ว่าเช่นจะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็ดีนะเจ้างานประเพณีปีใหม่เมืองก็ดีก็ยังจะมีการจัดกิจกรรมเหล่านี้อยู่อีกเช่นเคยพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้มาร่วมกิจกรรมกับงานเหล่านี้กันหลายๆนะเจ้านอกจากนี้แล้วก็จะยังมีการดำเนินการนะเจ้าในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้มีการจัดประชุมทำรางแผนพัฒนาอบจ.น่านแล้ว2571นะเจ้าถึง2575และทบทวนเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาอบจ.น่านในพื้นที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านซึ่งในวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาก็จะได้มีการจัดการประชุมนี้ขึ้นที่เทศบาลตำบลเวียงสาจันทร์2อำเภอเวียงสาซึ่งก็จะได้เป็นการบูรณาการนะเจ้าเป้าหมายยุทธศาสตร์งบประมาณระหว่างหน่วยงานตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดนะเจ้าเพื่อมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันขจัดความซ้ำซ้อนแล้วก็การขจัดความซ้ำซ้อนของการใช้งบประมาณแล้วก็ความซ้ำซ้อนของโครงการนะเจ้าเพื่อได้นำทรัพยากรที่มีมาใช้ได้อย่างตอบโจทย์แล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้นภายใต้แนวคิดวันแผนนั่นเองนะเจ้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งข้างนี้ก็มีทั้งท่านสอบจ.อำเภอเวียงสาหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผนหัวหน้างบประมาณเจ้าหน้าที่อบจ.น่านนะเจ้าเทศบาลอำเภอเวียงสานะเจ้าแล้วก็เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเวียงสาเข้าร่วมประชุมจะได้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังข้อเสนอแนะแล้วก็ความต้องการ

0: ประชาชนไปปั๊บแผนพัฒนาอบจ.น่านเพื่อขอบคุ้มสอดคล้องแล้วก็จะได้มุ่งมั่นพัฒนาจังหวัดน่านของเฮาอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตนั่นเองเจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะใช้เวลาวันหยุดกับครอบครัวอย่างมีความสุขนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า
1: ขณะนี้เวลา 9:00 นจากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมาผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งออกเป็น3ด้านประกอบด้วยศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์หรือ call center ระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2569มีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการรวม209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายและให้คำปรึกษาได้ทันที187สายโดยประเด็นหลักที่สอบถามส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการอบรมและสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตพร้อมกันนี้ยังมีการรับข้อร้องเรียนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพิ่มเติมด้วยขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondo ซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายน2569มีประชาชนร่วมส่งเบาะแสกระทำผิดเข้ามาแล้วรวม73เรื่องซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก5เรื่องนอกจากนี้ได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกัญชาเชิงรุกแล้วมากกว่า 1,247 ร้านทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกุมผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้ว่าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับปริมาณฝนแยกรายภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคา เพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
10: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไล

0: application MCOT Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

่านเพชรมงคลโกดังฐานบ้านมงคลนิมิตหมู่6ตำบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่านทางเข้าไปทางร้านของหวานป้านิ่มมงคลนิมิตซอย10เรามีฐานจำหน่ายฐานที่เผาจากไม้มะขามเผาไฟแล้วฐานไม่มีแตกแน่นอนฐานไฟแดงๆฐานไฟแรงๆต้องฐานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดังดังไฟด้วยฐานราคาถูกกว่าประหยัดและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสนใจฐานติดต่อได้ที่ดีเจอาร์ตี้คนมีไฟโทร082 092 1

านเพชรมงคลโกดังทานบ้านมงคลนิมิตโกดังทานบ้านมงคลนิมิตอยากดังต้องได้ดังอยากดังต้องได้ดังต้องทานเพชรมงคลทานเพชรมงคลเท่านั้นทานจากไม้มะขามไม้มะลำไยในส่วนของเกษตรกรเพิ่มรายได้ฮือกับเกษตรกรค่อยๆเผาไฟทานไฟจะแดงทานไฟแดงๆทานไฟแรงๆต้องทานเพชรมงคลทานจากไม้มะขามทานที่เผาด้วยเกษตรกรเกษตรกรมีรายได้มีเงินมีกินมีใจคือหัวใจของเฮาเป็นรายได้เสริมเฮือกับเกษตรกรทานเพชรมงคลโกดังทานบ้านมงคลนิมิตโกดังทานบ้านมงคลนิมิตอยากดังต้องได้ดังอยากดังต้องได้ดังอยากดังทานต้องโทร0820921251จัดจำหน่ายด้วยดีเจอาร์ตีเต็มที่กับชีวิตครับกราบสวัสดีแฟนรายการลูกทุ่งนานนครทุกท่านนะครับมาปะกันตอนควายๆจะอีฟังเสียงเพลงกำเมืองทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่เวลา9 โมงถึงเที่ยงอยู่กับกระผมชัดชัยเทพสุขุนนะครับดีเจอาร์ตีเต็มที่กับชีวิตครับผมมาวันนี้วันเสาร์ตีสาวเนาะมิถุนายนนะครับก็ขอส่งแรงใจและไฟของพลังนะครับ

้างชั้นบรรยากาศอันปลอดโปร่งในวันนี้นะเพื่อความหวังและเป็นพลังเนาะเป็นแห่งฮึดแห่งสู้ต่อสู้กับเรื่องราวต่างๆของชีวิตประจำวันขอให้ผ่านไปด้วยดีนะครับเนาะกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ได้ฟังวิทยุทางบ้านเนาะหรือว่าทางฟังทางสื่อออนไลน์และตีกำลังนั่งรถยนต์แล้วก็เปิดมาปะใส่คลื่น92เมกะเฮิรตซ์อสมทอยู่นะบ่เดียวนี้นะครับบ่ว่าท่านจะนั่งรถเดินทางมาจากตั้งเหนือตุงจ้างเมืองปัวจังกลางตาวังผามาเวียงหรือจากตั้งไตเนาะเมืองลีห้วยเหลาห้วยเสียมห้วยส้มห้วยจ้อยมันเสตับมันบันเปาบันตงแหล่งหนองห้านาแห่นนาไข่นาแดงนาน้อยนาหลวงนาแหวนนาลายสถานสระบันล่องบันนาคำเหลืองนามืนนาไหวนายางนาธนุงเข้ามาเวียงหรือว่ามาจากสันติสุขปลาแล้วหลวงเนาะหรือว่าสลาทีนะครับเนาะขับรถมาจากปุ่นแม่จริมบุ่นนะครับบ้านสว่างบ้านน้ำปูนบ้านน้ำปางเข้ามาในเวียงเนาะหรือว่าตั้งบ้านสวดโป่งสีเนาะลายตรงนะครับบ้านปีบ้านฝ้าป่าขาหลวงบ้านหลวงบ้านปิ่นจังมวนก็ว่าจะเดินทางมาจากน้ำปุ่นนะภูลังกากะน้ำขะสะเกินตำบลยอดสองแค่นะเข้ามาธุระในเวียงนะครับและทันทีกำลังจะเดินทางออกไปต่างจังหวัดก็ขอเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับเดินทางไปเปลี่ยนเปื่อนกันกับรายการลูกทุ่งนานนครนะครับเนาะช่วงเวลาดีๆค่อยๆจะนี่นะครับหรือว่าท่านที่อยู่ในเวียงแล้วก็เดินทางไปทำงานต่างอำเภอเนี่ยช่างเนาะช่างหลายๆเนี่ยนะครับช่างอย่างนี้ช่างอลูมิเนียมก็เนาะอันคนงานตีจากในเวียงเข้าไปทำงานต่างอำเภอก็นะครับเนาะตีคนตีกำลังขับรถพ่วงเพื่อที่จะขนกายางก็อย่างนี้ครับช่วงเวลาดีๆค่อยๆวันเสาร์เฮามาอู้มาเปลี่ยนเปื่อนกันกับเวลานี่นะครับบางขนเนาะก็นั่งกินข้าวง่ายนะครับกดสวายง่ายอุ้งตีนนั่งเมื่อเสาร์เฮือนเนาะเฮาก็จกเมียงมาปันมาแป่งนะครับเอาเมียงมาอมเหียแล้วก็เปิดฟังวิทยุฟังเพลงมวนๆกับรายการลูกทุ่งนานครนะครับช่วงเวลาดีๆจะนี่นะครับ9โมงถึงเตียงเนาะเฮามาอยู่เป็นเปื่อนเป็นก้อกันครับกับดีเจอาร์ตีกะผ่านไป1ผลงานเพลงกำเมืองนะของเอานานบรรยินแก้วเสียงทองนะครับขนบานสถานเวียงสาเมืองนานเนาะเวียงสาเมืองนานนะครับเนื้อเพลงเปิ่นกระสอดคล้องกับการท่องเที่ยวและสื่อถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมของเมืองนานนะครับเมืองนานเมืองเก่าที่มีชีวิตนะครับเมืองนานเป็นเมืองที่เข้มแข็งนะครับเนาะมรดกนานสู่มรดกโลกครับเพื่อความยั่งยืนทางด้านวัฒนธรรมศิลปะและประเพณีนะหลายๆอย่างเนาะวัฒนธรรมนี่ก็ประมาณว่างานขึ้นพระธาตุต่างๆนะครับบ้านของเมืองนานเนาะก็ถือว่าเป็นเมืองที่เข้มแข็งนะครับความเข้มแข็งของเมืองนานของเขาเนี่ยมันเป็นการตีมูเขาเนี่ยสร้างกันด้วยตัวเองนะแต่ว่ากำลังใจนั่นนะครับเป็นการสร้างจากคนรอบข้างแต่ถ้าจะสร้างกำลังใจและเป็นพลังในการขับเคลื่อนภารกิจของดีเจอาร์ตีคนนี้นะครับก็คือเกิดจะต้องดังทานเพชรมงคลเนาะอุดหนุนนะครับเนาะทานเพชรมงคลนะครับอยากดังต้องได้ดังก็ดังทานอยู่บ้านมงคลนิมิตนะครับจะนึ่งจะจีจะมกจะแอบจะต้มจะตุ๋นจะปิ้งเฮ็ดดานมาได้โปรดใจทานเพชรมงคลในการดังไฟนะครับทานเผาจากกลุ่มเกษตรกรเนาะเตาเผาทานเกษตรกรตัดไม้ลำไงไม้มะขามในส่วนของตนเองนะครับนำมาเผาทานเขาก็ได้ทานเป็นทานไม้มะขามไม้มะลำไยมาจำหน่ายให้กับเกษตรกรนะครับเกษตรกรก็มีรายได้คือหัวใจของเขานะครับเกษตรกรมีรายได้แล้วนะจะมีเงินมีใจเนาะเอาเงินนั้นนะครับมาจับใจใช้สอยเนาะในชุมชนนะครับเงินก็ได้หมุนเวียนในชุมชนก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งนะครับเนาะของระบบเศรษฐกิจฐานรากนะครับเอาละครับดังทานเพชรมงคลจ่วยเกษตรกรเฮ้มีรายได้นะครับเป็นแรงขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจทางลาดฐานรากอีกทางหนึ่งนะครับเนาะอยากดังต้องได้ดังจะนึ่งเข้าจะจีพริกจะมกจะแอบจะต้มจะตุ๋นจะปิ้งเฮ็ดดานมาได้ปวดใจทานเพชรมงคลดังไฟนะครับเอาขายกระสอบละ180 บาทเนาะย้ายสำร้านบ้านนาผานะครับมาเดี๋ยวนี้กำลัง

ฟังวิทยุอยู่เนาะจะเอาสัก2กระสอบก็ได้นะครับหลังจากนี้แล้วจะจบรายการนึงจะไปส่งให้นะยายสำรานนะนอนแล้วก็กินยาให้เนาะนอนฟังเสียงนุ่มๆของดีเจอาร์ตีนะครับกระสอบละ180บาทถ้าจะได้ไปส่งให้แต่ละกันนี่เนาะจบรายการนี่แหละครับก็จะลืมเอาทานไปส่งนะครับเนาะในเขตเทศบาลในเขตอำเภอเมืองน่านนี่จะส่งกี่กระสอบก็ส่งฟรีนะครับจะให้ส่งไปทางไหนก็บอกมานะครับเนาะโทรมาเลยครับเบอร์ของดีเจอาร์ตีคนนี้นะ0820921251หลังจากจัดรายการแล้วนะครับเนาะมาเตียงก็จะไปส่งให้นะครับอันที่ติผ่านมาเนี่ยนะก็มีเจสเซอร์บ้านล่องตองเนาะนี่ก็อุดหนุนทานเพชรมงคลไปส่องกระสอบกระส่งเรียบร้อยละนะครับเนาะเมียงป่าเผาบ้านปังข่าอันนี้เปิดเอาทานหน่อยไปนะครับทานหน่อยไปเนาะเปิดก็ขายป่าเผานะครับจะได้ก็ช่วยอุดหนุนป่าเผาบนจิ้มเนาะก็จะได้อุดหนุนเปิดก็จะได้อุดหนุนทานของเพชรมงคลเฮาแฮมนะครับเนาะต่างคนต่างเกลือกันอีนะเนาะเกลือกันนะครับเอาละเฮามาฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเพลงแห่มสักหนึ่งผลงานเพลงเจอเลยครับช่วงค่อยฝ่ายวันเสาร์มัวเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดังกับ

สังคมดีมีรายได้ชื่อหัวใจของผู้นำชุมชนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้มีกล้าพันยางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านเปลี่ยนการปลูกพืชหมุนเวียนมาเป็นพืชยืนต้นกันนะครับปลูกยางพาราถือว่าตอบโจทย์ของการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรขยันกรีดยางเกษตรกรต้องมีรายได้อนาคตสดใสแน่นอนเกษตรกรทุกๆครัวเรือนที่มีสวนหันมาปลูกยางพารากันนะครับปลูกวันนี้ยังไม่สายสำหรับการปลูกยางพาราปัญหาของชาวบ้านคือปัญหาของเราตื่นมาตอนเช้าไม่มีเงินปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้ประสานงานกับชาวสวนยางพาราจังหวัดชุมพรและสงขลาจัดหาต้นกล้ายางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านแล้วทำทุกวันให้มีค่าหันมาปลูกยางพารากันนะครับต้นกล้ายางพารา1600ปากใต้จากจังหวัดสงขลามีจำหน่ายแล้วสำหรับฤดูการปลูกปี2569สั่ง

0: จองต้นกล้ายางพารา 1600 ได้แล้ววันนี้ที่สำนักงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดู่ใต้บริหารงานโดยกำนันป๋องสุทธิพงษ์เหลือพร้อมโทร0986626158ตื่นมาได้ตังค์แน่นอนฟันธง
1: ครับกระทรงกำลังใจเนาะไปกับเอฟซีนะครับลูกรายการลูกทุ่งน่านนครนะครับเนาะก็มีเอฟซีเด็กเนาะบ่ว่าจะเป็นน้องนาวานะครับหรือว่าจะเป็นน้องกันเนาะน้องกันนะครับน้องกันนี่อยู่บ้านมิ่งเมืองเนาะเป็นแฟนครับรุ่นเยาว์นะครับพร้อมกับไว้เก่านะย้ายสำลันนะแฟนครับไว้เก่านะครับอันนี้ขอย้ายสำลันเนาะปุ่นแกกับนอนฟังเพลงนะครับมันแล้วก็ไปปุ่นทำน้อยหนึ่งนะเนาะเลยไปบ้านน้ำผาก็ไปบ้านน้ำคกใหม่นะครับเนาะอันนี้ก็แฟนรายการประสันเนาะประตูชิบานะครับ รายการเอฟซีนะครับไปบ้านนาสาวเนาะไปบ้านอันลุงปน้อยอินสนนะครับเนาะจังซอตัวนะครับครับผมก็มีย้ายเสิร์ตนะครับ FC รายการลูกทุ่งน่านนครที่ได้สั่งซื้อฐานของ DJ อันตีไปนะครับบ่ว่าจะเป็นย้ายเสิร์ตบ้านร่องตองนะครับเนาะบ่ว่าจะเป็นลานเมียงป่าเผาบ้านปางขาเนาะลานปิงยางบ้านเขาน้อยนะครับลานรถเข็นปิงป่ามึกบ้านเจดีอันนี้จะปะเปิ่นอยู่ในตีสุ่มมืดน้อยนั่นนี่นะมาดึกมาเดินมาเปิ่นจะขายปลาหมึกอยู่หน้าพับนาบานะครับลุงสุทินเนาะอยู่หน้าศูนย์ยูเรนะครับไก่อบถังนะเอาถังมาอบนะครับไก่อบถังนี่อยู่บขสลุมเนาะหน้าเพชรเกษมนะครับหน้ามูลที่เนี่ยเกษมนะครับไก่อบถังของนายกายเนาะร้านตําแซ่บบึงกานนะครับตําแซ่บบึงกานนี่ตลอดเราไปกินเลยครับส้มเนาะตําส้มตำทาตำอย่างนี้หมดนะครับบ่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมันรวยนะล้ำจนลืมหนตางเมื่อบ้านเลยนะครับขึ้นไปกินเข้าไปกินเข้าไปหาเปิ่นทันเลยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวนี่ก็มีติดแอร์อย่างดีเนาะพอกินก๋วยเตี๋ยวปุ๊บเจ้าของร้านเพิ่นก็จะมานั่งอู้ด้วยนะอู้จนพอลืมหนตางเมื่อบ้านนั่นน่ะแกอู้ม่วนนะครับไก่อบโอ่งนะกาดหลุมนะครับกาดหลุมนี่อยู่ติดอยู่ที่ห้างนิยมพันธ์นะครับบ่ย้ายสำลันมันนะผาอันนี้ก็นอนฟังรายการบ่ได้เนาะนอนฟังรายการแล้วก็กวักมือหาดีเจอันตีว่าไม่เอาให้แม่จิ้มได้เลยนะครับลุงขาวนะครับเนาะลุงขาวกับนายเก่งอันนี้เปิ่นจะเป็นเซลนะครับเนาะเซลในการขายทานเพชรมงคลตีสาขาบ้านเจ๊พังนะครับติดต่อได้เลยนะครับลุงขาวเนาะยังบ่ป้อนะครับมีร้านลาบเอ็ดโดนะร้านลาบเอ็ดโดข้างโรงไฟฟ้าดูใต้นะครับร้านลาบเอโดนี่นะเจ้าของร้านมันจะมันน้อยเนาะแมลงมาก็บ่ได้ลาบเตะตัดหญ้าให้ก่อนนะครับสลาบังตัวเนาะนะครับแล้วก็ร้านลาบสุกเล็กยโสนะครับอันนี้ล้ำเนาะล้ำนะครับเสียบบอยร้านลาบสุกเล็กยโสนะครับแล้วกะแฮมตี้นึงนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อปะต่อบ้านตาจ้างเนี่ยเป็นสั่งแบบพรีเมียมเลยนะครับเอาก้อนใหญ่ๆมาให้แม่แล้วนะได้เลยนะครับอันนี้ก็แฮมโคนึงเนาะปลามาลีนะครับปลามาลีนี่ก็เอาแบบพรีเมียมไปนะครับเนาะกระสอบใหญ่ๆไปเลยนะครับอันนี้กระสอบ350อันนี้มีพรีเมียมนะนี่นะเอ้าเอามาโอกับกำนันป่องดีกว่าเนาะอย่ามุดไฟในตัวเองครับผ่านอันอย่างมาตั้งเยอะละนะมันบ่แปลกเลยติจะหู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อนะครับเพราะนั้นอย่าหยุดความพยายามครับไหวเมื่อไรก็เดินต่อเนาะอิดเฮาก็ย่างให้ก่อนนะครับตกอันโผล่มาเฮาก็ก่อยเดินกันต่อไปนะครับทุกทําทุกวันให้มีค่าเนาะโดยการปลูกยางพารานะครับสังคมดีมีรายได้ครับคือหัวใจของผู้นำชุมชนชมรมกันนั้นผู้ใหญ่บ้านตำบลดูไต้นะครับมีก้ายางพารามาจำหน่ายเนาะ 1,600 นะครับ 1,600 เปลี่ยนการปลูกพืชหมุนเวียนมาเป็นพืชยืนต้นกันนะครับเนาะกะเริ่มตั้งแต่ตัวเองนะครับเนาะกำนันป๋องโมเดลนี่เปิ้นกะตัดไม้ลำไยละครับวันนี้เปิ้นเอาไม้ลำไยขนมาให้ผมละนะเพื่อที่ผมเนี่ยเผาเนาะเผามาเป็นทานต่อนะครับ

มันผูกมันเฮือนี่ก็จะได้ขุดหากลำไยเนาะต่อไปเบิ่งจะได้ปลูกต้นกาหยางพาราติเปิ้นเอามาลูกปุ้นน่ะติเปิ้นเอาลูกแต่ว่าชุมพรสงขลาบนมานะครับอันนี้คือการพลิกเนาะพลิกชีวิตนะครับหยางพาราเนี่ยนะพลิกชีวิตเลยนั่นน่ะต้องปลูกนะครับปลูกหยางพาราถือว่าตอบโจทย์ของการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรนะครับขยันไปกีดหยางนะครับเกษตรกรมีรายได้อนาคตสดใสแน่นอนกำนันตำบลนาสาวโมเดลนี่เปิ้นได้กีดหยางนะครับแหมปีนี้ปีหน้าเนาะเปิ้นก็เกษียณละบ่ได้ละรายได้เงินเดือนกำนันนี่บ่ได้ละเปิ้นก็จะมากีดหยางขายเอานะครับต่อไปเปิ้นก็จะมีรายได้เนาะรายได้เป็นเดือนเป็นเดือนจากการกรีดหยางนะเนาะกำนันนรงค์นะครับที่บ้านนาสาวถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับกำนันนครก็มีเนาะกำลังจะปลูกแหม600ต้นเอ้ากำนันลบเนาะกำนันลบจะปลูกสักกี่ต้นก็บอกมานะครับเนาะปัญหาชาวบ้านคือปัญหาของเฮานะครับปัญหาที่เกิดตื่นขึ้นมามีเงินนี่จะหมดไปนะครับปัญหานี่จะหมดไปละจะบ่มีละนะครับถ้าเกิดว่าเฮาปลูกยางพารานะโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดุไต้ได้ประสานงานกับชาวสวนยางพาราจังหวัดชุมพรแล้วก็สงขลาได้จัดหาต้นกล้ายางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านแล้วนะครับทำทุกวันเฮือมีข้าหันมาปลูกยางพารากันเตอครับกายางพาราพันหกศูนย์ศูนย์จากปักไตจังหวัดสงขลามีจำหน่ายแล้วนะครับถ้าจะสั่งจองกายางพาราเนาะต้นพันจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็โทรหากำนันป่องสุทธิพงษ์เหลือพร้อมได้เลยนะครับเบอร์โทรเด้อ0986626158นะครับตื่นมามีตังแน่นอนฝันทงเลยนะครับยังมาแหนมาเดี๋ยวนี้นะอันกำนันป่องเปิ้นมีทีมงานเพลสวนเด้อเดี๋ยวนี้นะจองไว้เลยนะครับเพลสวนแล้วแต่คนงานเนาะคนงานนะครับคนงานเปิ้นมีอยู่4คนครับเพลสวนนะครับเพลเอาไม้ตัดไม้เนาะขนไม้ออกนี่นะมาเดี๋ยวนี้จะมาเสียงสตังย้อนกับขนไม้ออกเลยมาเติมน้ำมันแถมนี่ผมว่าเอาไฟแซกอันหนึ่งจุดกลางสวนนั่นเห็นพอดีกันนี่ลงทุน5บาท10บาทอะไรนะเราขนไม้ออกจากสวนมาปุ๊บเนี่ยมันจะเสียงการน้ำมันแหมนักนะครับเนาะผมว่าจี้กลางสวนนะครับนะครับเพียวสวนเนาะเพื่อจะเตรียมปลูกยางพาราเขามาถึงเวลาที่สำนำเสนอผลงานเพลงแหมสักหนึ่งผลงานเพลงเนาะแต่ว่าเขาก่อนหน้าเขาจะไปฟังสิ่งที่น่าสนใจในการประหยัดพลังงานสักคำนะครับเจอนะครับช่วงควายควายวันเสาร์มูเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดัง

0: ทองคำแท้น้ำหนักเต็มทองรูปพรรณดีไซน์ทันสมัยทองคำแท่งลงทุนตลาดทองคำเพชรแท้ต้องที่ห้างทองนิยมพันธ์ทองคำคุณภาพเต็มเปอร์เซ็นต์มาตรฐานเยาวราชเลือกทองคำทุกโอกาสสำคัญต้องการเก็บออมทองคำมั่นใจได้แน่นอนซื้อทองคำเก็บออมทองคำซื้อขายและเปลี่ยนทองคำต้องที่ห้างทองนิยมพันธ์หัวมุมตลาดลาดพัสดุอำเภอเมืองน่านเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นบริการด้วยใจใส่ใจลูกค้าทุกท่านติดต่อ054-773-174 Facebook Fanpage บริษัทห้างทองนิยมพันธ์จำกัดบริหารงานโดยพี่จุ๊บนิยมพันธ์บุษบาสวดสองสวยเกิน
1: ใครครับผ่านไป1ผลงานเพลงเนาะอ๋อสมัยก่อนตอนหน้าเร่งๆเนาะบอกว่าไฟม้าปลาปิงเนาะหมดสมเต็งพักหวานปงนะครับนะมาเดี๋ยวนี้เนาะฝนลงแล้วนะฝนลงละเฮ็ดทอบออกแมงมันแมงเมาออกเนาะแหลนหลงอึงออกนะอึงกินแมงเมาแหลนออกละมาเดี๋ยวนี้นะแหลนนี่ถือว่าเป็นสัตว์สงวนนะครับเปิ้นมือถ้าแผ่มีขอบคองแหลนขอบคองนี่มีแหลนอยู่ในมือนี่จะโดนจับนะครับเนาะแหลนหลงแหลนหลงนะคนเฮาก็ไปหยับแหลนอีเด้อเนาะบุญแหลนนี่ก็จะอยู่บนปลายไม้บุญนะครับแก่งแหลนก็จัดล้ำนะใส่แก่งเคนะเนาะบ่เคยมีนะครับบ่เคยมีแล้วเฮาก็ปล่อยมันเข้าไปในป่าในดงแห่นะครับแหลนหลงเนาะหาไหล่เล่านะครับหาไหล่เล่านี่ก็จะต้องไปเสาะหานะครับเนาะหมาน้อยนะครับเนาะหมาน้อยหมาเมดองนี่นะเปิ้นฮือเอาไปป้าเฒ่าหมาคนใดที่เป็นพานป่านี่นะเลี้ยงหมาไว้ตัวแห่สักน้อยนึงเนาะถ้าเดินตัวก้นนะครับมันถ้าเดินตัวก้นหมานี่นะพอมันหลงเข้าไปในป่าแล้วก็ตึงว่าถ้าสะปะใส่ก่อไม่สางแล้วมันเฮาง่วงๆแล้วกันนั่นนะครับบ่งูสิงหมูสิงงูเป๋าอยู่ในหั่นนะนะครับหมาเนาะหมางูเฮาหมางูนะครับเนาะหมาแลนนี่ก็มีนะครับปุ้นเขาขายกันที่บ้านเลี้ยวนะกู้ 2,500 เด้อหมานี่นะพอเกิดว่าถ้าเกิดว่าเกิดหมาปล่อยป่าหมาเข้าป่าเลยนี่ถ้าเกิดว่ามันปะใส่แลนมันจะเฮาเลยนะครับแงนคอเฮาเลยแลนอยู่ป่าก็ไม่บ่เนาะเฮาก็ไปเสาะหาแลนเอาจังนั้นเอานะครับหมาแลนถ้ามีแผลสนใจนะกู้

2005นะครับบ่อพิษหวังแน่นอนเลยนะอยู่บ้านเลี้ยวเนาะตำบลงิ้มอำเภอป๋งวะนะปีสักพยนต์นะครับเนาะปียนต์นะครับเปิ้นเลี้ยงไว้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเนาะในวิถีชีวิตของเฮานะครับบ่ว่าจะเลี้ยงไก่จนแล้วเนาะไก่จนเนี่ยนะเลี้ยงไว้

เป็นเรื่องเละเรื่องหมาเนาะหมาเล่เล่านะเพื่อนว่านะหมาเล่เล่านะครับหมาแลนเนาะกู้2,500ถ้าใครสนใจบอกเลยนะครับตัวสีจะเอาตัวสีดำก็จะเอาตัวสีแดงอะมีมดนะครับมีนะลายโกงก็มีนะครับหมาแลนนะหมาแลนเขาว่าลิ้นมันจะดำน้อยนะไปลิ้นหมานี่จะดำน้อยนั่นคือเป็นหมาที่เสาะหาแลนได้ดีนะครับติดต่อลุงหนันยนได้นะครับลุงหนันยนผ่านดีเจอาร์ตีได้เลยนะครับกู้2,500เนาะยายสำรานเอามาสัก2 ตัวก็ได้นะสักกู้ก็ได้นะครับเอามาไหว้บ้านหน้าผาเพียมันออกลูกออกหลานมาเขาก็จะได้เลี้ยงเป็นฟาร์มหมาแลนไปแห่เลยนะเนาะหมางูก็มีนะครับหมางูก็มีเนาะหมาไก่ก็ไก่ปลานี่ก็มีนะครับเป็นหมาตีสามารถดมกลิ่นเนี่ยเนาะดมกลิ่นแลนก็กินสัตว์ป่าอย่างได้ดีเลยนะครับแต่มันก็จะแป้งน้อยตานะนะอู้ถึงเรื่องหมาแลนไปไล่เล่าแล้วเนาะเขาลึกเขาดึกเขาป่าไปติ๊กเฮาเข้ามาในว่าในเวียงนะครับไปออมทองตีห้างทองนิยมพันกันนะครับทองคำตราพานทองเนาะออมทองแบบสุขใจออมความสุขนะครับออมกับห้างทองนิยมพันนะครับเนาะเสียงจากห้างทองนิยมพันนะครับเนาะก็ขอเชิญชวนเนาะคุณแม่แนนนะครับกับปิ่นนุ่นเนาะตีได้ยินเสียงของดีเจอาร์ตีอยู่ขณะนี้นะครับปากันไปซื้อทองนิยมพันเนาะทองคำตาผ่านทองนะครับออมทองก็ได้สตังค์มีบ่นักก็ออมทองให้ก่อนเนาะออมแบกสุขใจออมความสุขนะพี่นุ่นนะครับแม่แนนนะร้านอยู่ที่4แยกหอมุงการลาภสรุเนาะโครงการออมทองนี่นะครับมีบริการให้กับทุกท่านที่ห้างทองนิยมพันเนาะแต่ว่าแม่แนนก็หับกระเป๋าไปแล้วนะครับเนาะกระเป๋างามเอนะสีเบจนะเนาะสีเบจนะครับก็ติวกระเป๋านั่นไปห้างทองไปซื้อทองใส่เต็มกระเป๋าหั่นก็จัดดีนะครับออมทองออมแบบความสุขเนาะเข้าไปหาปิจุบนะครับที่ห้างทองนิยมพันได้เลยนะครับบริการด้วยใจใส่ใจลูก้าบอกว่าได้รับข่าวสารมาจากดีเจอาร์ตีรายการลูกทุ่งนานนครเนาะนะครับบอกเป็นท่านเตะนะปิจุบนะครับเป็นเจ้าของร้านตีใจดีเนาะเต็มที่กับลูกค้านะครับหรือบางท่านเนาะที่อยากจะไปซื้อสร้อยคอสร้อยแขนแหวนกำไรต่างหูนะครับต่างร้านก็มีให้บริการให้พอเลือกหลากหลายบ่ว่าจะเป็นลายโซ่ลายสีเนาะบ่ว่าจะเป็นยางตันยางโป่งนะครับทองคำแท้มาตรฐานเยาวราชนะครับมาตรฐานเยาวราชโทรศัพท์ไปติดต่อเหก่อนก็ได้นะครับ0547731174ไปสอบถามว่าราคาซอยเส้นนี่เส้นจะนั่นนักต่ออันกี่บาทกี่บาทนี่นะโทรไปหาเปิ้นเหก่อนนะครับ0547731174โทรไปหาเปิ้นโทรหาแพนี่โทรหาไปจุ๊บนั่นเนาะถ้าบ่อันนะครับก็โทรไปหาคนรับสายนะครับนะเสียงดังเจ้าเจ้านะสาวร้านท้องนะครับบ่ว่าจะเป็นน้องฝ้ายน้องตายน้องอ้อยน้องแบมแล้วก็น้องแนนซี่เนาะน้องแนนนะครับแฟนรายการที่ขับรถมาจากต่างอำเภอเนาะบ่ว่าจะมาจากสองแควกะเนาะต่างผากะนะครับหรือว่าเนาะมาจากบ้านนาสาวตำบลบ่อนี่กะนี่นะตำบลนาสาวกะเข้ามาในว่อในเวียงนะครับอยากจะมีฝันในการเก็บทองไว้พ่องนี่นะมาเลยนะครับตีห้างทองนิยมพันเนาะช่วงนี้ขายยางกินยางขายยางได้ดีนะครับน้ำยางไหลสวะสวะสวะเลยนะเดี๋ยวนี้นะเมาะอีนะเนาะเป็นว่านะมีด2มีด3ละนะครับก็จะได้มีเงินเข้ามาเก็บมาออมผ่องเนาะช่วงนี้ถือว่านะครับถือว่าเศรษฐกิจของชาวบ้านเกษตรกรเนาะจากการกรีดยางขายนี่ถือว่าได้ฟื้นขึ้นมาพองละนะครับระบบเศรษฐกิจฐานรากในบ้านนอกบ้านนานี่นะมันต้องในว่อในเวียงในบัตรแดเนาะต้องบ้านนอกบ้านนาพุ่นนะครับต้องต่างอำเภอเนาะต่างตำบลนะครับก็จะมีเศรษฐกิจดีขึ้นน้อยหนึ่งฟื้นตัวขึ้นมาน้อยหนึ่งเพราะว่าได้รับอานิสงส์จากยางพาราตีเฮากรีดนะครับเนาะกรีดแล้วก็ไปขายเป็นกับประมูลกันมานะครับอย่างเช่น

นะกลุ่มปลูกยางตำบลสวดเนาะตำบลบ้านฟ้าอำเภอบ้านหลวงเนี่ยนะครับปุ้นถอนสตังค์เอาไปซื้อไปจ่ายก่ายางกันบ่นะครับขนาดนักนะเอามาซื้อทองคำพองเนาะเศรษฐกิจฐานรากนะครับถือว่าเดินได้ละช่วงนี้นะช่วงนี้นะครับช่วงนี้นะมีทุนนาจนถึงธันวาคมนะเดินได้พองละเนาะก็ถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดได้เลยนะครับมาเดี๋ยวนี้เนาะเมียงป่าเผานะครับเนาะป่าเผาป่าอย่างนี้นะขายดีขึ้นนะครับขายดียอดขายทํากําไรได้ดีนะครับเมียงป่าเผาบ่ว่าจะเป็นเมียงป่าเผาปังคาเนี่ยนะจะขายได้วันละ20ตัวนี่เป็น40ตัวละมาเดี๋ยวนี้นะขึ้นมาแห่มเต่า1เนาะเพราะว่าเกษตรกรนะครับได้มีอานิสงส์จากยางพาราเนาะขายยางพาราได้สตังค์มาเนาะก็เอาสตังค์นั้นนะครับมาซื้อปลาเผาไปกินเนาะเดี๋ยวนี้จะมาซื้อน้ำพริกยี่นี่บ่ได้กินน้ำพริกนี่นะปุ้นเนาะกินใส่ยางก็นั่นนะกินปลาทูมันก็นะปลาทูเค็มบ่ได้ปลาทูเค็มนี่ห่อ1 20บาทนี่ 4-5 ตัวนี่บ่ได้กินนะจี่นี่นะเพราะว่ามีสตังค์นักเนาะเฮาก็ต้องบำรุงร่างกายเฮาพ่องนะครับกินปลาทูหอมตัว40นะกินปลาทูเข่งกะอย่างพุ่นนะครับนะครับก็ดีใจตัวเนาะที่เกษตรกรชาวบ้านนะชาวบ้านเกษตรกรที่ปลูกยางพารานะครับเนาะมีสตุ้งสตังจากการกรีดยางนะครับกรีดเออไปขายเนาะบ้านเฮายังเป็นยางก้อนถ้วยอยู่นะครับถ้าเกิดว่าวันใดเนาะวันใดตีกึดใจได้นะอยากจะเพิ่มมูลค่าอีนะครับเนาะยางก้อนถ้วยนะทำมาเป็นยางเคบอีกเนาะยางแผ่นนะครับเนี่ยจะโกไก่ดำเลยนะปุ่นทำยางแผ่นไปขายนะครับเดือนหนึ่งปุ่นเอารถ6ล้อไปขายเนาะไปขายตีจังหวัดอุดรเลยนะได้สตังค์นักอยู่นะครับได้สตังค์นักอยู่ตั้งเมืองร้องเมืองแปรเนาะปุ่นเอายางก้อนเนี่ยนะเอามาตากอย่างก่อนนะเอามาตากมันแห้งอย่างก่อนขายยางแห้งอันเป็นติ๊กๆนะครับเฮาต้องแปรรูปเนาะเฮาต้องแปรรูปเฮาต้องมีการต่อยอดกับยางพาราที่เป็นก้อนถ้วยนั่นน่ะสร้างมูลค่าขึ้นมานะครับต้องเมืองแปรเปิ้นมีละนะในการขายยางแห้งเนาะเปิ้นฮ้องเนาะขายยางแห้งนะครับเอ้าชวนไปเนาะพอขายยางเสร็จเรียบร้อยก็เข้าไปติร้านทองนะครับห้างทองนิยมพันเนาะทองคำตราพานทองนะครับใส่ทองเนาะเปิ้นฮ้องว่านายใหญ่ใส่ท้องนะครับจัดหม้อน่ะเนาะห้างทองนิยมพันนะครับสนใจออมทองออมแบบมีความสุขก็ไปหาปีจุ๊บที่ร้านนิยมพันได้เลยนะครับบริการด้วยใจใส่ใจลูกค้าบอกว่าได้รับข่าวสารมาจากดีจีอัดตีเต็มที่กับชีวิตรายการลูกทุ่งน่านนครเนี่ยไอ้นะแล้วก็ตั้งกับซื้อสร้อยซื้อแหวนซื้อสร้อยแขนกําไรต่างหูจอหนูเนี่ยเนาะก็จะได้รับของสมนาคุณงามๆได้ชิ้นหลายอันเนาะเข้าไปหาน้องฝ่ายน้องตายน้องอ้อยน้องแบมแล้วก็น้องแนนท่านได้เลยนะครับตีห้างทองนิยมพันร้านอยู่ที่4แยกมุมกาดลาดพัสดุนะก็ไปหาเจอนะครับห้องหาพี่จุ๊บได้เลยนะครับบอกว่าดิจิอันตีบอกให้ห้องชื่ออีน้องนะครับตันก็จะได้ของแถมนะเอาละครับเฮาไปฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วกันฟังเพลงเนาะสร้างซึ่งผลงานเพลงจะได้ครับช่วงควายควายวันเสาร์มัวเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดังก

0: ร้านสีสีสมบูรณ์จำหน่ายสีทาอาคารสีน้ำสีน้ำมันสีย้อมไม้สีสำหรับรถยนต์อุปกรณ์ทาสีและเครื่องมือช่างมาที่นี่เกี่ยวกับสีจบครบวงจรที่นี่เรามีทีมช่างสีคอยให้บริการรับออกแบบเฉดสีให้เหมาะสมกับงานของท่านโดยผู้เชี่ยวชาญชำนาญการสีสวยๆโดยมาที่ร้านสีสีสมบูรณ์ศูนย์ผสมสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาตรฐานคุณภาพสีระดับโลกพบกับสีกัปตันเบเยอร์ดูลักส์นิปปอนเพนต์ไอซีไอซูเปอร์คอสทีโอเอคิดถึงสีคิดถึงเราร้านสีสีสมบูรณ์ถนนเจ้าฟ้าจะทาสีเมื่อใดใช้บริการร้านสีสมบูรณ์ถนนเจ้าฟ้าร้านอยู่ทางเข้าสถานีขนส่งบขสขนส่งน่านบริหารงานโดยเจเบียพุทธชาติโทร0958329578
1: ผ่านไปแห่มหนึ่งผลงานปริ้งเนาะซึ่งจ้าจ้าเนาะของหยาดนภาไหลนะครับเอาละครับอย่าเฮใจเลี้ยวกลัวขานะใจเลี้ยวกลัวขานี่เดินบดันเนาะอกลมนะดาวนะครับอย่าเฮใจเลี้ยวกลัวขาอย่าเฮตาไว้กลัวตีนเนาะอย่ารีบกินจนบ่ยอมเกี้ยวอย่าอันโยจนมันไหลนะอย่าปีนป่ายเพราะว่าเก่งนะอย่าเบ่งเพราะคิดว่าไหวนะอย่าไอจนหน้าดำหน้าแดงเนาะอย่าตะแบงเพราะว่าคิดถูกนะอย่าหีบลูกจนลืมระวังนะครับเต้านะเต้าบ่ดีไป

าวเตี้ยเนาะเฮาลองมาอู้ถึงแต่ละตีแต่ละพื้นที่นะครับเนาะเป็นอำเภอเป็นอำเภอนะมันมีอำเภออย่างพองเนาะที่เปิ้นเนี่ยเป็นข้าวเป็นจ้อยมานี่นะครับเปิ้นบอกว่าอำเภอตีบ่ได้ไกลเกินอำเภออย่างบ่ได้ไกลเกินกะอำเภอเถิงเนาะอำเภอตีเปิ้นไปเริงก็คืออำเภอเจียงม่วนอำเภอตีอีแม่เป็นห่วงกะอำเภอแม่ใจบ่ได้ไปใจสักเตียเนาะแม่มาใจมาแอวหาอยู่หั่นน่ะนะครับอำเภอตีเปิ้นสุขสบายกะอำเภอสันติสุขนั่นน่ะอำเภอสันติสุขนี่เป็นคนสุขสบายนะครับอำเภอตีเปิ้นบ่ตุกกับอำเภอเสริมงามเนาะอันนี้บ่ตุกแต่งหน้าแต่งตาอย่างเดียวนะครับอำเภอตีเปิ้นมีสตางค์อำเภอน้ำมืนนะครับโอ้โหนี่ปอเลี้ยงปอเลี้ยงทุเรียนเนาะมีนะครับน้ำมืนเมืองเลน่ะมีทุเรียนมุงสังกิ้งนะอำเภอตีเปิ้นอยู่สูงกว่าที่อื่นกับอำเภอห้างชัดนะครับชัดนี่อยู่บนจ่องบนอย่างพุ่นเนาะอำเภอตีเปิ้นตัดนะอำเภอตีเปิ้นตัดกับอำเภอวังชินเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นดินเป็นดินเนาะอำเภอตีบ่มีจีนนะครับกับเพื่ออำเภอหนองม่วงไข่โอ้แต่ละไข่เป็นม้อนอยู่เนาะมันยังบ่ได้แตกเป็นตัวเดียวนะอำเภอตีบ่ใหญ่กับอำเภอเกาะขาอยู่เป็นเกาะอยู่นะครับบ่ใหญ่แต่ใดนะครับอำเภอตีเปิ้นเสาะหากับอำเภอลี่โอ้นี่เราจะเล่นลับลี่กันอยู่เนาะอำเภอตีเปิ้นเสาะหากับอำเภอลี่อำเภอตีบ่มีนี่กับอำเภอจอมทองไทแต่ห้องอำเภอติเปิ้นนะครับมีแต่มองเนาะมีแต่มองมีแต่พอนะครับกับอำเภอสามเงาเออมีเงาอยู่สามอันเปิ้งดีคนพอเนาะอำเภอติเปิ้นบ่หนาวกับอำเภอปะแดดแต่ละมีกับแดดเนาะอำเภอติเปิ้นมีลูกแฟดกับอำเภอสองนะครับอำเภอติเปิ้นมีหลายกองเนาะอำเภอที่มีหลายกองกับอำเภอเมืองนะครับอำเภอตีเปิ้นบ่อมเมียงก็คืออำเภออมก๋อยนะครับอำเภอตีเปิ้นบ่มีหอยกับอำเภอท่าป๋าอำเภอตีเปิ้นบ่แยะนากับอำเภอป่าสางอำเภอตีมีห่อมมีตังกับอำเภอสันกำแพงนะครับอำเภอตีบ่แล้งกับอำเภอบ้านฮงเนาะเออก็ส่งกำลังใจไปหากอไก่ดำจิมเนาะมาเดี๋ยวนี้นะ ถ้าอย่าสะใส่อย่างนั้นน่ะเนาะเดี๋ยวก่อนฟังเตี้ยนะครับเอ้าเฮามาพอล้านสีกันก่อนนะครับจะตาสีมาได้นะครับไปตีล้านสีสีสมบูรณ์เนาะล้านสีสมบูรณ์นะครับจำนายสีตาอาคารนะครับสีน้ำสีน้ำมันสีย่อมไม่สีรถยนต์เนาะสเปรย์พ่นนี่นะพ่นรถเขียงเนาะพ่นบังโคนรถผ่องวัยรุ่นนี่นะครับถ้าอยากใจมาพ่นสีรถแต่งอย่างนี้ของของมานอกเลยนะก็คือไปตีล้านสีสีสมบูรณ์นะครับอุปกรณ์ตาสีและกับเครื่องมือครบครันนะครับมาที่นี่จบครบวงจรเลยนะมีช่างคอยบริการนะครับรับออกแบบเฉดสีจากผู้เชี่ยวชาญเนาะสีได้งามสีได้บ่งามห้องก็จะบอกเฮ้นะครับเป็นศูนย์ผสมสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับมาตรฐานคุณภาพสีระดับโลกพบกับสีกับตันเนาะสีเบเยอร์นะครับสีดูลักนิปปอนเพ่น ICI ซุปเปอร์โคดแล้วก็ TOA นะเหียสาเนาะร้านมีของสมนาคุณนักนะครับจับตาสีมาได้ใจบริการร้านสีสีสมบูรณ์เนาะอยู่ที่ร้านอยู่ที่ตั้งเข้าสถานีขนส่งบขสนั่นนะครับเจเบียพุทธชาตินะเป็นผู้บริหารงานนะครับเนาะโทรหาเปิ้นนะครับ0958329578นะเฮาก็จะอู้กันไปเลยๆนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าทางสปอตตั้งสถานีเนาะไปตั้งกรุงเทพปุ่นนะครับเอาละครับร้านสีสีสมบูรณ์จำนายเนาะสีตาอาคารสีน้ำสีน้ำมันนะครับสีย่อมไม้สีสำหรับรถยนต์กับรถเครื่องเนาะอุปกรณ์ทาสีและเครื่องมือช่างครบครันนะครับมาที่นี่จบครบวงจรเลยนะครับเพราะว่ามีช่างสีเนาะช่างสีตีมีประสบการณ์นะครับคอยที่จะออกแบบเฉดสีให้กับตันเนาะจะตาสีในบ้านนอกบ้านนะสีตีทนฝนเนาะสีตีทนแดดเอาก็จะบอกให้นะ

0: ครับโดยทางช่างผู้ชำนาญงานเขาไปตั้งกรุงเทพให้ก่อนเนาะเดี๋ยวของกลับมาแห่มกำหนึ่งนะครับชั่วโมงที่สอง
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาจากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเดินหน้าปราบปรามเหมืองบิตคอยเถื่อนทั่วประเทศตรวจค้น 14.5 จังหวัดยึดเครื่องขุด315เครื่องเสียหายกว่า40ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลอย่างจริงจังโดยนายพีรพลสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการข้อมูลและปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าผิดปกติในพื้นที่เป้าหมายการปฏิบัติการครั้งนี้ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน14จุดใน5จังหวัดได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบการกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315เครื่องประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ40ล้านบาทนายแพทย์อลงกตหนุนเดินหน้า THAI Passport ชี้เงินชี้งบ 1.6 พันล้านบาทคุ้มค่าลงทุนพัฒนาคนลดเหลื่อมล้ำการศึกษานายแพทย์อลงกตมณีกาศประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport วงเงินกว่า 1.6 วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทว่าจากการลงพื้นที่พบปะนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานสูงมากและอยากให้เกิดขึ้นโดยเร็วเนื่องจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจ AI ระดับโปรของเอกชนที่มีราคาสูงถึงเดือนละ200ถึง300บาทและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงประชาชนตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลจึงจำกัดสิทธิโครงการนี้ไว้เพียง5ล้านสิทธิ์ซึ่งได้ชี้แจงไปว่าเป็นลักษณะโครงการนำร่องหากเปรียบเทียบงบประมาณ 1,600 ล้านบาทกับการก่อสร้างถนน1เส้นถือว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณน้อยมากแต่ผลลัพธ์คือการลงทุนเพื่อพัฒนาคนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กต่างจังหวัดมีศักยภาพเท่าเทียมกับเด็กในกรุงเทพซึ่งเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันไม่ได้อยู่แค่ภาคการศึกษาหรือการค้าออนไลน์แต่แทรกซึมไปในทุกภาคส่วนในวันที่22มิถุนายนคณะกรรมาธิการคณะอนุกรรมาธิการจะเชิญผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการ AI ภาคเอกชนกว่า30คนมาร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแพ็กเกจต่างๆก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนนี
3: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

0: มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: รายการลูกทุ่งน่านนครโดยดีเจกู่ล่อ

0: ได้เวลาฟังเพลงลูกทุ่งน่านนครกันแล้วนะครับ
1: มีฐานขายน่านโกดังฐานเพชรมงคลกระสอบละ180บาทอยากดังต้องได้ดังฐานเพชรมงคลฐานคุณภาพฐานดีพรีเมียมวัตถุดิบมาจากชุมชนคนเมืองน่านเป็นไม้มะขามไม้ลำใหญ่ในสวนของเกษตรกรโกดังฐานเพชรมงคลบ้านมงคลนิมิตมีฐานตลอดทั้งปีฐานไฟแรงๆฐานไฟแดงๆต้องฐานเพชรมงคลจะปิ้งจะย่างจะต้มจะตุ๋นต้องใช้ฐานเพชรมงคลเท่านั้นหาซื้อฐานเพชรมงคลได้ที่โกดังฐานบ้านมงคลนิมิตโทร082-092-1251บริการส่งฟรีส่งฟรีและส่งฟรีผลิตและจำหน่ายโดย DJ Artie เต็มที่กับชีวิต

านพิษมงคลโกดังทานบ้านมงคลนิมิตโกดังทานบ้านมงคลนิมิตอยากดังต้องได้ดังอยากดังต้องได้ดังต้องทานพิษมงคลทานพิษมงคลเท่านั้นทานจากไม่มาขามไม่มาลำไยในส่วนของเกษตรกรเพิ่มรายได้ฮือกับเกษตรกรค่อยๆเผาไฟทานไฟจะแดงทานไฟแดงๆทานไฟแรงๆต้องทานเพชรมงคลทานจากไม่มาขามทานที่เผาด้วยเกษตรกรเกษตรกรมีรายได้มีเงินมีกินมีใจคือหัวใจของเฮาเป็นรายได้เสริมเฮือกับเกษตรกรทานเพชรมงคลโกดังทานบ้านมงคลนิมิตโกดังทานบ้านมงคลนิมิตอยากดังต้องได้ดังอยากดังต้องได้ดังอยากดังทานต้องโทร082-092-1251จัดจำหน่ายด้วยดีเจอาร์ตีเต็มที่กับชีวิต

0: สังคมดีมีรายได้ชื่อหัวใจของผู้นำชุมชนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้มีกล้าพันยางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านเปลี่ยนการปลูกพืชหมุนเวียนมาเป็นพืชยืนต้นกันนะครับปลูกยางพาราถือว่าตอบโจทย์ของการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรขยันกรีดยางเกษตรกรต้องมีรายได้อนาคตสดใสแน่นอนเกษตรกรทุกๆครัวเรือนที่มีสวนหันมาปลูกยางพารากันนะครับปลูกวันนี้ยังไม่สายสำหรับการปลูกยางพาราปัญหาของชาวบ้านคือปัญหาของเราตื่นมาตอนเช้าไม่มีเงินปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้ประสานงานกับชาวสวนยางพาราจังหวัดชุมพรและสงขลาจัดหาต้นกล้ายางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านแล้วทำทุกวันให้มีค่าหันมาปลูกยางพารากันนะครับต้นกล้ายางพารา1600ปากใต้จากจังหวัดสงขลามีจำหน่ายแล้วสำหรับฤดูการปลูกปี2569สั่งจองต้นกล้ายางพารา1600ได้แล้ววันนี้ที่สำนักงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้บริหารงานโดยกำนันป๋องสุทธิพงษ์เหลือพร้อมโทร0986626158ตื่นมาได้ตังค์แน่นอนฟันธง
1: สวัสดีครับหอมพักกันในชั่วโมงที่2กันต่อนะครับกับรายการลูกทุ่งดานนครดีเจเตอร์สุนหอมรายงานตัวแล้วเนอร์นะครับเพราะว่าวันเสาร์ที่แล้วนะครับไม่ได้มาเนาะติดภารกิจนะครับก็เลยว่าท่านดีเจอัตตี้นะครับแล้วก็ท่านกำนันป๋องนะครับได้มาอู่มาจ๋าเอาสิ่งดีๆมาบอกต่อกันคุณผู้ฟังท่านใดนะครับอยากจะฟังเพลงอะหยังนะครับเอิ้นอู่จ๋าหากันไดเนอร์ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้ได้เลยนะครับ054 711 5502

0: 0ครับ SMS ก็422-1257รวมถึงแถมจ่องตังหนึ่งครับตังแฟนเพจ Facebook อสมทนันแห่งนี้นะครับหลากหลายจ่องตังตักไตเพิ่มเติมงานเพลงกันเข้ามาได้ก็ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ไปจนถึงเที่ยงก่อนที่เราจะไปกินข้าวตอนกับรายการลูกทุ่งน่านนครนะครับช่วงนี้นะครับตะกี้ดีเจอาร์ตี้เนาะชั่วโมงแรกนะครับเปิ้นก็ได้อู้ได้จ้าเนาะนะครับปกติแล้วชั่วโมงที่2เนี่ยนี่นะครับก็เฮาจะได้เรียนเชิญท่านกำนันปองหรือว่าท่านกำนันสุดที่พงหรือพ่อมนะครับมาอู้มาจ้านะครับมาแบ่งประสบการณ์หลายๆอย่างคือทุกท่านได้รับทราบกันแต่วันนี้นะครับเฮาก็จะได้ติดต่อบ่ว่าจะเป็นท่านนายกรัชนันท์นะครับตำบลถึมตองนะครับเปิ้นมาเข้าร่วมรายการรวมถึงท่านกำนันวิ่งตวยแต่ว่าเปิ้นติดภารกิจครับดีเจอาร์ตี้เพราะว่าเปิ้นมีพระราชทานเพลิงศพนะครับเปิ้นก็เลยติดภารกิจแต่ว่าวันเสาร์หน้านะครับอาจจะมีท่านนายกรัชนันท์นะครับมาอู่มาจานะครับนายกของอำเภอตำบลถึมตองนะครับรวมถึงท่านกำนันวิ่งตวยนะครับดีเจอตินะครับก็นะครับอู่ถึงแล้วนะครับทานเพชรมงคลนะครับบ้านมงคลนิมิตนะครับเป็นโกดังทานน่าจะใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่านนะครับมีทานที่มีคุณภาพนะครับคือบริการกับพี่น้องนะครับที่ยังใจทานในการเนี่ยกับเขากับปลากันอยู่บ่ว่าจะปิ้งจะย่างเนาะจะแกงจะต้มจะออมจะนึ่งนะครับหาใจทานเพชรมงคลละบ่ต้องห่วงเลยบ่ว่าสุกแน่นอนนะครับจิ้นนุ่มนะครับแน่นอนเลยนะครับแล้วก็รับรองว่าเฮาเนี่ยเป็นทานที่มีคุณภาพเป็นทานไม่มาขามไม่มาลำไยนะครับที่เฮาได้คัดสรรนะครับหรือว่าเฮามีเกรดพรีเมียมตัวนะครับเดี๋ยวนี้นะนะครับกระสอบละ180บาทนะครับเนื้อหาตันใดที่สนใจก็สั่งซื้อกันได้เลยส่งถึงตี้นะครับจุตี้เลยนะครับ2กระสอบขึ้นไปนี่นะครับเสาตี้นี่เฮาส่งจุตี้เลยนะครับอันนี้ก็สามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมก็ได้ที่เบอร์ของ DJ Atti นะครับ0820921251 0820921251นะครับทานเพชรมงคลบ้านมงคลนิมิตครับ
1: ครับตีอันที่ผ่านมาเนาะครับมีแฟนรายการนะหลายท่านหลายคนนะครับตีได้สนับสนุนเนาะกับฐานเพชรมงคลนะครับก็จะมีตีล้านปลาเผาปังข่านะครับล้านเมี่ยงปลาเผาปังข่านี่นะอันนี้เป็นขาประจำเลยนะครับปลาเผาปังข่าถ้าใครกินปลาเผาเนาะโดยเฉพาะหนุ่มส่วนยางเนาะได้กินปลาเผาแน่นอนนะครับตีล้านปลาเผาปังข่าเนาะล้านเมี่ยงเนาะเมี่ยงปลาเผาปังข่านะครับเปิ้นมีพักกับอย่างเฮ้อตัวเรียบร้อยเลยนะครับแล้วยังแหมครับมีร้านชูรสเย็นตาโฟเนาะอันนี้อยู่ที่บ้านพเนตรนะครับแล้วก็ป้าเจียนะครับป้าเจียร้านข้าบ้านน้ำโคกใหม่นะอันนี้ก็เอาไปนะครับแบ่งขายตัวเนาะแล้วก็ร้านปีช้าหนวดแผ่นไทยนะครับอันนี้สั่งไป2กระสอบเนาะร้านน้ำงิ้วส้มต่ำยาขานะครับปุ้นอยู่ที่บ้านล่องตองนะครับอันนี้เปิดไป2กระสอบไอ้นี่มันแตกอยู่กระสอบฮะทานฮอดแตกเฮ้ยก็ถ้าจะมีการศูนย์กันพ้องเนาะถ้าจะเอามาจากแหล่งผลิตปุ๊บนะครับใจไม่อื่นน่ะนี่บ่ได้เอาไม้มาขามเนาะแตกนะครับพอแตกปุ๊บบอกว่าหยุดเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายเนาะเฮาก็มีบริการเปลี่ยนเฮ้อนะครับเคลมนะเข็มได
0: ้เ
1: ปลี่ยนได้เลยนะครับ แล้วเฮาต้องเอากระสอบเก่าสุดกระสอบที่แตกน่ะคืนนะเพราะว่าเฮาอย่ามาทําลายต่อเนาะเฮาอย่ามาตุ๊บให้แตกเพื่อที่จะใช้ประโยชน์กับทานอย่างอื่นต่อยนะทานที่เป็นก้อนนั่นนะว่าเป็นปุ๋ยใส่บำรุงดินนะครับแล้วก็มีแหมข้นนึงครับปลาแมมนี่ปลาแมมไก่ต้มน้ำปลาบ้านสุนตานลุ่มแล้วก็น้องเจี๊ยบนะครับน้องเจี๊ยบนี่เป็นคนบ้านศรีตะวันนะอันนี้เหมาไปหลายกระสอบเพราะว่าจะไปปอเอาไปเผาไปนึ่งข้าวตีบ้านศรีวะนะก็ถามว่าป้าไอ้ลำลูกบ้านศรีมาอุดหนุนเลยใกล้หน่อยเจ้าไอ้วะเป็นว่านะเพราะว่าถูกใจดีเจอันตีแล้วก็ยังแหมยางหนึ่งคือบ้านเหมือนปลูกยางเลย
0: อ๋อครับ
1: บอกว่าเจ้าไปกีดยางเจ้าทำงานอยู่เวียงนะแต่ว่าเสาตี้นั่นไปกีดยางบุญเนาะไปกีดยางไปกับแฟนบุญนะบอกว่าถามว่าอันแล้วปลูกยางนะก็บ่หลายเลย3,000กว่าต้นก็เลยบอกให้ลาเหมาไว้สัก10กระสอบเต้ยนะเนาะต่อไปครับร้านเตี๋ยวในซอยนะอันนี้อยู่ข้างอยู่หลังดีเบตเนาะหลังวัดมิ่งเมืองนะครับแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าต่อมันตาจ้างก๋วยเตี๋ยวป้าต่อนี่ตอนแรกนี่ซื้อเอาแบบ180ไปเนาะเป็นทานมาให้บดีนี่แหละเนาะเป็นทาน1ทาน1เข้าอย่างเนี้ย
0: ครับ
1: เพิ่นก็บอกว่าแม่อีแม่จะเอาไปใส่ต้มหม้อต้มก๋วยเตี๋ยวมันต้องใจก้อนใหญ่ๆนะป้าต่อก็เลยใจแบบพรีเมียม

0: ไปพรีเมียมไปเลย
1: พรีเมียมไปเลยนะครับ
0: อัน
1: นี้พรีเมียมนี่ก็คือทานก้อนจะใหญ่น้อยนะใหญ่ใหญ่บ่น้อยอ่ะใหญ่ขนาดนั้นอ่ะนี่นะ
0: คือว่าใส่ในเตาแล้วใส่ได้เหมือนจ
1: ะ
0: ต้องได้ศูนย์หลายรอบ
1: ครับบ่ต้องได้ศูนย์หลัวหลายศู
0: นย์ทาน
1: ครับอันนี้กระสอบละ350ปุ๊ดอ่ะไปเจอกระสอบแรกเพิ่งใจโมนะครับถ้าจะเพิ่งใจอยู่เนาะดักเซฟไปว่ะต่อไปครับร้านปิ้งย่างบ้านหนองเตาอันนี้ร้านอยู่หน้าคณะกรรมการหอประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านหนองเตาเลยนะ
0: ครับ
1: อันนี้ร้านอยู่ตั้งหน้าเลยครับอันนี้เปิ้นเอาไปทดลองใจพอก่อนเนาะถ้าจะได้แล้วเปิ้นจะติดต่อมาแห่งกรรมถ้ามันหมดอีกนะเนาะอ
0: ัน
1: นี้เปิ้นซื้อไปนักอยู่นะครับกว่าจะหมดก็บ่กล้าแห่งหลายติดอยู่นะครับร้านปิ้งย่างบ้านหนองเตานี่ปีเปิ้นนะฮักนะครับอันนี้สั่งตั้งแต่มาแหลงบอกว่าเมื่อคืนเด้อผมจะเอาไปเฮ้ยนะเปิ้นก็รอได้แต่เฮาเออทานของเฮาบริการเต็มที่นะครับส่งฟรีส่งฟรีแล้วก็ส่งฟรีตัวเองเนาะ
0: ครับ
1: ส่งฟรีนี่ก็คือเอาไปส่งจุดที่นะครับสั่งมาแหลงตันเนาะส
0: ั่
1: งมาวันได้นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บ้านศิลปะเด็กปุ่นบ้านเจดีย์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณภาษานะครับแฟนรายการของเฮาเนาะที่ฟังวิทยุแล้วก็โทรศัพท์มาหานะครับปาษาบ้านเจดีซอย3นะอันนี้พอไปส่งที่บ้านปาษาเสร็จเรียบร้อยละก็มีคุณตาอยู่หันคนเนาะเปิ้นก็ว่าเปิ้นใครได้เหมือนกันเอ้นะเปิ้นก็เลยคุณตาก็เลยจวนคุณยายข้างๆเคียงนะครับหลายคนอยู่มาอุดหนุนกับตัวดีเจตีนะแต่เปิ้นบ่ฮู้ว่าผมเป็นดีเจ
0: ครับพอเป็นคนส่งทาน
1: เออผมส่งทานนะครับร้านขนมปังยวนนะครับเนาะ
0: ครับ
1: ร้านขนมปังยวนนะครับต่อไปเฮาจะอู้ถึงเรื่องทานของผม
0: ครับ
1: ว่าประโยชน์มันมีอย่างพ้องเนี่ยมีรางวัลหรอก
0: ประโยชน์ของทาน
1: หนึ่งเข้า
0: อันแน่นอนอยู่แล้วหนึ่งเข้าปิ้ง
1: ครับ
0: เนาะตุ๋น
1: ครับ
0: เนาะต้ม
1: มันเป็นขนาดของมัน
0: ขนาดของมัน
1: ถ้าขนาดใหญ่นี่เอาไว้ต้มตุ๋นต้มกุ้งมอก๋วยเตี๋ยวไอ้นะ
0: ครับ
1: เอาก้อนใหญ่ๆไปนะครับอันนี้เฮาจะเสนอขายเป็นกระสอบใหญ่ๆเลย
0: ไปเลย
1: 350
0: ซื้อแต่เดี๋ยวเราคือหมายความว่ากุ้มเลยแบบว่าเอาไปใจงานที่ถูกงานเลย
1: อือ
0: เฮาจะแยกกันเลยสมมติถ้าปิ้งก็เอาแหมย่าง1ทานแหมขนาด1
1: ครับ
0: ค
1: ือทานทุกก้อนเนี่ยมันต้องผ่านมือผมเนี่ย
0: ครับ
1: ต้องผ่าน
0: อย่างดีเลย
1: คัดกะบ่คัดจะได
0: ้ครับ
1: คัดนะคร
0: ับ หล่อนยังแบบมาลําใหญ่นี่กะเป็นเกรดลงมาอีเน
1: า
0: ะ
1: เออเอามือยุบ
0: มือยุบเอาแต่เฮาฮู้เนาะเฮาฮู้เนาะเพราะว่าในสายตาเฮาเนี่ย
1: ก้อนใหญ่ก็350
0: ครับ
1: ก้อนขนาดเกรด B อีก180นะครับแล้วนี่มันจะมีทานย่อยเนาะทานย่อยไว้ปิ้งย่างนะอ
0: ัน
1: นี้ก็จะเมาหัวมือนี่เนาะหัวมือเนี่ยนะครับสัก2นิ้วเนาะ2นิ้วเนี่ยอันนี้ขายกระสอบละ100
0: คือว่าครับปิ้งไปย่างนี่เขาต้องได้ตุบละ
1: มันตุบอ่ะเอาเนี่ยไปเลย
0: ไปวางได้เลย
1: ครับถ้าแตกนี่คือยุดใจเลย
0: ครับ
1: นะจะไปเปลี่ยนไปเค็มเ
0: ฮ้อเอากระสอบเก่าละไว
1: ้กระสอบเก่าละไว้บ่ใจว่าพอมันแตกปุ๊บเรียบร้อยล่ะแจ้งผมว่าแตกล่ะพอผมเอาไปเค็มเฮ้อกระสอบเก่าหมีทานบ่ได้นะ
0: บ่ใจกระสอบของ DJ Atti นี่บ่ได้ต้องเป็นกระสอบของเพชรมงคล
1: มีเฮามีกาวเฮายังจับได้อยู
0: ่
1: นะครับ
0: นะครับอันนี้ก็บอกต่อ
1: แล้วก็ที่นี่ทานย่อยเนาะทานผุ้ยทานละเอียดนี่แหละ
0: ครับ
1: ทานถ้าเกิดว่าเขาไปใส่ทานเส้นลอยๆมันจะมีขี้ผงเนาะขี้ผงทาน อันนี้ก็ไว้แหมย่างนะ
0: ครับขี้ผงทานนี่ก็มีประโยชน์อยู่นะครับเขาจะ
1: ปรับปรุงดิน
0: ครับเอาไปผสมดิน
1: ปรับปรุงดินนะครับวันก่อนนะครับมีมาน้องนั่นคนบ้านนาจอเนาะเปิ่นมาซื้อทานเป
0: ิ่
1: นเป็นคนไทยเนาะผมขอซื้อทานด้วยครับ
0: ครับ
1: เขาก็ถามว่าเอ้าแล้วน้องบ้านอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านนาท่อเอาไปทำปิ้งย่างหรือยังไงซื้อเยอะแยะเนี่ยบอกว่าอันแม่เท่าผมแม่ยายเน
0: า
1: ะแม่ยายผมเอาไปอยู่ไฟให้ภรรยาผมไงนะโอ้เฮาลืมกึดไปในจุดนี
0: ้ครับ
1: ร้อนอยู่เดียน
0: อยู่เดือน
1: อยู่เดียน
0: แม่นๆๆ
1: เนาะอยู่เดียนนี่ต้องใจทานไปอังนี่
0: แม่น
1: ๆไปอบผิวนี
0: ่
1: แม่น
0: ไปอบผิว
1: ไปอบสมุนไพรนะครับไปโอ้สมุนไพรเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์อยู่นะครับในทานของเฮานะ
0: เพราะว่าจะยังคือหมดลูกนี่เขาอู๋เร็วนะครับ
1: อันนี้ใจ180เลยนะครับใจ180เลย
0: หมออยู่นะครับใจประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะครับเพราะว่าทานของเฮาเนี่ยเป็นทานคุณภาพแน่นอนนะครับมีหลายเกรดนะครับแล้วก็สามารถส่งให้ถึงที่ นะครับเนาะ
1: ส่งฟรีนะ
0: ส่งฟรีเลยแฮมซั
1: ม
0: ส่งฟรีเอาทานไปเฮือแต่จ่ายสตังค์แต่เวลาส่งแล้วไปส่งฟรีนะครับนี่ไม่ได้ว่าเอาทาน

0: ไปส่งแล้วก็ฟรีทุกอย่างอีบ่ใจนะครับ
1: บ่ใจบ่ใจ
0: บ่ใจบ่ใจครับคือว่าเก็บกระทานแต่ว่าการน้ำมูกน้ำมันไปส่งนี่เขาไปส่งฟรีนะครับ
1: อย่างเช่นวันเสาร์วันติดเนาะวันเสาร์มาเจ้ามาจ้ะเนี่ยพอหน้าพอตามามือผมนะข้าวเอิ่นก
0: ็ครับ
1: เดี๋ยวพอหมดตอนนั้นน่ะแม่นตะมินน่ะวันพูแฮมนะครับเสาร์อาทิตย์ชีวิตเปลี่ยนมินทำกินหากินกับสุจริตเนาะ
0: สุจริตนี่แน่นอนนะครับ
1: ครับถ้าจะเฮือดีก็ขออุดหนุนทานเพชรมงคลเนาะกดังทานอยู่บ้านมงคลนิมิตนะครับจะนึ่งข้าวจีพริกจะมกจะแอปจะต้มจะตุ๋นจะปิ้งเฮ็ดดานมาได้โปรดใจทานเพชรมงคลหนังไฟนะครับทานมาจากกลุ่มเกษตรกรเนาะเต่าเผาทานเกษตรกรตัดไม้มะขามไม้มะลำไยในส่วนของตัวเองมาเผาทานติดแล้วกำนันป่องพุ่นบอกว่าเฮ้ผมไปเอาไม้ลำไยเนาะแกจะล่มสวนลำไยเนี่ย
0: จะปลูกยาง
1: ปลูกยางก็เฮ้ผมเนี่ยไปเอาไม
0: ้ครับ
1: โอ้โหผมก็เรื่องว่าสักสองสามลำรถอยู่ฮะทดผมบอกว่าไม่สี่สิบกว่าต้นก็ได้หัวหน้าผมก็ว่าป้าถ้าเอามานักจะนั่นกลางควงบ้านผมก็จะแม่นเติมไม
0: ่
1: มีตีจะไว้กันผมก็เลยออกบอกเครื่องปืนว่าหาทางออกเครื่องปืนเนาะ
0: ครับ
1: เอาไฟโซ่เนี่ยกับไฟแจ็คกัน
0: ช่วงนี้โอ้พระเผานี่ก็จะเป็นมลพิษอยู่นะครับก้อยยาทีละน้อยเนาะก้อยก็ตัดทีละน้อยนะครับกำต้นสองต้นเดี๋ยวเขาก็เอามาได้แต่ถ้าตัดกำสวนนี่มันตึงไว้เหมือนว่าจะมีตีไว้เนาะเพราะว่าไม่เดี๋ยวนี้เขาก็เก็บมาหลายแล้วนอนนะจีตีเนาะ
1: ครับจะนึ่งข้าวจะจีพริกมาได้นะครับโปรดใจทานเพชรมงคลในการนั่งไฟเนาะกระสอบละ180 บาทนะครับสั่งจองได้เลยโทรได้เลยนะครับ0820921251นะหลังจัดรายการนี้หลังเที่ยงไปส่งกันเลยทันทีนะครับวันนี้ก็วันพุธ
0: 2วันนะครับเสาร์ติดเนาะแต่ถ้าเป็นวันปกตินี่ก็จะยากการประจำกันก่อน
1: นะ
0: นะครับแต่ว่าแมลงได้นะครับพามาตันแมลงตันกับมาส่งเฮือนะครับอันนี้ก็เอิ้นอุจาหากันได้เลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ของ DJ Atti นะครับ0820921251 0820921251ครับเฮาไปฟังงานเพลงกันก่อนกะหรือว่าเฮาจะอู้เรื่อง
1: ยังอ่ะ
0: ยังอู้ถึงยางพารานี่นะครับอันนี้แน่นอนเลยนะครับช่วงนี้เนาะน่าจะเป็นช่วงฤดูการที่เฮาจะเริ่มปลูกกันละนะครับแต่ว่าพี่น้องเกษตรกรที่สนใจนะครับอยากจะปลูกเตรียมปืนตีเตรียมดินเตรียมยางไว้หมดละนะครับเพียวสวนเรียบร้อยละแต่ยังมีกล้ายางเตื่อนะครับอันนี้ก็ถ้าท่านใดที่สนใจก็สามารถนะครับโทรมาหาท่านกำนันปองได้นะครับท่านกำนันสุธิพงษ์เหลือพร้อมนะครับเปิ้นพร้อมตีจะมีพันยางนะครับ600นะครับจากปากใต้โดยตรงมาเฮือกับพี่น้องเกษตรกรได้ปลูกกันแบบมีคุณภาพนะครับเพราะว่าต้นกล้ายางแต่ละต้นเนี่ยเปิ้นได้คัดสรรนะครับได้พอละได้พอหากพอต้นความสูงละนะครับที่พร้อมที่จะปลูกแล้วรับรองว่าบ่ล่มบ่ตายนะครับอันนี้พี่น้องสนใจก็สามารถโทรหาเพิ่นได้นะครับท่านกำนันปองสุธิพงษ์เหลือพร้อมนะครับ0986626158 0986626158นะครับอันนี้โทรหาได้เลยว่าจะต้องการกี่ต้นกี่ต้นไปส่งถึงตีเหมือนกันนะครับดูว่าถ้าจะสะดวกฟังปุ๊บก็มาเอาจุตีจุสวนได้นะครับลงเพาะได้นะครับอันนี้ก็เป็น1600จากภาคใต้โดยตรงเลยนะครับ
1: ก็ถือว่าเป็นหัวขบวนเนาะเป็นหัวขบวนนะมาเดี๋ยวนี้นะนั่นไปเดี๋ยวนี้เนาะจุดประกายแต่ละตันเนี่ยได้ปลูกยางเนาะเพราะว่าปลูกวันนี้ยังบ่สายนะครับสำหรับการปลูกต้นยางพารานี่นะ40 กว่าบาทนะกิโลนะ
0: เดี๋ยวนี้นะใช่
1: ปัญหาของชาวบ้านคือปัญหาของเฮาเนาะตื่นมามีสตังใจนี่ปัญหานี่จะหมดไปนะครับเพราะว่าปุ่นได้ประสานงานกันกับชาวสวนยางพาราปุ่นจังหวัดชุมพรเนาะอำเภอปะทิวกับจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่บ่น่ะได้จัดหาต้นกล้ายางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านเนาะอันยางพารานะครับถือว่าตอบโจทย์ของรายได้ของเกษตรกรนะมาเดี๋ยวนี้นะขยันไปกรีดยางนะครับปลูกละบ่มันก็บ่ได้นะ
0: ปลูกละปลูกขวางก็บ่ได้นะครับปลูกละต้องมันตวย
1: ครับ
0: ปลูกละก็ต้องมันตวย
1: ปลูกเนาะขยันไปกรีดยางพอกินยางเสร็จเฮาก็ไปยอดน้ำกดเนาะได้ยางมานะครับเอามาขายเนาะขายกับจุดดับสื่อในแต่ละชุมชนนั่นนะครับ
0: ก็คือว่าถ้าปลูกละนะครับมีรายได้แน่นอนนะครับเนาะมีรายได้แน่นอนแต่ช่วงนี้ช่วงที่จะเริ่มปลูกนี่ก็จะว่านะครับก็ต้องใช้เวลาหน่อยนึง 6-7 ปีแต่หลังจาก 6-7 ปีเวลาถ้าเปิดหน้ายางได้กี

0: แต่งยางได้ละนะครับถือว่าเขามีเงินเดือนกินละนะครับคนตลอดเลย
1: ทุกวันเนาะคือมีค่านะครับหันมาปลูกยางพารากันเตอะเนาะต้นกลายางพารา 1,600 จากปักไตจังหวัดสงขลามีจำหน่ายแล้วตีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยกำนันป่องสุริพงษ์เหลือพ่องเบอร์โทรศัพท์ครับ0986626158อาทิตย์แล้วนี่เนาะอาทิตย์แล้วนี่นะครับอันบ้านสวดปุ่นนี
0: ่บ้านสวด
1: บ้านสวดอำเภอบ้านหลวงปุ่นนะ
0: ครับ
1: เออปุ่นมีการประมูลยางเนาะกะจื่นใจอยู่นี่เด้อเนาะจื่นใจอยู่นะครับอืมสมาชิกเป็นนักอยู่นะครับหลายอยู่สตังได้หลายอยู่นำนักในหลายตันอยู่นะเป็นร้อยตันนึงบ่เนาะ
0: อืมก็รวบรวมนะครับเรามีจุดรวบรวมเอามาส่งขายให้ประกอบการ
1: นั่นนั่นนั่นนั่นก็คือว่าเวลาที่เปิ้นที่เปิ้นประมูลเนาะเปิ้นประมูลแล้วก็จะมีคนไปเอาด้วยนะ
0: ครับ
1: เปิ้นเอาหยังเนี่ยไปต่างจังหวัดเนาะถือว่าของเฮาเนี่ยเป็นสารตั้งต้นเนาะยางก้อนของมะเฮาเนี่ยถือว่าเป็นสารตั้งต้นแล้วเปิ้นก็ไปแปรรูปเนาะโมเดลนี้ต้องการที่ว่าบ่ใช่ว่าต้องการน่ะโมเดลนี้อยากจะเนาะอยากจิอยากจะเฮาเนี่ยมาแปรรูปยางของเฮาเนี่ยมาเป็นยางแผ่นก็เหมือนกับโกไก่นี่นะโกไก่ดำนะหร
0: ือ
1: เนาะหรือว่านะครับทําเป็นยางแห้งเนาะปุ่นตั้งสหกรณ์การเกษตรบ้านหลวงน่ะก็กําลังทดลองเนี่ยอยู่นะครับเป็นยางแห้งเนาะจาก173กิโลเนาะโมเดลนี้เหลืออยู่60กว่ากิโลอีกอ่ะมันแห้งเปิ้นเฮอตากไว้อยู่ประมาณ45วัน
0: เนี่ยครับมันต้องตาก
1: ตากไว้45วันซ้ําหน้านี่ซ้ําเป็นหน้าฝนเนาะจะไปตากจะได้ตากเสร็จมันแล้วก็มีฝนเข้ามาเมาะนี่ถ้าฝนตกค้ําก็ซ้ําบ่ดีถ้าฝนตกมันอากาศมันชื้นเนาะ
0: ครับ
1: นั่นยางมันก็จะบ่แห้งเมาะนี่นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีความพร้อมอย่างเช่นว่าพอเก็บยางไว้เหมือนเนาะเอาไว้ตากตอนหน้าแรงหน้าหนาวนี่ก็จะดีอยู่อีนั่นเนาะ
0: คือว่าถ้ายางที่เปิ้นจะรับซื้อมันก็ต้องเป็นยางที่คัดและเป็นยางที่มีคุณภาพไปละตามมาตรฐานของเปิ้นที่เปิ้นจะรับซื้อไปผมจะเล่าให้ฟังดีจ้ะที่ผมเคยตอนนั้นสมัยเป็นวัยรุ่นเนาะจบใหม่ๆเนี่ยแล้วผมได้ไปอยู่กับหน้าผมเคยไปอยู่บริษัทโรงงานยางไทยปักไตจำกัดนะจังหวัดระยองนะผมเคยไปอยู่ปุ้นไปเป็นคนงานเนี่ยไปเป็นคนงานเนี่ยคือยางที่เปิ้นรับซื้อมาเนี่ยมันจะยางเป็นยางก้อนก่อนเนาะแล้วเปิ้นจะมาอัดเป็นกองสี่เหลี่ยมเนี่ยอัดถือเป็นแท่งสี่เหลี่ยมดีใจทีอัดเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็เอาแจ่น้ำยาหรือแจ่ใหญ่ทำกรรมคงกระบอกนะครับเป็นกรรมวิธีเปิดเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเสร็จเปิดก็เอาไปตากแดดเสร็จแล้วก็นี่เอามาตัดเขาจะต้องยู่เหมือนเขาอันยาน้ำแข็งเนี่ยเขายู่ยาเป็นก้อนเนี่ยยู่ตัดเป็นสิกเสร็จแล้วคราวนี้ก็เอามาเข้าเครื่องรีดรีดเป็นแผ่นเสร็จแล้วก็ต้องรีดเป็นแผ่นเสร็จแล้วก็เอาไปตากแต่ว่าถ้ามันเป็นบางบ้านหรือว่าเจ้าบ้านเป็นบางตีเนี่ยเปิ้นซื้อมาเนี่ยเปิ้นเนี่ยเป็นแผ่นมาเรียบร้อยหมดแล้วเปิ้นอัดเป็นก้อนมาเลยแล้วก็นี่เขาต้องลืบเป็นแผ่นออกมือเนี่ยมือเนี้ยทอกมาได้ใช่ตีใส่ขนาดใส่ถุงมือนะ
1: อ
0: ันนี้ไปอยู่ได้กับประมาณ6เดือนแต่นะเขาแบบใจเขาบอกเกยเนี่ยเนาะไปเนี่ยจะอัดปั๊บเนี่ยเขาอยู่ได
1: ้
0: ครับทันทีลืบยู่แบกเนี่ยหมดครับบริษัทโรงงานยางไทยปักไตจำกัดอันนี้ก็น่าจะประมาณเกือบสาวปีที่แล้วละ30ปีอะที่เคยไปอยู่มาน่ะ
1: ระยอง
0: ห
1: มดน่ะ
0: ระยองครับ
1: แ
0: ล้วหลังจากนั้นก็ปิกมาอยู่บ้านเฮาครับปิกไปอยู่บ้านเฮา
1: ระยองเนาะ30ปีระยองแสดงว่าเป็นปู่ก็40ปีละ2569เดี๋ยวนี้ลง40ก็เหลือ2529
0: ครับ
1: โอ้โตเปิ้นก็ยะมาเหมือนแล้วเนาะ
0: จัง
1: น
0: ี้
1: เน
0: า
1: ะ
0: ถ้าตั้งระยองตั้งไทย
1: มันเปิ้นต้องไปเสาะหาเนาะไปหาต้นแบบ
0: ครับ
1: ไปหาต้นแบบว่าเปิ้นไปยะจะได้กันนี่นั่นเนาะ
0: ครับ
1: อ
0: ืมพอตะกอนนี่ยางมันราคาดีอยู่แล้วไงเป็นร้อยๆปลายเนาะสมัยก่อนเนาะบ่ได้ถึงขนาดว่า 3-40 บาทนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะบ่เดียวนะก็ถือว่าอยู่ได้นะครับอันนี้ก็ขอแนะนำนะครับเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรเนาะนะครับอยากจะยั่งจากปลูกพืชบุญเวียนนะครับมาปลูกพืชยืนต้นอันนี้ก็จะรักษามลพิษของอากาศตัวนะครับอากาศก็จะดีขึ้นนะครับ
1: ผมไปญาการอำเภอบ้านหลวงเนี่ย
0: ครับ
1: มาเจ้ามาเนาะผมจะนั่งรถเนาะแล้วก็ได้พอสองข้างตางเนาะ พอขึ้นดอยตีดูนะเข้าไปนะแล้วก็

0: จะลงห่อมข้างน้อยเนาะเพื่อที่จะไปถึงบ้านปางเปยนี่นะสองฟังนะโมเดลนี้มีเก้ามะละเก้า
1: ก็ยาง
0: ก็ยางละเนาะก็มะม่วงอย่างนี้จะล่มกันแล้วนะโมเดลนี้นะผมก็ว่าอันสองข้างทางเนาะภูเขาลูกนั่นนะสองภูเขาอะนะถ้าเกิดว่าเป็นยางเห็มมดเนี่ยนะต้นเราผมถึงว่าแม่นต่อสตังถึงร่อนนั่นนะ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ก็แล้วก็เวลานี่เนาะเวลาขับรถไปขึ้นไปบ้านหลวงเนาะขึ้นดอยที่บ้านสองแควนะก็จะเห็นเกษตรกรเนาะที่บ้านสองแควเนี่ยเปิ่นกะหลากต่างกายางพาราไปปลูกนะชาวบ้านเปิ่นกะมีความขยันขันแข็งเนาะนั่นก็คือว่าต้องเนี่ยหน้ามาเดียวเนี่ยเนาะคนเขาบุญจีมีโจกบุญจีมีหลับเนี่ยกูค้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาใจความแข็งแรงความมันของเราเนี่ยเป็นแหงตุบแหงตีเพื่อที่จะได้ประสบผลเนาะได้มีสตังค์ไม่อย่างนั้นนะเราต้องมันเนาะนะจะว่าเนาะถ้าเฮียหมวย่อยนี่มันต้องหมวได้นะสตังค์นะ
1: อันนี้มันนึงแน่นอนอยู่แล้วเนาะเฮียบ่ย่อยมันตึงบ่ได้นะครับพาบ่ขึ้นบ่ยะบ่สร้างมันก็ตึงบ่ได
0: ้
1: เนาะคือจะเปิ่งเปิ่นนี่มันตึงบ่ได้ละเปิ่งแพ้บ่ได้นะเดี๋ยวนี้นะนะครับเปิ่งเปิ่นต้องเปิ่งตัวเองเนาะนะครับเฮาโอ้กันยาวแล้วดิที่อัตติเฮาไปฟังเพลงสักเพลงก่อนเน
0: าะได้เลยครับ
1: นะครับฟังสิ่งที่น่าสนใจ
0: ที่จะฟังเพลงก็ไปประหยัดพลังงานด้วยกันหน่อยก่อน
1: ครับผมครับ
0: ช่วงค่อยฝ่ายวันเสาร์มูเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดัง

0: ุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองน่านอำเภอบ้านหลวงอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมและมีสมุดบัญชีเงินฝากกับธ.ก.ส.ก็สามารถสมัครได้แล้วครับติดต่อได้ที่สำนักงานสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้าธ.ก.ส.สาขาน่านซอยหน้าธ.ก.ส.สาขาน่านโทร088-259-1984
1: โอ้ดีข้าเฮือมันตายเหี้ยก็ดีหูก็บ่ดีตาก็ฟ้าฟางจะ

0: ประตูมีนชำรุดบอกเขาปูนกระเทาะปูนแตกบริเวณในเตาเผาบอกเขาถาดร้องแตกชำรุดล่อหลากสะดุดโบกปูนบริเวณในเตาเผากระบอกเขาเขาบ่ยะเขาเนี่ยเขาคือช่างมืออาชีพเขาคือช่างผู้สร้างเมนโดยตรงบอกว่าจะสร้างเมนใหม่หรือจะซ่อมเมนเก่าสู้สารเก่าเป็นกองฟ้อนจะสร้างเป็นเมนใหม่บอกเขาได้เลยครับเมนเก่าชำรุดเสียหายบ่ดีบ่งามสีซีดจะตาสีใหม่คณะกรรมการปลาสุสานครับโปรดโทรหาเฮาโทร0816022717เฮือคำปรึกษางานเผาศพครบวงจรก่อเกียรติบริการ
1: ครับจบไปหนึ่งเพลงนะครับจากรายการลูกทุ่งนานครนะครับคุณผู้ฟังเพิ่มเติมงานเพลงกันเข้ามางานเพลงของศิลปินศิลินทานะครับนิยากรเป็นงานเพลงที่มีชื่อว่าอยากฟังซ้ำนะครับเป็นเจลุยนะครับลาลาบ้านสมุนปุ่นเนอร์นะครับฟังตรงข้ามกับแข่งกลางทางนั่นนะครับเพิ่มเติมงานเพลงกันเข้ามาเปิดบอกว่าช่วงนี้ก็มาตอนใกล้มาตอนละกุมวะอยู่ฮะนะลาลาเปิ้นนะแล้วก็ห้าเจ้าหลุยสนใจนะครับอยากจะใจทานเนาะเอาไว้ปิ้งไว้ย่างไว้ต้มไว้นึ่งนะครับอันนี้เอิญอุจจาหากันได้กับเบอร์082นะครับ0921251นะครับเบอร์ของดีเจอติทานเพชรมงคลได้นะครับอ
0: ันนี้ก็1จิ้นกัน
1: นะครับเป็นหนึ่ง
0: ก้อนใหญ่ๆเลย
1: ครับนะครับอันนี้ก็เอิญหากันได้เนอะนะครับเอิญหาดีเจเตยสุนหอมกันได้นะครับนะครับ0816022717นะครับเอิญหากันได้นะครับเฮาไปส่งถึงตีนะครับ
0: ทุกมีชีวิตมีค่าเนาะ
1: ครับผม
0: มาเป็นสมาชิกสมาคมชาวบริกิจสงเคราะห์ลูกก้าทกศสาขาน่านกันนะครับครับสมัครทุกท่านที่มีอายุ30-60 ปีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเนาะมีพื้นที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านหลวงอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขและก็อำเภอแม่จริมนะครับติดต่อสมัครเป็นสมาชิกสมาคมชมรกิจสงเคราะห์ลูกก้าทกศสาขาสาขาน่านได้ที่สำนักงานสมาคมได้เลยนะครับหน้าซอยหน้าทกศสาขาน่านเนาะซอยร่องโอ้นะครับ
1: อันนี้ก็สามารถไปสมัครด้วยตัวเองนะครับสมัครด้วยตัวเองเนอะนะครับเขตดำเนินงานก่อตีดีเจอันตือเปิดบอกไปนะครับถ้าแต่ใดที่อยากจะเป็นสมาชิกเพิ่มสมาชิกนะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปสมัครกันได้เลยนะครับที่สำนักงานเปิดเลยนะครับก็ตั้งแต่เวลา8:30นะครับถึง4:30นะครับไปเลยนะครับเตรียมเอกสารหลักฐานแต่ว่าห้าเอกสารหลักฐานอย่างนี้เขายังบ่ฮู้เตื้ออันนี้ก็สามารถสอบถามที่คนที่เปิ้นเคยเป็นสมาชิกแล้วก็สอบถามคณะกรรมการแต่ละตำบลได้นะครับอันนี้เปิ้นจะมีบอกขึ้นหมดนะครับหรือว่าจะโทรสอบถามเบอร์นี้เลยก็ได้นะครับ0547725541นะครับ0547725541แถมเบอร์นึงนะครับ0882591984 0882591984โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนี่เลยนะครับว่าจะมาเป็นสมาชิกเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเฮาจะยะอย่างพ้องจะเอาเอกสารอย่างพ้องเตรียมไปให้เรียบร้อยมันจะได้บ่เสียเวลานะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้ตัวนะครับ
0: เงินสงเคราะห์ศพลงหน้าเหรอ
1: เงินสงเคราะห์ศพลงหน้านะครับช่วงนี้
0: 3,500
1: นะครับอันนี้ก็เปิ้นก็จะมีหนังสือแจ้งเตือนไปหรือว่าตันใดเนี่ยนะครับที่ยังบ่ได้ส่งเตื้อข้างไว้อยู่นะครับอันนี้ก็สามารถส่งได้เลยนะครับที่ทกศทุกสาขาหรือว่าถ้าเปิ้นมีนะครับหนังสือแจ้งเตือนไปเนาะนะครับมี QR โค้ดมีบาร์โค้ดอันนี้ก็สามารถสแกนจ่ายได้เลยนะครับบางครั้งอีปออีเมลเนี่ยอาจจะบ่สะดวกนะครับแต่ก็ให้ลูกให้หลานเนี่ยสแกนจ่ายขึ้นได้นะครับอันนี้ก็ท่านต้องส่งนะครับเพราะว่าต้องส่งเนาะนะครับบางคร
0: ั้งแนวทางในการที่จะส่ง
1: ครับ
0: แนวทางเนาะ
1: ครับผม
0: ถ้า3,500บ่มี
1: ก็ทยอยจ่ายได
0: ้อื้
1: อนะครับ
0: นี่ก็
1: บ่เจอว่าเพิ่นจะเอากำมั่มถ้าบ่มีเพิ่นบ่ได้เอากำมั่ม
0: อื
1: ้อก็เฮามีตัวได้เฮาก็คือตะอันก่อน
0: โอ้จ่ากันได ้โอ้จ่ากันได้เนาะ
1: ครับ
0: ถ้าบ่มี3,500ก็เอามาให้ก่อน 3,200จะได้
1: ทำนี้
0: 3,200ต่อคนเนี่ยก่อน
1: เนาะใจครับ
0: คือว่าบดีดึง
1: แม่น
0: บดีดึงเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาเป็นอย่างไปปุ๊บอีนี่
1: แม่น
0: แต่เขาขาดไปเนาะแต่เขาขาดทรงสักหน่อยหนึ่งสักเดือนหนึ่งพอยังแขวนนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าขาดทรงเหมือนเนี่ยขาดทรงเหมือนแต่เขาเป็นอย่างไปเนาะเพราะว่ามาเดียวนี่บ่จริงเหมือนแต่ก่อนความบ่แน่นอนมันมีนัก
1: ใช่
0: เนาะ
1: ครับ
0: ผมแนะนำว่าจะนี่เนาะสำหรับคนใดติยังบ่ได้ส่งเตือปีนี้นะ
1: ครับ

0: ปีนี่เปิ้นบอกว่าทุกๆปีเนาะทุกๆปีเนี่ยเปิ้นจะต้องคือเฮาเนี่ยไปส่งอยู่ 3,500 มาเดียวเนี่ยปีสมมุติปี69เนี่ยยังบ่ได้ส่งเดือน 3,500 นี่นะ
1: ครับ
0: ผ่านมาครึ่งปีละเนาะผ่านมาครึ่งปีละ6เดือนละถ้าบ่มี 3,500 เตี้ยเฮาสิยังจะได้ดีนะ
1: อ
0: ันที่1เนาะต้องพอตัวเก่าให้ก่อน
1: ครับ
0: ว่าตัวเก่านี่อายุแต่ใดนะถ้าเกิดว่าขาดทรงเนาะอายุแต่ใดถ้าเกิดว่าอายุ60ขึ้น
1: ครับ
0: ปอยังแขวนเฮายังมีรายได้อยู่นะเฮาบ่ได้ดื่มเนาะเบี้ยยังชีพของเฮาเนี่ย600อ่ะนะนะครับ600นะเฮาก็เจียดสตังค์600นี่ก็เอามาจ่ายให้ก่อนเนาะ
1: ครับ
0: อดกินให้ก่อนเดือนนึงถ้าอดบ่ได้เบี้ยยังชีพเดือนนึงก็บ่สิเป็นหยังนะเฮาก็ไปขอคนอื่นเนาะในครอบครัวนึงก็บ่ได้ว่าจะอดอยากถึงปานนั้นอีนี่
1: แม่น
0: เนาะเขาเอาสตังค์เนี่ยกำว่า600บาทเนี่ยเอาสตังค์600เนี่ยมาจ่ายกับสมาคมให้ก่อนถ้าเกิดว่ามี2คนผัวเมียเนาะเนาะ600ก็ได้2คนก่อนว่ะ
1: ครับ
0: คนหนึ่งกินคนหนึ่งจ่ายกับสมาคมเนี
1: ่
0: ยแบ่งจ่ายเนี่ยเดี๋ยวนี้คือพยายามที่จะบอกว่าบ่มีสตังค์เนาะจะไปให้เปิ้นให้หมดมันก็บ่ใจบ่ใจนะครับอย่างเช่นเนาะณบัดเดียวเนี่ยถ้าเกิดว่าครอบครัวเฮามีรายได้จากการกรีดยาง
1: คร
0: ับ นะ
1: ครับ
0: ขายยางได้เป็นเดือนแล้วเนาะ 3,500 ต่อปีนี่นะผมว่านะถ้าเกิดว่าเฮามีความสามารถในการบริหารจัดการนะสบายมาก
1: ครับ
0: จะแม่ผมว่าเรื่องนี้นะสบายมาก
1: สบายมาก
0: สบายมากเลยนะครับ
1: มันก็ถือว่าเป็นเงินออมเงินตีจะเขาจะออมว่าสงเคราะห์กันช่วยเหลือกันเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาบางครั้งเขาใจมันนักกันเนี่ยมาเหมือนเนี่ยมาตั้งแต่อายุ30มีเนาะบริหกสิบปลายเขาส่งมากูปีละแต่เขามาคาเนี่ยสักปี2ปีเนี่ยถ้าเปิดตัดออกเนี่ยมันจะถือว่าเป็นการที่เสียดายมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันก็มีกฎกติกาเนาะมีกฎเกณฑ์ของเปิ้นอยู่ทางสมาคมเปิ้นก็มีกฎมีเกณฑ์ของเปิ้นอยู่มีคณะบริหารกันอยู่นะครับอันนี้เขาก็ต้องบอกต่อๆกันนะครับบางครั้งอาจจะลืมอีเนาะลืมหรือว่าบ่มีเนี่ยคัดจะลืมภาพว่าภาพบ่มีเนี่ยเหมือนที่ผมอู้กับเขาดีเจอาร์ตีเนี่ยเขาสามารถไปอู้ประจักษ์คณะกรรมการเพิ่นได
0: ้อู้กันได้ครับ
1: อู้กันได้
0: กรรมการนะเนาะ
1: ครับ
0: กับกรรมการแต่ละตำบลนะครับแล้วก็หำยางนึงเนาะอันเวลาที่บ่มีเนี่ยเขาบ่ได้กึดคนเดียวว่าบ่มีเนาะ
1: มี
0: เขาต้องกึดหาคนรอบข้าง
1: ครับ
0: บางเตื่อเป็นมี
1: อ
0: ย่างเช่นเดี๋ยวนี้ตายายเนาะอยู่บ้านตายายได้กับบ่มีสตังค์อ่ะเนาะมีสตังค์ตายายนะเฮ้ยจุงอย่างบ่มีฮู้กะเงินเดือนนั้นเนาะตายายมีแต่ว่ายายบ่เคยส่งนี
1: ่
0: อันที่บ่ส่งเพราะว่าตายายไปบ่ได้มาบ่ได้เนาะแต่ว่าตายายมีลูกมีหลาน
1: ครับ
0: มีหลานตีจางยะสแกน
1: อ
0: ีนั่นเนาะมีหลานตีจางยะสแกนหรือว่ามีลูกตีอยู่ต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างอย่างนี้เปิ้นก็บ่มีสตังค์อยู่เวลาที่เปิ้นมาแอวหาเนี่ยเนาะ
1: ครับ
0: บ่แล้วเวลาที่หลานมาแอวหาก็เอ่ยเห็นสักหน่อยเนาะว่าอันปีนี้สมาคมย้ายบ่ได้จ่ายเตี้ยอย่างนี้เนาะอู้เขาเปิ้นฟังเหียตอนน่ะดังเตี้ยเปิ้นอาจจะใจดีเนาะจะดีเจอันตีนี่ก็จะออกเหียอย่างนี้เลย
1: คือใจดีอยู่ละแต่บางครั้งเขาบ่อู้ดึงไว้กลัวลูกกลัวหลานจะเสี่ยงสตังค์กะกัวว่ามากัวลูกกัวหลานบ่มีสตังค์ก็แต่บางครั้งลูกหลานเพิ่นก็เจตนาที่จะมาฮื้อแต่บางครั้งก็ถ้าบอกเพิ่นไปเฮียมันก็จะได้ง่ายแฮมน้อยนึงนี่แหละมันก็จะได้ลงอกลงใจกันไปนะครับแต่ว่าเฮาดึงเฮาบ่บอกเพิ่นอีดูลูกอีดูหลานเฮียอีก็มันจะยุ่งอีนะครับ
0: เขาต้องหาช่องทางเนาะ
1: ครับ
0: ต้องหาช่องทางที่จะเนี่ยฮื้อหาเงินมาจ่ายกับสมาคมเนาะอันที่1คือเบี้ยยังชีพแล้วครับอันที่2เนาะอันที่2ก็คือได้มาจากลูกจากหลานเนาะ
1: ครับ
0: ก่อนหน้านี้ตอนปีใหม่นี่เขาก็มาดำหัวอยู่นะแล้วแม่อุ้ยบ่ได้เอาประสงค์เนาะแม่อุ้ยคิดยากอีนี
1: ่
0: แม่อุ้ยบ่ต้องคิดยากครับเพราะว่ากรรมการมีอยู่ทุกตำบลอยู่ละ
1: แม่นครับแม่น
0: นะต้องเดินไปหากรรมการเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจบ้านเฮาดีอยู่แล้วนามาเดียวเลยนะเพราะว่ามีรายได้อยู่ละจากการกีดยางเนาะผมว่าทุกตำบลเนาะทุกๆหมู่บ้านมาเดียวนี้ยางมันเข้าไปถึงหมดละนะครับ
1: ใช
0: ่แทบจะทุกหลังคาเรือนนะที่มียางพาราเนาะหรือว่าบ่มีแผลนี่บ่มี

0: มีเก้ายางพาราพวกนี้มันนั่นบุญเนาะเวียงสาเมียต้นยางพาราอืมเนาะอันนั้นเป็นหั่งอยู่แล้วเอ้าบ่ว่ากันละยายสำล้านตรงนี้ก็ยายสำล้านยางพาราต้นยางพารามีก็นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอบโจทย์ได้เลยครับนะเดี๋ยวนี้นะยางพาราต้องมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับยางพาราเขาต้องหาสตังจากยางพาราอย่างเดียวเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วพอได้ยางได้สตังจากยางพาราละเขาก็เอามาจ่ายกาสมาคมเนาะถ้าเหลือกาจากกาสมาคมแล้วเขาก็มาซื้อทานพิษมงคลของเขานะครับเอาจะนี่ดีกว่าเนาะตันกับตันนายกจวนเนาะตันเนาะผมว่าโอ้จะนี่ม่วนที่นั่นผมมีสตังปัญหานี่จะหมดไปเลยในการตีจะจ่ายกาสมาคมเลยนะครับผมว่านะสตังของคนเฒ่าคนเฒ่าเนี่ยมีอยู่ละเนาะนั่นก็คือเบี้ยยังชีพนะครับเจียดเนาะเจียดสตัง600เนี่ยจากเบี้ยยังชีพมาจ่ายเป็นกาสมาคมเอ๊ะทำไมเฮาต้องจ่ายกาสมาคมเตย
1: ก็คือว่ามันเป็นเงินสงเคราะห์ที่ว่าอู้ยังไงอ่ะเป็นเงินที่เฮาจะได้ปันไปอ่ะคือบ่เป็นพระละลูกพระละหลานน่ะสมมุติเฮาเป็นอย่างขึ้นมาเอ้เนาะนะครับพูดง่ายคือว่าถ้าตายขึ้นมาเนี่ยถ้าตายขึ้นมาเนี่ยนะครับเฮาก็จะได้เงินส่วนเนี่ยนะครับเอามา
0: จุนเ
1: จือได้กับว่าได้มาจุนเจือได้มาเป็นการเจ้ใจในการกิจกรรมงานศพอย่างของเฮาอ่ะพูดง่ายบ่เป็นพระละลูกหลานละนะครับบ่เป็นพระละลูกหลานบ่เป็นพระละเฮาตวยนะครับเฮาตายไปเฮาบ่ฮู้ละนะครับคนอยู่สบายใจคนจากไปก็หมดห่วงนะครับบละเว้นละกรรมไว้คือกัน
0: ก็ประมาณว่าเฮาเป็นสมาชิกสมาคมนี่เหมือนละ
1: ครับ
0: เนาะ
1: ใช่
0: จะไปลาออกจะไปอย่างเตี้ยนะความมั่นคงมันยังมีอยู
1: ่
0: นะครับจ่ายกันเข้าไปเนาะเฮามีหน้าที่เป็นสมาชิกสมาคมเฮามีหน้าที่ที่ต้องจ่ายเงินส่งเคาะศพนะคนที่บ่จ่ายมาเดียวนี่เนาะคนที่จะบ่จ่ายมาเดียวนี่ก็เป็นภาระของคนที่จ่ายแล้ว
1: ใช่
0: เพราะว่าพอคนที่เสียชีวิตเนี่ยคนที่จ่ายเนี่ยเปิ้นก็ยังบ่ได้สตังค์จากเฮาเด้อนะที่เฮายังบ่ได้จ่ายจัง
1: ครับเพราะว่าเพิ่นต้องเอาเงินก้อนนี้ไงมาส่งต่ออีหย
0: ัง
1: กับสมาชิก
0: ช่วยกันเนาะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อดีกว่าผมว่านะเอื้อเฟื้อต่อกันดีกว่านะสำหรับคนที่ยังบ่ได้จ่ายกาสมาคมปีนี้เนาะ
1: ครับอันนี้ก็ไปจ่ายเฮียเนาะนะครับมีกับไปจ่ายเฮีย
0: เชิญชวนนะครับเชิญชวนเนาะคนใดติดยังบ่ได้ใจนะกิ่งกลางมหาอสมทนี่ก็ได้เนาะเนาะว่าแผลอยู่ตั้งแต่ว่าอยากจะมาใจจะย่าจะได้อย่างงี้นะ
1: ครับ
0: กรรมการสมาคมของแต่ละตำบลเนาะถ้าอำเภอบ้านหลวงนี่ก็นายกเมืองดีเจ้าหมอ
1: ครับ
0: นะเอาเอาสมาคมแล้วก็ก่อเกียรติต่ออ
1: ันนี้มาอู้ถึงก่อเกียรติบริการนะครับถ้าชุมชนใดเนาะนะครับที่บ่ว่าจะเป็นสร้างเมนลุนะครับเมนเผาศพเนี่ยนะครับลุนะครับอยากจะแปลงหั่นแปลงนี้ซ่อมนั่นซ่อมนี่นะครับประตูลุกะล่อเลื่อนล่อลากลุกะนะครับเป็นสนิมกะอยากจะเปลี่ยนไม้จะตาสีไม้จะเปลี่ยนหลังคาไม้นะครับหรือว่าจะแปลงไม้อันนี้บอกเขาได้นะครับโทรหากันได้เลยนะครับ0816022717นะครับก่อเกียรติบริการเขามีทีมงานที่จะบริการให้ทุกครับชุมชนนะครับที่อยากจะปรับปรุงหรือว่าซ่อมแซมทนุบำรุงเมนสุสานของท่านนะครับ
0: เมนสุสานเนี่ยเนาะ
1: ครับ
0: แผ่เป็นคนดูแลนี่
1: อันนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการ
0: คณะกรรมการ
1: คณะกรรมการหมู่บ้านนะครับก็จะมีนะ
0: ฟังกันดีนะครับคณะกรรมการหมู่บ้านเนาะผมว่าจะนี่สำหรับศพแดเนาะสำหรับศพแหนนะครับตีเผาล่าสุดเนี่ยเนาะตันไปตรวจดูเห็นก่อนว่าประตูปิดเนาะ
1: เน้นก็
0: ถ้าบ่ดีเนาะบอกเขานะเบอร์โทรเขาก็
1: 0801 602 2717
0: ครับถ้าเกิดว่าล่อเลื่อนล่อลากบ่ดีอย่างบ่ดีอย่างนี้นะบอกเขาได้เลยเขาจะมีทีมงานที่จะไปซ่อมแซมมือเนาะแล้วก็ยังบ่แหนมนะครับบ่เดียวนี่เตาเผาเนาะเตาเผาทุกวันนี่เจ้ทานเนาะในการเผานะครับทานเพชรมงคลยินดีคือบริการที่จะส่งไปถึงจุดจีเลยนะจุดเต่าเลยนะครับจุดหมู่บ้านเลยเนาะบอกเขาได้เลย
1: จะอุถึงว่าถ้าจะมีงานเผาศพก้าอย่างนี้ถ้าจะใจทาน ครับบางค่าใช้จ่ายทาน

0: ยู่เอิ้นหาเขาได
1: ้ครับ
0: นะครับเอิ้นหาเขาได้เขาสามารถไปส่งเขาได้นะครับไต่สองไต่สามไต่ว่ากันไปหรือว่าจะซื้อเก็บไว้นะครับอันนี้ก็บอกเขาได
1: ้โบถ้าไก่นี่ผมว่าซื้อกำมั่มเลย
0: ครับต้องซื้อกำมั่มก็เอาไปส่งกำเดียวเลยนะครับอันนี้ก็เอิ้นอูจากันได
1: ้ผมสตังค์ไม่นักๆตัวน่ะ
0: ครับ
1: เนาะเปิ้นก็มี
0: มันมีกาบำรุงอยู่แล้ว
1: กาบำรุงอยู่ละเนาะ
0: ครับ
1: นะครับเอาไปซบละ3กระสอบอีได้ก็
0: โอ
1: ้ประสบใหญ่นะประสบใหญ่
0: ได้ประสบใหญ
1: ่นะครับเนาะ
0: เขาเหลือก็เก็บไว้
1: บอกเขาเลยนะครับบอกไว้บอกเขาเลยนะครับ0820921251โทรหาดีเจอาร์ตีเลยดีเจอาร์ตีจะไปส่งจุดตีเลยนะครับบ้านไหนก็ได้นะทั่วจังหวัดน่านนี่เลยนะครับอันนี้นะคณะกรรมการปลาสุสานครับเนาะตีตันยังบ่มีทานเด้อนะเอาไว้เผาศพนี่นะครับโทรติดต่อเฮาได้เลยนะครับ
0: ไปเฮาไปฟังเพลงกันเฮียกําแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: อือ
0: เนาะนะครับ
1: พอดีละ
0: ฟังสิ่งดีๆกันก่อนฟังสิ่งดีๆกันก่อนแล้วก็ไปฟังเพลงกันสักเพลงนึงนะครับช่วงหน้าปะกันใหม่ครับ
1: ช่วงค่อยฝ่ายวันเสาร์มูเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดังกับ

ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาจากนี้ไป MCOT Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการปกครองจับมือจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าปลดล็อกธุรกิจท่องเที่ยวนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมเร่ง

0: แก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและการขออนุญาตตั้งสถานบริการมุ่งยกระดับภาคการท่องเที่ยวจากการเน้นปริมาณสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่กับการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยนายนฤชากล่าวว่าได้มีการเปิดให้บริการศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนควบคู่กับคลินิกรับคำขออนุญาตสำหรับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานบริการเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลคำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วครบวงจรเป็นรูปธรรมโดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ถึง2กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นพีระวัฒน์เรียกร้องรัฐมนตรีพาณิชย์จัดการปัญหาของแพงนายพีระวัฒน์สมวงศ์รองโฆษกพรรคกล้าธรรมในฐานะพรรคฝ่ายค้านกล่าวถึงสถานการณ์ค่าครองชีพและอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยว่าวันนี้ตัวเลขทางเศรษฐกิจกำลังส่งสัญญาณอันตรายอย่างชัดเจนแต่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังไม่สามารถแสดงให้ประชาชนเห็นถึงมาตรการควบคุมราคาสินค้าที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้เงินเฟ้อทั่วไปของไทยพลิกจากติดลบร้อยละ 0.88 ในเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.79 ในเดือนพฤษภาคมหรือเพิ่มขึ้นถึง 3.67% ภายในเวลาเพียง3เดือนประชาชนไม่ได้อิ่มท้องด้วยถ้อยคำว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากสิ่งที่กระทรวงทำมีเพียงประชุมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ถ่ายภาพและจัดมหกรรมลดราคาเป็นครั้งคราวต้องถามว่านี่คือการแก้ปัญหาหรือเป็นเพียงละครค่าครองชีพที่จัดแสดงให้ประชาชนดูพร้อมเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงานที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าที่ผ่านมาได้รับคำขอปรับขึ้นราคาสินค้ากี่รายการอนุมัติและไม่อนุมัติกี่รายการดำเนินคดีกับผู้ฉวยโอกาสขึ้นราคาและกักตุนสินค้ากี่รายไฟไหม้โรงแรมดังในสาธารณรัฐโดมินิกันเสียชีวิตหนึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงแรมวีว่าวินแฮมโดมินิคัสในเมืองบายาฮิเบบริเวณพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐโดมินิกันในภูมิภาคทะเลแคริบเบียนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและต้องอพยพนักท่องเที่ยวเกือบ 1,700 คนโดยระหว่างเกิดเหตุเปลวเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีกลุ่มควันหนาทึบลอยขึ้นท้องฟ้าท่ามกลางความพยายามดับไฟของทีมดับเพลิงที่ถูกส่งเข้าพื้นที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายที่ชัดเจนและยังไม่รู้สาเหตุของต้นเพลิงอิสราเอลเฮสบอลเลาะห์หยุดยิงอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนในวันศุกร์จากการผลักดันของคณะผู้เจรจาจากสหรัฐและกาตาร์โดยได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่านส่งผลให้นายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเปิดฉากเจรจารอบแรกกับอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์หลังจากก่อนหน้านี้รองประธานาธิบดีเจดีแวนจำเป็นต้องยกเลิกกำหนดการเดินทางซึ่งกระบวนการเจรจาดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพและเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วโลกอีกครั้งนายทรัมป์เปิดเผยว่าได้หารือและเรียกร้องให้อิสราเอลยอมรับข้อตกลงหยุดยิงเพื่อความสงบขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลยืนยันพร้อมระงับการสู้รบหากไม่ถูกโจมตีก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ค เคยไหมปลูก

0: อะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
1: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
0: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
1: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ร้ายการลูกทุ่งน่านนครโดยดีเจกูล่อ

0: ทองคำแท้น้ำหนักเต็มทองรูปพรรณดีไซน์ทันสมัยทองคำแท่งลงทุนตลาดทองคำเพชรแท้ต้องที่ห้างทองนิยมพันทองคำคุณภาพเต็มเปอร์เซ็นต์มาตรฐานเยาวราชเลือกทองคำทุกโอกาสสำคัญต้องการเก็บออมทองคำมั่นใจได้แน่นอนซื้อทองคำเก็บออมทองคำซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำต้องที่ห้างทองนิยมพันหัวมุมตลาดด้านพัสดุอำเภอเมืองน่านเปิด 8:00 น.ถึง 5:00 น.บริการด้วยใจใส่ใจลูกค้าทุกท่านติดต่อ054-773-174 Facebook Fanpage บริษัทห้างทองนิยมพันธ์จำกัดบริหารงานโดยพี่จุ๊บนิยมพันธ
1: ์ครับพอมาพากันในชั่วโมงที่3กันต่อนะครับกับรายการลูกทุ่งดานครนะครับดีเจเตสนหอมกับดีเจอัตตี้อยู่กันตัดนี้เหมือนเดิมนะครับไปถึงจนเตียงไปกินข้าวตอนกันเลยนะครับการเพลงตักตายกันในชั่วโมงที่3ครับเป็นงานเพลงที่ปีนันเอสนะครับแผนกรังสีนะครับโรงพยาบาลน่านเพิ่มเติมงานเพลงกันเข้ามานะครับตรงนั้นคือหน้าตี้นะครับตรงนั้นมีหัวใจนะครับเป็นงานเพลงของศิลปินมนแคนแกนคูนนะครับเปิ้นเอิญขอกันมาจัดฮือตามคำขอนะครับอยากฟังเพลงอะยังเอิญอุจาหากันได้นะครับตีหมายเลขโทรศัพท์นี้ได้เลยนะครับ0547115550ครับ SMS 4221257รวมถึงแถมจ่องตังหนึ่งตังแฟนเพจ Facebook อสมทนั่นแห่งนี้หลากหลายจ่องตังตักไตเพิ่มเติมกันได้กับรายการลูกทุ่งน่านนครนะครับ
2: เฮาจวนปีเนาะปีเอ็ดเนาะ
1: ปีเอ็ด
2: ลงบ้านนานนี่นะ
1: ครับ
2: เขาป้าเปิ่นไปออมทองที่ห้างทองนิยมพันเนาะทองคำตราพานทองนะครับจวนปีเอ็ดแล้วก็คนที่เข้าเว้นตัวเปิ่นนั้นเลยนะออมทองออมความสุขนะครับกับห้างทองนิยมพันลานยุติสี่แยกหัวมุมการลาดพัสดุ
1: ครับ
2: โครงการออมทองนี่มีบริการให้กับทุกท่านตีห้างทองนิยมพันธ์เท่านั้นนะครับตีเป็นการออมความสุขเนาะออมทองออมความสุขนะแฮปปี้นิดนี่นะเข้าไปหาพี่จุ๊บตีห้างทองนิยมพันธ์ได้เลย
1: ครับ
2: อันนี้ก็บอกว่าม
1: าจากรายการลูกทุ่งนครฟังดีเจอัตตีมาไอ้ตัวเปิดแนะนำมา
2: บอกพี่เอด้วยนะเคยบอกไ
1: ปไปอยู่แล้วเพราะว่าเปิดใกล้เกษียณละใกล้จะเกษียณละรุ่นแล้วเขาเดียวกันเซลล์เดียวกันเนี่ย
2: 10
1: ครับ10ปีหน้านะครับแต่ว่าตังค์เป็นหลายพอเลี้ยงพอเลี้ยงนะครับอันนี้ก็ช่วงนี้ก็ต้องสองที่นี้เปิ้นก็จะเข้าสวนห้องป้าภรรยาห้องนะครับไปแอลนะครับมีความสุขละนะครับไทยโฮมไทยฮูบเนาะเช็คอินจุดนั้นจุดนี้ความสุขเปิ้นมีความสุขแต่ละแต่เขาก็ยังมีความสุขตัวเปิ้นนะเขาต้องมาคือความสุขกับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าท่านผู้ฟังกันจีอ่ะเนาะเฮาเอาสิ่งดีๆมาบอกต่อกันจีนะครับ
2: เฮานี่2คนเนี่ยนะถือว่าเป็นผู้ให้นะผู้ให้นะ
1: ครับ
2: จิตของผู้ให้เนาะย่อมเบิกบานนี
1: ่เ
2: ป็นว่านะจิตของผู้รับย่อมนอบน้อมนะ
1: ครับ
2: แผ่คาได้ซอยขอซอยแขนแหวนกําไรต่างหูนะจะปีเอดนะซื้อให้แฟนปะเนี่ยเนาะ
1: ครับ
2: ที่ห้างทองนิยมพันธ์นะครับ
1: ครับ
2: ไปเด้อนะวันนี้เปิดวันเสาร์เลยนะ
1: เปิด
2: เต้าถึง5โมงเนาะหยุดวันติดวันเดียวนะครับวันหยุดยังกระจ่างเนาะนะยังเปิดอยู่นะครับ
1: เ
2: ปิดหยุดเฉพาะวันติดวันเดียวเนาะทองคำแท้นะครับมาตรฐานเยาวราชนะอยากจะได้สร้อยคอสร้อยแขนแหวนกำไรจอนหูไปเลยที่ห้างทองนิยมพันธ์นะครับ
1: บริหารงานโดยคุณพี่จุ๊บนะครับอันนี้ก็แน่นอนเลยนะครับเข้าไปเตะนะครับมีสาวๆคอยให้การแนะนำนะครับว่าเขา
2: จะได้เปิ้นจะอยู่ห้างคนเดียวเนาะเพราะว่าล้านเปิ้นล้านใหญ
1: ่
2: นะเปิ้นต้องมีตัวช่วยนะครับ
1: ใช่
2: บ่ว่าจะเป็นน้องอ้อยน้องแบมน้องแน้น

0: นี่นะน้องฝ้ายน้องตายเนาะเป็นลูกมือประท่านนะครับ สาวห้างท้องนะ
1: ครับคอยให้คำปรึกษานะครับว่าเขาจะใส่ลายแดเปิ้งเนาะจะเอาลายแดเนาะจี้บอกประท่านเดี๋ยวเพิ่นก็จะยิบมาเฮอพอนะครับเปิ้งใจเส้นใดนะครับเปิ้งใจลายใดนะครับอันนี้ก็เปิ้นก็จะคือบริการอย่างดีเลยคือกำแนะนำเนาะนะครับอันนี้ไปใช้บริการกันได้นะครับโทรหากันก่อนก็ได้นะครับว่าวันเนี้ยท้องราคากี่บาทเนาะขายตอนใดขายได้ตอนใดนะครับซื้อออกตอนใดนะครับ0547731740547731740 0814724428หรือ0814724428นะครับโทรหาเพิ่นเลยนะครับ
0: คนที่มีสตังค์มาเดี๋ยวนี
1: ้ครับ
0: แพ้นี่
1: อ๋อแน่นอนเปลี่ยนส่วนยังค่ะ
0: โอเคเลยเข้าทางเลยก็นี่นะนั่นก็คือว่าเจเบียบเนาะผู้รวบรวมยังนะครับเจเบียบนี่มีสตังค์เนาะได้สตังค์ก็เอามาเพาะออมท้องไว้เนาะเอามาซื้อท้องไว้นะเปลี่ยนส่วนยังนี่อยู่ตั้งไหนนี
1: ่
0: บันเสบันห้อยส้มเนาะเข้ามานะครับลูกน้าน้อยน้ำมือบันเป๋านี่เข้ามาได้เลยนะเข้ามาในวอดในเวียงเนาะมาซื้อท้อง
1: ตั้งเชิงกลางตั้งปลวกก็เยอะแล้วนะครับ
0: นักนะตั้ง
1: ค
0: นนะ
1: เยอะครับปลูกยางกันหมดละ
0: สองฟังถนนนี่แม่นต้นยาง
1: ยางหมดครับยางหมดเลยครับโอ้เขาไปช่วงยิงช่วงฝนที่นะพอแล้วมันต้องจุ่มอกจุ่มใจหมดนะครับแต่ฝากไว้แหมเรื่องหนึ่งห้าว่าใครขึ้นไปตั้งสายเหนือเนาะช่วงนี้นะครับเพราะว่าเปลี่ยนแปลงถนนใหม่ดีเจอัตตินะครับเปลี่ยนซ่อมถนนใหม่เปลี่ยนอาจจะแปลงเป็นซีเลนนี่นะ
0: ระมัดระวังหน่อย
1: ระวังหน่อยหน้าฝนเนาะครับมันต้องฟังต้องหีบ
0: อันปลเลี่ยงส่วนยางเนาะส่วนมากนี่จะบ่ได้เข้าเวียงเข้าร้านท้องอะก็บ่ต้องตกใจอย่างถ้าเขาไปร้านท้องนะ
1: ครับ
0: ว่าอันหมายตาไว้ว่าจะซื้อท้องมาใส่นี่นะสักเส้นนึงนี่นะเรียกบ่จ้างเลยเน
1: า
0: ะบ่ต้องเนี่ยอย่างสักอย่างเดินเข้าไปแล้วก็ไปหานี่น้องฝ้ายน้องตายน้องอ้อยน้องแบมก็ว่าน้องแหนนี่เปิ้นจะเปิ้นพอขอเอานะ
1: เออ
0: เปิ้นจะพอขอเฮาแล้วเปิ้นก็จะบอกว่าเอาเนี่ย
1: เออ
0: เปิ้นนี่เปิ้งนี่นี่หลายนี่บ่ต้องอย่างขอให้มีสตังค์น่ะปกสตังค์ไปเนาะปกสตังค์ไปว่าได้ใครได้สักกี่บาทเนาะ
1: ว
0: ันก่อนผมเข้าไปหั่นโอ้อีลานั่นมันปลายายมาเนาะซื้อสร้อยแขน2บาทเนาะเปิ้นเฮาอย่าไปขายยางแล้วก็หอมไว้หอมไว
1: ้จะซื้อท้องไว้ตึงดีครับราคามันมีตกก็ตกน้อยแต่เวลาขึ้นก็ขึ้นเยอะนะครับ
0: ยิ่งครับเป็นสินทรัพย์เนาะเปิ้นเฮาว่าเป็นสินทรัพย
1: ์
0: ตีเปลี่ยนมาเป็นเงินสดได้เร็ว
1: ใช่
0: แต่ว่าอันว่าอีนะเดี๋ยวนี้ราคาทองหลงนะ
1: ครับ
0: ทองหลงนี่จะได้ดิซื้อกันเนาะ
1: ซื้อกัน
0: ซื้อกันมีทั้งซื้อนะ
1: รอมันขึ้น
0: คร
1: ับแต่ว่าคนเปิ้นทําธุรกิจอีมันก็มีเยอะนะครับแต่ว่าอย่างเฮาเนี่ยซื้อแต่งซื้อย่องก็ซื้อไปเถอะบ่ต้องขึ้นหยังนักอ่ะเนาะซื้อเก็บไว้นะหรือว่าจะซื้อ
0: จะพอกำนันป่องว่าที่แล้วเนาะเนาะ
1: ครับ
0: นาใหญ่ใส่ท้องเนี่ย
1: แม่น
0: เป็นหยังล่ะซื้อทองคำใส่ไปกันงานในวัดบ่เนาะนั่งตั้งหน้าบ่เนาะนาใหญ่ใส่ท้องเนาะเหี่ยวแรกบ่น่ะบุญว่าน่ะ
1: มันก็ต้องเป็นเรื่องจะอั้นอยู่แล้วนะครับ
0: ออมท้องน่ะปีเอ็ดเนาะออมท้องนะครับออมแบบความออมแบบมีความสุขนะครับเขาไปหาปีจุ๊บห้างทองนิยมพันธ์ได้เลยนะครับบริการด้วยใจใส่ใจลูกก้าบอกว่าได้รับข่าวสารมาจากดีเจอาร์ตีรายการลูกทุ่งน่านนครนะท่านจะได้ของแถมงามๆนะครับแล้วก็ปีก็เรียกเอาจะเอาสร้อยแขนสร้อยคอแหวนกำไรตุ้มหู
1: มีหมด
0: จอนหูมีหมดนะ
1: หรือว่า
0: เลี่ยมพระ
1: เลี่ยมพระประทับกอบพระตัวโดยช่างที่มีฝีมือประณีตนะครับชำนาญงานเนี่ยมาหลายสิบปีละนะครับอันนี้ก็สามารถไปใช้บริการกันได้รวมถึงเปิ้นฮับซื้อท้องเก่านะครับแลกเปลี่ยนเป็นท้องใหม่ตวยและที่สำคัญเลยนะครับฮับจำนำตวยเนาะหาเงินวิทย์เงินขาดไปหาได้ที่ห้างทองนิยมพันนานช่วงนี้ช่วงก่อนเนี่ยฮับโรงเรียนเปิดทมเปิดเทอมต้องใจกระทมกระเทิมจะนั่นจะนี่ท้องของเขาเป็นของเขาเขาจะเอาไปอย่างก็ได้ไม่ต้องไปอ้ายไผของผมก็จำนำนี่เจ๊ที่เขาออกอยู่นั่นแหละเนาะเพราะว่าเหมือนเจ๊ที่ว่ามันเป็นสามารถแปลงเป็นเงินได้ทันทีเลยนะครับเขาเอามาใจมาจ่ายอันนี้มันก็
0: ไม่เลี่ยงส่วนยางเลยหอมไว้เนาะเก็บสตังค์หอมไว
1: ้
0: นะมาซื้อทองที่ห้างทองนิยมพัน
1: ครับอันนี้ก็สามารถนะครับไปใช้บริการกันได้นะครับตั้งแต่เวลา8 โมงถึง 5 โมงแรงนะครับสี่แยกกันลุ่มนะครับไปใช้บริการ

0: วันติดวันเดียว
1: แม่น
0: วันติดเดียวตัน
1: น
0: ะ
1: นะครับ
0: นะครับห้าโมงป่ายนี่มันต้องไปนะ
1: ไปอ่ะ
0: ไป
1: เปิดถึงปิดเบะนะเปิดเบะปิดเบะเพราะว่าเปิ้นอาจจะเป็นห้องอย่างก็เหมือนว่าเป็นสมาคมชมรมอย่างวันนี้เนาะเปิดจะปิดเปิดเป็นเวลากันนะครับอันนี้ก็สามารถไปใช้บริการกันได้นะครับที่ห้างทองนิยมพันนานบริหารงานโดยคุณพี่จุ๊บนะครับใจดีนะครับไปเลยยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับยิ่งถ้าเป็นสาวๆ 4-5 คนนั่นโอ้มันต้องห่วงเนาะเข้าไปนะเปิดถึงบอกนะวันนี้มีของแถมมานี่เนอร์ตีแน่ๆเลยจ้องเนาะครับหน้านี่ต้องแถมจ้องนะครับแถมถุงเนาะกระเป๋าไปที่ถุงอะกระเป๋าหิ้วนะครับแล้วก็จะเป็นแก้วน้ำนะครับอันนี้ก็มีบริการเป็นของแถมเพื่ออย่างแน่นอนนะครับได้ของเปิ้งใจนะครับได้ของฝากของแถมมาแหมนะครับไปใช้บริการกันได้ที่ห้างทองนิยมพันนันนะครับ
0: ครับไปเอาฟังสิ่งตี
1: น่าสนใจเนาะแล้วก็ไปฟังเพลงตีแฟนรายการขอกันเข้ามานะครับ
0: ช่วงค่อยๆวันเสาร์มัวเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดังต้องได้ดัง

0: ร้านสีสีสมบูรณ์จำหน่ายสีทาอาคารสีน้ำสีน้ำมันสีย้อมไม้สีสำหรับรถยนต์อุปกรณ์ทาสีและเครื่องมือช่างมาที่นี่เกี่ยวกับสีจบครบวงจรที่นี่เรามีทีมช่างสีคอยให้บริการรับออกแบบเฉดสีให้เหมาะสมกับงานของท่านโดยผู้เชี่ยวชาญชำนาญการสีสวยๆโดยมาที่ร้านสีสีสมบูรณ์ศูนย์ผสมสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาตรฐานคุณภาพสีระดับโลกพบกับสีกัปตันเบเยอร์ดูลักซ์นิปปอนเพนต์ไอซีไอซูเปอร์คอสTOA คิดถึงสีคิดถึงเราร้านสีสีสมบูรณ์ถนนเจ้าฟ้าจะทาสีเมื่อใดใช้บริการร้านสีสมบูรณ์ถนนเจ้าฟ้าร้านอยู่ทางเข้าสถานีขนส่งบขสขนส่งน่านบริหารงานโดยเจเบียพุทธชาติโทร0958329578
1: ครับจบเป็นหนึ่งงานเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังนะครับเพิ่มเติมงานเพลงกันเข้ามาเมียบอดี้แตงนะครับศิลปินสิริพรอําไพพงศ์นะครับเป็นงานเพลงที่คุณน้องดาร้านข้าวแกงปักใต้ในขนส่งเพิ่มเติมงานเพลงกันเข้ามาแล้วเปิดบอกฝากบอกจิมเนอร์ว่าหยุดขายไป2อาทิตย์นะครับแต่ว่าวันจันทร์หน้าเนี่ยวันจันทร์ถูกวันเฮือเนี่ยเริ่มเปิดร้านละนะครับไปเอาปักใต้มาไปเอาบ้านอีแม่มานะครับอันนี้ก็เปิ้นฝากมารวมถึงเฮามาตักใต้ FCนะครับ FC ของทางรายการของเฮาเนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็น FC เด็กๆนะครับ FC วัยรุ่นนะครับตักตายกันเข้ามานะครับน้องนาวาบ้านเชียงแข็งนะครับตัวนี้ก็น่าจะเห็นพิเศษกันอยู่นะครับส่งกำลังใจฮือเนอร์นะครับจากดีเจอัตตีแล้วก็ดีเจเตยสุนหอมรวมไปถึงนะครับน้องกันนะครับวัยสรุ่นน้อยหนึ่งบ้านมิงเมืองนะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกบ่าวของผู้การดอนนะครับผู้จัดการสาขาผู้จัดการนะครับของธกส.นะครับอันนี้ก็ตักตายเพิ่มเติมกันเข้ามานะครับอูจากันเนาะนะครับส่งกำลังใจให้กันแล้วกันนะครับดีเจอาร์ตีเนาะกับรายการลูกทุ่งนานครของเฮา
2: น้องสองท่านสองคนนี่ครับหรือว่าเป็น FC รุ่นเด็กเนาะ
1: รุ่นเด็ก
2: เปิ้นห้องว่าไว้จินสีนะครับเนาะของเฮานี่มีหลากหลายนะหลากหลายอายุเนาะที
1: ่
2: เป็นแฟนรายการนี่นะ
1: ครับ
2: เท่าๆกับมีนะไว้เก่านี่ก็มีนะครับ
1: มีเยอะ
2: ในสำร้านเนี่ยนะส่วนมากจะเป็นไว้เก่านะสุขใสไว้เก่านะครับเนาะส่วนอันนอนตอนเต้นนี่กะน้องนาวาเนาะน้องนาวากะน้องเซมีกะนะน้องกันเนาะน้องกันอันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของ FC เลยนะครับอันนี้ล้อเสื้อเด้อได้จะมีเสื้อไปให้ใส่นะเสื้อแจกให้ใส่
1: เสื้อของทานเพชรมงคลเนี่ยนะครับงามๆนะครับสีฟ้านะฮะสีสันสดใสแน่นอนเลยนะครับ
2: แล้วก็ทานเพชรมงคลนะครับเนาะอันมีลูก้าของทานเพชรมงคลนะครับอ
1: ี
2: น้องนั่นอีน้องอยู่บ้านหมิ่งเมืองเนาะลั่นเตี่ยวในซอยบอกว่าบ่ได้ซื้อทานมาหลายเดือนหลายอาทิตย์เพราะว่าน้องบ่สบายเจ็บหลังเจ็บอย่างกระมุนะครับเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแพทย์ทั้งเลือกแคมยังนะแนะนำให้เปิ่นไปใจฟังเข็มเพราะหร
1: อ
2: ปีกันเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: ไม่ต้องไปกินยาไปฟังเข็มนะ
1: ยานี่ที่ยังละยานี่บ่กินละ
2: กินมาก
1: ินมาเหมือนละโหจะกินยาอย่างละหมอจะออกก้านแล้วเนี่ย
2: อ
1: ันนี้อู้แต่แล้วนะหมอเพิ่นว่าไม่รู้จะเอายาอะไรให้กินแล้วนี่
2: ลองไปฟังเข็มพอนะครับนั่นก็คือถ้าเปรียบเทียบวิวัฒนาการในการรักษาตัวของเขาเนาะสมัยก่อนนะครับเนาะตอนตีผมละออนเนาะอันหน้าเนาะน้องของแม่นะเปิ่นบ่สบายเนาะอยู่น้อยๆปะนะเปิ่นก็ไปโรงพยาบาลเนาะโรงพยาบาลแผลคริสเตียนหลังจากนั้นกลับมาบ้านเนาะเปิ่นก็มาเหียกน้ำปูนเนี่ยเปิ่นยังว่าทรงเคาะ
1: ยังทรงน้ำ
2: เปิดกันอย่างเงี้ยจะนั่นอยู่เนี่ยเป็นความเชื่อ
1: เนาะ
2: โดยมันมีอย่างที่จะมาเข้ามาสู่ร่างกายเลยอย่าง

0: ทั้งอย่างนะ
1: ครับ
0: มันเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อสมัยก่อนเปิ้นยังเป่ากันเนาะนี่
1: แม่นมั้ยเป่ากันกองเป่าเปิ้นมีว่ะ
0: เออกองเป่าเนาะอย่างก็แขนส้นนี่เนาะ
1: ครับ
0: กอบ
1: กอบ
0: กอบเอาไม้เอาไม้ดำเนี่ย
1: แต
0: ่กับเป่า
1: ขุนตา
0: ครับแล้วเนาะมาตกมาถึงสมัยนี้นะสมัยนี้มันมีคําว่าแผดแผนจีน
1: ครับ
0: เปิ้นฟังเข็มเนาะบ่ต้องอู้อันหยังนักนะครับตอนตีผมอยู่ม .1 ม .2 นี่แถวตีข้างน้ำตาเนี่ยเปิ้นก็ยังมีหมอจีนมาฝังเข็มมึงอยู่นะ
1: ครับ
0: หมอจีนหมอคอมมิวนิสต์สมัยก่อนเนาะต้าโมเดลนี่นะครับต้าโมเดลนี่เนาะวิวัฒนาการของเฮานี่ก็คือเปิ้นเนาะสมาพันธ์อย่างชมรมอย่างของเปิ้นนะตีไทยจีนเนี่ย
1: ครับ
0: เชื่อมสัมพันธ์ทําไมตีกันยังเนาะเปิ้นก็ส่งนักเรียนไทยเนี่ยไปเรียนตีเมืองจีนบางคนกลับมาไปเป็นหมอจีนไปเรียนหมอฝังเข็มหมอแม่เนี่ยตีเป็นยังไงตุบตุบตุบนี่นะขี้แขนนี่นะ
1: ตุบตุบตุบแล้วเอ็นมันปูดก
0: ็เออนั่นนะ
1: ขึ้นมาน
0: ั่นนะครับนั่นนะอันเนี้ยครับรักษาได้หลายโรคโดยเฉพาะโรคเจ็บโรคปวดอย่างนี้นะ
1: ครับ
0: ของผมนี่ประสบผลด้วยตัวเองเนาะเมื่อ3ปีที่แล้วผมเป็นสโตรกกระด้างไปเลยแขนเนี่ยนะต้องไปฝังเข็มคุณหมอบอกว่าต้องฝังอยู่ซาวข้างซาวข้างนั่นก็คือประมาณ10อาทิตย์เนาะตอนที่เปิ้นเสียบเข็มแรกๆก็ผมเตียที่2เตียที่3บ่มีหยังเสียบเข้าไปสักกี่เข็มก็เสียบเข้าไปเตื้อหน่อยแต่พอผมเสียบไปอยู่ประมาณ13เตื้อ13เตื้อนี่ประมาณเดือนปลายนะเดือนครึ่งนะเปิ้นเสียบตั้งแต่ก็เจ็บหมดนะหมอก็เลยบอกว่าโอ้หายละปีหายละไอ้นั่นเนาะเนี่ยครับนั่นก็คือว่าแผลตีเจ็บปวดโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะ50บาทก็ขอให้ไปเป็นแพทย์ทางเลือกเนาะไม่ต้องได้กินยาสักอย่างนะไปฟังเข็มหายเจ็บปวดอย่างยังเลยนะหายจะยกตัวอย่างเนอะอันแพทย์แผ่นจีนเนี่ยคลินิกอันฟ่าอยู่ใกล้ๆครับก๋วยเตี๋ยวผินสุนตาลุ่ม
1: สุนตาลุ
0: ่มไปพอเถอะปีลองไปพอเถอะ
1: ครับ
0: กับบะแป้งนะครับเตื้อหนึ่งตอนนั้นที่ผมไปย่านั่นคือ400บาทเนาะ
1: ครับ
0: 400บาทก็นอนให้เปิ้นฟังเข็มแล้วก็เปิ้นก็มีกระแสไฟฟ้าเข้าไปด้วยนะตุ๊บตับตุ๊บตับนี่นะ
1: ครับมี
0: สักหนึ่งชั่วโมงแหละ
1: ครับ
0: นะครับอาทิตย์หนึ่งสองเตื้อหายไปเถอะลองเปลี่ยนห้อง
1: พอเนาะ
0: นะพอลองเปลี่ยนห้องนะครับอันนี้ถ้าอันอย่างก็ปีแจ็คเนาะเวียงสานะครับถ้าได้ยินก็เดินนะครับเนาะไปตีร้านฝังเข็มคลินิกหมออันฟ่าเนาะหมอบอสนะครับอันฟ่าคลินิกฝังเข็มนะบ้านสุนตานลุ่มเขาไปเด้อบอกเป็นว่ามาจากแนะนำโดยดีเจอาร์ตีกะ
1: ก็เขาของดีเนาะของดีเขาก็ต้องบอกต่อเนาะเรารักษาดีประสบการณ์เขาเองแต่ว่าถ้าคนอื่นไปรักษาจะเป็นจะได้นี่ก็ว่ากันทำกรรม
0: ก็ถือว่าเป็นยังไงเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยที่เขาหมอบไว้ให้นะเพราะว่าประสบด้วยตัวเองมานะครับกินยาขนาดนั้นก็มาเดินนี่กินยาความดันไปหาหมอบอดเท่านั้นเดี๋ยวเปิ้นก็เสียบเข็มฟังเข็มมือเอานะครับเจ็บคอก็เจ็บอย่างก้าเนี่ยนะเอ็นปักแอวอย่างเงี้ยในปอดน้องนะ
1: เอ็นสะแมงก็อย่างเงี้ยนอนไปดูทับเส้นหมอนรองกระดูกทับเส้นเอ็นคอสะแมงพองตกหมอนพองอย่างพองอีกแน่นอนเกี่ยวกับเส้นประสาท
0: อันฝ่าคลินิกอีเด้
1: ออันฝ่า
0: หมอบอดนะครับไปหาหมอบอดนั้นบ่เปิ้นเป็นคนอำเภอเชียงม่วนพุ่นน่ะ
1: เชียงม่วนพะเยาเนาะ
0: วันจันทร์คลินิกเปิ้นจะปิดวันจันทร์แล้วก็วันจันทร์นี่เปิ้นก็ไปเปิดคลินิกที่บ้านเปิ้นพุ่นนะครับเนี่ย2ตีเนาะเนาะอ๋ออ่ะสุดท้ายแล้วเฮามาเอวหาล้านสีสมบูรณ
1: ์เน
0: าะสีตาอาคารสีน้ำสีน้ำมันสีย่อมไหมเนาะสีตารถยนต์สีพ่นรถยนต์สีพ่นรถเครื่องนะจะรถเครื่องดิจิเตอร์เนี่ย
1: เนี่ยเตยมานี่นะเตยส่วนหอมนี่นะนะครับมีหมดนะครับ
0: สีสเปรย์เนาะ
1: ครับ
0: ไปตาไปพ่นได้เลยนะครับอุปกรณ์ทาสีบ่ว่าจะเป็นแป้งทาสีก็อย่างก็ได้นะหาเพื่อนท่านนะครับเนาะ
1: ก็คือว่าห้ามาตีลั่นสีสมบูรณ์นี่จบครบวงจรตีเดียวนะครับมีหมดนะครับการแนะนำการผสมสีเฮาเคยได้สีอีหยังเนาะเฉดสีอีหยังบ้านเฮาจะได้สีอีหยังมีแบบบ้านมาเปิ้นพอนะครับเปิ้นก็จะแนะนำว่าเขาจะใส่สีจีอีเปิงบ่เปิงนะครับเพราะว่าเปิ้นเป็นศูนย์ผสมสีด้วยระบบคอมพิวเตอร์เปิ้นมันจะเตะเอามือกดเจ้าบ่เดียวแล้วนะดิเจติเปิ้นจะมีเครื่องกดเนาะนะครับเครื่องผสมให้เรียบร้อยหมดสีออกมานี่คือตาม

0: ตามที่เขาได้ตั้งใจไว้เป๊ะเลยนะครับอันนี้ก็สามารถไปใช้บริการกันได้นะครับที่ร้านสีสีสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็ตั้งเข้านะครับสถานีขนส่งจังหวัดน่านครับสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน่านนะครับเขาไปเลยไปปะกับเจไปเลยนะครับเจเบียนะครับพุทธชาตินะครับอันนี้ไปใช้บริการกันได้นะครับ
1: ขนตีซื่อ
0: ครับ
1: สีเนาะอันนี้จะเป็นเจ้าของบ้าน
0: แม่น
1: ขนตาสี
0: สลาบริส
1: เออเบซ์
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นนะครับเนาะแผลตีตาเองซื้อเองนี่มีแผลบ้างไหม
0: กับก็มีอยู
1: ่แต่มีปีแดงอย่างเงี้ย
0: ก็จะมีบ่เยอะมีอยู่มีบ่หลาย
1: มีปีแดงย้ำ
0: ผู้
1: เพ
0: ีย
1: ง
0: ผู้เพียง
1: นั่นซื้อแล้วก็ตาเองนะสำหรับนะครับเนาะสำหรับคนที่ซื้อนะครับคนที่ซื้อเนาะคนที่ซื้อสีนะครับเจ้าสียี่ห้ออย่างไปหาเพื่อนท่านเลยนะครับจะตาตั้งนอกจะไว้ตาตั้งไหนเนาะ
0: ครับ
1: ไปหาเพื่อนท่านนะครับสีคุณภาพเนาะระดับโลกเลยนะครับส่วนคนที่จะได้ตาสีเนาะจุ่ยบอกคนซื้อจิมเนาะว่าเฮ้ไปซื้อตีร้านสีสมบูรณ์ท่านนี่นะจะได้สีคุณภาพนี่นะเนาะ
0: ครับ
1: จะได้สีจะนั่นจะนั่นจะนั่นตามใจถูกใจคนซื้อแน่นอนแล้วเวลาตีจะมาตาก็จะตาเฮ้อแบบตาด้วยใจนะ
0: ช่างสีต้องศิลปินหน่อยนะ
1: อืม
0: บางคนเพลินไปฟังวิทยุไปฟังเพลงไปตาสีไปแต่บางครั้งก็จะร้องเพลงตัวเองนะ
1: อืม
0: เกี่ยวนะร้องเพลงตัวเองเพลินร้องเพลงเพราะนี่ต้องเป็นศิลปินหน่อยเพราะว่ามันตาสีนี่มันต้องเนียนนะต้องเนียนเขาสอกเขามุมเนาะเขาลบเหลี่ยมลบมุมมันต้องอย่างให้ดีช่างก็ต้องฝีมือปราณีตัวเองที่สำคัญเลยเรื่องสีต้องเป็นสีที่มีคุณภาพระดับโลกตัวนะครับอย่างถ้าเป็นร้านสีสมบูรณ์เนี่ยนะครับเขาก็จะมีสีหลายยี่ห้อเลยนะครับว่าจะเป็นยี่ห้อกัปตันนะครับเบเยอร์ดูลักนิปปอนเพนไอซีไอนะครับซูเปอร์โคตรรวมไปถึง TOA นะครับเป็นสีคุณภาพระดับโลกเลยนะครับคือบริการกับทุกบ้านทุกจองที่จะตาสีนะครับ
1: สี TOA นี่เป็นเจ้าของชื่อเฮียซาน่ะเดี๋ยวหลังจะมาอู้ประวัติของเฮียซาให้ฟังเนาะเฮ
0: ีย
1: ซาเป็นจะได้นะ
0: ครับ
1: TOA นะครับเจ้าของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เนาะ
0: ครับ
1: อ่ะเฮามาอู้ของว่าคนติตาสีเนี่ยสลาสีเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าดันจุยบอกเนาะสลาจุยบอกคือปลเลี่ยงเนาะคือเท่าแกไปซื้อสีที่ร้านสีสมบูรณ์เนี่ย
0: บอกต่อชิ้นจิม
1: บอกต่อให้จิมเนาะล่ะเขาจะเอาเสื้อแจกสักตัวส่งตัวมาดิกะ
0: ได้ค่ะ
1: บอกมาเลย
0: บอกมาเลยครับ
1: วิทยุฟังด้วย
0: เขาบอกว่าแนะนำได้กะได้ยินมาจากรายการลูกทุ่งนานครเนาะว่าดีเจอาร์ตี้ดีเจเตยส่วนหอมนี่บอกมาว่าถ้าอยากจะได้สีตาบ้านเนี่ยไปได้บริการกันได้ที่ร้านสีสมบูรณ์ไปซื้อฮะบอกมาเลยนะครับเดี๋ยวเอาวิทยุ
1: บอกไปเลี้ยง
0: บอกไปเลี้ยงฮะ
1: บอกไปเลี้ยงบอกท่อแกงั้นเถอะ
0: บอกท่อแกเนาะว่าจะตาสี
1: ซื้อแล้วนี่นะ
0: ครับไปเลย
1: ล่าตั้งเวจะเอาวิทยุฮะช่างตาสี
0: ครับ
1: เนาะ
0: ฟังกันเพลินๆเลยนะครับเพราะว่า
1: คือท่อแกกับไปตั้งร้านพุ่นนะ
0: แม่น
1: ท่อแกเฮ้ยไปตีร้านสีสมบูรณ
0: ์
1: เนาะแต่ว่าคนที่ตาสีนี่มาตั้งเขา
0: เฮ้ยมาตั้งเขาเพ่นะครับ
1: มาตั้งของเป๋ไม่โทรมาหาเฮ้ย
0: โผล่มาหาเลยนะครับอันนี้เขามีวิทยุฮะนะครับ
1: อันนี้ช่างตาสีก็ต้องไปตั้งลุงทงมือนี่ไปตั้งลุงทงบ้านหัวเหนือ
0: หัวเหนือ
1: น่ะ
0: ครับ
1: ลุงทงอยู่ตั้งแต่เนี่ยเดียวนี่นี่แล้วก็ไปบุ่นกับบ้านชัยสถานว่ากับสลาอินกันนี่นี
0: ่
1: น่ะสลาอิน
0: ครับ
1: โอ้หลายสลา
0: เยอะๆนะครับช่างสีนี่ก็เปิ้นก็มีทีมงานของเปิ้นเนาะแต่ละทีมงานแต่ละตีเรายังผู้รับเหมานะครับเปิ้นก็จะมีทีมงานของเปิ้นนะครับมีทีมงานของเปิ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยแล้วเปิ้นก็จะมีร้านนะครับแต่ว่าก็อยากจะแนะนํานะครับลองเปลี่ยนใจนะครับลองมีใจไปพอที่ร้านสีสีสมบูรณ์นะครับเป็นร้านสีที่มีคุณภาพในอันดับ1ของจังหวัดน่านด้วยนะครับอันนี้ก็เปิ้นก็เปิดถึงบริการมาเมื่อนานยาวนานละ
1: บริหารงานโดยเจเบียพุทธชาติเนาะเบอร์โทรบ่น่ะ0958329578นะครับเจเบียพุทธชาติอันนี้เป็นลูกศิษย์ของคุณนกเนาะค
0: ุ
1: ณนก
0: ครับ
1: สีนะตีเฮาซื้อไม้นะคนได้เอาไปพ่นเนาะคนที่ซื้อกับคนไปพ่นนี่คนเดียวกันนะ
0: ครับ
1: คือช่างเล็ก

0: จังเล็กตีพ่นกันสนิมนะ
1: กันสนิมครับใจ
0: อ
1: ัน
0: นี้ไปซื้อเองเนาะไปซื้อเองมาพ่นเองแถมตั้งหากเนาะ
1: ครับ
0: บ่ว่าจะเป็นช่างวิมลก็เนาะบ่ว่าจะเป็นช่างโขงก็ได้นะไปซื้อกันได้เลยนะครับสองช่างเลยนะถ้าได้ยินเสียงก็กิ่งกลางมาผ่องเนาะว่าทำงานอยู่ตั้งแต่นะช่างมนกับช่างใหญ่หน้ายานเนี่ย

ขนทานเพชรมงคลโกดังทานบ้านมงคลนิมิตโกดังทานบ้านมงคลนิมิตอยากดังต้องได้ดังอยากดังต้องได้ดังต้องทานเพชรมงคลทานเพชรมงคลเท่านั้นทานจากไม่มะขามไม่มะลำไยในส่วนของเกษตรกรเพิ่มรายได้ฮือกับเกษตรกรค่อยๆเผาไฟทานไฟจะแดงทานไฟแดงๆทานไฟแรงๆต้องทานเพชรมงคลทานจากไม่มะขามทานที่เผาด้วยเกษตรกรเกษตรกรมีรายได้มีเงินมีกินมีใจคือหัวใจของเฮาเป็นรายได้เสริมเฮือกับเกษตรกรทานเพชรมงคลโกดังทานบ้านมงคลนิมิตโกดังทานบ้านมงคลนิมิตอยากดังต้องได้ดังอยากดังต้องได้ดังอยากดังทานต้องโทร0820921251จัดจำหน่ายด้วยดีเจอาร์ตีเต็มที่กับชีวิต

สังคมดีมีรายได้คือหัวใจของผู้นำชุมชนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้มีกล้าพันยางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านเปลี่ยนการปลูกพืชหมุนเวียนมาเป็นพืชยืนต้นกันนะครับปลูกยางพาราถือว่าตอบโจทย์ของการเพิ่มรายได้ของเกษตรกรขยันกรีดยางเกษตรกรต้องมีรายได้อนาคตสดใสแน่นอนเกษตรกรทุกๆครัวเรือนที่มีสวนหันมาปลูกยางพารากันนะครับปลูกวันนี้ยังไม่สายสำหรับการปลูกยางพาราปัญหาของชาวบ้านคือปัญหาของเราตื่นมาตอนเช้าไม่มีเงินปัญหาเหล่านี้จะหมดไปโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดูใต้ประสานงานกับชาวสวนยางพาราจังหวัดชุมพรและสงขลาจัดหาต้นกล้า

0: ยางพารามาจำหน่ายให้กับทุกท่านแล้วทำทุกวันให้มีค่าหันมาปลูกยางพารากันนะครับต้นกล้ายางพารา 1600 ปากใต้จากจังหวัดสงขลามีจำหน่ายแล้วสำหรับฤดูการปลูกปี2569สั่งจองต้นกล้ายางพารา 1600 ได้แล้ววันนี้ที่สำนักงานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลดู่ใต้บริหารงานโดยกำนันป๋องสุทธิพงษ์เหลือพร้อมโทร0986626158ตื่นมาได้ตังค์แน่นอนฟันธง
1: ครับฟังกันจบไป2เพลงนะครับกับรายการลูกทุ่งนานครที่คุณผู้ฟังเพิ่มเติมงานเพลงกันเข้ามาก่อนหน้านั้นนะครับจังไรจังแล้วนะครับงานเพลงของศิลปินตายอรทัยนะครับรวมถึงงานที่กำลังจบไปตะกี้นี้นะครับเป็นงานเพลงเก่าๆนะครับจากศิลปินสุรพลสมบัติเจริญนะครับเป็นงานเพลงที่คุณเล็กนะครับจากอำเภอตุงจ้างนะครับเพิ่มเติมงานเพลงกันเข้ามาที่มีชื่อว่า
2: ดอกฟ้า
1: ดอกฟ้านะครับดอกฟ้าเมืองไทยนะครับเป็นงานเพลงที่เพิ่มเติมกันเข้ามาจัดขึ้นแล้วเนอร์นะครับเป็นบอกว่าพิเศษนะครับ FC รายการลูกทุ่งหน้านครกุฏิกูตางกันตวยนะครับ
2: ทานเพชรมงคลเนาะสามารถหาซื้อทานได้นะครับตีกูดังทานบ้านมงคลนิมิตเนาะ
1: ครับผม
2: และก็สาขาบ้านเจพางนะครับมันจะพังนี่ปากตังเขาวัดกอกนะขับรถไปถึงบ้านหลองตองนะครับข้ามสะพานไปร้านจะอยู่ขวามือนะครับทานเพชรมงคลเนาะขายกระสอบละ180นะครับ
1: ครับข้ามไปหัวสะพานนั่นแหละท่านอ๋อหัวขวาเพราะหัวขวาเนาะสะพานท่านขวามือนะครับอันนี้ก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับสายปุ่นเนาะนะครับจะปิ้งจะย่างจะนึ่งจะอมจะต้มนะแวะซื้อกันได้เลยนะครับ
2: กูดังทานอยู่บ้านมงคลนิมิตนะครับกูดังทานไปทางล้านของหวานบ้านป้านิ่มเนาะ
1: ครับผม
2: มงคลนิมิตซอย10นะครับถึงล้านของหวานบ้านป้านิ่มละจะเห็นป้ายสีเหลืองๆนะครับใหญ่ๆนะระบุว่ามีทานขายนะครับเลี้ยวซ้ายไปตั้งลูกศรนะแหมสัก100เมตรนะครับก็จะปะกูดังทานอยู่ทางซ้ายมือนะครับเข้าไปหาได้เลยนะหรือว่าตันแลติมีโทรศัพท์มือถือเนี่ย
1: ครับผม
2: เข้าไปในแอปพลิเคชันเลยเนาะ Google Map Google Map Google Map
1: Google นะ Map
2: พิมพ์คำว่าน่านโกดังทานนะตอนนี้ตอนนั้นก็จะหันความเคลื่อนไหวของหมู่เฮาทีมงานเพชรมงคลเนาะ
1: ครับ
2: วันๆเสาร์อาทิตย์มาชีวิตเปื้อนฝุ่นเนี่ยเนี่ยอย่างพ่องนี่นะเฮาก็มากอกทานใส่ไต่ใส่ถุงนะครับทานทุกก้อนเนาะผ่านมือเฮามาทั้งนั้นนะครับ
1: ครับ
2: ทีมงานเพชรมงคลนะไปพอได้เอียงไปเอียงหากันได้นะครับเอาขายกระสอบละ180บาทต่อนนะครับซื้อทานเพชรมงคลกระสอบละ180บาทจุดไฟแล้วทานบ่แตกนะครับถ้าแตกเฮาเข้มฮื้อขืนฮื้อนะอยากดังต้องได้ดังเนาะจะนึ่งข้าวปิ้งจีนจีพริกแอปอ๋อมุก5มาแดคิดถึงพานเพชรมงคลนะครับเนาะบริการส่งถึงตีทุกกระสอบนะครับอยู่ล้ออยู่หน้าบ้านได้เลยนะครับอยู่หน้าบ้านล้อล้อทาน
1: ล้อทาน
2: ล้อแบบอย่างแบบเบิกบานเลยเนี่ย
1: ครับมือควักเลย
2: เบิกบาน
1: ถ้ารถสีส้มๆไปแล้วก็
2: เหลียงกันน้อง
1: เหลียงอ่ะรถสีเหลียงไปแล้วก็ควักได้เลยนะครับควักได้เลยว่าทานเพชรมงคลส่งถึงตีแน่นอนนะครับจูตีอยู่คันใดวะน่ะ
2: รอแบบเบิกบานนะดังไฟคือเบิกบานนะครับเนาะต้องดังทานเพชรมงคลนะครับรวมกันประหยัดพลังงานโดยทานเพชรมงคลโทรหาผมได้เลยนะครับผมจะไปส่งให้เนาะ0820921251นะครับอยู่จุบ้านนั่นน่ะเดี๋ยวผมจะไปส่งให้นะครับ
1: รอกำจะรายการเสร็จก็จะไปส่งเด้อนะครับเสาติดนะครับบอกได้เลยนะครับโทรหาได้เลยนะครับเบอร์ของ DJ Artiner 0820921251 0820921251เบอร์ DJ Arti นะครับพันเพชรมงคลบ้านมงคลนิมิตนะครับ
2: อ่ะเฮาอันถามบอกโฆษณาล้านที่เปิ้นมาซื้อ
1: ซื้อทาน
2: ทานเฮาอีกสักหน่อยเนาะ
1: ครับ
2: เอ้าเมียงป่าเผาบ้านปังค่านะครับชูรถเย็นตาโฟบ้านพเนตรเนาะ
1: ครับ
2: ป้าเจียร้านค่าบ้านน้ำพกใหม่นะครับจะไปซื้อทานต้องพุ่นกับที่บ้านป้าเจียได้เลยนะครับ
1: ครับ
2: หรือเนาะอันร้านน้ำเงี้ยวส้มต่ำยาขานะครับที่บ้านลองตองเนาะป้าแมมนะครับป้าแมมไก่ต้มน้ำป่าบ้านสุนตาลลุ่มนะครับร้านเตี๋ยวในซอย นะกินก๋วยเตี๋ยวได้เลยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวป้าจ๋อมันตาจ้างเนาะอันนี้ทานก้อนใหญ่ๆที่เปิดเอาไปต้มหม้อก๋วยเตี๋ยวนะ
1: ครับ
2: เนื้อตุ๋นเนาะ
1: ครับ
2: ตุ๋นล้ำนะครับแล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยวมารวยนะเอตานะครับเนาะเอตาร้านก๋วยเตี๋ยวมารวยนะครับอันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวเขาจะกินก๋วยเตี๋ยวในห้องแอร์เน
1: า
2: ะ
1: มาลองกลางเนี่ย
2: ไปนะกินไปแล้วก็เพิ่นไปนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านเป็นจังจูอูเนี่ยลืมหมุนตังไม่บ้านวะล่ะ
1: ปากนักกะปากนักกะ
2: ร้านปิ้งย่างบ้านหนองเตานะครับร้านนี่จะอยู่หน้าหอประชุมเนาะหน้าที่ทำการคณะกรรมการหมู่บ้านหนองเตาหันเลยนะครับปุ่นบ้านภาษานะครับภาษาเจดีซอย3เนาะแล้วก็คุณตาคุณยายนะครับตีบ้านเจดีพงอยู่ใกล้วัดนั่นน่ะนะครับอันนี้เป็นกับอุดหนุนเนาะอุดหนุนทานของดีเจอาร์ตีนะครับบ้านศิลปะเด็กบ้านเจดีเนาะขนมปังยวนนะครับก็ขออุดหนุนเนาะทานเพชรมงคลนะครับกูดังทานอยู่ที่บ้านมงคลนิมิตจะนึ่งข้าวจีพริกจะมกแอปนะต้มจะตุ๋นจะปิ้งเฮ็ดดานบ่ได้โปรดใจทานเพชรมงคลนะทานเพชรมงคลดังไฟนะครับทานจากกลุ่มเกษตรกรเต่าเผาทานเกษตรกรตัดไม้มะขามไม้มะลำไยในส่วนของตนเองนะครับมาเผาทานนะเอาไม้มะขามมาไม้มะลำไยมาขายให้เกษตรกรนะครับเนาะเกษตรกรมีรายได้คือหัวใจของเฮานะเกษตรกรมีรายได้มีเงินใจเนาะเงินนั่นก็หมุนเวียนใจในชุมชนนะครับถือว่าเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งเนาะที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานหลักของสังคมนะครับทานเพชรมงคลช่วยเกษตรกรให้มีรายได้นะจะนึ่งข้าวจีพริกมาได้โปรดใจทานเพชรมงคลดังไฟนะครับกระสอบละ180บาทนะ
1: แม่นกระสอบ180
2: มาตอนนี้ไปส่งได้เลย
1: ส่งได้เลยนะครับบอกเลยเดี๋ยวไปส่งเลยนะครับ จะจีก็จีไอ้เฮ็ดดันนะครับจะแกงเฮ็ดท็อปบอกเขานะครับเด
2: ี๋
1: ยว
2: จีหอมบัวนี่
1: หอมบัวได้หมดนะครับ
2: พริก
1: นะครับ
2: ม
1: ัน
2: จะได้หอมหอมเนาะ
1: ครับเจ๊อติครับโทร
2: มาเลยนะครับ
1: ครับ
2: 0820921251
1: ครับ
2: จบรายการนี้หลังเตียงเนาะ
1: ไปส่งให้แน่นอนเลย
2: ส่งเลยส่งเลยนะคร
1: ับนะครับเจ๊อติครับช่วงใต้ของรายการละนะครับเวลาเขาจะบอกกุ้มละเหลือให้เนื้อที่เดียวนะครับก่อนอื่นนี่เขาก็ขอขอบคุณนะครับแฟนรายการนะครับที่ให้การติดตามรายการลูกทุ่งนานาฮอนของเขาจนถึงช่วงใต้ของรายการนะครับรวมไปถึงนะครับผู้ให้การสนับสนุนรายการของเขานะครับที่เขาจะได้เอาสิ่งดีๆมาบอกต่อกันรวมถึงนะครับฟังเพลงม่วนๆนะครับกับรายการลูกทุ่งนานาฮอนของเขานะครับเสาร์นี้นะครับก็คงจะต้องได้จากลากันไปก่อนนะครับกับดีเจอาร์ตี้ดีเจเตยสุนหอมเสาร์หน้าเขาก็มาอู้จากันใหม่นะครับเขาก็คงจะได้ป้ากับแขกผู้มีเกียรติหลายๆท่านนะครับที่จะได้เอาสิ่งดีๆมาบอกต่อกันเสาร์นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับจบดีมีความสุขไปก่อนนะครับเนอร์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับช่วงคอยฝ่ายวันเสาร์มัวเฮามาช่วยกันประหยัดพลังงานกับทานเพชรมงคลอยากดัง

ขณะนี้เวลา 12:00 น.จากนี้ไป Mcord Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ันล้างบางนอมินีต่างด้าวอันดามัน3จังหวัดเฉพาะภูเก็ต29จุดตรวจเข้มถือครองที่ดินถือหุ้นผิดกฎหมายเปิดรับสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกผลักดันบทบาทไทยสู่ผู้นำด้านสาธารณสุขโลกเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนประชาชนโทรปรึกษา200สายตรวจร้านกัญชากว่า 1,200 ร้านทั่วประเทศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดารการทองริมดิฉันกฤติยาสินทุวราวัน

0: ดำเนินรายการร่วมกันนะคะมาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างขอเริ่มกันที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันก่อนนะคะที่ล่าสุดนั้นมีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่19มิถุนายน2569เรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนใจความว่าด้วยปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อันอาจจะทำให้ประชาชนและสังคมเกิดความสงสัยหรือขาดความเชื่อมั่นต่อการต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงสั่งการให้พลตำรวจโทสิทธิชัยโลกันภัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น20สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อีกหน้าที่1นะคะซึ่งการสั่งการให้ช่วยราชการตามคำสั่งนี้เป็นมาตรการทางบริหารเพื่อประโยชน์ของทางราชการมิใช่มาตรการทางวินัยหรือการลงโทษและไม่ได้เป็นการวินิจฉัยว่าผู้ใดกระทำผิดแต่อย่างใดนะคะทางนี้ตั้งแต่บัดนี้จนต้นไปเป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ
1: มาดูเรื่องของการกวาดล้างนอมินีกันนะคะวันนี้มีการเปิดยุทธการล้างบางนอมินีต่างด้าว3จังหวัดอันดามันค่ะพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประสานประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีต่างด้าวระยะที่3นะคะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังทั้งตำรวจภูธรภาค8ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกรมที่ดินฝ่ายปกครองสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพลตำรวจโทนพสินบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายกนะคะที่มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งปราบปรามและทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการมาแล้ว2ระยะค่ะในพื้นที่เกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนจะขยายผลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่เป็นระยะที่3นะคะครั้งนี้มีเป้าหมายการตรวจสอบ59หมายจับ60หมายค้นค่ะแบ่งเป็นพื้นที่ภูเก็ตแค่จังหวัดเดียวก็29บริษัทแล้วนะคะเน้นกลุ่มที่มีพฤติการให้บุคคลต่างด้าวเข้ามามีอำนาจควบคุมกิจการผ่านการถือหุ้นโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนรวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินค่ะผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่สืบสวนตรวจสอบข้อมูลต่อเนื่องกว่า1เดือนแล้วนะคะก่อนจะเปิดปฏิบัติการในวันนี้พบข้อมูลที่น่าสงสัยเกี่ยวกับบุคคลบางรายที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นแต่มีเพียงหลักฐานทางสังคมบางประเภทเช่นบัตรประกันสังคมหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอาจสะท้อนถึงข้อจำกัดด้านศักยภาพทางการเงินในการร่วมลงทุนตามสัดส่วนที่ปรากฏค่ะทางนี้การตรวจสอบจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลถึงโครงสร้างทางธุรกิจแหล่งที่มาของเงินทุนการถือครองทรัพย์สินและเชื่อมโยงกับบุคคลต่างด้าวหากพบกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากการปล่อยแถวได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายทำจุดต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าตองอำเภอกระทู้ซึ่งหนึ่งเป้าหมายก็คือธุรกิจของชาวอิสราเอลนะคะมีทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารบริการรถเช่าบริษัทนำทัวร์ท่านี้นำโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีณรงค์ฤทธิ์ด่านสุวรรณรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีทะเรศยิ่งยศดำรงสกุลผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองและอีกหลายหน่วยงานค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานมาจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะว่าผบ.ตร.ได้นำทีมไปบุกป่าตองค่ะตรวจเข้มธุรกิจต้องสงสัยเป็นนอมินีต่างด้าวกว่า600บริษัทเสี่ยงจะถูกสอบด้วยนะคะคุณสารพีศรีธรรมรัตน์มีรายงานค่ะ

0: ชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตตามหมายค้นของศาลจังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีให้แก่ชาวต่างชาติการตรวจสอบครอบคลุมโรงแรมธุรกิจรถเช่าบริษัททัวร์ร้านอาหารและกิจการที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 30,000 บริษัทและมีกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายนอมินีกว่า600บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งปิดกั้นการลงทุนของชาวต่างชาติแต่เพื่อสร้างความเป็นธรรมและให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติสารพีศรีธรรมรัฐสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
1: จากนอมินีที่ภาคใต้นะคะขึ้นมาที่ห้วยขวางกันก็มีนอมินีเหมือนกันนะคะทางนายพุนพงศ์ไนยนาภกรซึ่งเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าล่าสุดนั้นทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งเจ้าหน้าที่ทีมปราบปรามธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจสอบย่านห้วยขวางอีกครั้งร่วมกับคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาคณะกรรมการความมั่นคงของรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเขตห้วยขวางและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อติดตามสถานการณ์ธุรกิจนอมินีและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่ค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง53รายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมทางการเงินพร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกในทุกมิติเพื่อนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายและขณะเดียวกันยังได้ส่งข้อมูลให้ชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสรรพากรและกองบัญชาการตำรวจนครบาลไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับพื้นที่เขตห้วยขวางทางกรมก็ได้รับข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจากสำนักงานเขตห้วยขวางจำนวน112รายและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกในขณะที่อีก49เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานขอข้อมูลจากสำนักงานเขตทุกเขตทุกแห่งแล้วเพื่อนำมาตรวจสอบขยายผลต่อไปนายพุนพงศ์บอกว่าพื้นที่ห้วยขวางนั้นเป็นหนึ่งในย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพมหานครมีนักลงทุนและผู้ประกอบการต่างชาติอาศัยอยู่จำนวนมากจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งในด้านของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการใช้แรงงานผิดกฎหมายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีและจากการติดตามสถานการณ์ยังพบความพยายามใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติในธุรกิจที่กฎหมายจำกัดสิทธิการประกอบกิจการซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศรวมไปถึงการติดตามปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตควบคู่กันไปด้วยนะคะคณะกรรมการทั้งสองคณะเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปง.และหน่วยงานอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสืบสวนสอบสวนการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดอย่างจริงจังด้วยและยืนยันว่าทางกรมนั้นจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีให้ทุกในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ที่กระทำผิดอย่างเด็ดขาดค่ะ
2: จากห้วยขวางมาต่อกันที่นครปฐมนะคะเมื่อคืนนี้มีการไปลุยผับเถื่อนที่นครปฐมค่ะพบยาเสพติดเกลื่อนพื้นนักท่องเที่ยวปัสสาวะสีม่วงถึง76คนค่ะเมื่อคืนนี้นะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่พร้อมนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลุยเองเลยค่ะนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครปฐมฝ่ายปกครองพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปตรวจสอบสถานบริการชื่อ The Airport อำเภอเมืองนครปฐมนะคะภายใต้ชื่อปฏิบัติการเช็คอิน The Airportสืบเนื่องจากกรมการปกครองได้รับร้องเรียนจากประชาชนค่ะว่าสถานบริการแห่งนี้มีพฤติการเปิดเป็นผับเถื่อนไร้ใบอนุญาตปล่อยให้มีการมั่วสุมและใช้ยาเสพติดภายในร้านก็เลยส่งสายลับสืบสวนพบพฤติกรรมความผิดชัดเจนนะคะจึงวางแผนสนธิกำลังบุกตรวจสอบพบนักเที่ยวชายหญิงจำนวนมากกำลังดื่มสุรากันค่ะตรวจสอบพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตพบยาเสพติดตกเกลื่อนพื้นปัสสาวะนักเที่ยว377คน

0: คนเป็นสีม่วง76คนพบอายุต่ำกว่า20ปีอีก37คนจึงแจ้งข้อกล่าวหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมหรือโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดตั้งสถานบริการจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตปล่อยหละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีค่ะ
1: 12:12 นขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ไปติดตามรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนาวันนี้ได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกที่จะครบวาระในปี2570นะคะนายพัฒนาพร้อมพารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนั้นถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งผู้นำด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดของโลกและมีบทบาทในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพระดับโลกการรับมือกับโรคอุบัติใหม่การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศค่ะสำหรับผู้สมัครนั้นจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า45ปีบริบูรณ์ณวันที่ปิดรับสมัครและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกไม่ว่าจะเป็นมีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านสุขภาพและการสาธารณสุขมีประสบการณ์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางมีภาวะผู้นำและยึดมั่นในพันธกิจขององค์การอนามัยโลกเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง17กรกฎาคมนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขและหลังจากนั้นผู้สมัครนั้นจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคมก่อนที่จะเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะผู้แทนประเทศไทยค่ะ
0: เรื่องของ THAI Passport นะคะวันนี้นายแพทย์อลงกตออกมาเดินหน้าหนุนโครงการนี้ค่ะนายแพทย์อลงกตมณีกาประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพูดถึงเรื่องโครงการ THAI Passport วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทนะคะบอกว่าจากการลงพื้นที่ไปพบปะนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการด้านการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมก็พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานสูงมากค่ะแล้วก็อยากจะให้เกิดขึ้นโดยเร็วเพราะว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจ AI ระดับโปรของเอกชนที่มีราคาสูงถึงเดือนละ200ถึง300บาทและก็สร้างโอกาสความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงประชาชนตั้งคำถามนะคะว่าทำไมรัฐบาลจึงจำกัดสิทธิโครงการนี้แค่5ล้านสิทธิ์ก็ชี้แจงไปนะคะว่าเป็นลักษณะโครงการนำร่องค่ะหากเปรียบเทียบกับงบประมาณ 1,600 ล้านบาทกับการก่อสร้างถนนเส้นหนึ่งก็ถือว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณน้อยมากแต่ผลลัพธ์ก็คือการลงทุนเพื่อพัฒนา าคนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กต่างจังหวัดมีศักยภาพเท่าเทียมกับเด็กในกรุงเทพซึ่งเทคโนโลยี AI ปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่อยู่แค่ภาคการศึกษาหรือว่าการค้าออนไลน์นะคะแต่แทรก

0: ซึมไปในทุกภาคส่วนในวันที่22มิถุนายนนี้ค่ะคณะอนุกรรมการก็จะเชิญผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการ AI ภาคเอกชนกว่า30คนมาประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแพ็กเกจต่างๆก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนแล้วก็จะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือปลัดกระทรวงมาชี้แจงรายละเอียดซึ่งเสียงส่วนใหญ่ของกรรมาธิการก็เห็นว่าควรจะเดินหน้าโครงการต่อเพื่อประโยชน์ของประชาชนและรัฐมนตรีดีอีก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่า TOR หรือว่าสัญญาผิดกฎหมายก็พร้อมจะยกเลิกทันทีแต่หากถูกต้องตามระเบียบราชการก็จะเดินหน้าต่อไปเพื่อไม่ให้ประเทศเสียโอกาสเชื่อว่าสัปดาห์หน้าจะเกิดความชัดเจนแน่นอนค่ะ
1: เรื่องของ THAI Passport ที่หนุนให้เดินหน้าต่อไปนี่ก็เดินหน้าเหมือนกันนะคะเรื่องของการปราบปรามเหมืองบิตคอยน์ซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลอย่างจริงจังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งก็ถือว่าเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลและปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าผิดปกติในพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการในครั้งนี้ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย14จุดใน5จังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315เครื่องประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ40ล้านบาทค่ะ
0: มาต่อกันที่เรื่องของกัญชาทางการแพทย์นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลค่ะโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งเป็น3ด้านนะคะก็มี call center คือศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ช่วงวันที่1ถึง31พฤษภาคมมีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการ209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายให้คำปรึกษาได้ทันที187สายประเด็นหลักก็สอบถามเรื่องของการอบรมแล้วก็สติ๊กเกอร์ใบอนุญาตค่ะขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondu ซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายนมีประชาชนร่วมส่งเบาะแสการกระทำความผิดเข้ามารวม73เรื่องปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการ5เรื่องค่ะส่วนเรื่องของการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสารประกอบการกัญชาเชิงรุกนะคะไปตรวจสอบแล้วกว่า 1,247 ร้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งจับกุมผู้กระทำความผิดการบักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ไปกันที่นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าได้ติดตามการให้สัมภาษณ์ของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคประชาชนที่ชี้แจงแล้วก็ปกป้องส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนบางคนที่ไปถูกเชื่อมโยงกับคดีเครือข่าย Forex และประกาศจะใช้สิทธิตามกฎหมายหากเห็นว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้ทุกคนก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะได้รับความเป็นธรรมและมีสิทธิ์ใช้ช่องทางตามกฎหมายปกป้องสิทธิของตนเองได้กรณีที่เป็นข่าวข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบไม่ควรที่จะเร่งสรุปทำให้สังคมสับสนว่าเป็นเกมการเมืองการใช้สิทธิตามกฎหมายเป็นสิทธิของทุกฝ่ายไม่ควรใช้ข้อกล่าวหาทางการเมืองมาหยุดการตรวจสอบของสังคมหรือว่ารีบสรุปแทนทั้งที่

0: ยังอยู่ระหว่างการกระบวนการตรวจสอบของ DSI แล้วก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับแต่อย่างใดเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกตั้งข้อสงสัยแสดงเอกสารแล้วก็หลักฐานเพิ่มเติมได้ยังไม่ได้มีข้อสรุปออกมาการตรวจสอบรัฐบาลหน่วยงานของรัฐประเด็นที่สังคมสงสัยเป็นสิทธิหน้าที่ของฝ่ายค้านในระบอบประชาธิปไตยตนเองนั้นเห็นด้วยอย่างยิ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บ้านเมืองนายพร้อมพงษ์บอกนะคะว่าในอดีตนักการเมืองทุกพรรคต่างเคยถูกตั้งข้อสงสัยและเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบมาแล้วถือเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยและถูกตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าจะมีความผิดแต่หมายความว่าไม่มีใครอยู่เหนือการตรวจสอบบนหลักการกฎหมายเดียวกันทุกคนต้องยอมรับข้อเท็จจริงหากของตนเองถูกตั้งข้อสงสัยตนเองก็พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบต้องกล้ายืนยันอยู่บนหลักการเดียวกันนะคะนอกจากนี้นายพร้อมพงษ์บอกว่าเรียกร้องไปยังนายณัฐพงษ์ผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนก่อนจะถือไฟไปส่องคนอื่นควรที่จะกวาดบ้านตัวเองเสียก่อนความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้กับพรรคการเมืองไม่ควรถูกใช้เป็นเกราะกำบังให้ใครอยู่เหนือการตรวจสอบผู้ที่เมื่อที่ไปตรวจสอบคนอื่นบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่เมื่อโดนตรวจสอบทั้งที่กระบวนการนั้นยังไม่สิ้นสุดหรือมีคำพิพากษากลับอ้างเป็นเกมการเมืองดิสเครดิตก็พรรคนั้นเรียกร้องให้บ้านเมืองโปร่งใสต้องตรวจสอบถูกตรวจสอบเหมือนกันนะคะไม่มีใครที่จะอยู่เหนือการตรวจสอบได้ค่ะ
1: รัฐบาลดึงโมเดลยุโรปดันงานวิจัยไทยสู่การสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ค่ะร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้เดินหน้าสนับสนุนงานวิจัยไทยให้สามารถสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนล่าสุดอว.นะคะได้ถอดบทเรียนความสำเร็จจาก2สถาบันนวัตกรรมระดับโลกในเบลเยียมเพื่อนำมาช่วยปิดจุดอ่อนของงานวิจัยไทยเพราะว่าที่ผ่านมาไทยมีงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมจำนวนมากแต่ว่าขาดการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมและก้าวสู่การสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์บอกว่าทีมอว.ได้ไปศึกษาโมเดล Biobase Europe Pilot Plant ศูนย์วิจัยและโรงงานต้นแบบที่ทำหน้าที่แบบครบวงจรในการช่วยเหลือนักวิจัยตั้งแต่กระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายโดยรัฐบาลเล็งเห็นนะคะโมเดลนี้จะเข้ามายกระดับสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงของไทยได้แล้วก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ของรัฐบาลค่ะนอกจากนี้การร่วมมือกับมหาวิทยาลัย VUB ของเบลเยียมนะคะที่จับมือร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีโฟโตนิกส์หรือว่าการใช้แสงแทนไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเซ็นเซอร์อัจฉริยะและชิปคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ก็จะช่วยเชื่อมงานวิจัยไทยสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ด้วยค่ะซึ่งสิ่งที่ไทยนำกลับมาใช้ทันทีก็คือแนวคิดที่ว่างานวิจัยต้องตอบโจทย์การใช้งานจริงโดยต้องคิดวางแผนธุรกิจควบคู่กันกับงานวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นทดลองและจากนั้นก็จะมีทีมไปให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและจับคู่ธุรกิจให้ซึ่งแนวทางนี้สามารถตอบโจทย์ปัญหาของไทยได้โดยตรงค่ะ
0: รัฐบาลสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยและการยกระดับรายได้เกษตรกรโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งผลักดันความร่วมมือกับภาคเอกชนไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเปิดตลาดส่งออกโคเนื้อมีชีวิตประเทศไทยสู่ตลาดจีนซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคเนื้อโคที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะคะล่าสุดในชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกรมปศุสัตว์ผู้แทนภาคเอกชนไทยและบริษัทชั้นนำจากประเทศจีนเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งออกเนื้อโคมีชีวิตของไทยไปยังประเทศจีนอย่างเป็นรูปธรรมตั้งเป้ารวบรวมโคเนื้อจากเกษตรกรไทยเพื่อส่งออกทางเรือเดือนละ 100,000 ตัวหรือประมาณ 1,200,000 ตัวต่อปีซึ่งก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะในการเพิ่มช่องทางการตลาดและยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคทั่วประเทศขณะเดียวกันยังมีแผนลงทุนพัฒนาโรงเชื่อมมาตรฐานสูงเพิ่มเติมในประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโคเนื้อในอนาคตค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนในวันศุกร์หลังจากสถานการณ์การสู้รบที่ทวีความรุนแรงก่อนหน้านี้ได้ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเปลี่ยนผ่านข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติสงครามในอิหร่านให้กลายเป็นข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางในขณะเดียวกันสื่อต่างประเทศรายงานโดย

0: อ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐว่านายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังเดินทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจารอบแรกกับอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังจากที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ได้ยกเลิกกำหนดการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาสถานการณ์ที่ตึงเครียดขึ้นนี้ได้สร้างความไม่แน่นอนครั้งใหม่ต่ออนาคตของการเจรจาซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วโลกอีกครั้งนายทรัมป์ได้เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ ABC News นะคะว่าเขาได้หารือกันกับทางอิสราเอลและร้องขอให้ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวโดยผู้สื่อข่าวของ NBC ได้ถ่ายทอดคำกล่าวของผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าในบางสถานการณ์ทุกคนจำเป็นต้องสงบสติอารมณ์และใช้ความคิดให้รอบคอบประธานาธิบดีสหรัฐปฏิเสธที่จะระบุอย่างเจาะจงว่าได้ต่อสายตรงพูดคุยกับนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลโดยตรงหรือไม่ด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์มีผลบังคับใช้เมื่อเวลาประมาณ 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของเลบานอนหลังจากที่มีการปะทะอย่างดุเดือดพร้อมเสริมว่าคณะผู้เจรจาของสหรัฐและกาตาร์ได้ร่วมการผลักดันข้อตกลงนี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่านซึ่งแหล่งข่าว2รายจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลต่างยืนยันตรงกันถึงการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลบอกว่าถ้ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไม่เปิดฉากโจมตีก่อนก็จะไม่ใช่เวลาแห่งสงครามสำหรับอิสราเอลค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอิสราเอลจะยังคงกำลังทหารไว้ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นบริเวณที่อิสราเอลได้เข้ายึดครองตามแนวชายแดนทางตอนเหนือค่ะ
1: ไปกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ตรวจเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง747ที่ได้รับการปรับปรุงระบบใหม่ที่ฐานทัพร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์โดยเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นเป็นของขวัญที่ได้รับมอบจากประเทศกาตาร์และอยู่ระหว่างเตรียมส่งมอบเพื่อเข้าประจำการในฝูงบิน Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเครื่องบินลำนี้ผ่านการทดสอบทั่วบินและพ่นสีภายนอกเป็นลายแถบสีแดงสีขาวสีน้ำเงินเข้มและสีทองตามที่ทรัมป์เป็นผู้เลือกตนเองแทนที่ดีไซน์สีขาวและสีฟ้าดั้งเดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีการนำเครื่องบินสุดหรูลำนี้เข้ามาเสริมฝูงบินเพื่อช่วยความทันสมัยและความสะดวกสบายให้แก่ประธานาธิบดีและคณะทำงานในการเดินทางแต่ว่าอย่างไรก็ตามกองทัพอากาศสหรัฐได้เร่งรัดกระบวนการดัดแปลงบางส่วนเพื่อให้สามารถส่งมอบเครื่องบินรุ่นเปลี่ยนผ่านนี้ได้เร็วขึ้นจนทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนแสดงความกังวลว่าระบบความปลอดภัยนั้นอาจจะยังไม่เทียบเท่ากับเครื่องบิน Air Force One ลำปัจจุบันอีกทั้งการยอมรับของความมูลค่าสูงจากต่างประเทศยังก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าทรัมป์ก็ปฏิเสธข้อครหาดังกล่าวโดยระบุว่าคงเป็นเรื่องที่โง่เขลามากหากจะปฏิเสธข้อเสนอนี้ค่ะ
0: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณกฤติยาสินธุวราวันดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: M-COT Radio วิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วไทยสรรสร้างงานคุณภาพทั้งสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
1: ชุมชนบ้านห้วยจอยอำเภอดาน้อยจังหวัดน่านร่วมใจกันสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กักเก็บน้ำเพื่อทำน้ำประปาภูเขาทำให้มีน้ำใช้ตลอดปีเกิดป่าเปียกลดไฟป่าและรักษาระบบนิเวศทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
2: วิทยุอสมทภาคเหนือที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากที่สุดพบกับพวกเราได้ในรายการ M-COT Radio Show เมืองเหนือรายการที่จะพาคุณตะลุยเมืองเหนือด้วยกันนะคะ
3: M-COT Radio Network เครือข่ายภาคเหนือเชิญติดตามรับฟังรายการ M-COT Radio Show เมืองเหนืออัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมและเรื่องราวต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือผ่านทางสถานีวิทยุอสมททุกแพลตฟอร์มของอสมทภาคเหนือกับ M-COT Radio Show

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของรายการ MCOT Radio โชว์เมืองเหนือนะคะทุกวันเสาร์12:30 น.จนถึง13:00 น.นะคะรายการนี้มีเครือข่ายค่ะรับสัญญาณฟังไปพร้อมๆกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่นะจังหวัดเจียงไฮ่เจ้าเจียงใหม่ลำปางน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยนะคะวันนี้จุ๋มอรวรรณสุวรรณจิตนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะแน่นอนค่ะครึ่งชั่วโมงเต็มไปด้วยสาระข่าวสารที่น่าสนใจเพลงเพราะๆวันนี้เริ่มต้นกันด้วยมนแคนแก่นคูนนะคะสำหรับงานเพลงที่เป็นเพื่อนใจแท็กซี่แฟนทิ้งนั่นเอง
1: MCOT Radio โชว์เมืองเหนือช่วงเปิดเมืองเหนือ
0: เปิดเมืองเหนือในวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวนะเข้าสู่ที่วัดห้วยปากกั้งนะคะเป็นวัดที่มีความสวยงามมากๆนะคะเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งนะคะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็มาร่วมสร้างกุศลทำบุญไปพร้อมๆกันค่ะในขณะนี้ก็มีข่าวจากทางวัดห้วยปากกั้งนะคะโดยเฉพาะโรงพยาบาลวัดห้วยปากกั้งนะคะก็เจอวิกฤตคนทำบุญน้อยค่ะช่วงนี้เพราะว่าอีก2เดือน

นะถัดต่อจากนี้ไปนะคะถ้าหากว่ายังคงเจอวิกฤตในเรื่องของผู้ที่มีจิตกุศลมาร่วมทำบุญน้อยนะคะโรงพยาบาลที่ให้การรักษาฟรีนะคะช่วยเหลือผู้คนก็จะปิดตัวลงค่ะวันนี้ดิฉันนำเรื่องราวของทางวัดห้วยปากั้งและโรงพยาบาลวัดห้วยปากั้งนะคะมาเล่าสู่ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันในช่วงเปิดเมืองเหนือโรงพยาบาลคนจนโรงพยาบาลวัดห้วยปากั้งเพื่อสังคมเจอสารพัดวิกฤตนะคะคุณผู้ฟังทั้งราคาน้ำมันพุ่งสูงนักท่องเที่ยวลดคนทำบุญน้อยกระทบบริหารโรงพยาบาลและการรักษาคนไข้ฟรีนะคะขาดแคลนทั้งยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์งบดูแลเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลล่าสุดก็มีเงินเหลือบริหารจัดการอีกได้ประมาณ2เดือนเท่านั้นซึ่งเรื่องราวแบบนี้ต้องถามหลวงพ่อเจ้าอาวาสนะคะหลวงพ่อพบโชคนะคะก็บอกบุญนะคะไปยังผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมประสงค์บริจาคค่ะคราวนี้ก็ต่อเนื่องมาหลายวันวันนี้รายการ Mcot Radio Show เมืองเหนือหยิบยกเรื่องราวนี้นะคะมาเป็นสะพานบุญถึงคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่โรงพยาบาลวัดห้วยปากั้งเพื่อสังคมนะคะซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดห้วยปากั้งตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองเชียงรายเป็นโรงพยาบาลปฐมภูมิและทุติยภูมินะคะทรงอาคารเป็นเรือยาว108เมตรสูง7ชั้นขนาด90เตียงยังคงเปิดให้บริการประชาชนที่เจ็บป่วยแต่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยวันละประมาณ300คนนะคะโดยทางวัดไม่คิดค่ารักษาใดๆเลยนะคะโดยเฉพาะการรักษาให้ฟรีด้วยทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คอยให้บริการรวมกันทั้งหมดประมาณ60คนแต่อย่างไรก็ตามตั้งแต่เปิดบริการมาตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2565ด้วยงบประมาณก่อสร้างกว่า730ล้านบาทก็พบว่าเริ่มเกิดปัญหาขาดแคลนงบประมาณในช่วงต้นปี2569นี้เป็นต้นไปก็ยังคงเหลืองบประมาณเพื่อบริหารโรงพยาบาลอีกเพียงประมาณสัก2เดือนเท่านั้นนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าโรงพยาบาลต้องใช้งบประมาณเฉลี่ยนะคะเดือนละกว่า6ล้านบาทค่ะซึ่งพระไพศาลประชาธรวิหรือพระอาจารย์พบโชคเจ้าอาวาสวัดห้วยปากั้งนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลดังกล่าวก็เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาประมาณ3ปีนะคะและย่างเข้าสู่ปีที่4ทางโรงพยาบาลก็ได้เปิดให้ผู้ป่วยที่ยากไร้และด้อยโอกาสให้เข้าถึงการให้บริการทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะด้านทันตกรรมเช่นตรวจฟันถอนฟันอุดฟันขูดหินปูนและรักษาโรคในช่องปากเป็นต้นนะคะทำให้มีผู้ที่ได้รับการรักษาแล้วเป็นจำนวนมากแต่ปรากฏว่าหลังวิกฤตหลายอย่างทั้งในเรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นและอื่นๆทำให้ผู้ป่วยเดินทางขออภัยค่ะทำให้ผู้เดินทางนะคะไปท่องเที่ยวที่วัดและร่วมทำบุญเพื่อบริจาคทานลดน้อยลงทางวัดก็มีรายได้ดังกล่าวน้อยจึงไม่สามารถนำไปสนับสนุนเป็นงบประมาณในการดำเนินงานของโรงพยาบาลวัดห้วยปากั้งเพื่อสังคมได้เหมือนปีที่ผ่านๆมาซึ่งพระอาจารย์พบโชคนะคะยังได้กล่าวถึงเรื่องปัจจุบันนี้โรงพยาบาลกำลังประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ยาเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์งบประมาณเพื่อดูแลเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งจากการคำนวณแล้วคงเหลืองบประมาณบริหารจัดการโรงพยาบาลได้อีกเพียงประมาณ2เดือนเท่านั้นกระนั้นแม้จะเผชิญความยากลำบากแต่ทางวัดยังคงตั้งใจที่จะสานต่อเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ต่อไปเพราะฉะนั้นรายการ Mcot Radio Show เมืองเหนือในวันนี้จึงขอบอกบุญไปยังผู้มีจิตศรัทธานะคะที่ประสงค์จะร่วมจากท่านสามารถสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลวัดห้วยปากั้งเพื่อสังคมว่าท่านสามารถทำบุญได้ผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยเลขที่118121918416นะคะชื่อบัญชีวัดห้วยปากั้งค่ะเพื่อช่วยให้โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะยังคงอยู่นะเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ยากไร้กันต่อไปนะคะและสิ่งที่น่าเป็นห่วงไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวเลขงบประมาณแต่คือประชาชนที่ยังรอการรักษาอยู่ทุกวันซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงของวัดเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นของสังคมค่ะเป็นของประชาชนที่เคย

ได้รับโอกาสและของผู้ที่มีศรัทธาของผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมกันนะคะก็จึงนำเรื่องราวนี้นะคะนำมาเล่าสู่กันฟังในรายการ MCOT Radio Show เมืองเหนือก็ขอเป็นสะพานบุญไปถึงคุณผู้ฟัง

ชนนะเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตด้วยนะคะที่ห้องประชุมจอมกิติสารกลางจังหวัดเชียงรายนะคะพันเอกสิงหนาถโลสุยะนะคะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยดร.นิออนสิริมงคลเลิศกุลนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายรวมไปถึงนางสาวศิวพรรังสิยานนท์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพอากาศและเสียงและจากคณะโครงการ Clean Air Asia นะคะมาร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านคุณภาพอากาศแล้วก็สภาพภูมิอากาศพร้อมกับติดตามสถานการณ์สารปนเปื้อนนะคะในแม่น้ำกกโดยมีหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงที่ประชุมก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลค่ะคุณผู้ฟังเพื่อนำเสนอผลงานการศึกษาก็เป็นนักวิจัยจากบริษัทผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยรวมไปถึงมูลนิธิเอเชียนะคะร่วมสนับสนุนองค์ความรู้และงานวิจัยเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและลุ่มแม่น้ำโขงนางสาวศิวพรรังสิยานนท์กล่าวว่าความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงรายกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเริ่มต้นจากการร่วมแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศก่อนขยายความร่วมมือครอบคลุมมลพิษทางน้ำการจัดการขยะการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเตรียมนำเทคโนโลยีแล้วก็องค์ความรู้นะคะจากญี่ปุ่นค่ะมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ผ่านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแทนการเผาพร้อมกับการพัฒนาระบบโลจิสติกเครื่องจักรการตลาดเพื่อยกระดับรายได้คุณภาพและชีวิตของเกษตรกรนอกจากนี้ยังมีการมุ่งหวังให้ประเทศไทยนะคะก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนในภูมิภาคอาเซียนตอนบนซึ่งก็ยังคงเผชิญข้อจำกัดแม้จะมีความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่องกว่า20ปีส่วนช่วงบ่ายทางคณะได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ยาวพบปะประชาชนแล้วก็ติดตามการตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลซึ่งเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของชุมชนนางสาวสิริรัตน์สันธินะคะปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาวก็ได้กล่าวถึงผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างจากแม่น้ำกกน้ำประปาและบ่อน้ำในพื้นที่โดยหลายหน่วยงานยืนยันว่าไม่พบนะคะสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้นะคะก็ได้มีการเสนอแนวทางการพัฒนาชุดกรองน้ำต้นแบบการจัดตั้งศูนย์ตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์การเสริมศักยภาพอสมนะคะให้มีบทบาทในการเฝ้าระวังแล้วก็บริหารจัดการระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำในชุมชนซึ่งปัญหาสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงไม่ใช่เพียงปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่เป็นเรื่องความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตสุขภาพและการดำรงชีพของประชาชนการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาควิชาการองค์กรระหว่างประเทศภาคประชาสังคมก็จะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะคะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

0: วิทยุอสมทภาคเหนือที่มีเครือข่ายครอบคลุมมากที่สุด MCOT Radio โชว์เมืองเหนือรายการที่จะพาคุณตะลุยเมืองเหนือด้วยกันนะคะRadio Show เมืองเหนือช่วง Journey เจอนั่นที่เมืองเหนือ
1: จากเชียงรายแล้วก็ไปเชียงใหม่กันต่อนะคะไปตะลุยกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของนักเดินทางป่านะคะเนื่องจากกระแสการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องค่ะขอบคุณข้อมูลจากดีเจอุ้ยนะคะอสมทเชียงใหม่ส่งข่าวเข้ามาในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยจังหวัดเชียงใหม่นะคะในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติแห่งนี้เป็นจำนวนมากนะคะบางวันก็มีผู้มาเยือนนับพันคนเลยทั้งชาวเชียงใหม่นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดแล้วก็รวมไปถึงชาวต่างชาติด้วยนะคะที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศของผืนป่าต้นน้ำอันอุดมสมบูรณ์บนเทือกเขาสุเทพปุยนะคะเส้นทางมรกตถึงดอยหัวหมูเนี่ยนะคะมีระยะทางไปกลับประมาณ 4.5 กิโลเมตรใช้เวลาเดินราว 2-3 ชั่วโมงตลอดเส้นทางนักท่องเที่ยวก็จะได้เรียนรู้ความหลากหลายของระบบนิเวศนะคะทั้งป่าสนเขาป่าดิบเขาพื้นที่ล่างไลเคนนะคะรวมไปถึงแหล่งกำเนิดลำห้วยแล้วก็สายน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงนะคะเมืองเชียงใหม่มาอย่างยาวนานจุดสำคัญของเส้นทางอยู่ที่ดอยหัวหมูนะคะเป็นจุดชมวิวบนแนวสันเขาค่ะซึ่งเปิดมุมมองกว้างสู่พื้นป่าแล้วก็เทือกเขาโดยรอบโดยเฉพาะช่วงดูฝนและต้นฤดูหนาวเนี่ยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสทะเลหมอกแล้วก็กลุ่มเมฆที่เคลื่อนตัวผ่านยอดไม้สร้างบรรยากาศสวยงามแล้วก็แตกต่างกันในแต่ละวัน

0: คุณผู้ฟังคะเส้นทางแห่งนี้เป็นเสมือนป่าหลังบ้านของคนเชียงใหม่ค่ะเนื่องจากอยู่ห่างจากตัวเมืองไม่มากนะคะสามารถเดินทางท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับได้สะดวกเหมาะสำหรับทั้งครอบครัวกลุ่มเพื่อนและผู้ที่เริ่มต้นเดินป่าศึกษาธรรมชาติซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะก็ยังขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวช่วยกันรักษาความสะอาดค่ะไม่ทิ้งขยะแล้วก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของพื้นที่เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ให้คงความอุดมสมบูรณ์ต่อไปการที่จะมีการศึกษานะคะเส้นทางเดินทางศึกษาธรรมชาติที่เคยรู้จักกันในวงจำกัดวันนี้มรกตถึงดอยหัวหมูก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดเชียงใหม่ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็สัมผัสความงดงามของผืนป่าใกล้เมืองได้อย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียววันหยุดแบบนี้ท่องเที่ยวกันนะท่องเที่ยวในบ้านเรานี่แหละค่ะเศรษฐกิจก็จะได้หมุนสะพัดที่บ้านเรานะคะเป็นการช่วยส่งเสริมนะคะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เศรษฐกิจบ้านเรานะคะดีขึ้นนะคะรวมไปถึงมีการเปิดวังครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่ทางอบจ.เชียงใหม่ก็มีการภูมิใจนำเสนอค่ะเปิดวังครั้งแรกในประวัติศาสตร์112ปีศรีนครา ดารานิวาสท่าวังท่าเจดีกิ่วนี่อันนี้ก็มากันที่ทางอบจ.เชียงใหม่กันบ้างขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนรอยอดีตนะคะสัมผัสความงดงามแห่งประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ค่ะซึ่งเขาก็เริ่มร่วมย้อนรอยอดีตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นพิธีเปิดแล้วก็ร่วมชมนิทรรศการส่วนวันนี้นะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่บัดนี้เลยช่วงนี้เลยนะคะจนถึง2ทุ่มก็มีการเปิดให้เข้าชมแล้วก็ร่วมกิจกรรมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนนะคะสถานที่จัดงานวังท่าเจดีกิ่วนะคะสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่เดิมนี่แหละค่ะอยู่ที่ตำบลช้างม้อยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะมาท่องเที่ยวกันนะคะร่วมแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองนะคะมีไฮไลท์เด็ดๆด้วยค่ะคุณผู้ฟังไม่ควรพลาดนะคะมีนิทรรศการประวัติศาสตร์ย้อนเวลากลับสู่อดีตอันรุ่งเรืองมีการ์ดโบราณล้านนานะคะรวมไปถึงท่านจะได้ชมนาฏศิลป์และคีตะดนตรีนะคะมาท่องเที่ยวกันได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์แล้วก็รำลึกถึงความงดงามของอดีตไปพร้อมๆกันค่ะมาที่จังหวัดลำปางค่ะดีเจส้มเสียงหวานนะคะส่งข่าวคราวมาลำปางภูมิใจเซรามิกลำปางขึ้นโต๊ะบาร์บีคิวพลาซ่าทั่วประเทศแล้วจากข้อเสนอของหอการค้าลำปางและ YEC ลำปางนะคะในการประชุมร่วมกับผู้บริหารส่วนกลางนะคะทีมผู้จัดการพื้นที่ของบาร์บีคิวพลาซ่าที่ผ่านมาค่ะก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่มีการผลักดันนั่นก็คือโลคอลCustomization โดยนำภาชนะเซรามิกลำปางมาใช้ในร้านวันนี้ความพยายามนั้นเป็นรูปเป็นร่างแล้วว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งบริษัทฟู้ดแฟชั่นนะคะก็ได้นำเซรามิกจากผู้ประกอบการลำปางค่ะเข้าสู่เมนูวิชั่นเล่มใหม่ถึง4รายการได้แก่จานสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะคะทุกสาขาทั่วประเทศถ้วยน้ำจิ้มวงรีทุกสาขาทั่วประเทศถ้วยชาร้อนทุกสาขาทั่วประเทศถ้วยทรงเรือลายไก่นะพิเศษเฉพาะสาขาเซ็นทรัลลำปางเท่านั้นนะคะของดีลำปางไม่ได้อยู่ในแค่จังหวัดอีกต่อไปวันนี้เซรามิกฝีมือช่างลำปางได้ไปปรากฏการบนโต๊ะอาหารของบาร์บีคิวพลาซ่าทุกสาขาทั่วประเทศนี่คือพลังความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจภาครัฐและภาคประชาสังคมในการยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่ระดับตลาดระดับชาติด้วยนะคะซึ่งหอการค้าจังหวัดลำปางก็ภูมิใจและขอขอบคุณบาร์บีคิวพลาซ่าและฟู้ดแฟชั่นนะคะที่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและผู้ประกอบการลำปางนั่นเอง
1: MCOT Radio โชว์เมืองเหนืออาทิตย์นี้เชียงรายเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการโดยอรวรรณสุวรรณจิต
2: MCOT Radio โชว์เมืองเหนือ
0: เจอกันปั๊บแป๊บเวลาก็จะหมดอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะ MCOT Radio Show เมืองเหนือ

วันนี้จังหวัดเชียงรายเป็นแม่ข่ายค่ะดิฉันจุ๋มอรวรรณสุวรรณจิตทำหน้าที่ดำเนินรายการคงจะต้องนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะในวันเสาร์ต่อไปก็ติดตามรายการนี้ได้เช่นเดิมค่ะจังหวัดไหนจะเป็นแม่ข่ายคุณผู้ฟังอย่าลืมติดตามรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะสาระข่าวสารและความบันเทิงครบครันวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา 13:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีการเฝ้าระวังสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงชี้สื่อวิจารณ์ได้พร้อมรับฟังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อและมีการอ้างว่ารัฐบาลมอนิเตอร์จับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันหลักการชัดเจนว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมรัฐบาลไม่มีการแทรกแซงสื่อไม่มีการสั่งจับตาไม่มีการเฝ้าระวังสำนักข่าวใดเป็นพิเศษและไม่มีการใช้อำนาจรัฐไปกดดันการทำหน้าที่ของสื่อข้อเท็จจริงที่ประชาชนเห็นได้ทุกวันคือสื่อมวลชนยังคงนำเสนอข่าวตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องหากรัฐบาลมีนโยบายปิดกั้นสื่อจริงภาพการตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้ย่อมไม่ปรากฏอยู่ในพื้นที่สาธารณะอย่างที่เป็นอยู่สำหรับกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยซึ่งมีการประกาศยุติการออกอากาศกับทางอสมทนั้นเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งการหรือแทรกแซงจากรัฐบาล

0: และไม่ได้หมายความว่าสื่อหรือผู้ดำเนินรายการจะไม่สามารถตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์หรือนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลได้อีกสื่อทุกแขนงยังทำหน้าที่ได้ตามปกติภายใต้ข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบต่อสังคมเท่งณัฐพงศ์นำทัพผู้สมัครสก.แหนรอบกทม.ชั้นในช่วงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.กรุงเทพและผู้สมัครส.ก.พรรคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพชั้นในร่วมกิจกรรมคาราวานกทม.ชั้นในเพื่อเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและส.ก.ในวันที่28มิถุนายนนี้ซึ่งพรรคประชาชนส่งนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเป็นแคนดิเดตผู้ว่ากทม.พร้อมผู้สมัครส.ก.ครบทั้ง50เขตสำหรับเส้นทางคาราวานวันนี้เริ่มต้นด้วยการปราศัยที่ตลาดวัดแขกซอยสีลม20เขตบางรักก่อนจะเคลื่อนขบวนผ่านพื้นที่ปทุมวันราชเทวีและพญาไทมุ่งหน้าสู่การปราศัยจุดที่2ที่ตลาดราชวัฒน์เขตดุสิตจากนั้นคาราวานได้เดินทางต่อไปยังเขตพระนครเพื่อปราศัยที่ตลาดตรอกหม้อต่อไปยังเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ปิดท้ายการปราศัยที่ย่านเยาวราชนายณัฐพงศ์ย้ำว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายเหลืออีกเพียง8วันก่อนถึงวันเลือกตั้งขอเชิญชวนชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์ให้มากๆให้โอกาสดร.โจและพรรคประชาชนเข้าไปบริหารกรุงเทพมหานครรถไฟ2ขบวนชนกันทางเหนือลอนดอนเสียชีวิต1บาดเจ็บจำนวนมากเกิดเหตุรถไฟ2ขบวนชนกันที่เมืองเบดฟอร์ดมณฑลเบดฟอร์ดไซด์ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางเหนือประมาณ100กิโลเมตรทำให้คนขับรถไฟเสียชีวิต1คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ89คนเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการสาหัสขั้นวิกฤต11คนบาดเจ็บสาหัส22คนและบาดเจ็บเล็กน้อย56คนอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถไฟขาล่องใต้ของสายอีสต์มิดแลนด์แรนเวลล์2ขบวนซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังสถานีลอนดอนเซนต์แพนครัสส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดการพุ่งชนอยู่ระหว่างการสอบสวนทันนี้บริการรถไฟของสายอีสต์มิดแลนด์แรนเวลล์ทั้งขาไปและขากลับจากสถานีลอนดอนเซนต์แพนครัสที่เหลือได้ถูกระงับให้บริการตลอดช่วงเย็นวันศุกร์และคาดว่าการเดินทางจะหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาท แต่ถ้ามี

0: ื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Cod Radio Go Green
3: M-Cod Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: 3งานเพลงนะครับเมื่อสักครู่ที่เปิดมาต้นชั่วโมง 13:18 อยู่กันกับวันเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับอยู่กับคริสสมคริสและโอ๊ตคินิดครับคุณผู้ฟัง3งานเพลงครับเมื่อสักครู่เปิดมาด้วยฮิตที่20ประจำสัปดาห์นี้ครับยังคงที่กับโนราพลัดถิ่นนะครับงานจัดนิตราเชนครับฟีเจอริ่งไว้กับกล้วยสแตมป์ต่อด้วยฮิตที่19สัปดาห์นี้ตกลงมาจากฮิตที่12เมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่งนักเลงครับงานจากวงพัทธลุงสังกัดค่ายพระหัตมิวสิกนะครับเพลงนี้ก็เข้าสู่ชาร์ตของเรา2สัปดาห์เคยทำให้สูงสุดกับฮิตที่12นั่นเองนี่ทั้งคริสเจอเลย
1: ครับผมแล้วในฮิตที่18นะครับนารีรำพึงครับจากวงฟูครับผมเพลงนี้ก็ลงมาจาก17มาอยู่ในฮิตที่18ในสัปดาห์นี้ครับผมก็อยู่กับเราอีกวันเสาร์แล้วนะครับวันเสาร์ที่20นะครับกับมหานครชาร์ต M-Card Radio Network ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 MHz
0: ใช่แล้ว
1: กับผมคริสสมคริสครับ
0: นี่กับโอ๊ตคณิตนะครับก็อยู่กันต้นชั่วโมงนี้บ่ายโมงไปจนถึงบ่าย3โมงตรงก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะมารายงานมหานครชาร์ตอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศ20เพลงฮิตเลยนะครับก็เมื่อสักครู่ผ่านพ้นไป3ผลงานเพลงเรียบร้อยก็ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงครับคุณผู้ฟังที่รับฟังคลื่นลูกทุ่งมหานครกันอยู่ผ่านทางลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกนะส่วนท่านใดที่มีรู้สึกว่าอยากจะขอเพลงจังเลยวันเสาร์แบบนี้เนาะก็ยังคงเพิ่มเติมมาได้แต่ช่วงหลังบ่ายสามนี่เราก็จะจัดเสิร์ฟจัดตามคำขออย่างแน่นอนนะ
1: ใช่แล้วครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราไม่รอช้าเลยฮะไปต่อกันที่ฮิตที่17ครับ
0: ฮิตที่

0: โอ้สามผลงานเพลงเมื่อสักครู่เพราะๆทั้งสิ้นเลยคุณผู้ฟังนะรวมไปถึงน้องคริสเนาะ
1: ครับผม
0: เมื่อสักครู่ครับกับฮิตที่15ประจำสัปดาห์นี้แก้บนงานจ่าพี่กันตองทุ่งเงินเพลงนี้ก็ตกลงมาจากฮิตที่13อาจจะเล็กน้อยเนาะแต่ที่สำคัญคุณผู้ฟังเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเรา36สัปดาห์ด้วยกันและเคยครองฮิตที่1เนี่ยนะครับต่อเนื่องได้ถึง11สัปดาห์นี่เพลงนี้ก็ยังแบบว่ามาราธอนนะ
1: ครับผม
0: โอ
1: ้และในฮิตที่16นะครับผลงานเพลงจากเล็กวัชเมธครับกับผลงานเพลงอบอวนครับยังคงที่อยู่ในสัปดาห์นี้ครับ
0: ครับผมนะ
1: ในฮิตที่15ก็จะเป็นผลฮิตที่17ครับผมก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงษ์นะครับคนต้นทางครับ
0: เนาะก็ตกลงมาจากฮิตที่15เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับคนต้นทางเพลงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นภาคต่อจากเพลงปลายฟ้าที่หลายๆคนบอกว่าร้องตามแล้วก็ชื่นชอบเนี่ยนะฮะสามผลงานเพลงผ่านพ้นไปแล้ว 13:33 นาทีแว็บทักทายสักนิดนึงได้มั้ย
1: ได้เลย
0: ได้เลยนะอ่ะก็สวัสดีไปถึงพี่คุณยายพอเพียงด้วยนะฮะผมทาง Facebook ไลฟ์สดอ้าวความค้างเลยบอกจะทักรู้ครับโอ้ยหัวจะปวดเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมรีเฟรชก่อนความค้างจริงความค้างเพราะผมจะทักทายทางไลฟ์สดนี่อ่ะก็แวะมาคอมเมนต์กันหน่อย
1: ฝนจะมาหรือเปล่าอินเทอร์เน็ต
0: ใช่แต่หลายพื้นที่ก็วันนี้ณขณะนี้ก็อาจจะแบบไม่มีฝนแต่กรุงเทพนี่ก็ฟ้าครึ้มๆเหมือนกันเหมือนฝนจะตกเราก็อยากจะออกไปแทงกบมาต้มยำสักนิดหนึ่ง
1: เมื่อวาน
0: จองไหม
1: เมื่อวานแถวบ้านผมนี่ตกหนักมาก
0: เมื่อคืนใช่ไหมใช่ใช่เมื่อวานตกหนักมาก
1: ลมพัดแรง
0: ต่อเนื่องจนดึกเลยอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่โอ้พี่นี่ได้แต่นอนขดเลยฮะเหงาเลยบนเตียง
1: หาเพื่อนสิครับ
0: ไม่ผมเราเล่นเกมช่วงนี้ติดเกมมากเลยน้องคิดเอ้ยอ่ะเดี๋ยวทักทายสักนิดนึงนะฮะคอมหายค้าง
1: มาแล้ว
0: มีคุณลำพึงครับผมคุณลำพึงสวัสดีด้วยครับทาง Facebook ไลฟ์สดมีน้องทิพย์สุดาบอกว่า555ค่ะอันนี้ไม่ได้หัวเราะแต่จะโอนให้พี่ไม่ใช่หัวเราะนะหัวเราะนะโอเคนี่หัวเราะภาษาไทยนี่ก็ต้อง555เนาะคุณรัฐธิดานะเดี๋ยวอ่านไปก่อน
1: คุณรัฐดาไม่ครับ
0: นี่พี่เขาบอกว่าแชร์แล้วแล้วก็แวะมาแบบว่าเป็นกำลังใจเพลงไม่ใช่เป็นมันร่วมรุ่นเพลงขอกำลังใจของพี่หนูเล็กกากะ คุณสุรีสวัสดีด้วยครับน้องเนยจ๋านี่ก็ลุ้นตี3ของน้องบอสธีรพงษ์เข้ามานะแล้วมีพี่เออินทิราทักทายด้วยนะพี่เอนะมีไอ้กว้างสกลนครก็แวะมาช่วงตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วบอกว่าวันนี้ฝนตกก็เลยไม่ได้กรีดยางแต่ณขณะนี้ก็นอนพักผ่อนฟังชิลๆกันอยู่ทักทายกันด้วยนะสบายใจใบออกใบใจทะเล่งภาษาตายคุณเอสอนสีบอกว่าทักทายทั้งน้องสมคริสและน้องโอ๊ตครับสวัสดีด้วยเช่นกัน
1: ครับ
0: รวมไปถึงสาวสวยจากอุตรดิตถ์คุณอรุณแสงสอนก็แวะมาแบบว่ามารอฟังเพลงของลูกบ่าวลูกบ่าวน้องไรอันการ์ดบัณฑิตคุณเสียเปียครับบอกว่า กรี๊ดดังมากเลยได้ฟังคนต้นทางมันไปเมื่อสักครู่นะคุณวันนี้ก็บอกว่าทักทายค่ะคุณพี่ประคองก็สวัสดีด้วยเมื่อสักครู่ก็แวะมาคอมเมนต์เรียบร้อยนะพี่ประคองก็บอกว่าวันนี้ครึ้มๆเหมือนกันแถวบ้านพี่คุณแม่น้อมตามสั่งครับโอ้เปลี่ยนชื่อเฟซนะวันนี้แม่น้อมสวัสดีครับผมพี่เอสอนสีฝนกำลังจะตกค่ะนี่พร้อมจะไปแทงกบกับดีเจไหมคะไม่ใช่พร้อมจะไปแทงกบกับดีเจคุณบรรจงครับผมทักทายด้วยมีใครอีกเอ่ยนี่เขาพิมพ์ชื่อมาเลยพอเราอ่านชื่อพี่ก็ผิดคุณกันนี่
1: แล้วเขาก็พิมพ์ผิด
0: ต่างคนเราอ่านไม่ออกแล้วก็เขาก็จะพยายาม
1: จะบอกเราแต่ว่าพิมพ์เร็วไปหน่อย
0: แล้วก็
1: สรุปอ่านไม่ออกเหมือนเดิม
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เราเข้าใจมองตาแล้วก็รู้ใจกันน้องคว้าใสนี่บอกว่างุ้ยพี่เสื้อดำทั้งสองหล่อมากลุ้นไปด้วยกันแต่อย่าลืมค่ะตีสามอย่าหลุดชาร์ตนะคะคุณณภัทรบอกว่าสวัสดีค่ะฝนจะตกแล้วจ้าสับวิทอ๋อสุขุมวิท101ครับ1นี่ประมาณนี้พี่อ้วนคนเข้มทักทายด้วยครับศิลปินพี่อ้วนคนเข้มจากรถไฟดนตรี
1: สวัสดีครับผม
0: หนุ่มชนบุรีนะเจ้าของเพลงนางฟ้านางมารเดี๋ยวไว้ดูจังหวะให้นะแบบเขาบอก FC ครับ FC มาเดินทางกันต่อดีกว่าน้องคริส
1: ครับผมทางนั้นไปกันต่อเลยครับที่ฮิตที่14เลยครับ
0: ครับ
2: ฮิตที่14

0: ในฮิตที่14นะครับผมยังคงที่อยู่กับผลงานเพลงของต่ายอรทัยฮักพอเป็นพิธีนะครับผมเดี๋ยวเราพักโฆษณากันสั้นๆแล้วมาฟังฮิตกันต่อครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกลิ่นไบโอซูเปอร์ทรี

0: ไอโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพู

0: ตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องต้นตำรับต้องร้องว้าว
0: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: เสาร์อาทิตย์เฮดเป็นพิเศษ
7: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
8: ฮิตที่10จ๊ะ

0: ีก2ผลงานเพลงครับผมฮิตที่12ครับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเพลงพบหมอหน้าห้านครับผมเพลงนี้ลงมาจากฮิตที่9ครับมาอยู่ใน12วันนี
1: ้และก่อนนั้นครับแค่ฝุ่นกันจากวงแอลกอฮอล์คุณผู้ฟังก็กระโดดขึ้นมาอยู่ในฮิตที่13จากฮิตที่18เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพลงนี้ก็ค่อนข้างจะทำคะแนนได้ดีเลยเพราะว่าเข้าสู่มหานครเช้าของเราเนี่ย2สัปดาห์เองนะก็กระโดดมาอยู่ในฮิตที่13เป็นที่เรียบร้อย13:52 นครับก็ยังคงที่จะทักทายส่งกำลังใจส่งความเป็นห่วงเป็นใยทุกภูมิภาคกันด้วยนะครับวันนี้อาจจะมีฝนโปรยปลายมาเห็นฝั่งทางชลบุรีเนาะน้องคริสเมื่อสักครู่โอ้ฟ้าฝนกระหน่ำเลยทีเดียวยังไงรักษาดูแลสุขภาพด้วยแต่หนุ่มน้องจอกเชฟพงษ์เจนีอร่อยซ้อย59วันนี้บอกว่าแวะมาทักทาย

0: น้องสมคริสและน้องสมโอ๊ตในช่วงเวลาสุดพิเศษวันเสาร์แบบนี้ขอเพลงหลอยเมียมาเสียตัวหน่อยอ๋อนี่วันเสาร์ก็มักจะหลอยเนาะส่วนทางไลฟ์สดครับสวัสดีคุณนุ่นด้วยนะคุณนุ่นกฤษพรคุณเนยจ๋ายังคงอยู่คุณดวงเดือนบอกว่า
1: ชื่ออะไรนะเมื่อกี้
0: อะไรนะ
1: หลอยเมียแล้ว
0: หลอยเมียมาเสียตัว
1: โอ้ไม่ใช่ไม่ดีเลย
0: นี่นะคุณยายพอเพียงนะครับมีพี่นิพาพรจากอุตรดิตถ์ด้วยคุณเอ๋สอนศรีบอกว่าเพลงก็ฟังไปฝนก็ตกไปนะตอนนี้นะก็วิทยุแบบว่าฟังกันเพลินๆอ่ะมาทิ้งท้ายกันสักหน่อยดีกว่านะน้องคริส
2: ครับผม
0: กับฮิตที่11หลายๆคนก็บอกว่ากำลังรอลุ้นรอเชียร์กันอยู่ด้วยฮิตที่11สัปดาห์นี้ครับแม่โอ้โหพอจะอ่านชาร์ตนี่ก็แม่เลยนะตกลงมาจากฮิตที่5เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับกับงานจากพี่จ่อยรวมมิตรเต้ยก่อสร้างเพลงนี้ก็อยู่สังกัดค่ายซองเดอร์นะอยู่ในชาร์ตของเรา24สัปดาห์นี่ไม่ธรรมดาสำหรับเต้ยก่อสร้างนะครับผมก็เคยทำไว้สูงสุดกับฮิตที่3เดี๋ยวทิ้งท้ายอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับก็เต้ยก่อสร้างจากพี่จอยโรมิตเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้านะครับยังคงรายงานชาร์ตมาอัปเดตกันต่อกับฮิตที่10ไปจนถึงฮิตที่1คุณผู้ฟังนะมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันต่อไปนะครับมาช่วงนี้ไปฟังฮิตที่11ประจำสัปดาห์นี้กันเลยครับ

ขณะนี้เวลา 14:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคลางเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิโครงการวันสุดท้ายพรุ่งนี้กระทรวงการคลังแจ้งเตือนการลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันสุดท้ายพรุ่งนี้โดยตั้งแต่วันที่4ถึง18มิถุนายนมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วกว่า 12,400,000 คนและมีผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จำนวน 730,000 คนทั้งนี้ขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนภายในเวลา 23:00 นและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจตามระบบตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วกว่า 1,400,000 คนคิดเป็น 99.61% ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปทางนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารสุภจีเปิดงานตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการคนข่าวขายของตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจณศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คกรุงเทพเปิดพื้นที่ให้สมาชิกจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้เสริมและสร้างเครือข่ายวิชาชีพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อโดยย้ำบทบาทสำคัญของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้านท่ามกลางความผันผวนจากเศรษฐกิจโลกภูมิรัฐศาสตร์

0: ตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วขณะที่รัฐบาลเดินหน้ามาตรการรักษาขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าโดยการส่งออกไทยไตรมาสแรกปี2569ยังเติบโตได้ดีสินค้าเกษตรฟื้นตัวเด่นโดยเฉพาะทุเรียนส่งออกเดือนเมษายนพุ่งกว่า 109% และราคาข้าวไทยปรับสูงขึ้นนอกจากนี้ยังผลักดันโครงการไทยช่วยไทยสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กว่า 2,000 รายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและลดค่าครองชีพประชาชนทางนี้งานดังกล่าวมีถึงวันพรุ่งนี้โดยปีนี้มีบูธส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ไทยจากกรมการค้าภายในอาทิทุเรียนเงาะมังคุดและสละหม่านร่วมด้วยอิหร่านออกกฎหมายเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องแจ้งล่วงหน้า48ชั่วโมงสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซประกาศกฎใหม่สำหรับเรือที่ต้องการแล่นผ่านช่องแคบโดยกำหนดให้เรือทุกลำต้องยื่นผ่านขอต้องยื่นคำขอผ่านทางเว็บไซต์และอีเมลของสำนักงานพร้อมระบุข้อมูลติดต่อของเรือที่ถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย48ชั่วโมงและจะมีเฉพาะเรือที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ผ่านทางเรือทุกลำจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วงระยะเวลา60วันตามที่ระบุในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยสันติภาพที่ลงนามร่วมกันระหว่างอิหร่านและสหรัฐโดยรัฐบาลอิหร่านจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยความมั่นคงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการประกันภัยสำนักงานเสริมว่าเรือทุกลำต้องประสานงานล่วงหน้ากับทางการอิหร่านเกี่ยวกับเส้นทางและเวลาที่กำหนดในการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซและเตือนว่าเจ้าของเรือจะต้องรับผิดชอบหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวทันทีประกาศดังกล่าวมีขึ้น1วันหลังสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านออกคำสั่งให้เร่งรัดการพิจารณาคำขอของเรือที่ต้องการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ระหว่างอิหร่านและสหรัฐ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ชุมชนบ้านห้วยจอยอำเภอดาน้อยจังหวัดน่านร่วมใจกันสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กักเก็บน้ำเพื่อทำน้ำประปาภูเขาทำให้มีน้ำใช้ตลอดปีเกิดป่าเปียกลดไฟป่า

0: ่าและรักษาระบบนิเวศทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: MCOT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: กลับมาแล้วนะครับผมในชั่วโมงที่2ของช่วงของมหานครชัดนะครับนี่ก็เป็นอีกฮิตที่10ไปจนถึง8นะครับเมื่อกี้นี้ในฮิตที่10วันนี้เป็นผลงานเพลงจากนันอนันต์ครับผมกับผลงานเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอครับเพลงนี้ก็ขึ้นมาจากฮิตที่11ครับผม
1: นี่นะก็ต้องยินดีด้วยต่อด้วยฮิตที่9สัปดาห์นี้นะครับฮิตที่9ของเราก็กระโดดเลยนี่จากฮิตที่19เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันอยู่ในฮิตที่9สัปดาห์นี้ปริญญาไก่ตีครับหลายๆคนก็ถามหากันเข้ามาหลากหลายช่องทางนะงานใหม่จากเมกอภิสิทธิ์ครับได้ร่วมฟีเจอริ่งไว้กับพี่บุ๊กสุปการเพลงนี้ก็อยู่ภายใต้สังกัดค่ายจอห์นนี่มิวสิกครับคุณฟังนะก็อยู่ในช่างของเรา2สัปดาห์เรียบร้อยต่อด้วยฮิตที่8เพิ่งจบไปหมาดๆสิทธิ์ของเจ้าไม้ไทยหัวใจศิลป์ครับเพลงนี้โอ้โหกระโดดมาจากฮิตที่10เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ3เพลงต่อเนื่องเพราะๆทั้งสิ้นเลยนะครับ14:21ก็ยังอยู่กับพวกเราทั้ง2คนนะครับก็ทักทายทุกช่องทางดังนั้นแล้วมาเดินทางกันต่อกับฮิตที่7สัปดาห์นี้ครับ
0: ครับผม
2: ฮิตที่

0: 3เพลงนี้เพราะทั้งสิ้นเลยจริงๆ
1: นะครับผมในที่7นะครับผลงานจากบอสธีรพงศ์ครับผมกับผลงานเพลงตี3เพลงนี้ก็ขึ้นมาจากฮิตที่8นะครับมันอยู่ใน7วันนี
0: ้นี่นะครับ
1: คนถามว่าบอสได้แรงบันดาลใจอะไรตี3เขาถาม
0: เขาถามใช่มั้ย
1: รู้มั้ย
0: เห็นแฟนคลับตัวยงเขาบอกว่าอคนอังคณาเหรอ
1: ไม่
0: เ
1: รื่อง
0: เห็นเหมือนกันเห็นเขาคุยกันแต่เราก็ไม่รู้เรื่องเพราะเขาคุยกัน 2-3 คนนะก็แฟนๆน้องบอสแหมสาวๆก็กรี๊ดกราดแล้วก็แม่ยกก็เพียบเหมือนกันนะน้องบอสหนุ่มหน้ากอดอะไรนี่แหละสโลแกนของเขานะตี3เพลงนี้ก็แม่ๆหลายคนก็กำลังเชียร์กันอยู่ในฮิตที่7เนาะฮิตที่6สัปดาห์นี้ครับคุณฟังก็ต้องยินดีกับกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตนะครับก็ยังอยู่ในชาร์ตของเรานะไม่ได้ไปไหนแต่อาจจะลดลำดับมานิดหน่อยครับจากฮิตที่4เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเรา13สัปดาห์แล้วก็เคยครองฮิตที่1เนี่ยได้ถึง4สัปดาห์นะครับแม่เขาก็เชียร์กันแบบว่าแทบทุกชั่วโมงเลยก็ว่าได้สำหรับเพลงกลางดาวน้องไรอันเนาะ
1: ครับผมและในฮิตที่5นะครับผลงานเพลงจากหนูเล็กกับกาฟีกับน้องวินวอครับขอกำลังใจครับเพลงนี้ก็อยู่ในขึ้นมาจากฮิตที่6ครับอยู่ใน5วันนี้ครับ
0: นี่นะครับซึ่งล่าสุดพี่หนูเล็กกากาเขาก็ปล่อยเพลงใหม่เรียบร้อย
1: ครับ
0: อย่าใจกระจอกนะแต่วันนี้รู้สึกว่าแว่วๆมาเหมือนจะได้ฟังนะ
1: ครับ
0: ในช่วงจอคิวิตนี่ก็ต้องติดตามกันนะครับสำหรับรายละเอียดก็ทักทายสำหรับชั่วโมงนี้หลายท่านก็แวะมาโอ้บอกว่าได้กำลังใจแล้วสู้ต่อค่ะพี่กุลของเราพี่กุลจากสมุทรปราการ
1: ครับผม
0: กุลละละละละลิ้นมันเลยครับพี่คุณพี่นิยมครับบอกว่ามาทักทายแล้วก็ขอเพลงอะไรนะเมื่อสักครู่นี่แวะมาขอเพลงไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวหลังบ่ายสามผมจะได้ฟังเลยนี่รู้ใจดีเจนะแล้วก็มีคุณทิพย์สุดานี่บอกว่าอังคณาใครครับนี่ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะที่สำคัญเดี๋ยวช่วงนี้เราเดินทางกันต่อหรือว่ายังไงดีน้องคริส
1: เดี๋ยวเราพักโฆษณากันสั้นๆแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟังกันต่อดีกว่า
0: ครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิตเติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิม

0: พลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: บู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
8: ฮิตที่4

0: เลยสั่งลาครับกันจาก TTLEX สัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่2นะครับคุณฟังยังคงที่ก็ต้องยินดีด้วยเพลงนี้อยู่ในชาร์ตของเรา11สัปดาห์ครับและเคยครองฮิตที่1เนี่ยนะครับได้ถึง4สัปดาห์ด้วยกันเนาะหลายวันก่อนก็ได้สัมภาษณ์พูดคุยออกอากาศหน้าใหม
1: ่
0: กับพี่ TTLEX กันไปเรียบร้อยและก่อนหน้านั้นครับฮิตที่3กระโดดกลับขึ้นมาจากฮิตที่7เมื่อสัปดาห์ที่แล้วดอกกระเจียวบานพี่ก้องห้วยไร่เพลงนี้ก็ยังเป็นเพลงที่หลายๆคนถามหาขอกันเข้ามาหลากหลายช่องทางจริงๆนะครับซึ่งอยู่ในชาร์ตของเราครับ26สัปดาห์และครองฮิตที่1เนี่ยได้ถึงนาน14สัปดาห์นะครับสำหรับดอกกระเจียวบาน
2: ครับและในฮิตที่2ครับเต้สั่งลาครับจากทีๆไรครับที่จบไปเมื่อกี้นี้
0: ใช่ก็นะฟังกันต่อเนื่องฮิตที่4ลืมพูด
2: ฮิตที่4นี่ผมพูดกลับไปใช่มั้ยอ๋อฮิตที่4นะครับผมจากวงแอลกอฮอล์ไอ้ถุยครับผมเพลงเพลงนี้ก็ลงมาจากฮิตที่3มาอยู่ในฮิตที่4ในสัปดาห์นี้ครับผม
0: วันเสาร์แบบนี้เนาะก็สบายๆชิลๆแล้วกันสำหรับใครที่อาจจะงงงวยงวยกับเรื่องรายการไม่เป็นไรนะคุณผู้ฟังนะหน้า Facebook Fanpage เดี๋ยวทางทีมงานเขาก็จะโพสต์รูปมหานครชาร์ตอัปเดตกันย้อนหลังได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยจะได้เป็นกำลังใจส่วนใครที่ร่วมลุ้นร่วมเชียร์เนี่ยก็สะสมคะแนนกันต่อไปนะครับหลายช่องทางนะฮะที่สามารถขอเพลงกันเข้ามาได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงมาทิ้งท้ายทิ้งทวนชั่วโมงนี้กันสักหน่อยครับ 14:55 นาทีกับฮิตที่1ประจำสัปดาห์นี้ครับ
3: ฮิตที่1
0: ต้องยินดีด้วยนะฮะเพลงนี้ยังคงที่และถูกถามหากันเข้ามาแหมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพลงนี้มาหุงข้าวครับโจอี้ภูประสิทธิ์ฟีเจอริ่งไว้กับพันวรการนะฮะเพลงนี้แทบจะเปิดทุกช่วงนักจัดรายการจริงๆก็อยู่ในชาร์ตของเรา3สัปดาห์ครองฮิตที่1ครับได้ถึง2สัปดาห์เรียบร้อยทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กับเพลงหม้อหุงข้าวเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับกับการจัดเสิร์ฟเพลงตามคำขอ

ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกาจากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปปส.เบรคข่าวปลอมยันไทยไม่ใช่ฐานผลิตยาบ้าสำนักงานปปส.ชี้แจงกรณีมีการแชร์ภาพและเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์โดยนำผลการแถลงข่าวปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดตลาดเครือข่ายนายถัปนันหรือหนูเฉินเมื่อวันที่9มิถุนายนและภาพข่าวจากสื่อต่างประเทศว่าไทยคือฐานผลิตยาบ้ารายใหญ่มีสารเคมีผลิตยาบ้าทะลุ 1,100 ล้านเม็ดและอ้างว่าทางการเกาหลีใต้มาประจานการทำงานของไทยนั้นยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการตีความผิดและบิดเบือนข้อที่จริงโดยสิ้นเชิงโดยประเทศไทยเป็นเพียงทางผ่านไม่ใช่แหล่งผลิตของกลางที่ยึดได้50ตันคือสารตั้งต้นและเคมีพันทางอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาซุกซ่อนไว้ตามโกดัง10แห่งไม่ใช่โรงงานผลิตยาเสพติดการจับกุมครั้งนี้คือการสกัดกั้นไม่ให้สารเคมีล็อตนี้ข้ามแดนไปถึงแหล่งผลิตได้สำเร็จตัวเลข 1,100 ล้านเม็ดหรือ700ล้านโดสตามที่สื่อเกาหลีคือการประเมินความเสียหายว่าหากปปส.ปล่อยให้สารตั้งต้น50ตันนี้หลุดรอดไปถึงโรงงานผลิตจะกลายเป็นยาบ้ามหาศาลดังนั้นตัวเลขนี้จึงสะท้อนถึงความสำเร็จของรัฐบาลไทยในการสกัดกั้นภัยคุกคามล็อตใหญ่รวมถึงกรณีสื่อเกาหลีใต้ที่นำเสนอข่าวชื่นชมและยกย่องความร่วมมือระหว่างสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีและสำนักงานปปส.ของไทยที่แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจนนำไปสู่การยึดสารตั้งต้นมหาศาลนี้ได้พร้อมเผยแพร่ภาพผู้นำไทยกล่าวขอบคุณความร่วมมือซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในการปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติปปส.เตือนระวังโคเคนสีชมพูยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่กำลังระบาดในกลุ่มนักเที่ยวนางสาวอาริภาเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าสำนักงานปปส.ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดใหม่โดยเฉพาะ 2CB หรือ 2C-bromine ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มนักเที่ยวและผู้ใช้สารเสพติดบางกลุ่มแม้ว่าจะมีชื่อเรียกว่าโคเคนสีชมพูแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่โคเคนแต่เป็นสารเสพติดสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทและเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรง 2C คล้ายกับ LSD และยา E ทำให้ผู้เสพเกิดอาการเคลิบเคลิ้มตื่นตัวผิดปกติประสาทหลอนเห็นภาพหรือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริงการรับรู้ผิดเพี้ยนขาดการยับยั้งชั่งใจและอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้หากเสพนานๆจะมีผลต่อสมองทำให้เกิดอาการหงุดหงิดง่ายหลอนประสาทเรื้อรังหากปริมาณมากเกินไปทำให้เสียชีวิตได้สิ่งที่น่ากังวลคือรูปแบบการแพร่ระบาดโดยอ้างอิงข้อมูลจากการประชุมระดับนานาชาติพบว่า 2CB หรือโคเคนสีชมพูมักมาในรูปแบบของยาเสพติดผสมแบบผสมที่ซับซ้อนถูกลักลอบจำหน่ายในรูปแบบ

0: ผงเม็ดหรือแคปซูลและมีแนวโน้มถูกนำไปผสมกับสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอื่นเช่นเคตามีนโคเคนหรือยาในกลุ่มเบนโซไดอาซิพีนเพื่อทำให้เป็นสารผสมแฮปปี้วอเตอร์ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับสารเกินขนาดทั้งนี้หากพบเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบค้ายาเสพติดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนปปส.1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนชาวปัตตานีร่วมละหมาดฮายัตกว่า 5,000 คนวิงวอนขอพรดลบันดาลสันติสุขเกิดขึ้นชาวมุสลิมในจังหวัดปัตตานีทั้งชายและหญิงรวมพลังละหมาดฮายัตณมัสยิดกลางจังหวัดขอให้พื้นที่เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เดินทางมาร่วมประกอบพิธีละหมาดฮายัตกันเป็นจำนวนกว่า 5,000 คนนำโดยนายแวดิรามะมะมิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นผู้นำละหมาดและขอพรให้เกิดสันติสุขและเกิดความร่มเย็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมาการละหมาดฮายัตในครั้งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงมีนางพาติมะซิดิยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเดินทางมาร่วมละหมาดกับพี่น้องมุสลิมเพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคีความหวังในสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
5: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
4: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
5: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: MCOT Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: กลับมาแล้วนะครับผมในชั่วโมงที่3ของเราซึ่งก็เปิดมาด้วย3ผลงานเพลงนะครับถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะครับแล้วก็คำเอ่ยนะของยุ้ยมานาศักดิ์แล้วก็คลื่นของแพรชนะครับผม
1: นี่นะครับก็หลายๆคนถามหาแล้วก็ฝากกันเข้ามาส่วนทางหลังไมค์พี่นันท์เพชรบูรณ์ครับก็มาฝากเพลงถ้าเป็นที่รักไม่ได้ก็มอบให้สุดดวงใจของพี่นันท์นี่ฝากข้อความไว้แบบนั้นนะยายแสงบางนาทักทายด้วยนะครับป้ายาสมุทรปราการพี่หนูระยองพี่ยาและพี่ต่ายอ่อนนุชมาฝากเพลงของพี่ไผ่บอกว่าฝากมอบให้ดีเจทั้ง2คนด้วยค่ะส่วนทาง SMS ครับ4689400สวัสดีเพิ่มเติมพี่บูมนครพนมครับวันนี้บอกว่าขอเพลงหงฟ้าหน่อยของพี่แอนมิตรชัยครับให้แฟนคลับ FM 95ทั้งหน้าไมค์หลังไมค์รวมไปถึงทุกแพลตฟอร์มส่วนทางเชฟพงษ์เจนีนี่ก็ยังไม่ลืมเพลงนะครับเดี๋ยวดูจังหวะช่วงที่เวลาเหมาะสมให้ละกันนะ
0: ครับผมแล้วสำหรับใครที่อยากจะขอเพลงก็โทรมาได้เลยนะครับผม022481366หรือจะส่ง SMS ก็ได้ครับที่4689400ครับหรือไม่ก็มาใครกำลังไลฟ์ใครกำลังเล่น
1: Facebook
0: หรือกำลังอะไรอยู่ก็เข้ามาที่ LTM FM 95 Facebook ได้ก็มาดูทางไลฟ์สดแล้วก็ขอเพลงทางนี้ได้เหมือนกันครับ
1: ครับผมพี่เคซี่เคซี่แล้วถ้าสมมติจะมาขอเพลงใต้ตึกหน้าห้องส่งเลยได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ครับผมโทรมาดีกว่าคร
1: ับ
0: ผม
1: เก่ง
0: เดี๋ยวลงไปไม่ได้ไม่ว่าง
1: เสือเปียกบอกว่าน้องโอ๊ตและน้องคริสครับขอเพลงปลายฟ้าหนาวหน่อยผมเนี่ยคิดถึงน้องปลายฟ้าผู้สาวของผมเลือกเกินเลยคุณดวงใจบอกว่าทักทายน้องโอ๊ตและน้องคริสเช่นกันส่วนคุณดวงเดินสาวพัทยาบอกว่าขอเพลงคนถูกของเมนทัลหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวดูให้ตามลำดับนะแต่ช่วงนี้ฟังงานจากพี่ไผ่พงษ์สะทอนก่อนคุณผู้ฟังอยากจอง

0: โอ้ฟังเพลงเพราะๆตอนนี้ยังนะฮะทางหลังไมค์นี่ก็มาคลื้นๆเลยนะน้องคริสนะ
1: ขอเพลงมามากมายเลย
0: ใช่แล้วไมค์สวัสดีเพิ่มเติมครับลุงต๋อยจันทบุรีครับพี่ฝนคลองหลวงมีพี่อ้วนอุตรดิตถ์ครับพี่เก๋นครราชสีมาด้วยนะพี่นะคุณชัยนรงค์จากสะพานใหม่

ก็พี่อิจากปัตตานีนี่คุณกนกพรก็มาฝากเพลงของน้องรำเพลินเมื่อสักครู่นะบอกได้จับสลากเป็นแฟนเพลงนี้โอ้ความหมายก็น่ารักเหมือนกันนะใครมีครูใครมีความรักอยู่เลยนะก็ต้องฟังสวัสดีเติมไปถึงพี่วิภารัตน์ครับบอกว่าสวัสดีจ้าดีเจทั้งสองหนุ่มขอเพลงแค่ฝุ่นของพี่ปุ้ยวงแอลกอฮอล์หน่อยนะครับก็ทักทายด้วยทางหลังไมค์ทาง SMS 4689400เดี๋ยวมาช่วงนี้มาเพลงเพราะๆสักหน่อยมีบอกว่าอยากฟังเพลงแสงจันทร์เวอร์ชันสุดพิเศษของอาจารย์ไข่มาริโฮน่านะครับกับน้องต้นข้าวสุปรียาเอาไปฟังกันครับ

0: ิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
2: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: ดวงใจครับงานจากพี่ปรางปรางทิพย์นะฮะและก่อนนั้นก็ปริญญาลูกแม่ค้างานจากพี่นางสิริพรอภัยพงศ์แป๊บๆนี่หมดชั่วโมงแล้วนะครับก็พยายามที่จะเปิดเพลงให้มากที่สุดตามที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามานะวันนี้อาจจะไม่ได้เปิดรับสายหน้าใหม่ก็ต้องขอบคุณทางหลังไมค์ด้วยนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาหลายเพลงก็จัดเสิร์ฟตามคำขอไปให้เรียบร้อยน้องแชมป์โชคชัย4ครับมาฝากเพลงอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนของพี่อุ้มกสิยานะท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราฟังเพลงลูกทุ่งหน่อยแล้วกันทิ้งท้ายชั่วโมงนะครับงานจากพี่แอนมิชชัยหงฟ้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้า
1: เราจะเจาะคิวฮิตครับผมของ22ถึง26
0: ใช่นะฮะซิงเกิลมีเพลงไหนบ้างที่เข้าสู่ระบบเจาะคิวฮิตเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาอัปเดตกันชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายกับหงฟ้าครับงานจากพี่แอนมิชชัย

ขณะนี้เวลา 16:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะเทนากุลสุภจีมั่นใจส่งออกไทยโตต่อเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือวิกฤตตะวันออกกลางนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการส่งออกของไทยไตรมาสที่1มีตัวเลขที่ดีมากเป็นประวัติการโดยเฉพาะในเดือนเมษายนสินค้าเกษตรเติบโตสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาขณะนี้มีการทำตลาดต่อเนื่องและมีการโปรโมททุเรียนไซส์เล็กรวมไปถึงช่วยเปิดด่านที่มีความจำเป็นโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำที่ด่านประเทศเวียดนามซึ่งเป็นเส้นทางส่งออกช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าที่มีความจำเป็นสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดรัฐบาลจึงเตรียมความพร้อมและรุกเปิดตลาดใหม่อาทิข้าวเร่งหาตลาดทดแทนในแถบแอฟริกาใต้และลาตินอเมริกาตำรวจไซเบอร์เข้มปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลกปลุกรวบแอดมินเว็บพนันตำรวจไซเบอร์นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหมายค้นศาลแขวงสระบุรีเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลทรัพย์สนุนอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจับกุมนางสาวนิรุปนอายุ31ปีพร้อมตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ1เครื่องโน้ตบุ๊ก1เครื่องซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์ใช้งานเป็นแอดมินตอบคำถามลูกค้าเว็บไซต์พนันออนไลน์พายักษ์789โดยใช้ห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องทำงานทำมานานประมาณ2ปีได้รับค่าจ้าง 25,000 บาทต่อเดือนโดยเว็บพนันดังกล่าวลักลอบเปิดให้บริการพนันต่างๆเช่นเกมสล็อตยิงปลาเกมไพ่บาคาร่าไฮโลป๊อกเด้งเสือมังกรคาสิโนไลฟ์หวยพนันกีฬาจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนกว่า18ล้านบาทต่อเดือนหรือประมาณกว่า200ล้านบาทต่อปีมีรูปแบบการโอนเงินเพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคารในประเทศไทยแบบอัตโนมัติโดยแจ้งการถอนเงินผ่านเว็บไซต์โดยตรงและมีแอดมินของเว็บไซต์คอยช่วยเหลือหรือดำเนินการแทนเว็บไซต์เช่นกรณีลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครการทำธุรกรรมทางการเงินการให้คำแนะนำเชิญชวนให้เล่นพนันออนไลน์ในเว็บไซต์เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายกองทัพภาคที่3เร่งเสริมความแข็งแกร่งพนังกั้นลำน้ำสายหลุล่วงกว่า 80% ป้องกันอุทกภัยกองทัพ บกโดยกองทัพภาคที่3จัดกำลังพลยุทธปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมแนวพนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนของประชาชนในช่วงฤดูฝนโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยมหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอแม่สายเมื่อเดือนกันยายน2567ที่ผ่านมาซึ่งสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนของประชาชนจำนวนมากแม้ต่อมาในปี2568กรมการทหารช่างจะดำเนินการจะสร้างแนวผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วบางส่วนแต่ในพื้นที่แนวป้องกันชั่วคราวเดิมที่ใช้ถุงกระสอบพลาสติกขนาดใหญ่หรือบิ๊กแบ็กเริ่มเสื่อมสภาพประกอบกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตถาวรตลอดแนวตะลิ่งอาจส่งผลให้แรงดันน้ำเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยง

0: ต่อการกัดเซาะแนวป้องกันเดิมจนพังทลายหากเกิดน้ำหลากกองทัพภาคที่3จึงบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจัดกำลังพลรวม60นายพร้อมยุทโธปกรณ์20รายการปฏิบัติการครอบคลุมตั้งแต่ชุมชนหัวฝายถึงชุมชนไม้ลุงคน13จุดความยาว 1,189 เมตรปัจจุบันภาพรวมมีความคืบหน้า 80.74% เป็นไปตามแผนงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน28มิถุนายนรวมระยะเวลาปฏิบัติงาน45วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เติมโค้ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
14: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: าวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: MQuad Radio อสมทน่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

กลับมาแล้วนะครับผมอยู่ในช่วงชั่วโมงที่4ชั่วโมงสุดท้ายของวันนี้นะครับผมก็เป็นการจ่อคิวฮิตนะครับก็เปิดไปแล้ว1เพลงผลงานเพลงที่เปิดไปเมื่อกี้เป็นผลงานเพลงจากไม่ครับขออภัยนะฮะตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าจ่อคิวฮิตเราเปิดมาด้วยอ้ายบอกหุ้นส่วนนะครับผมยังไงก็ชั่วโมงนี้นะฮะเป็นการจ่อคิวฮิตตั้งแต่มีทั้งหมด5เพลงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เพลงแรกเลยก็คือของเก่งชัชยะนะครับกับเจนจิราเฉียงเอกนะครับชื่อเพลงว่าแสงอุตสาครับผม

0: ี้นะครับแสงอุตสาห์นะครับผมภาษาอังกฤษเรียกว่า dawn
1: dawn แปลว่าอะไรครับ
0: นั่นก็คงจะเป็นแสงอุตสาห์ก็ชา dawn ก็คือฟ้าตอน
1: พระค่ำ
0: ใช
1: ่นี
0: ่ dawn dusk dawn คือตอนกำลังเช้า dusk คือกำลังค่ำ
1: นี่เราได้เรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเพราะเพลงนี้ก็ได้2ศิลปินนะครับพี่เก่งทัชยะแล้วก็เจนจิราเฉียงเอกซึ่งทั้งคู่ก็ถือว่าแบบคุณภาพนะ
0: จำได้ละถูกแล้วดอนคือตอนกลางคืนจะกลางคืนดัสคือตอนกลางเช้า
1: แสงอุตสาห์อ่ะถ้าใครทราบความหมายแบบคำไทยแท้ๆเพราะว่าแสงอุตสาห์ก็ใช้คำแบบว่าสละสลวยเหมือนกันเป็นภาษาไทยนะครับ
0: คำร้องคำนองก็เจนจิราเฉียงเอกครับกับทัชยะประทุมวันและเรียบเรียงโดยภูเบศเป็นสุขครับผมส
1: ัง
0: กัดไว้ลายมิ
1: วสิกนะนี่หลายคนก็มีถามหากันเข้ามาบ้างแล้วนะแสงอุตสาห์เพราะก่อนหน้านี้ก็คุณเจนจิราเขาปล่อยเพลง
0: ครับ
1: อุตสาห์สางเข้ามาเพลงนี้ก็โด่งดังเลยหลายยอดวิวหรือว่าใครที่เอาแบบไปเล่นแผ่นเสียงใน TikTok ก็จะรู้จักเพลงนั้นนะครับนี่ซิงเกิลแรกผ่านไปครับที่จ่อคิวิตสัปดาห์นี้นะคุณผู้ฟังนะซิงเกิลที่2ครับมีคนถามหาเพลงพี่ตะกะแตนมาดังนั้นแล้วมาฟังเพลงใหม่กันก่อนดีกว่านะครับเพลงนี้ชื่อว่าเอาไปกอดหน่อยงานจากตั๊กแตนชลดาครับ

0: ไปก่อนหน่อยครับตั๊กแตนชลดาโหเพลงนี้ยิ่งฝนพรำๆตกกระหน่ำแบบนี้มันยิ่งเข้าไปในหัวใจของโอ๊ตคณิตเลยแกนะฮะ ดังเฮือเลยเหรอน้องคริสโอ้ยนี่อินเลยฮะฟังแล้วอิน
1: ทำไม
0: ครับไม่มีอะไรหรอกเพลงนี้ครับร้องทำนองครับได้อาจารย์วสุห้าวหาญก็มาร่วมประพันธ์ให้พี่ตั๊กแตนถือได้ว่าเป็นนักแต่งเพลงคู่ขวัญของพี่ตั๊กแตนอีกหนึ่งท่านเหมือนกันนะ
1: ครับผม
0: เพลงนี้ซึ่งเรียบเรียงเสียงประสานครับเพลงนี้โดยอาจารย์ยีนศิลาแรงโอ้โหมากคุณภาพทั้งคู่ดังนั้นแล้วต้องสนับสนุนเพลงนี้ด้วยนะครับสังกัดค่ายอิสระพี่ตั๊กแตนก็เขาเรียกได้ว่าลงทุนทำเองด้วยนะเพลงนี้เพื่อที่จะให้แฟนๆได้รับฟังเพลงของแกต่อไปเนาะเอาไปกอดหน่อยนี่แต่คอมเมนต์เสียเปียกบอกว่าเอาเสียเปียกไปกอดหน่อยด้วยได้ไหมครับโอ้เสียงเงาเลยกัน
1: นั่นน่าจะมีใครสักคนกอดเสียอยู่ครับผม
0: เมีย12คนยังไม่พอนะตอนนี้ส่งเมียไปบอลโลกเรียบร้อยซิงเกิลที่3ดีกว่าครับเพลงนี้ถูกใจใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าต้อแต
1: ้ครับผมเป็นผลงานเพลงจากหนูเล็กกับกาชื่อว่าอย่าใจกระจอก
0: อย่าใจกระจอกไปฟังครับ

0: ผมของหนูเล็กกากาครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองคำร้องทำนองเจี๊ยบที่สามครับผมได้เรียงเสียงประสานโดยสุภการลมเกิด
1: ครับผมเนื้อเพลงนี้โดนใจนะเพราะว่าได้เจี๊ยบที่สามน้องก็มีมากความสามารถในการแต่งเพลงจริงแต่งเพลงให้ใครหลายๆคนเพราะมากเลยยิ่งเพลงนี้นะคุณผู้ฟังยิ่งฟังเนี่ยตั้งใจพินิจพิจารณาเนื้อหาแต่ละท่อนมันเรื่องจริงนี่ใจเรานิ่งอย่าไปขี้คลาดกล้าหาญเข้าไว้นี่ในสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งเป้านะเราจะได้เดินไปหาถึงปลายฟ้าตามที่ใจเราต้องการนี่เสี่ยเปี๊ยกบอกว่าผมอยากไปถึงปลายฟ้าเลยเกินฮะจองเครื่องบินเรียบร้อยแล้วโอ้ยไม่ใช่คุณกฤชกนกพรนะบอกว่าเพลงนี้น่าจะติดอีกนะของหนูเล็กโดนใจเลยแหละ
0: ถ้าจะไปปลายฟ้านี้นะจะต้องไปขึ้นจรวดกับอีลอน
1: ใช่ไหมปลายอีลอนมัสก์นะพุ่งไปเลยนะเสียนะ เดี๋ยวคุณผู้ฟังก็เอ๊ะทำไมต้องเสียแซวแต่เสียเปียกนี่ป่าหรอกเสียเปียกเขาแซวอะแซวดีเจไว้เยอะ
0: ใช่เขาทำตัวหน้าแซวครับเขาจะพิมพ์อะไรที่แบบแซวได้เสมอ
1: แกงนี่คุณผู้ฟังของเราน่ารักทุกคน
0: ถ้าใครอยากให้เราแซวบ้างก็ต้องพิมพ์อะไรกวนๆมา
1: ไม่ดีมั้งแค่นี้ก็หัวปวดแล้วนะมาผ่านไปนะครับอย่าใจกระจอกกันจากพี่หนูเล็กกากาสิงค์ที่4กันดีกว่ากับจอคิฮิตสัปดาห์นี้นะฮะ
0: ครับผม
1: คนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วโอ้ต้องเปลี่ยนอินเนอร์นะในการพูดคนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้ว
0: อันนี้น่าจะตรงไป
1: เศร้าหน่อยงั้นจากโชเล่ชคัดพลครับไปฟังกันก่อนเลย

0: ตั้งแต่อินโทรแล้วก็ตอนจบเพลงผมเครียดเลยครับน้องคริสครับ
1: ครับเพลงค่อนข้างเพลงเศร้าอยู่นะยืนถ้าไปดู
0: เศร้าเศร้ามากตอนแรกคิดว่าเกี่ยวกับความรักหญิงสาวแต่ MV นี่โอ้ชัดเลยยิ่งทำให้เข้าใจในเพลงนี้เลยนะคนไปไม่รู้คนอยู่

0: ู่ไม่ไหวแล้วโอ้งานจากโชเล่ชคัตพลนะครับก็เป็นเรื่องราวที่นำเสนอเกี่ยวกับเขาโครงจริงด้วยโดยเฉพาะมิวสิกวิดีโอนะครับอยากให้เข้าไปชมดูก็เป็นเรื่องราวของการสูญเสียคนในครอบครัวนี่แหละนะอ๋อมีหน้ามีแบบว่าการเอื้อนเอ่ยคล้ายๆกล่อมเด็กตั้งแต่ช่วงต้นแล้วก็มาปิดท้ายกล่อมอีกนะอ่ะลองไปฟังดูแต่ที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลนะครับที่อยู่ในเซตนี้5เพลงจ่อชีวิตของเราตั้งแต่วันที่22และ26มิถุนายนคนไทยไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วเพลงนี้ก็ได้พี่โชเล่ชคัตพลนะครับเป็นคนเขียนคำร้องทำนองเองด้วยส่วนการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีครับก็ได้พี่ตะวันเพชรรัตน์นะครับมาเรียบเรียงเสียงประสานให้อ่ะ
1: ครับ
0: ผ่านพ้นไป
1: เ
0: ก็บอารมณ์กันต่อ
1: ต่อมาเป็นเพลงที่5ครับเป็นผลงานเพลงจากแทนคุณมะเสงมิวสิกครับผมชื่อเพลงว่าคลัมครับไปฟังกัน

0: คลัมครับจากแทนคุณมะเสงมิวสิกครับสังกัดมะเสงมิวสิกคำร้องทำนองได้อาร์ตชวินครับผมเรียบเรียงเสียงประสานโดยไก่กีตาร์ครับผมนี่ก็5ผลงานเพลงครับเพลงที่1แสงอุษานะครับจากเก่งทัชยะและเจนจีราเฉียงเอกเพลงที่2เอาไปกอดหน่อยจากตั๊กแตนชลดาเพลงที่3อย่าใจกระจอกของหนูเล็กกะกะ
1: คร
0: ับ เพลงที่4คนไปไม่รู้คนอยู่ไม่ไหวแล้วของชเลกคัดพลแล้วก็คลัมจากแคนคุณมาเสงมิวสิกครับผมก็5ผลงานเพลงฟังวนกันไปจนถึงศุกร์วันที่22ถึง26มิถุนายนแน่นอน
1: ครับผมนะโอ้เมื่อสักครู่ฟังเพลงคลัมไปแล้วก็เปิดมิวสิกวิดีโอไปก็ได้เห็นศิลปินด้วยนะครับมาร่วมเป็นแสดงนะใน MV สำหรับคลัมเนาะพีทิศแอมเออหน้าคุ้นๆเอ๊ะนี่ใครอ๋อเจ้าของเพลงบักค้นซัวนี่เองโอ้นี่มาร่วมเล่นกับนางเอกมิวสิกของเขาน้องสี่สี่นะครับก็เข้าไปชมกันได้สำหรับคลัมของน้องแทนคุณมะเสงมิวสิกผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนมาทิ้งท้ายกับเพลงว่าเพราะในช่วงท้ายกันครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: ับผมจากหนุ่มมีซอนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นเวลา 4:46 นาทีแล้วนะครับผมก
1: ็
0: เป
1: ็
0: นช่วงท้ายแล้ว
1: ครับอ๋อช่วงท้าย
0: แล้วก็ให้กลับบ้านแล้วครับโอ๊ต
1: แล้วกลับแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่คิดไม่หรอกเพราะว่าช่วงรายการถัดไปอาจารย์ประยงมารออยู่ด้วย
0: อาจารย์ประยงได้มาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วจริ
1: งๆใช่นะเราจะให้เข้าช่วงแบบจองคิวิตเลยก็เกรงใจอาจารย
0: ์เขาจะได้มีเวลาเต็มตัว
1: เพราะตอนนี้ลิสต์เพลงอาจารย์โอ้โหเพราะทั้งสิ้นเดี๋ยวชั่วโมงหน้ารอฟังอาจารย์ต่อนะจะได้แบบว่าฟังความรู้สาระเรื่องราวเกี่ยวเพลงไปด้วยนะครับให้อาจารย
0: ์
1: ได้มาร่วมพูดคุยทักทายคุณผู้ฟังกัน
0: จากที่เจอไร้สาระมาเยอะแล้วจากพวกเรา
1: เวลาโอ๊ตกับคริสมาอยู่ด้วยกันโอ๊ตพาน้องแบบว่าแทบจะเสียคนทุกสัปดาห์เลยจริงๆเดี๋ยว
0: สีสันสีสันโอเคครับผมทิ้งท้ายใจครับ3ผลงานเพลงนะฮะมีผลงานเพลงจากบ่าววีสารสารสินและถ้าทันก็มีผลงานเพลงจากเจี๊ยบด้วยนะครับผมไม่มีประโยชน์ฝ้ายผูกตีนแล้วก็คว้างเธอไม่พ้นใจนะครับเป็นผลงานเพลงที่ขอขึ้นมาทั้งนั้นแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้า
1: คร
0: ับ แล้วก็เดี๋ยวเจอพี่โอ๊ตใหม่มาแหลกก็ตามนั้นคร
1: ับ ครับผมส่วนโอ๊ตคณิตก็ประจำจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้ขอให้คนฟังทุกท่านมีแต่ความโชคดีแล้วกันนะฮะช
0: ่
1: วงนี้ฝนอาจจะถามหามาแทบจะทุกวันก็ว่าได้เนาะ
0: ครับ
1: อ่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยและก็ดูแลสุขภาพด้วยไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 17:00 น.จากนี้ไป Mcot Radio FM 92 อสมท.น่านเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลตำรวจสอบสวนกลางรวบปลัดอำเภอกำมะลอตุ๋นเหยื่อศูนย์กว่า 200,000 อ้างเส้นสายใหญ่ฝากเข้ารับราชการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงร่วมกันจับกุมนายมนัสอายุ21ปีบนถนนสายทางหลวงหมายเลข1กิโลเมตรที่688ตำบลวังพร้าวอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางสืบเนื่องจากตำรวจทางหลวงปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจพบรถยนต์ส่วนบุคคลขับขี่มาด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดจึงเรียกให้หยุดตรวจสอบพบว่ารถดังกล่าวติดตั้งอุปกรณ์และสัญลักษณ์คล้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภายในรถมีผู้โดยสารรวม3คนซึ่งนายมนัสแสดงตนเป็นปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่สวมเสื้อกั๊กปักชื่อและตำแหน่งปลัดอำเภอแต่ไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการได้เมื่อตรวจสอบร่วมกันกับฝ่ายปกครองพบว่าไม่มีชื่อบุคคลดังกล่าวอยู่ในสารระบบราชการแต่อย่างใดภายในรถพบทั้งแผ่นป้ายแม่เหล็กเครื่องหมายกรมการปกครองและปฏิบัติการพิเศษวิทยุสื่อสาร2เครื่องโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเอกสารราชการปลอมเช่นคำสั่งแต่งตั้งและภาพถ่ายการสวมเครื่องแบบปลัดอำเภอส่วนผู้โดยสารอีก2คนที่เดินทางมาด้วยกันเป็นพ่อลูกทราบว่าทั้ง2คนคือผู้เสียหายที่ถูกนายมนัสหลอกว่ามีแม่เป็นข้าราชการระดับสูงสามารถฝากเข้ารับราชการช่วยเลื่อนตำแหน่งได้ผู้เสียหายจึงหลงเชื่อโอนเงินให้หลายครั้งรวมกว่า 200,000 บาทซึ่งในวันเกิดเหตุผู้ต้องหาอ้างว่าจะพาผู้เสียหายไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งถูกตำรวจเรียกตรวจและจับกุมตัวไว้ได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เกาะคาจังหวัดลำปางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นผู้ต้องหาสารภาพว่ากระทำผิดจริงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลทั่วไปเชื่อว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนักวิชาการชี้ภาพกอดผู้นำไทยรัสเซียสะท้อนมิตรภาพ130ปีตอกย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้น2ประเทศในวันวิจิตรบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงผลการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายนที่เมืองคาซานว่าถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์ไทยรัสเซียและเป็นการตอกย้ำสายสัมพันธ์อันยาวนานที่กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่130ในปี2570การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาระหว่างอาเซียนกับรัสเซียโดยผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมประชุมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสถานการณ์โลกที่กำลังเผชิญความผันผวนสิ่งที่รับความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้สังเกตการระหว่างประเทศคือภาพการทักทายและการสวมกอดอย่างเป็นกันเองระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีปูตินสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศถือเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนภาพการสวมกอดไม่ได้เป็นเพียงภาพเชิงสัญลักษณ์ทางการทูตแต่สะท้อนถึงความไว้วางใจความอบอุ่นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สดุดีโอบามาพิพิธภัณฑ์และศูนย์พลเมืองแห่งใหม่ที่สร้างเพื่อสดุดีผลงานของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาในช่วงเวลา8ปีในทำเนียบขาวได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้ผู้คนจำนวนมากต่างรอแถวเพื่อถ่ายรูปกับรูปปั้นประติมากรรมของอดีตประธานาธิบดีโอบามาและมิเชลโอบามาอดีตสตรีหมายเลข1ศูนย์พิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยหอศิลปะการแสดงห้องสมุดและศูนย์กีฬาเป็นโครงการแลนด์มาร์คสำคัญที่มีมูลค่าถึง850ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 27,000 ล้านบาทถือเป็นการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษสำหรับพื้นที่ฝั่งเซาท์ไซด์ของนครชิคาโกรัฐอิลลินอยซึ่งเป็นย่านที่เคยถูกละเลยมานานและยังเป็นสถานที่ที่โอบามาและมิเชลแต่ง

0: การร่วมสร้างครอบครัวด้วยกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
5: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: ชุมชนบ้านห้วยจอยอำเภอดาน้อยจังหวัดน่านร่วมใจกันสร้างฝายแกนดินซีเมนต์กักเก็บน้ำเพื่อทำน้ำประปาภูเขาทำให้มีน้ำใช้ตลอดปีเกิดป่าเปียกลดไฟป่าและรักษาระบบนิเวศทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันถือเป็นตัวอย่างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมชุมชนเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
8: MCOT Radio อสมท.น่านผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับทุกเสาร์คลื่นของเราจะมีฮิตทุกชั่วโมงทุกนาทีเลยนะครับท่านผู้ฟังนะครับจะฮิตจะเพราะจะเพลิดเพลินแค่ไหนขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรายการของเราให้จบนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20มิถุนายนพ.ศ.2569แล้วนะครับท่านผู้ฟังนะครับเพลงแรกที่จบลงไปนั้นก็คือเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2142เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2152เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนะครับนำโดยคุณศรีสุภางอินไซนะครับเพลงที่2เทิดไทยจอมราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2154เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแพรวพรนารายณ์นะครับอันนี้ก็เป็นเพลงประจำที่เราเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับเมื่อกี้ต้องขออภัยนะครับผมประกาศผิดไปนิดหนึ่งนะครับเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งนำโดยคุณนกบรพันธ์ชัยภูมินะครับอันนี้คือข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้เป็นวันที่20มิถุนายนนี้ก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งก็ขออวยพรให้ทุกท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดตั้งแต่เกิดมาแล้วและกำลังจะเกิดและกำลังจะเกิดจนถึงอนาคตอันไกลแสนไกลนั้นก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความเจริญความรุ่งเรืองมีความสำเร็จความปรารถนาสิ่งใดนั้นทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นของท่านทุกท่านนะครับเอาละครับก็จะให้ท่านฟังเพลงเลยนะครับส่วนมากเป็นเพลงที่ถูกคัดเลือกโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมชื่อชุดว่าสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านครองราช70ปีนั้นเพลงที่ดังๆอยู่ในยุค70ปีนั้นมีเพลงอะไรมั่งเราก็ย่อมาไว้ในรายการนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะเอามาทั้งหมดทุกเพลงนะครับเรามาเก็บไว้ได้แค่ลูกทุ่ง199เพลงแล้วก็ไทยสากลก็199เพลงเท่านั้นนะครับ70ปีนั้นเพลงที่ฮิตที่ดังนั้นเป็นหมื่นๆเพลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คัดหัวกะทิมาให้ท่านฟังนะครับเช่นเพลงต่อไปนี้นะครับชื่อเพลงว่าลิขิตที่มืดมนนะครับประเทืองบุญยประพันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยประเทืองบุญยประพันธ์นะครับเพลงที่สองจูบสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติ2540เป็นผู้ประพันธ์คำร้อง

ทำนองนะครับประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ2532เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยพิทยาบุญยรัตนพันธ์นะครับขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลสำหรับ2เพลงต่อไปนี้นะครับขอเชิญครับ

พูดถึงเพลงลิขิตที่มืดมนนะครับที่ประเทืองบุญยะประพันธ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและท่านก็เป็นผู้ร้องเองประเทืองบุญยะประพันธ์เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับตาบอดสนิททั้งสองข้างเลยนะครับท่านสามารถแต่งเพลงได้แบบขนาดนี้และก็แต่งเพลงดังอีกมากมายเหลือเกินนะครับสำหรับประเทืองบุญยะประพันธ์สำหรับนักฟังเพลงรุ่น 70-80 ปีแล้วอายุเท่านี้แล้วต้องเคยได้ยินเพลงที่คุณประเทืองบุญยประพันธ์แต่งนะครับเพลงที่จบลงไปที่ท่านฟังลิขิตที่มืดมนนั่นแหละคือชีวิตของประเทืองบุญยประพันธ์นั่นเองนะครับท่านเป็นนักแต่งเพลงที่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางตาของท่านนะครับเช่นว่าท่านแต่งเพลงที่ขึ้นด้วยว่าเห็นลมละเมอเพ้อหวาดผวาทำไมท่านคนตาดีๆนะยังมองไม่เคยเห็นลมเลยแต่ประเทืองน่ะมองเห็นลมนะครับท่านผู้ฟังนะครับตาบอดแท้ๆยังมองเห็นลมนะครับอันนี้ก็เป็นการจินตนาการของท่านเองนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่ท่านมองเห็นลมเนี่ยมันเหลือเชื่อจริงๆนะครับท่านผู้ฟังนะครับนี่ก็คือชีวิตของประเทืองบุญยประพันธ์นะครับที่ให้ท่านฟังชื่อเพลงว่าลิขิตที่มืดมนนะครับสลับเสียงอันโต้ที่ไพเราะเหลือเกินนะครับจากการเป่าของซีเรียลหรือว่าชื่อไทยว่านายเฉลียวนะครับท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับเป็นผู้เป่าอันโต้ได้หวานเพราะมากเป่าดังหลายเพลงเหลือเกินคนนี้นะอยู่ประเทศไทยตลอดชีวิตนะครับท่านเป็นชาวฟิลิปปินส์เป็นนักดนตรีประเทศฟิลิปปินส์นะครับมาหากินในเมืองไทยจนวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับชื่อซีเรียวแล้วก็ได้ชื่อภาษาไทยว่านายเฉลียวแต่ผมจำนามสกุลไม่ได้นะครับผมก็เคยเอาท่านมาอัดหลายเพลงเหมือนกันเมื่อสมัยเกือบ 30-40 ปีที่แล้วนะครับเอาละครับต่อไปให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งนะครับเป็นเพลงสนุกๆแล้วกันนะครับสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับจะเริ่มด้วยเพลงบ่อเป็นหยางดอกนะครับการการุณวงศ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาแล้วก็ชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยสมัยอ่อนวงร้องคู่

กับการการุณวงศ์คนที่แต่งเพลงนี้เองนะครับท่านผู้ฟังนะครับเพลงที่สองสนุกสนุกกับเพลงของชายเมืองสิงห์ครับมาลัยน้ำใจนะครับสมเสียรผานทองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมนตรีแสงเอกเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติ2538ขอเชิญท่านรับฟังครับ

แม่สนุกทั้งสองเพลงเลยนะครับโดยเฉพาะเพลงมาลัยน้ำใจนั้นผู้ที่ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานก็คือคุณณรงค์มะกล่ำเป็นพลที่เป่าอันโต้ในเพลงนี้นะครับท่านผู้ฟังเสียงอันโต้หมายถึงแซกอันโต้นะครับที่เป่าแบบลวดลายดีเหลือเกินนะครับในแบบลูกทุ่งเรียกว่าลูกทุ่งแท้ 100% เลยทีเดียวนะครับสำหรับณรงค์มะกล่ำคงจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับสำหรับณรงค์มะกล่ำนะครับอันนี้ก็มาเสียงกันประจำเลยในสมัยก่อนแต่ไอตอนเสียชีวิตเนี่ยผมเพิ่งทราบที่หลังนะครับแม้จะไปงานศพของณรงค์ก็ยังไม่ได้ไปเลยนะครับแหมเสียดายเสียใจไม่เป็นไรขอวิญญาณของเพื่อนไปสู่สุคติบนสวรรค์ให้มีความสุขและไปบรรเลงเพลงอยู่บนสวรรค์รออีกหลายๆคนที่จะตามไปนะเพื่อนนะ ขออภัยครับ ให้ฟังเพลงต่อไปเลยนะครับในแบบไทยสากล นะครับท่านผู้ฟังนะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงนางฟ้าจำแรงนะครับแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองโดยเอื้อสุนทรสนานคีติคีตากรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสุนทราพรนะครับสุนทราพรก็เอื้อสุนทรสนานก็คนเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังครับเพลงที่สองจากรักนะครับพระราชนิพนธ์พระราชนิพนธ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะครับแล้วก็คีติคีตากรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยชาวลีช่วงวิทย์ขอเชิญท่านรับฟังในแบบไทยสากลครับ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
8: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
9: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮ้หอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสไปเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสไปร์ไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2,569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น.ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
6: เอาละครับท่านผู้ฟังต่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งนะครับเพลงสนุกสนุกทั้งสองเพลงนะครับเริ่มด้วยเพลงหัวทิ่มบ่อนะครับสุชาติเทียนทองเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2152เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็ขับร้องโดยสุชาติเทียนทองนะครับเพลงที่2คึกฤทธิ์คิดลึกนะครับความจริงเพลงนี้ชื่อเพลงว่าคึกฤทธิ์คิดลึกนะครับที่ใส่ชื่อว่าคึกฤทธิ์ตอนสมัยก่อนนั้นเป็นปีที่คึกฤทธิ์คิดลึกเป็นนายกรัฐมนตรีประมาณพ.ศ. 2518เพลงนี้ก็บันทึกประมาณพ.ศ. 2518เหมือนกันนะครับกลัวท่านจะฟ้องนะครับก็เลยหลีกเลี่ยงใส่ชื่อว่าคึกฤทธิ์คิดลึกนะครับท่านผู้ฟังนะครับแต่งโดยคุณสงเคราะห์สมัตภาพงศ์นะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติ2555ขอเชิญครับ

0: เอ๊นี่พวกเราจะตั้งชื่อคลองนี่ว่าคลองอะไรดีเนี่ยฮะ
1: คลองคึกฤทธิ
0: ์แล้วก็ถนนนี่ล่ะ
1: ถนนคึกฤทธิ
0: ์แล้วก็สะพานนี่ล่ะ
1: สะพานคึกฤทธิ
2: ์เดี๋ยวนี่อะไรก็ถามหมดแล้วเนี่ยก็แล้วปีหน้าจะมีอะไรให้เราถามอีกบ้างล่ะครับเนี่ย
0: มันจะไปยากอะไรล่ะครับปีหน้าก็ขุดถนนให้มันเป็นคลองฮะแล้วก็ถมคลองให้เป็นถนนทำกลับไปก็กลับมาได้ตั้งหลายครั้งสบายมาก
2: ดีจริง

0: เออนี่พวกเราจะเรียกรถฟรีนี่ว่ารถอะไรดีนะฮะ
1: รถคึกฤทธิ
2: ์เครื่องบินคึกฤทธิ์มีไหมครับ
0: อ้าวถ้าหากประชาชนสนใจเราก็ทำได้

0: ผมเป็นโรคอะไรครับคุณหม
1: อออาการของคุณเป็นยังไงล่ะครับ
0: เวลาผมมีความสุขผมก็นึกถึงคึกฤทธิ์เวลาผมมีความทุกข์ผมก็นึกถึงคึกฤทธิ์มีหนำซ้ำผมนอนหลับผมก็ยังฝันเห็นคึกฤทธิ
1: ์อ๋อคุณก็เป็นโรคคึกฤทธิ์ขึ้นสมอง
0: เอานี่คุณหมอก็เป็นเหมือนผม
1: เพิ่งติดกัน

0: ทั้งหมดของคุณนี่นะครับทั้งค่าเหล้าค่ากับแกล้มเนี่ย140บาทครับ
1: ว้ายคอยมีบัตรคึกฤทธิ์เด้เจ้าเบิ่งไปยังเนี่ยบัตรคึกฤทธิ์เด้นี
0: ่เหล้าทั้งหมดผมซื้อไว้ขายนะครับไม่ใช่เหล้าคึกฤทธิ์ถ้าหาว่าคุณอยากจะกินเหล้าคึกฤทธิ์คุณก็ไปกินที่บ้านเขาสิครับ
1: โอ้แล้วก็บอกกันก่อนเว้ยก็นึกว่าแม่นเหล้าคึกฤทธิ์คอยบ่มีเงินให้เจ้าดอกเด้
0: อย่างนั้นก็ต้องไปเข้าคุกคึกฤทธิ์สิครับ
1: ข้าวฟรีบ่ครับฟรีบ
0: ่ฟรีสิฟรี
1: เอาข้าวก็ข้าวคุกฟรีแม่ญาติยังวะ

เหล่าคึกฤทธิ์จบพอดีเลยก็ให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับในแบบไทยสักคนนะครับสักเพลงหนึ่งกันแล้วกันนะครับชื่อเพลงว่าลุ่มเจ้าพระยานะครับแก้วอัจฉริยกุลเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดยนาถาวรบุตรนะครับนาถาวรบุตรนะครับขับร้องโดยประชุมพุ่มสิริขอเชิญท่านรับฟังครับ

คุณกำลังฟัง M-COT Radio FM 92 MHz อสมท.น่านโปรดเตรียมเคารพธงชาติเวลา 18:00 น.

0: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปลุกข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning อาเซียนค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระอุขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกวันตั้งแต่ 6:00 นถึง 7:30 นนะคะ
4: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 นถึง 7:30 นฟัง Good Morning อาเซียนทาง Mcord News FM 100.5
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcord Radio Networkขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
7: วันดีวันนี้ทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
4: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาติกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
9: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคร
8: ับ ค่ะสัญญาณในการรับฟังเป็นอย่างไรบ้างเสียงชัดเจนดีหรือเปล่าคุณผู้ฟังส่งมาได้นะคะทาง Facebook Mcord News FM 100.5 ในตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันแล้วนะคะเยอะแยะเลยสวัสดีทุกท่านนะคะอาจารย์ก่อนที่จะไปเข้าสู่ข่าวสารอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องขออนุญาตเข้าสู่กิจกรรมที่เหมาะกับช่วงนี้ช่วงฟุตบอลโลกค่ะอาจารย์เพราะว่า ทางอสมทร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Super Fan นะคะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนก็ฟังให้ดีนะคะลงทะเบียนเข้าสู่ระบบค่ะแล้วก็ซื้อบัตร MCOT Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบแล้วก็บัตร MCOT Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT Super Fan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโบสถ์นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะคุ้มไปกว่านั้นค่ะก็ไปซื้อบัตร MCOT Super Fan Diamond ราคา500บาทที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโบสถ์นะคะของรางวัลค่ะนะคะที่ เราจะได้ลุ้นรับกันนะคะก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะฟาริซอน MPV EV Super Van มูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นะคะตัวเครื่องบินบางกอก Airways ค่ะภายในประเทศจำนวน24รางวัล Gift Voucher จำนวน5รางวัลด้วยกันเป็น Go Gift Voucher นะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะก็ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2565กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะคะก็ใครอยากจะร่วมสนุกก็เข้าไปตามที่อ้อมบอกขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะอาจารย์คะอาจารย์เชียร์ทีมไหนคะฟุตบอลโลกปีนี
9: ้เชียร์ทีมได้แชมป
8: ์ไม่ได้สิอาจารย์เราต้องเชียร์ก่อนที่เขาจะได้แชมป์สิเชียร์ในเอเชียดีกว่าไหมอาจารย์หลายคนเชียร์ญี่ปุ่นนะ
9: ให้ชอบจริงๆชอบอาร์เจนตินา
8: อาร์เจนตินา
9: ใช
8: ่
9: คร
8: ับ ค่ะ
9: ชาวอาร์เจนตินาถึงเขาจะตัวเล็กแต่เขาแข็งแกร่ง
8: ค่ะอาจารย์ก็ไปลงทะเบียนนะคะซื้อบัตร MCOT Super Fan ด้วยนะอาจารย์เพื่อจะได้รถตู้แวนมาค่ะอาจารย์รถไฟฟ้าด้วย
9: เอามาบริจาคเลย
8: เข้าไปร่วมสนุกกันนะคะค่ะ
9: มี CEO ท่านหนึ่งนะฮะ
8: ค่ะ
9: เวลานัดรับประทานอาหารเย็นด้วยกันเนี่ยเขามักจะให้ผมหยิบรางวัลให้นะครับอาจารย์หยิบเลยอาจารย์หยิบเลยขนาดอาจารย์หยิบเองไม่เคยถูกเลย
8: แล้วถูกบ้างไหมอาจารย
9: ์โอ้ยมันจะมีแล้ว
8: ถูกกินเรียบนะคะ
9: ก็เราเตือนคุณแล้วนะ
8: ค่ะเอาคนที่ไม่มีดวงทางนี้ก็ไม่มีจริงๆนะอาจารย์คนที่มีดวงเขาจะกลับเกือบยังไงของเขาก็ซื้อของเขาได้เขาก็ถูกได้นะสองตัวสองเลขท้ายสองตัวมั่งอะไรมั่ง
9: นั่นนะครับก็เขาก็ต้องเรียกให้คนที่มีความจำเป็น
8: หนูก็จำเป็นนะคะไม่เห็นจะเคยถูกกับเขาเลยหน
9: ู
8: จำเป็นอย่างยิ่ง
9: ไม่เท่าคนที่เขาถูก
8: อ้าวสวัสดีพี่สุภชัยนะคะพี่เสือนอนไม่หลับนะคะแล้วก็ใครอีกพี่ไพรสนนะคะพี่สักกรินนะคะพี่ไหคำที่ฟังเราทุกเสาร์เลยจากสปป.ลาวพี่พันนิพาสวัสดีค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกัน
9: ไหคำเนี่ยเขาเป็นนักบินนะ
8: อืม
9: ไม่ใช่ไม่ทำอะไรนะครับ
8: ดูรูปโปรไฟล์ใช่โอ้พี่ไหคำเป็นนักบินใช่
9: มาจะไปขอเรียนด้วย
8: เอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ
9: สักครู่ครับ
10: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
11: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆ นอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
8: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ 18:11 นะคะคุณผู้ฟังทักทายกันมาได้ M-Cord News FM 100.5 Facebook Live ในตอนนี้เข้ามาดูเข้ามาฟังกันเยอะๆทักทายกันมาด้วยนะคะอาจารย์เรามาเริ่มที่สถานการณ์ในกัมพูชาในบ้านเขานะในบ้านเขาตอนนี้ก็ปั่นป่วนเหมือนกันนะอาจารย์พรรคฝ่ายค้านของเขานี่ออกมาโวยเลยว่าฮุนเซนเนี่ยนะคะใช้ข้อพิพาทชายแดนไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือในการหาเสียงเลือกตั้งบอกแบบนี้มันไม่ยุติธรรมนะคะพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ที่ปกครองประเทศอยู่ในตอนนี้เขาบอกว่าวางแผนที่จะใช้นโยบายการแก้ไขอย่างสันติในข้อพิพาทชายแดนเป็นเครื่องมือในการรณรงค์หาเสียงก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นในปี2570ปีหน้าแล้วนะอาจารย์แล้วก็การเลือกตั้งระดับชาติในปี2571ด้วยซึ่งพรรคฝ่ายค้านและผู้สังเกตการเลือกตั้งเนี่ยมองว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมเอาเลยแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองค่ะอาจารย
9: ์มันก็ไม่ยุติธรรม
8: ค่ะไม่ต้องเรียกร้องหาความยุติธรรมกับคนชื่อฮุนเซนใช่ไหมอาจารย์เขาสะกดคำนี้ไม่เป็น
9: ก็สามารถที่จะพูดได้ว่ามีความยุติธรรมอยู่บ้างก็สองครั้งแรกที่มีการเลือกตั้งคุณอมสองครั้งแรกก็คือครั้งแรกก็คือปี1993
8: ค
9: ือปี2536นะครับสาเหตุที่ยุติธรรมก็เพราะว่าองค์การสหประชาชาติเป็นผู้จัดฮุนเซนไม่ได้จัดเองนะครับแล้วนั่นแหละคือความยุติธรรมที่สุดเพราะฮุนเซนแพ้นะครับก็กัมพูชาเขาจะเลือกตั้งทุก5ปีหมายถึงเลือกตั้งใหญ่นะครับแต่ถ้าเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก็ทุก5ปีเหมือนกันแต่มันจะเหลื่อมกันอยู่1ปีเลือกตั้งท้องถิ่นมาเลือกตั้งครั้งแรกปี2002เพราะฉะนั้นก็จะ2002 2007 2012 2017 2022แล้วก็ครั้งต่อไปก็คือ2027
8: ค
9: ่
8: ะ
9: นะครับก็คือปีหน้าก็จะเป็นครั้งที่6ก็คือครั้งที่2 1998นะครับมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีการชิงอำนาจกันถึงขนาดเกิดสงครามกลางเมืองนะฮะยิงกันตายเยอะแยะมากมายแล้วก็หนีมาที่ชายแดนไทยนะฮะอพยพมาตรงช่องจอมนั่นแหละตอนนั้นปี40นะฮะก็เลือกตั้งปีถัดมาก็ฮุนเซนชนะอยู่แล้วเพราะว่าฮุนเซนเป็นคนคุมกลไกทุกอย่างได้แล้ว
8: ค
9: ่อนข้างจะเป็นเสร็จแต่สิ่งที่ฮุนเซนจำยอมต้องจัดเลือกตั้งก็เพราะว่ากัมพูชาไม่สามารถเดินด้วยตัวเองได้ในทางเศรษฐกิจนะครับก็คือโลกตะวันตกยังสามารถที่จะกดดันถ้าไม่เลือกตั้งก็ไม่ให้ตังค์ฮุนเซนก็เลยเลือกตั้งเพราะอยากได้ตังค์นะฮะก็นั่นแหละครับก็พอมาเลือกตั้งครั้งถัดมาก็2003ก็นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการสร้างชาตินิยมนะครับ2003การสร้างชาตินิยมก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็เอาชื่อนางเอกหนังไทยนี่แหละนะฮะไปใช้ประโยชน
8: ์บอกว่าคุณกบสุวรรณันใช่ไหมอาจารย
9: ์ตอนนั้นดังจากดาวพระศุกร์มั้ง
8: มาใหม่ๆเลยอ่ะกำลัง
9: ดาวพระศุกร์หรือบ้านใส่ทองนี่แหละ
8: ค่ะ
9: นี่สองเรื่องนี่แหละนะครับดังมากนะครับฮุนเซนก็เอาไปประกาศบอกว่านางเอกไทยได้ประกาศต่อที่สาธารณะว่าจะเอาปราสาทพระวิหารคืน
8: เดือดเลยนะ
9: งั้นเดือดก็เผาสถานทูตไทยนั่นแหละชาตินิยมครั้งแรกที่ฮุนเซนสร้าง
8: ค่ะ
9: เรียกตั้งครั้งถัดมาก็2008คุณอ้
8: อม
9: 2008ก็สร้างชาตินิยมจากปราสาทพระวิหารเช่นเดิ
8: ม
9: แต่ได้เป็นมรดกโลกก็ชนะถล่มทลาย2013ก็สร้างจากที่เดิมนั่นแหละเอาไปขึ้นศาลโลกบอกว่ามรดกโลกของฮุนเซนนั้นมีอาณาเขตเท่าไหร่เพื่อให้ศาลโลกเขาตีความให้แต่ศาลโลกเขาก็ไม่ตีความนะครับเราก็ให้ยึดถือก็คือศาลโลกตัดสินว่ายังไงเมื่อปี2505หรือปี1962ว่ายังไงก็เอาตามนั้นแนวดัวของใครสเตทัสโคอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอะไรพวกนี้คุณออม2013ฮุนเซนพลาดเพราะว่าเอาได้มรดกโลก2008 2013ก็ยังทะเลาะกับไทยอยู่นะครับได้มรดกโลกมา5ปีไม่ได้ตังค์แม้แต่เดียว นะครับเพราะมัวแต่ทะเลาะกันนะไม่ยิงกันอีกนะคุณออมมัน2013มันก็เลยเป็นการเปิดทางนะครับให้กับพรรคฝ่ายค้านขึ้นมาท้าทายได้ชัดเจนมากนะฮะก็นั่นแหละสมรังสีก็เลยเป็นที่นิยมชมชอบของคนกัมพูชาเพราะว่าพูดมีหลักการนะฮะทำงานอย่างมีความโปร่งใสนะครับพยายามเก็บรายได้หาทางที่จะสร้างรายได้ภาครัฐแล้วเอามาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานในขณะที่ฮุนเซนเอาไปบำรุงกำลังทหารตัวเองใช่ไหมมันก็เลยต่างกันคุณน้อมก็2000ก็เลยต้องแต่สำนักสีเขาไม่ร่วมรัฐบาลนะเขาบอกว่าร่วมกับฮุนเซนเนี่ยมีแต่เน่าเหม็นเขาก็เลยขอเอาอย่างนี้ก็จะยกมือให้นะเพราะว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยมันต้องอาศัยเสียง2ใน3ของสภาเสียงของฮุนเซนฝ่ายเดียวไม่พอสมรังสีก็เลยต่อรองบอกว่าถ้างั้นแบ่งรัฐสภาให้ฉันครึ่งหนึ่งก็คือคณะกรรมาธิการมีกี่คณะก็แบ่งกันคนละครึ่ง
8: คร
9: ับแล้วก็สมรังสีเขาก็ขอในด้านเศรษฐกิจแล้วพัฒนาทางสังคมการศึกษาเขาก็ยิ่งเป็นที่นิยมชมชอบมากขึ้นคุณอ้อมน
8: ะ
9: ก็เลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปี2017เขาเกือบจะชนะฮุนเซนนี่ขนาดว่าฮุนเซนใช้วิชาฮุนเซนนะวิชาฮุนเซนมันเหนือกว่าวิชามารอยู่แล้วนะครับมันก็เลยก็เลยหาทางยุบเขานั่นนะครับก็ยุบเขาเมื่อปี2017 2018ก็เลยเลือกตั้งโดยไม่มีฝ่ายค้านพอยุบเขาแล้วก็จะมีพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคองค์ประกอบที่ตั้งขึ้นมาเป็นไม้ประดับให้ตัวเองเท่านั้นนะฮะก็ตั้งแต่2018เป็นต้นมาก็ต้องถือว่านั่นคืออำนาจที่ฮุนเซนมีในทางการเมืองและกองทัพโดยเบ็ดเสร็จนะครับเพราะนั้นมันจะใช้วิชาไหนเนี่ยฝ่ายค้านพูดถูกต้อง 100%
8: มันก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วไหมอาจารย์
9: ใช่ครับ
8: อาจารย์เห็นบอกว่าตอนนี้กำลังฮุนเซนกำลังเดินสายพบปะสมาชิกสภาจังหวัดอำเภอและชุมชนยังไหวหรือคะอาจารย์เห็นบอกเดินต่อแต่แล้วอาจารย์
9: นั่งห่อไปครับ
8: อ๋อแต่ว่าก็เดินพบปะได้ก็พอได้อยู
9: ่ก็แค่นั้นแหละก็เดินแตะเข้าไปแล้วก็นั่งลองให้เดินรอบสนามฟุตบอลสักชาติ
8: ไม่ได
9: ้นะไปตั้งแต่รอบสอง
8: อาจารย์ในขณะที่เขากำลังหาเสียงเลือกตั้งนี้เขาก็ยังไม่หยุดหาเรื่องเราในชายแดนนะคะอาจารย์อันนี้มันก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการหาเสียงของเขาด้วยใช่ไหมคะ
9: ก็แน่นอนฮะเพราะว่าตอนนี้มันถึงไม่มีฝ่ายค้านท้าทายในประเทศได้เขาก็ท้าทายจากข้างนอกประเทศทุกวันนี้มันเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารแล้ว 100% นะครับแล้วยิ่งฮุนเซนมาก็กลับมาทะเลาะกับประเทศไทยอีกนี่แหละพอทะเลาะกับไทยแล้วครั้งนี้ต้องถือว่ามันเพียงพร้ำที่สุดในชีวิตของฮุนเซนก็ว่าได้เพราะว่าเนี่ยแหละครับเปิดศึกกัน2รอบนะฮะรอบที่2เนี่ยถือว่าเพียงพร้ำมากที่สุดเพราะว่าแนวเส้นที่เขมรอ้างเส้นสีแดงว่าเป็นบ้านชั้นเป็นเขตชายแดนชั้นเนี่ยกองทัพไทยลบเรียบเลยนะครับไม่เหลือแนวเส้นสีแดงเลยแต่ทุกวันนี้หน้าแนวมันอยู่ที่แนวเส้นสีน้ำเงินที่บอกประเทศไทยบอกว่านี่คือเขตของฉันนั่นแหละครับฮุนเซนก็เลยต้องพลาดพลั้งแล้วคนที่ออกมาขยายความให้ไทยโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรนะครับก็คือสมรังสีอธิบายเลยเนี่ยแนวเส้นสีน้ำเงินนะมันคือความผิดพลาดครั้งมโหฬารที่สุดของฮุนเซนเขาตีความกันไปไกลถึงขนาดว่าไอแนวเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันคิดเป็นเนื้อที่ 7เท่าของจังหวัดตาแก้วจังหวัดตาแก้วก็ไม่ได้ใหญ่หรอกก็อยู่ทางใต้นะฮะเป็นชายแดนเป็นจังหวัดหนึ่งที่ติดทะเลแล้วก็เป็นชายแดนกับเวียดนามนะฮะก็ตาแก้วนะฮะแต่เขาบอกว่าไอ้ที่เสียให้ที่เราลบสีแดงไปเนี่ยมีแต่แนวสีน้ำเงินทุกวันเนี่ยคือกองทัพไทยเนี่ยได้ลุกเข้าไปในดินแดนของกัมพูชาเป็นพื้นที่มากกว่าจังหวัดตาแก้วถึง7เท่านี่แหละคือสาเหตุว่าฮุนเซนต้องต่อแตะโชว์ไปอีกทุกจังหวัดในกัมพูชามี25จังหวัดคุณอ้อม
8: เขาบอกเขาไป13จังหวัดแล้วอาจารย์ตอนนี
9: ้ก็เหลืออีก12
8: ค
9: ่
8: ะ
9: นะครับมันจะไปครบหรือเปล่า
8: จะครบไหมล่ะจะล้มก่อนไหมล่ะอันนี้ไม่ได้แช่งนะหนูสภาพ
9: ก็คงมีคนแช่งอยู่แล้วให้หอดตกใจ
8: พี่วิชัยคงทองก็ถามมาว่าเนี่ยจะมีครั้งที่3อีกไหมไทยเขมรเนี่ยค่ะ
9: ผมว่าฮุนเซนไม่กล้านะ
8: ไม่กล้าหรอกอ้อมก็ว่าเข้าใจว่าอย่างนั้น
9: เพราะเขารู้ว่าไทยจะไม่ให้มีครั้งที่สาม
8: ค่ะมีครั้งที่สามแล้วเราเอาหนักนะ
9: ก็เป็นครั้งสุดท้าย
8: ครั้งสุดท้ายจริง
9: ๆเราจะไม่นับว่าเป็น
8: แล้วเขาจะเลือกตั้งแล้วด้วยอ่ะ
9: เราล็อกเป้าไว้หมดแล้วคุณความแล้วก็ผมก็ได้แนะนำกองทัพไปแล้วว่าถ้ามีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยขอให้เป็นครั้งสุดท้ายและก็ประกาศเลยว่าภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติไทยคือตระกูลฮุนนั่นแหละบ้านฮุนอยู่ไหนก็ถล่มตรงนั้น
8: เรามีสิทธิ์นะอาจารย์ถ้าเกิด
9: มีสิทธิ์ครับก็มีสิครับทำไมอิสราเอลถล่มฮิสบัลลอห์น
8: ะ
9: ทำไมอิสราเอลถล่มไอ้ฮามาสนะนั่นแหละเราก็เป็นประเทศไทยนี่แหละก็บอกว่าฮุนเซนเนี่ยคือภัยคุกคามความมั่นคงและความสงบของประเทศชาตินะครับนั่นแหละก็กำจัดแค่ตระกูลหุ่นเรียบร้อยขึ้นเอา
8: ค่ะ
9: นะเชื่อผมไหม
8: เชื่อค่ะแต่มัน มันก็ไม่ได้ง่ายนะอาจารย์เนาะ
9: ง่ายก็ขอให้คุณเซนยิง BM 21สักอีกรอบหนึ่ง
8: อันนั้นแหละเราก็ยังใจดีนะทุกวันนี้
9: เขาตอนนี้มันคือการสร้างขวัญกำลังใจข้างใน
8: เราไม่อยากให้กระทบกับประชาชนด้วยกันไงอาจารย
9: ์ไม่กระทบหรอกตาขมเมาตาขมเมาครับพื้นที่จำกัดอยู่แล้วอย่างมากก็เอาหิงบุญเฮียงไปด้วยอันนี้มันสมควรจะไปตั้งนานแล้วเพราะมันคือมือเพชฌฆาตที่โหดร้ายทารุณก็คือนั่นแหละเขาเรียกว่าสองซาตานมันอยู่ด้วยกัน
8: ค่ะคุณเอี้ยกล้วยบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์นั่งรอฟังทุกวันเลยครับนะคะพี่สุภชัยพี่เกษมนะคะพี่เกษมบอกว่ากำลังรับชมรับฟังที่อำเภอชะอวดค่ะอาจารย
9: ์ชะอวดทางใต
8: ้ค่ะพี่เทพบุตรภูเวียงนะคะคุณพี่ไกสอนบอกสิงห์บุรีรับฟังทุกวันชัดเจนดีมากขอบคุณนะคะพี่วิชัยเมื่อกี้ถามให้แล้วเนาะโอเคค่ะอาจารย์เอามาข่าวน่ารักน่ารักบ้างอันนี้เป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักของเรานะคะสปป.ลาวค่ะอาจารย์มีเรื่องน่ารักมากเลยเขาส่งน้องน้ำตาลกับน้องโฟวิลอะค่ะเป็น2ทูตสันทวไมตรีของขวัญจากลุงทองลุนมอบให้แก่ปูตินจากรัสเซียนะคะไปส่งให้ถึงรัสเซียเลยค่ะอาจารย์อ๋อนะคะคำบรรยายเขาเขียนในข่าวเป็นภาษาลาวบอกว่าแขกกลุ่มแรกของการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนได้เดินทางมาถึงกรุงคาซานแล้วขอแนะนำให้รู้จักช้างน้อยมีนามว่าน้ำตาลและโฟวิลช้างน้อย2เชือกนี้ได้รับมอบให้เป็นของขวัญแก่สหพันธรัฐรัสเซียโดยท่านทองลุนศรีสุริศประธานประเทศแห่งสปป.ลาวเป็นช้างตัวเมียมีอายุ4และ5ปีค่ะทนทานต่อการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลายาวนานอย่างง่ายดายและกำลังปรับตัวอยู่ที่สวนสัตว์เมืองคาซานค่ะอาจารย์ก็17-18มิถุนายนที่ผ่านมาก็เป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอาเซียนนะคะทางรัสเซียก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนที่กรุงคาซานนะคะแล้วก็เนี่ยน้องโฟวิลกับน้องอะไรนะน้องโฟวิลกับน้องน้ำตาลก็ได้เป็นทูตสันทวไมตรีด้วยน่ารักมากเลยอาจารย์ขึ้นเครื่องกี่ชั่วโมงเนี่ยไปอาจารย
9: ์ประมาณ20ชั่วโมงได
8: ้โอ้
9: ไกลนะคุณอ้อม
8: ไกลใช่ค่ะ
9: สมัยก่อนสมัยผมเรียนหนังสือตอนผมไปเนี่ยผมต้องบินข้ามมหาสมุทรไปหลายที่มากมันไม่มีสายบินตรงเพราะมันอยู่คนละเขตการเมืองก็เลยก็มันดีนะครับก็ นี่คือสัญลักษณ์ของมิตรภาพนะครับก
12: ็
9: คือลาวกับรัสเซียเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเทศมหามิตรนะครับในวันที่รัสเซียฉลองชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองครบรอบกี่ปีเมื่อปีที่แล้ว2025ลองนับมาสิ1985ก็50ปีมั้งใช่ไหม
12: ค่ะ
9: ไม่ใช่สิ1945ก็55บวก25 80ปี
12: ค่ะ
9: กองทัพลาวก็ส่งกองทหารไปเดินขบวนส่วนสนามฉลองชัยด้วยนะครับแล้วก็ที่เยี่ยมไปกว่านั้นก็คือว่ามันมีรถถังรุ่นเก่ารุ่นแรกที่รัสเซียผลิตก็คือ T55 นี่แหละคุณอ้อม T50 นี่คือรุ่นแรก T50 ที่ผลิตแล้วก็เอามาใช้ครั้งแรกก็ในห้วงนั่นแหละต่อเนื่องกับสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะก็รัสเซียเนี่ยมอบให้ลาวมาหนึ่งกองพันสองกองพันรถถังนะฮะก็เลยรัสเซียขอคืนแล้วก็เอาคันใหม่มาให้แทนเพื่อที่จะเอาไปบูรณะซ่อมแซมแล้วเอามาเข้าสู่ขบวนส่วนสนามเขาก็ยกให้กันอย่างดีงามนะครับส่วนช้างผมไม่แน่ใจว่าเป็นช้างแฝดไหมแต่ถ้าแฝดเขาก็คงจะไฮไลท์ในข่าวแล้วแหละเน
12: า
9: ะ
12: ไม่ได้แจ้งว่าเป็นแฝด
9: ก็คงเกิดพร้อมกันนะครับ
12: เดี๋ยวดูตัวแป๊บหนึ่งอาจารย
9: ์
12: ต
9: ั
12: วก็มีตัวโตกว่ากันนิดเดียวมีตัวโตกว่ากันนิดนึงค่ะ
9: นะฮะ
12: ตัวไล่กันนี่แหละ
9: นั่นแหละก็คือช้างส่วนใหญ่ถ้าเป็นช้างที่เป็นช้างบ้านแล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่แขวงไชยบุรีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองปากลายนะฮะปากลายเนี่ยจะมีช้างอยู่เยอะเวลาเขาจัดงานเทศกาลช้างก็จะจัดที่แขวงไชยบุรีนั่นแหละนะครับมีทุกปีฮะก็ปกติก็จะจัดกันในห้วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนี่แหละนะฮะก็แล้วอีกอันนึงก็คือช้างเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์แห่งชาตินะครับของลาวเช่นเดียวกันกับประเทศไทยนะครับนั่นแหละเขาก็เลยโดยสัญลักษณ์ตรงนี้แล้วอีกอันนึงนะครับก็คือท่านทองรุ่นเนี่ยไปเรียนที่มอสโกอยู่6ปีคุณอ้อมคือเวลาไปเรียนที่มอสโกเนี่ยเขาจะควบตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาโท
12: ค่ะ
9: นะครับก็โดยเฉลี่ยก็จะไปอยู่กัน6ปีถึง7ปีนะฮะก็เทียบออกมาก็จะเป็นมาสเตอร์จบปริญญาโทกลับมาแต่โลกตะวันตกอย่างอเมริกาเนี่ยจะเทียบให้เขาเป็นแค่ปริญญาตรีแต่ช่วงหลังก็มาปรับแล้วแหละก็เพราะว่าดูการเรียนการอะไรแล้วเนี่ยก็เทียบได้กับระดับมาสเตอร์ดีกรีปริญญาโทท่านทางลุง ก็จบมาจากที่นู่นนะครับก็ต้องใช้คำนี้นะครับก็คือว่าเป็นยุวชนเป็นเยาวชนพรรคประชาชนปฏิวัติลาวรุ่นแรกนะครับที่ได้รับทุนจากสหภาพโซเวียตแล้วก็ไปเรียนที่กรุงมอสโกแล้วก็ต้องถือว่าท่านทองรุ่นนี้เป็นศิษย์พี
12: ่
9: ของปูตินแต่ว่าก็ห่างกันหลายปีอยู่นะเพราะว่าท่านทองรุ่นนี้เกิดปี1945ส่วนปูตินนี่เกิดปี1954กลับกันอยู่นะ45กับ54ก็ห่างกันอยู่เท่าไหร่9ปีนะครับแต่ก็คงเดินเฉียดกันอยู่นั่นแหละนะครับในห้วงที่ไปเรียนแล้วก็นั้นท่านทองรุ่นก็เลยพูดภาษารัสเซียได
12: ้
9: เวลาถ้าคุยกันแบบไม่เป็นทางการเนี่ยเขาก็จะคุยเป็นภาษารัสเซีย
12: คร
9: ับยกเว้นเวลาอ่านแถลงกรมแถลงการเนี่ยก็จะใช้ภาษาของใครของมันแล้วก็จะมีนายภาษาให้หัวแจ็คพอตนายภาษา
12: ล่าม
9: นั่นแหละจริงเราน่าจะใช้คำนี้เนาะ
12: ค
9: ่
12: ะ
9: นายทะเบียนเราก็ยังใช้เลยนะคนนั้นคนแปลเก่งก็ต้องเป็นนายภาษาเนาะใช้คำนี้ไหมเราจะเบรกก่อนไหมเนี่ยถึงช่วงเบรกหรือยัง
12: ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวพอเบรกแล้วอาจารย์มาตอบคำถามพี่วิชัยน่าสนใจคำนี้คำถามนี้นะคะอาจารย์สักครู่ค่ะ
11: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือด ที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
12: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะจากลาวกลับมาที่กัมพูชาอีกนิดหนึ่งค่ะอาจารย์พี่วิชัยถามว่าที่กัมพูชาเขามีหัวคะแนนไหมคะอาจารย์อยากรู้เหมือนกัน
9: มีคะแนนบังคับ
12: คะแนนบังคับมีหัวคะแนนเป็นตัวกลางไหม
9: ก็มันก็มีของก็คือผู้นำในระดับท้องถิ่นซึ่งก็คือข้าราชการเป็นส่วนใหญ
12: ่ค่ะ
9: นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะทุกวันนี้ส่วนใหญ่มันจะสังกัดพรรคประชาชนกัมพูชาของคุณเซ็นอยู่แล้วแม้ว่าในอดีตคุณจะอยู่ฝ่ายไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณยังต้องการมีอาชีพการงานคุณก็ต้องมาสังกัดพรรคประชาชนกัมพูชาแล้วก็คำว่าคะแนนบังคับเนี่ยหมายความว่ากกต.ก็คุณเซ็นเป็นคนตั้ง9คนแล้วใครประท้วงคุณเซ็นกกต.มันจะบอกว่าคุณเซ็นผิดไหมล่ะก็ไม่มีคนเซ็นทำอะไรก็ถูกนะฮะแม้กระทั่งเป็ดตีหัวกกต.ก็ยังถูกนะฮะก็ถ้ามันแข่งขันกันโดยเสรีฮะมันก็มีอยู่แล้วนะครับก็คือฐานของใครของมันนั่นแหละคนที่อยู่ในท้องถิ่นแต่ครั้งนี้ให้จับตานะฮะเลือกตั้งท้องถิ่นปีหน้าวันที่6นะครับเดือนมิถุนาจำง่ายๆวันที่6เดือน6ปี2027ก็จะเลือกตั้งระดับท้องถิ่นภาษาเขมรเขาออกเสียงว่าสังกัดกาบัชชนด
12: คือการเลือกตั้งนี่เหรออาจารย
9: ์สังกัดนี่คือตำบลนะฮะกาบัชชนดก็คือการเลือกตั้ง
12: ค
9: ่
12: ะ
9: นะฮะก็คือกาบัชชนดกาบัชชนดก็คือการเลือกตั้งก็เลือกตั้งในระดับตำบลบ้านเราก็คืออบต.นั่นแหละนะครับก็มันจะมีสมาชิกทั้งประเทศเนี่ยก็จะอยู่ที่11,622คนนะฮะแต่ยังไม่เห็นว่าจะเพิ่มนะถ้าไม่เพิ่มก็จะอยู่เท่าเดิมนี่แหละณ ปัจจุบันนี้เป็นอยู่ภายใต้ฮุนเซนเกือบหมื่น ก็ลองดูคุณน้อมจาก11,622คนอยู่กับฮุนเซนเกือบ10,000นะขาดไปนิดหน่อยนะฮะก็นั่นแหละครับมันคือคะแนนบังคับคำว่าบังคับนี่หมายความว่าสมมติว่าคุณอ้อมเป็นอธิบดีกรมอะไรก็แล้วแต่ก็จะอยู่ในชุมชนของคุณอ้อมเองนี่แหละ แล้วก็ในเขตเลือกตั้งนั้นเขาก็จะรู้นะครับว่ามีคะแนนกี่คะแนนก็เป็นหน้าที่ของคุณอ้อมที่จะต้องรับผิดชอบพื้นที่ตรงนั้นมันมีอยู่1,500คะแนนเสียงนะเอามาให้ครบครับก็เป็นหน้าที่ของคุณอ้อมแต่ถ้าวันเลือกตั้งวันอาทิตย์เขาดูคะแนนแล้วมันไม่ได้ตามเป้ารุ่งเช้าวันจันทร์มาเนี่ยคุณอ้อมก็จะถูกเล่นงานนั่นแหละก็ถึงเรียกว่าคะแนนบังคับก็คือไม่เป็นแบบตามเป้าการเล่นงานเนี่ยก็มีอยู่สองอย่าง
12: ทำยังไงคะ
9: หนึ่งก็คือไล่ออก
12: อุ้ยแรงอ่ะ
9: สองก็คือลดตำแหน่งให้ไปอยู่ที่ธุรกันดาร
12: ตายแล้วงั้นเขาก็เครียดอะเสียอาจารย
9: ์ทุกคนก็เลยต้องทำให้ได้ตามเป้านั
12: ่
9: นแหละฮุนเซนมันก็เลยชนะอย่างถล่มทลาย
12: นั่นสิทำกันขนาดนี้เลยหรอ
9: นั่นแหละก็เรียกว่าคะแนนบังคับ

0: ั้งนี้นะครับมันจะเปลี่ยนอยู
1: ่ค่ะ
0: เพราะว่าผู้อุปถัมภ์ใหญ่อย่างจีนเนี่ยตกหัวคนเซนไปแล้วหลายรอบตั้งแต่มาเปิดศึกกับประเทศไทยนะครับแล้วก็ตกหนักกว่าเดิมก็คือการกำจัดการปราบสแกมเมอร์นี่แหละแล้วเขาก็ไม่พอใจเยอะมากในสิ่งที่คนเซนกระทำ
1: ค
0: ือหลอกเงินจีนแล้วก็มาสร้างกองกำลังส่วนตัวแล้วก็เอาเงินที่หลอกของจีนเนี่ยไปซื้ออาวุธจีน มันตลกไหมล่ะนะพอจีนมารู้เขาก็เลยโกรธนะครับ มันก็เลยเป็นที่มาของจีนที่เอาตัวมาอยู่ตรงกลางระหว่างความขัดแย้งไทยกับเขมรตอนนี
1: ้
0: ก็เขาก็มองออกในด้านนี้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ซัพพอร์ตทุนเซนเท่าที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือในเรื่องของมนุษยธรรมก็คืออันไหนที่มันเป็นความผิดพลาดของคุณเซนเช่นก่อศึกสงครามที่ชายแดนแล้วก็ไปบังคับให้ชาวบ้าน 600,000 เกือบ 700,000 คนเนี่ยต้องอพยพลี้ภัยแล้วตัวเองก็ตั้งกล้องถ่ายแล้วเอามาประจานบอกว่าเป็นฝีมือของกองทัพไทยอะไรพวกเนี้ยคุณอ้อมทั้งๆที่คุณเซนไปบังคับให้พวกเขาอพยพเพื่อที่จะได้ภาพนะครับแต่ทุกวันนี้ก็โซแน่ๆ นะครับกลับมาไม่ได้ก็เลยต้องไปสร้างไอ้บ้านหลังคาเขียวๆนั่นแหละนะครับหมื่นกว่าหลังนะครับก็นั่นแหละฮะจีนเขาก็ให้ความช่วยเหลือมาในลักษณะนั้นเพราะว่าถ้าเขาไม่ช่วยในจุดนั้นเนี่ยคนเฉียดแสนน่ะคุณอ้อมอดอยากปากหมองแล้วเขาจะอยู่กันยังไง
1: ค่ะ
0: มันก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมมันก็จะรุนแรงขึ้นอะไรสารพัดนะจีนเขาก็ต้องพยายามที่จะหล่อเลี้ยงสาเหตุที่เขาทำอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขารักแพงนะภาษาลาวห้างแพงไม่ใช่เขาแอสลันนะฮะสลันครั่งนะก็คือรักขแมครั่งเนี่ยนะฮะแต่ที่เขาต้องทำเรื่องนี้ก็เพราะว่าเขามีผลประโยชน์และมีอิทธิพลอย่างยิ่งยวดในกัมพูชา
1: ค
0: ่ะก็นั่นแหละต่อไปนี้เราก็จะเห็นการเลือกตั้งท้องถิ่นปีหน้าเนี่ยที่จะมีคู่แข่งที่โดดเด่นขึ้นมานั่นก็คือเจ้านรดมจักราวุฒิประธานพรรคฝุ่นซินเพ็ก
1: ตอนนี้เขาก็หาเสียงอยู่เหมือนกันเหรอคะอาจารย
0: ์ดูเดินสายมากกว่าคนเซนอีก
1: ค่ะ
0: เขาเดินได้มากกว่านะเพราะเขายังหนุ่ม
1: ค่ะ
0: ก็ทุกวันนี้ก็ขึ้นป้ายทั่วประเทศแล้วเตรียมพร้อมในสาขาพรรคที่อยู่ในทุกพื้นที่นะครับมีเงินสนับสนุนนั่นแหละก็ถ้าจะพูดก็คือเงินพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละพรรคคอมมิวนิสต์จีนเชิญเข้าไป 3-4 รอบแล้วคุณน้องไปเยือนปักกิ่งก็คือไปพร้อมๆกับเสด็จอาของพระองค์นั่นแหละเสด็จอาก็คือเจ้านรดมสีหมุนีก็คือกษัตริย์นะครับเพราะว่าสีหมุนีเนี่ยเป็นน้องชายของเจ้านรดมรันดริศนะฮะเพราะนั้นจักราวุฒิคือลูกของรณฤทธิ์ก็คือหลานอาของกษัตริย์องค์ปัจจุบันจริงๆถ้าดูตามสายเขาเรียกว่าสายราชวงศ์เนี่ยก็จักราวุฒิก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นของราชนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาคงอยากมาทางการเมืองมากกว่านะฮะก็ยิ่งตอนนี้จีนกำลังจะปั้นเขาให้ขึ้นมาโดดเด่นแล้วก็มีบารมีเป็นที่ยอมรับของคนกัมพูชานะครับก็นั่นแหละก็ถ้าจะพูดตรงไปตรงมาก็คือจีนกำลังจะสร้างดุลอำนาจในกัมพูชาเพื่อให้ตัวเองคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จกว่าเดิม
1: ที่กัมพูชานี้บัตรเลือกตั้งเขามี QR code ด้วยไหมคะอาจารย์มีพี่อิสระถามมาม
0: ันไม่จำเป็นต้องมี
1: เขาเห็นใช้ไอ้สแตมป์นิ้วใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับมันไม่จำเป็นต้องมีครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าก็กระต่าคนเซ็นตั้งเองไงนะฮะโกงก็ได้เขาไม่ได้คะแนนโกงเนี่ยเขาเรียกว่าคะแนนบังคับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแล้วก็อย่างที่ผมยกเคสนะคุณอ้อมต้องดูแลพื้นที่ตัวเองถ้าได้ตามเป้าแล้วเนี่ยคุณอ้อมก็ยังเหลืออีกด่านนึงนะตอนเช้าวันจันทร์ไปถึงออฟฟิศเนี่ยต้องโชว์นิ้วชี้มือขวา
1: เอาก็อาบน้ำแล้วมันลบแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ลบมันอยู่ได้เป็นอาทิตย
1: ์โอ
0: ้ ถ้าไม่เห็นนิ้วชี้ที่มีแสงเรืองๆเนี่ยนะ
1: มันเป็นความตั้งใจเหรออาจารย์ใช้หมึกแบบนั้น
0: ปกติหมึกอันนี้เขาเอาไว้เพื่อป้องกันการโกงเลือกตั้งไม่ให้มีการเวียนเทียนหรือเอาไหมก็คือถ้าคุณอ้อมกากบาทแล้วคุณอ้อมก็ต้องจุ่มนิ้วใช่ไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: ้าจะเข้ามาเวียนเทียนเขาก็ต้องใช้ดูนิ้วอ้าวคุณลังสิตไปแล้วใช้สิทธิ์ไปแล้วคุณจะเวียนเทียนมาทำไมแต่คุณเซนมันไม่ได้เอามาใช้เพื่อป้องกันเวียนเทียนนี่เอามาใช้เพื่อรับประกันว่าเองไปลงคะแนนหรือยัง
1: ไปลงให้ค่าหรือยัง
0: นั่นแหละถ้านิ้วไม่โปร่งแสงเนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้ไป
1: ตรวจนิ้วในที่ทำงานด้วยว่าไปมาหรือยัง
0: ถูกปลดเลยแหละคุณน้ำอยากย้ายไปอยู่ไหมนะเดี๋ยวติดต่อเมียคุณมาแอดให้
1: ไม่ไหวแล้ว
0: เขากำลังต้องการสตรีผู้เลอโฉมอยู
1: ่สตรีเนี่ยก็ใช่ค่ะเลอโฉมนี่ไม่ใช่ละพรรคของสมรังสีมีลงเลือกตั้งด้วยไหมครับอาจารย
0: ์ก็ถูกยุบไปแล้วครับตั้งแต่ปี2017แต่ก็มีพรรคเดิมที่กลับมาเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปี2022ชื่อว่าพรรคเพลิงเทียนที่เราแปลว่าพรรคแสงเทียนนั่นแหละ แต่พอเลือกตั้งใหญ่2023ถูกสกัดดาวรุ่งนะครับก็คือกกต.ของคุณเซนเนี่ยไม่ให้ผ่านส่งเอกสารขาดอันนี้ไม่ครบจนกระทั่งหมดกำหนดที่ยื่นน่ะคุณน้อมมันยื้อมันเพื่อมันสกัดไม่ให้ลงนั่นแหละก็เพราะนั้นก็ต้องดูนะครับก็คือว่าเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าจีนจะทำให้โปร่งใสไม่ใช่เพราะคุณเซนอยากโปร่งใสนะแต่ด้วยอิทธิพลของจีนนี่แหละนะครับจะทำให้โปร่งใสเพื่อที่จะให้ความโปร่งใสนั้นไปตอบสนองหรือสปอตไลท์ไปที่ตัวนรดมจักราวุธที่เขากำลังจะหนุนสร้างขึ้นมา
1: ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็บ้านนอนสอนง่ายถ้าจะพูดตรงๆนะครับแต่ก็ดีนะบ้านนอนสอนง่ายในขณะที่จีนเนี่ยมีนโยบายเป็นมิตรกับทุกประเทศในอาเซียนอยู่แล้วภายใต้ยุทธศาสตร์ใหญ่ที่เรียกว่าแถบเส้นทางนั่นแหละอันนั้นตรงไหนที่เขาคุมได้ว่านอนสอนง่ายเนี่ยเขาก็ต้องไปในทางนั้นแรกๆเนี่ยฮุนเซนก็ตอบสนองเขาได้ดีทุกเรื่องแหละคุณน้องแต่พอมาเปิดศึกกับไทยนี่แหละมันคุมไม่อยู่นะฮะแต่มันก็เขาก็ไม่นึกเนาะเพราะว่าอยู่มาวันหนึ่งอ่ะพี่ฮุนเซนตายไปต่อๆกันสองคนรายที่สามก็ต้องเป็นฮุนเซน มันก็เลยจำเป็นต้องรีบสร้างบารมีให้ลูกทั้งๆที่ลูกไม่มีบารมีนะครับก็คือถ้าสมมติว่าฮุนเซนเป็นอะไรไปในวันนี้นะครับคือไม่อยู่แล้วเนี่ยนะ หรือท่านยมมาเชิญไปทัวร์นรกอะไรก็ว่าแล้วแต่เนี่ยนะครับตระกูลหุ่นก็จะไม่อยู่ด้วยนี่แหละสาเหตุว่าทำไมเขาต้องมาสร้างบารมีให้กับตระกูลหุ่นโดยใช้ประเทศไทยเป็นสมรภู
1: ม
0: ินั่นแหละเข้าใจไหม
1: เข้าใจแล้วค่ะอาจารย์พี่ไพบูลย์พูดถึงเรื่องลาวค่ะอาจารย์บอกคนลาวรุ่นก่อนเขาจะเรียกรัสเซียว่าโซเวียตเคยถามเพื่อนคนลาวว่าจบจากไหนเขาตอบว่าจบจากโซเวียตพูดโซเวียตได้ค่ะอาจารย
0: ์ครับสมัยก่อนเขาชื่อสหภาพโซเวียตครับแล้วพอสหภาพโซเวียตล่มสลายนะก็เลยเหลือแต่คำว่าสหพันธรัฐรัสเซียแล้วก็เปลี่ยนระบบการปกครองนะครับโซเวียตล่มสลายเมื่อเดือนธันวาคมปี1991นะครับนั่นแหละถ้าคุณอ้อมจำได้ก็จะเห็นการยึดพยายามยึดอำนาจโดยกองทัพนะฮะแต่ก็มีผู้นำที่มีหัวประชาธิปไตยออกมาขวางรถถังคนคนนั้นก็คือบอริสเยลซินนะครับพอบอริสเยลซินเป็นประธานาธิบดีแล้วประชาชนก็หนุนอยู่มาวันหนึ่งบอริสเยลซินก็เลยดึงปูตินกลับมาจากเยอรมันตะวันออกดึงปูตินกลับมาแล้วก็ให้ไปทำงานในสำนักประธานาธิบดีก็ดูแลเรื่องความมั่นคงเรื่องความปลอดภัยอะไรพวกนี้แหละคุณอ้อมก็จนถึงปี1999ปูตินก็ได้เป็นประธานาธิบดีนับแต่นั้นเป็นต้นมาก็สลับลงมาเป็นนายกอยู่ละรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญเขาให้เป็นประธานาธิบดีได้ไม่เกิน2วาระเพราะฉะนั้นพอปูตินเป็น2วาระเนี่ยวาระที่3เขาเลยไปเป็นนายกแล้วให้คนที่เป็นนายกขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี นะครับแต่ว่าปูตินก็ใหญ่กว่านายกใหญ่กว่าประธานาธิบดีนะนั่นแหละก็ เดี๋ยววันหลังค่อยเล่าเรื่องรัสเซียให้ฟังนะครับก็ชื่อเดิมก็ชื่อรัสเซียนี่แหละครับแต่ปี1917นะฮะ1917มันมีการปฏิวัติโดยพรรคบ

0: ถ้าลองนึกดูขนาดแตกกันออกมาแล้วเนี่ยคุณอ้อมทุกวันนี้ยังเป็น15ประเทศลองนึกดูสมัยก่อน15ประเทศอยู่ด้วยกันเป็นสหภาพโซเวียตนะครับยูเครนก็เป็นหนึ่งอยู่ในนั้นนะฮะตอนเป็นนักศึกษาผมก็เคยไปเมืองเคียบมันจะเป็นเมืองท่าเรือแล้วก็อู่ต่อเรือขนาดใหญ่ที่สุดของสหภาพโซเวียตเดิมนะครับดังนั้นเขาพูดถ้านักศึกษาทุกวันนี้ถ้าไปเรียนเขาไม่เรียกโซเวียตแล้วครับเขาเรียกสหพันธรัฐรัสเซีย
1: รัสเซียแล้วอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-6373
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะยังมีเวลาไปที่เวียดนามสักนิดนะคะอาจารย์เวียดนามเนี่ยตอนนี้เขากำลังระดมทหารไปเร่งสร้างสนามบินใหญ่ที่สุดของประเทศให้ทันกำหนดสิ้นปีนี้เห็นบอกว่าอยู่เขาเรียกว่าสนามบินนานาชาติลองแถงค่ะเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมูลค่า 12,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอันนี้มันอยู่ตรงไหนแต่ว่าตอนโฮจิมินห์ก็แออัดอยู่นะอาจารย์นี่เขาพยายามที่จะขยายที่จะรองรับสนามบินที่โฮจิมินห์ใช่ไหมคะอาจารย
3: ์ก็ใช่ครับมันห่างจากโฮจิมินห์มาด้านตะวันออก
2: ค่ะ
3: นะฮะด้านตะวันออกเฉียงใต้40 กิโลเมตร
2: มันไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงนี่มันเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไหมคะอาจารย์น่าจะอยู่ที่ฮานอยแม้ก็โฮจิมินห์อะไรอย่าง
3: ฮานอยเขาก็ทำอีกที่หนึ่งครับที่คุณอ้อมไปทุกวันนี้ถ้าเป็นฮานอยก็เรียกว่าหน่อยใบ
2: ใช่ค่ะหน่อยใบ
3: แต่ถ้าเป็นที่โฮจิมินห์เขาเรียกว่าตันเซินหยาง
2: ขยายออกไปไกลเหมือนกันเนาะตั้ง40 กิโล
3: ไม่ได้ขยายสร้างใหม
2: ่สร้างใหม
3: ่ลองแทงลองแทงจริงๆมันก็ตอนที่คุณอ้อมไปแม่ของเดลต้าก็ผ่านลองแทง
2: ค่ะ
3: นะครับประมาณ40 กิโลไปด้านทิศตะวันออกเฉียงใต
2: ้
3: ของโฮจิมินห์ลงไปทางใต้นะ40 กิโลก็เขาก็จะถือว่าเป็นถ้าสร้างเสร็จตามแผนการก็คือในปลายปีหน้ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ
2: เขาก็จะมีการสร้างทางด่วนควบคู่ไปด้วยนะคะอาจารย์โฮจิมินห์ลองแถงเดาเจียเนี่ย
3: ครับ
2: ค่ะเพื่อที่จะให้เดินทางสะดวก
3: เพราะว่ามันที่ตันสัญญาเนี่ยมันแออัดแล้วคือสนามบินในเวียดนามเนี่ยเขามันก็ใช้คล้ายๆกับดอนเมืองนะฮะคุณอ้อมก็คือมีทั้งภายในและนอกประเทศ
2: ครับ
3: มันมาอยู่ในรวมๆกันมันก็เลยต้องหาวิธีนะครับต่อไปเนี่ยก็ที่ตันสัญญาเนี่ยก็อาจจะเป็นสนามบินระดับรองลงมานะครับส่วนรองรับการบินระหว่างประเทศเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ลองแทงลองแทงเขาไอ้ที่คุณอ้อมพูดถึงเนี่ยมันเป็นเฟสแรกนะ
2: ฮะ
3: ลองแทงเนี่ยเขาจะมี3เฟสมี3ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยเขาก็ขยายเฟสแรกเนี่ยเขาก็ตั้งไว้เลยฮะว่าเขาจะรองรับผู้โดยสารให้ได้25 ล้านคนนะฮะ25 ล้านคนภายในปี2030นะฮะแล้วเพิ่มเป็น50 ล้านคนปี2035แล้วก็ฟูจริงๆเนี่ยก็คือ100 ล้านคนแต่ว่าก็อีกนานฮะปี2050ก็อีก24-25 ปีต่อไปข้างหน้านั่นแหละแต่ว่าเวียดนามยังไงเนี่ยมันก็จำเป็นเนื่องจากว่าประเท

0: ขามันมีพื้นที่น้อย
1: ค่ะ
0: พอมันมีพื้นที่น้อยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างถนนเพราะถ้าสร้างถนนเนี่ยมันมีอยู่วิธีเดียวนะฮะก็คือต้องเป็นทางด่วนยกสูงขึ้นมาเท่านั้นไม่สามารถที่จะไปบุกเบิกเวนคืนพื้นตุ้งพื้นที่ไล่ชาวบ้องชาวบ้านออกได้นะฮะก็คือต้องยกระดับขึ้นมาเท่านั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นถนนหนทางในเวียดนามเนี่ยก็จะมีหลายๆชั้นเหมือนที่จีนเขาทำนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่เขาจำกัดแล้วก็ลองแทงเนี่ยก็มีบางส่วนที่ถมทะเลออกไปแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขากำลังจะสร้างเป็นสนามบินในทะเลเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ฝั่งทะเลตรงเขาเรียกว่าหยาจางหยาจางนะฮะถ้าเห็นเป็นภาษาอังกฤษจะอ่านว่านาตรัง นะฮะแต่จริงๆอ่านว่าหยาจางห่างจากชายฝั่งออกมาประมาณ20กิโลเมตรประมาณนั้นแหละตรงนั้นก็จะเป็นสนามบินที่อยู่ทะเลก็ถมทะเลขึ้นมาทำเลยเหมือนที่ชางกีของสิงคโปร์นี่ก็ถมทะเลหมดเลยคุณอ้อมก็เทคโนโลยีอย่างเดียวกันครับแล้วก็มันจะรองรับอีกเยอะสาเหตุว่าไม่สงสัยหรือว่าทำไมเวลาเวียดนามเขาสั่งซื้อเครื่องบินจากอเมริกาจากยุโรปเขาซื้อล็อตใหญ่ๆนะครับเพราะว่าในประเทศเขามันไม่เอื้อในการเดินทางสำหรับทางบกในห้วงปัจจุบันนะฮะก็เลยสายการบินในประเทศของเขาแบบโลคอสเนี่ยนะเวียดเจ็ตเนี่ยนะเวียดเจ็ตเนี่ยตัวเร็วมากเวียดเจ็ตเนี่ยเพิ่งจะ10กว่าปีมานี้นะฮะถ้าผมจำไม่ผิดเขาตั้งเมื่อปี2011หรือ2012เนี่ยแหละนะครับก็ทุกวันนี้ก็14 15ปีเนี่ยเป็นสายการบินที่มีเครื่องบินเกิน200กว่าลำนะฮะเวียดเจ็ตนะมาเปิดในประเทศไทยอีกต่างหากนะแล้วไม่เคยนั่งแต่ถูกไหมราคาเวียดเจ็ตนี่ถูกไหมเมื่อเทียบกับ
1: ถูกค่ะถ้าในประเทศที่บินภายในประเทศบ้านเรานะอาจารย
0: ์ก็ในประเทศเขาก็เหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เล่นสเกลก็เพราะว่าคนเวียดนามเขาไม่นิยมขับรถนะจริงๆจะใช้คำว่าไม่นิยมก็ไม่ได้หรอกก็คือมันสภาพภูมิประเทศมันทำให้ไม่สามารถนิยมได้ก็ขนาดขึ้นไปบนทางยกระดับเนี่ยก็ยังจำกัดความเร็วนะฮะมีช่วงนี้จำกัดคือมันไม่ใช่จ่ายเงินเสร็จแล้วจะเหยียบคันเร่งได้เลยนะคุณน้อง
1: ต้องถูกจำกัดความเร็วถึงขึ้นทางด่วนก็แค่หนีรถติดอาจารย์ขับเร็วไม่ได
0: ้นั่นแหละครับมันก็ได้จำเป็นแล้วยิ่งเดินทางตั้งแต่เหนือจดใต้เนี่ยนะครับมันระยะทางมัน 3,000 กว่ากิโลเมตรนะใครมันจะเพลิดเพลินเจริญใจขับรถจะเหนื่อยนะเมื่อก่อนหน้านี้ผมเคยไปนั่งรถไฟจากฮานอยมาที่โฮจิมินห์ซิตี้สมัยผมไปนั่งอ่ะ48ชั่วโมง อยู่บนรถไฟ2วัน2คืน สุดมากนะฮะแต่ก็ได้สารคดีหลายเรื่องนะคือสามารถเดินต่อเดินทะลุทุกโบกี้ได้เลยสำรวจกำลังด้วยนะฮะก็สนุกดีนะฮะแต่ว่าขากลับเนี่ยขากลับไปฮานอยเนี่ยนั่งเครื่องบินเพราะว่าถ้านั่งรถไฟกลับก็จะเป็น4วัน4คืนสุดจริงนะฮะสุดจริงนะแต่ทุกวันนี้เขาก็พัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะเพราะว่ารถไฟเขาก็นะรุ่นเราใกล้ๆกับบ้านเรานั่นแหละความกว้างของรางก็แค่1เมตรนะไม่ได้อะไรแต่ในอนาคตอันใกล้นี้นะเขาจะมีรถไฟความเร็วสูง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮานอยมาที่โฮจิมินห์ซิตี
1: ้
0: ระยะทาง 1,500 กว่ากิโลเมตรก็ลองคำนวณดู5ชั่วโมงถึงนะฮะจาก48จากทุกวันนี้36เนี่ยก็เหลือแค่5ชั่วโมงก็เทคโนโลยีก็คือรถไฟจีนนี่แหละแล้วคนที่จะลงทุนสร้างเป็นแบบ BOT นะฮะก็คือ Build Operate แล้วก็ Transfer ให้กับรัฐก็คือบินกรุ๊ปของฝั่งยึดเหลืองมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเวียดนามคนปัจจุบันได้อีกสักข่าวไหม
1: ได้ค่ะอาจารย์อีกสักข่าวหนึ่งนะคะเรื่องปักกิ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพม่าอย่างเต็มที่ในเวทีอาเซียนและสหประชาชาติค่ะอาจารย์จีนนี่ก็เป็นพันธมิตรที่สำคัญของพม่าแล้วก็เป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืนเหมือนกันนะคะอาจารย์ในพม่า
0: ก็ไม่ใช่พันธมิตรธรรมดา
1: ค่ะ
0: นะเป็นยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมนะฮะคือถ้าจะเทียบนะฮะระหว่างพม่าลาวกัมพูชาผลประโยชน์ในด้านทรัพยากรในพม่าที่จีนมีเนี่ยถือว่าเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็ได้ใช้แก๊สนะครับแก๊สจากพม่าโดยเฉลี่ยปีหนึ่งก็ตีสนา12,000ล้านลูกบาศก์เมตรนี่คือแก๊สที่ส่งจากเขตสัมปทานในอ่าวเบงกอลของพม่าจากรัชไข่นะครับท่อนี้พาดผ่านเลยคุณอ้อมจากตะวันตกไปตะวันออกไปถึงคุนหมิงทุกวันนี้ยังขยายไปถึงกวางสีนะฮะกวางสีจวงก็ได้ใช้แก๊สพม่านี่แหละนะครับแนวท่อนี้มันจะมีท่อสีเขียวสำหรับแก๊สนะครับแล้วก็อยู่ตรงกลางของแนวท่อสีเขียว2ท่อเนี่ยมันก็จะมีตรงกลางเป็นท่อส่งน้ำมันดิบที่ซื้อมาจากตะวันออกกลางนะก็ส่งไปให้ยุนนานนั่นแหละของน้อง นะฮะแล้วทุกวันนี้ต้องเดิมทีเดียวก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้าที่มินอองไหลจะยึดอำนาจองซานซูจีเนี่ยมูลค่าการลงทุนสะสมในพม่าที่เป็นFDI สิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งนะฮะ แต่นับแต่ที่มีการยึดอำนาจกันเนี่ยตอนนี้จีนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งสิงคโปร์เป็นอันดับสองประเทศไทยเป็นอันดับสามนะครับเราก็อยู่ที่สามนี่แหละมานานแล้วแต่ต่อไปนะฮะประเทศที่น่าจับตาแล้วก็เป็นมหามิตรอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มบริกส์นะฮะก็คือรัสเซียตอนนี้รัสเซียมาที่เขตเศรษฐกิจพิเศษถวายแล้วแล้วก็เพิ่งเซ็นกันนะลงนามไปเมื่อเดือนที่แล้วจะมาสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษถวาย2โรงงานนะฮะแต่เป็นโรงงานขนาดเล็กนะฮะไม่ต้องไปตื่นตระหนกเป็นมาตรฐานสากลแล้วก็ไม่เคยมีสถิติของการเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เป็นโมเดลที่รัสเซียกำลังจะขยายเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่ารัฐวิสาหกิจพลังงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียเขาเรียกว่ารอสตอมรอสอะตอมนะฮะอ่านควบคู่ก็เลยมารอสตอมนะฮะก็เดี๋ยวเขาก็จะกระดึบกระดึบมาที่เมืองไทยเขาได้เห็นท่านอนุทินก็ไปฮักกันแล้วนี่กับท่านอนุทินกอดกันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะนั่นนะฮะแล้วก็ผมว่าดีนะเดี๋ยววันหลังจะเอาเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ที่สะอาดและปลอดภัยมาไล่เรียงให้ฟัง
1: ค่ะ
0: เราจะเบรกแล้วใช่ไหม
1: จะเบรกแล้วค่ะอาจารย์ เราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะก่อน ที่จะคุยเรื่องซีรีส์ต่อนะคะอาจารย
1: ์
0: วัฒนธรรมในอุตสาคเนนะคะก็มาชวนคุณผู้ฟังไปพักผ่อนนะคะจะดีแค่ไหนถ้าทริปพักผ่อนของคุณได้ทั้งความสนุกได้นอนโรงแรม5ดาวแล้วก็ได้สูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วยสมูท 105.5 ค่ะชวนแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนรู้อยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังที่โรงแรม5ดาวสุดหรูในพัทยากับกิจกรรมสมูท Health Insight Longevity Secret นะคะอัปเดตเทรนด์Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition ด้วยนะคะที่จะทำให้คุณมองเห็นสมดุลของร่างกายปรับขึ้นสมองให้ผ่อนคลายพร้อมไปฟินกับซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์สุดพรีเมียมค่ะแล้วก็เตรียมสะบัดเอวเต้นแอโรบิกริมชายหาดนะคะนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะกิจกรรมจะมีในวันที่4วันที่5กรกฎาคมนี้นะคะแพ็คเกจสุดคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งได้สุขภาพเพียงท่านละ 5,550 บาทจองได้ที่ LINE @smoothfm นะคะหรือโทรศัพท์ไปเบอร์นี้ได้เลยนะคะ0814986322นะคะ0814986322ส่วนถ้าจะแอดไลน์ก็ @smoothfm smoothแล้วก็ fm ตัวเล็กทั้งหมดเลยนะคะรับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นค่ะเมื่อกี้เพลงภาษาอะไรคะอาจารย
1: ์ภาษาพม่า
0: ฟังบางทีฟังภาษาในอาเซียนบางทีก็แยกไม่ออกแล้วอาจารย์นอกจากภาษาเขมรเนี่ยฟังออกอยู่นะพม่าเวียดนามอะไรเงี้ยลาวนี่ออกอยู่แล้ว
1: ก็ต้องจับสำเนียงให้ได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวซีรีส์นี้จะมีไปพูดถึงเรื่องพยัญชนะให้ฟังด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับว่าพยัญชนะที่อยู่ในอุตสาคเนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรหรือแม้กระทั่งทำไมบางประเทศออกเสียงตัวควบกล้ำไม่ได้นะบางประเทศออกเสียงควบกล้ำได้ชัดเจนนะครับบางประเทศเนี่ยออกตัวสะกดไม่ครบนะครับมันก็เป็นไปตามสำเนียงของคนแล้วก็มันก็จะมีรากของใครของมันอยู
0: ่
1: นะครับ เดี๋ยวพอไปถึงช่วงของภาษาแล้วก็จะสอนนับเลขด้วยนะครับ นับเลขนะครับไม่ได้ไปให้ตัวเลขอะไร ผมยังจำได้เลยสมัยน่าจะสัก2ปีที่แล้วบางที่พูดถึงเรื่องตัวลงตัวเลขเนี่ยมีแฟนพันธุ์แท้ท่านหนึ่งน่าจะมีลูกจ้างเป็นคนพม่าเขาก็เลยนับเลขพม่าได
0: ้
1: ติดนะติดนิดตรงเลงาชาวขุนนิดซิดโกตะแสเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ส่งข้อความมาคุณอ้อมนั่นแหละอ่านผมจำได้อยากให้อาจารย์ทรงฤทธิ์ออกเสียงคำว่า300,000เป็นภาษาพม่า
0: 300,000
1: นะ สามในภาษาพม่านี่คือโตมนะฮะแสนในภาษาพม่านี่คือเตง
0: ตงเตง
1: สุดไหมล่ะท่านผู้ฟังนี่เก่งนะฮะตงเตงเอาเสียงอย่างนั้นจริงๆนะ300,000นะตงเตงเราก็เลยเราอาจจะมาจากคำนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่เรียกเตงเราไม่ใช่ตัวเองนะมันตัวเองก็เลยเป็นเตงวันนี้เราจะขึ้นต้นที่มาที่ไปของพม่านะครับ คือแผ่นดินที่เป็นชื่อเต็มๆทุกวันนี้นะครับเขาใช้คำนี้คุณอมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาชื่อเต็มนะฮะในชื่อเต็มของประเทศทุกวันนี้แต่ก่อนที่จะมีอันนี้นะแผ่นดินนี้เคยมีสองชาติพันธุ์ที่อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็เป็นอาณาจักรนะฮะแล้วก็คนที่อยู่มานานที่สุดบนแผ่นดินพม่าทุกวันนี้ก็คือชาวรามัน ชาวรามันที่เราเรียกว่าหมอนนั่นแหละแต่ถ้าพูดเป็นภาษาทางการคือรามัน
0: รามัน
1: ทุกวันนี้ก็เลยเรียกรวมกันว่าเป็นหมอนรามันชาติพันธุ์นี้เขาจะรับอิทธิพลจากอินเดียโดยตรงก็เนื่องจากว่านั่นแหละครับก็เรือข้ามอ่าวเบงกอลก็ไปถึงอินเดียแล้วนะครับก็ถ้าเรือใหญ่สมัยโบราณโบราณก็ทุกวันนี้ก็คือที่ตั้งของรัฐยะไข่นั่นแหละคุณอ้อมจริงๆพระพุทธมหาไมมุนีก็สร้างที่ยะไข่นั่นแหละ
0: ค่ะ
1: นะฮะสมัยนั้นยังไม่ใช่อิสลามนะครับก็เป็นพุทธ ก็พี่น้องมอนรามันก็รวบรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็นับอิทธิพลนะฮะความคิดความเชื่ออารยธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมาจากอินเดียทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นไปตามยุคสมัยนะครับก็คือฮินดูมาก่อนก็เป็นฮินดูแต่พอมีศาสนาพุทธชาวมอญก็เลื่อมใสในพุทธศาสนาถึงขนาดที่เราพาท่านผู้ฟังไปเจดีย์ชเวดักอง นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเจดีย์อะไรนะที่ใหญ่ๆอย่างที่อยู่หงสาวดีชื่ออะไรนะคุณน้องจำได้ไหม
0: อะไรเต่ามูเต่าหรือเปล่าจ
1: ๊ะมูเต่าเมื่อเต่านี้เป็นเจดีย์มอญแท้ที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็จำได้ไหมเราได้เข้าไปชมที่เก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้านะครับก็สาเหตุที่เป็นพระเกศาก็เพราะว่าพ่อค้ามอญไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเลื่อมใสนะพอไปเข้าเฝ้าพระองค์แล้วเนี่ยก่อนที่จะทูลลาพระองค์เนี่ยก็เลยขออะไรที่เป็นแทนพระองค์แทนองค์สมเด็จพระพุทธเจ้านะฮะ พระองค์ก็เลยประทานพระเกศาให้8เส้น ขออภัยพระเกศา8เส้นนั่นแหละคือที่เก็บไว้ที่เจดีย์ชเวดากอง
0: ค่ะ
1: นั่นคือเจดีย์แรกนะครับที่บรรจุพระเกศาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: อาจารย์เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนสักครู่นะคะตัดสัญญาณแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ ค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะ
1: ก็พระเจดีย์มุเต่านะก็เลยเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดแล้วก็สร้างที่กรุงหงสาวดีแต่จริงๆเจดีย์ที่อายุมากที่สุดเก่าแก่ที่สุดนะครับก็คือชเวดากองก็สร้างโดยพ่อคามอนนี่แหละสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นองค์ไม่สูงนะองค์เตี้ยเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นค่อยอธิบายให้ฟังแต่เอาเป็นว่าเอาที่มาที่ไปก่อน อาณาจักรมอญอาณาจักรแรกที่รวบรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็สามารถเป็นอาณาจักรได้ นะครับพี่น้องมอญรามันเรียกว่าอาณาจักรสุธรรมวดีสุธรรม ว่าดีก็คือว่าคือพระธรรมคำสอนที่ดีงามสถิตณที่แห่งนี้นี่คือความหมายของคำว่าสุธรรมวดีซึ่งก็ถือว่าเป็นอาณาจักรแรกของพี่น้องหมอนนะครับอันนี้ตั้งขึ้นมาในราวปีพุทธศักราช240นานยังทุกวันนี้คือ2569นะครับ ก็นี่คืออาณาจักรก็นั้นความเจริญก็มาตามอารยธรรมแบบอินเดียนะครับแล้วก็นับถือพอนี่พอเป็นสุธรรมวดีเนี่ยก็คือเป็นพุทธศาสนา 100% นะครับแล้วก็อักษรศาสตร์อะไรเนี่ยก็มาจากอินเดียเพราะฉะนั้นตัวพยัญชนะที่พม่าใช้อยู่ทุกวันนี้ ก็คือตัวที่มอญพัฒนามาจากภาษาบาลี นะครับเพราะว่าพม่าเนี่ยไม่มีตัวพยัญชนะเป็นของตัวเองพอมายึดเอาของคนอื่นก็เอาของคนอื่นเป็นของตัวเองรวมถึงพุทธศาสนาด้วยนะครับแล้วก็ความเจริญเนี่ยมันก็สังเกตดูนะฮะก็คือว่าความเจริญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็คือการผลิตคุณออมคือที่ไหนมีความอุดมสมบูรณ์ที่ไหนมีการผลิตอย่างพอเพียงแล้วก็เป็นสินค้าได้ด้วยนะครับนั่นแหละมันคือความเจริญเพราะเกิดความมั่งคั่งเกิดขึ้นพี่น้องมอญจะเก่งนะในเรื่องของการทดน้ำเพื่อการเกษตรมีระบบชลประทานนะครับแล้วก็ทำเลที่อยู่ก็คือนั่นแหละฮะอยู่ระหว่างลุ่มน้ำอิราวดีกับสารวินนี่คืออาณาจักรสุธรรมวดีนะครับแล้วก็มีกษัตริย์พระองค์นะฮะพระนามว่าพระเจ้าสีหราชานี่คือแบบย่อให้ฟัง แล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับจะอยู่ด้านนั่นแหละฮะทุกวันนี้ก็ที่เราไปผู้กามพระมาเขาเรียกว่าประกันนะฮะผู้กามเนี่ยก็คือเราเรียกแต่ถ้ามอนเรียกพื้นที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าอังวะ นะฮะแต่ให้เข้าใจตรงกันนะครับมันคืออันเดียวกัน
0: ค่ะ อ
1: ย่างแต่ว่าต่างคนต่างเรียกในพื้นที่เดียวกันเป็นภาษาที่ตัวเองเข้าใจนะฮะ ชาติพันธุ์หนึ่งไม่ใช่มอญรามันนะครับแต่ก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียเช่นเดียวกันนะฮะก็จะมีวิถีของตัวเองแต่ว่าชาติพันธุ์นี้จะไม่นับถือศาสนาแต่ถือผี ถือบรรพบุรุษนะครับนึกได้เลยนะฮะถ้าถือผีถือบรรพบุรุษเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยได้หลายกลุ่มมาอยู่รวมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอ้อมนะฮะหรือส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นอิทธิพลที่มาจากจีนบ้างอะไรพวกนี้นะฮะก็อาจจะมีการอพยพมาอยู่รวมกัน พอโตขึ้นเขาก็เรียกกลุ่มชาติพันธุ์นี้ว่าพยูนะฮะกลุ่มพยูชาติพันธุ์พยูอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจนเป็นอาณาจักรพยูก็เลยสร้างอาณาจักรขึ้นมาเป็นอาณาจักรที่อยู่รวบรวมเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่นะครับมีนครรัฐนะเป็นถึงเท่าไหร่นะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ12นครรัฐ14นครรัฐนะฮะตั้งขึ้นมาเป็นอาณาจักรใหญ่เขาเรียกว่าอาณาจักรสีเกษตร คำว่าเกษตรนี่เป็นภาษาสันสกฤตนะครับอย่างเกษตรกรรมอะไรเงี้ยก็เป็นภาษาสันสกฤตรากมันมาจากตรงนั้น ก็เลยตั้งอาณาจักรมาก็ประมาณปีพุทธศักราช400นั่นหมายความว่าอยู่ในห้วงที่ใกล้เคียงกันกับอาณาจักรสุธรรมวดีแต่สุธรรมวดีเนี่ยเจริญมาก่อนแล้วก็มีศาสนาพุทธแต่ว่าพยูเนี่ยยังไม่มีศาสนาแต่อยู่มาวันหนึ่งพวกเขาก็มานับถือศาสนาพุทธก็เลยมีการสร้างเจดีย์กันมโหฬารเลยนะฮะแต่ว่าก็มาสร้างกันเยอะแยะมากมายก็อยู่ในยุคที่พม่าเข้ามายึดแล้วนะครับ ก็ทั้งพยูและก็มอนเนี่ยนะครับก็อยู่ร่วมอยู่คนละอาณาจักรนะครับไม่เคยมีปัญหาสู้รบอะไรกันเพราะว่าแผ่นดินมันกว้างใหญ่ไพศาลมากคุณอ้อมแล้วก็พยูเนี่ยเขาก็จะมีทั้งสองนะฮะก็คือมีทั้งสายน้ำแล้วก็อีกด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นทะเล นะฮะมันก็เลยแบ่งสรรปันส่วนกันแล้วก็อยู่อย่างปองดองแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับก็ด้วยเหตุสงครามนะฮะก็คืออาณาจักรขนาดใหญ่ในอดีตในยุคนั้นเนี่ยทั้งอินเดียนะฮะอินเดียเนี่ยก็มีตั้งหลายประเทศที่อยู่ในนั้นนะมีหลายรัฐนะฮะก็สู้รบกันฮะส่วนในจีนก็มีสงครามแต่ละก๊กแต่ละอะไรเนี่ยสารพัดนะมันก็เลยเกิดการอพยพครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของเราไตกระไดผมได้พูดไปแล้ว
0: ค่ะ
1: เราก็อพยพมาจากทางตอนใต้ของแผ่นดินจีนทุกวันนี้ก็นั่นนะก็ประมาณเสฉวนแต่ว่านักประวัติศาสตร์รุ่นก่อนเนี่ยมาจากสูงกว่านั้นนะนู่นเทือกเขาอันไตแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่เพราะว่าอันไตเนี่ยมันเป็นทะเลทรายมันหนาวเย็นมากมันเป็นทะเลมันแห้งแล้งนะครับมันไม่เหมาะสำหรับชาติพันธุ์ไตอยู่แล้วเราอยู่กับสายน้ำนั่นแหละเขาถึงบอกว่าเราเนี่ยอยู่ลุ่มน้ำห่วงโหแต่พอจีนสู้กันเนี่ยเราก็ลงมาที่ยางสีย่างชีเกียงนะครับแต่สู้กันลุกลงมาต่ำลงมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็เลยมาแม่น้ำโขงนะครับพอแม่น้ำโขงเสร็จปุ๊บอ้าวมีเจ้าพญามีอะไรสารพัดนะก็แตกก็กระจัดกระจายออกมาสร้างบ้านแปลงเมืองเกิดขึ้นนะครับพม่าแต่พม่านี่มาอีกทางหนึ่งนะครับเรามาจากทางใต้ของจีนแต่พม่าเนี่ยมาจากทางทิศตะวันตกของจีนและทางทิศตะวันออกของอินเดียและทิเบต ก็หนีสงครามมานี่แหละคุณอ้อมถ้านึกไม่ออกนะฮะว่าสงครามในอดีตเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนไปดูประวัติศาสตร์ขนาดสมัยพระพุทธเจ้าเห็นไหมฮะสงครามเนี่ยโอ้โหก่อนที่พระองค์จะออกบวชเนี่ยนะครับก็ต้องทำศึกสงครามกันคนเจ็บล้มตายเนี่ยสารพัดเยอะแยะมากมายหรือในยุคที่โหดร้ายทารุณที่สุดก็คือสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็คืออโศกมหาราชนี่ก็คือพิชิตอินเดียได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าก็โดยใช้กำลังอาวุธนะครับอย่างไปยึดแค่เมืองเดียวนี่ฆ่าคนเป็นแสนนะคุณอ้อม แล้วเป็นเราจะอยู่ไหมล่ะใช่ไหมครับมันก็ต้องอพยพใช่ไหมพม่าก็เช่นเดียวกันบามาเนี่ยก็ขี่ม้ามาวิถีของคนพม่าจะเขาจะมีส่วนคล้ายๆกับคนทางทิเบต นะฮะขี่ม้าขึ้นเขาเก่งนะแต่ว่าการเกษตรลุ่มน้ำเนี่ยพวกเขาจะไม่ถนัดเพราะเขาอยู่ในพื้นที่สูงนะครับก็จะทำเป็นพวกอยู่ในพื้นที่สูงเกษตรไร่นะหรือไม่งั้นก็ทุ่งโล่งอะไรพวกนี้สารพัดเนี่ยนะฮะแต่พอพวกเขาอยู่ไม่ได้ก็เลยขี่ม้ามา ในระหว่างทางก็กวาดต้อนกันมาเรื่อยๆนี่แหละเพราะเขาเป็นกองกำลังอาวุธ พอกวาดต้อนมาก็คืออพยพครั้งใหญ่สุดของพม่าเนี่ยก็ในราวๆปีพุทธศักราช1300แล้วอาณาจักรแรกที่พวกเขามาเจอก็คืออาณาจักรศรีเกษตรนะครับทุกวันนี้ก็คือนั่นแหละผู้กามทุกวันนี้อาณาจักรศรีเกษตรต่อเนื่องสกายนะฮะยะไข่อะไรพวกนี้จะอยู่ในแถบนั้นหมดเลย นะฮะก็มาถึงประมาณปีพุทธศักราช1300แล้วก็สามารถยึดพยูได้75ปีต่อมาก็คือค่อยๆยึดเอานะครับค่อยๆเอาแต่นครรัฐนี้นครรัฐนั้นนะจนครบนะครับพอครบเสร็จปุ๊บก็เลยสถาปนานะครับนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของการสร้างอาณาจักรขึ้นมาว่าปักกันซึ่งเราเรียกว่าภูกามมอนเรียกว่าอังวัด
0: ค่ะ
1: นะฮะก็ในห้วงเวลาใกล้เคียงกันอาณาจักรสุธรรมบดีนะครับของพม่าเนี่ยแหละของมอญรามันเนี่ย ก็รู้สึกว่าตัวเองมินเมทที่จะต้องเผชิญหน้ากับพม่าที่ยึดเอาศรีเกษตรแล้วก็เลยอพยพจากสุธรรมวดีฮะลงมาข้างล่างมาที่หงสาวดีเพื่อจะให้อยู่ห่างไกลจากพม่าที่อยู่ทางเหนือครับหงสาวดีเนี่ยก็ถ้าจะดูตามแผนที่ก็คืออยู่ตรงกลางของแผนที่พม่าพอดีเลยแต่ก็ยังคงยึดโยงอยู่กับสายน้ำนะครับก็คือทั้งแม่น้ำอิระวดีและยังมีอีกแม่น้ำสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสโตมนะครับแล้วก็สารวินด้วยนะฮะสารวินเนี่ยถ้าจริงๆถ้าท่านไหนเคยไปที่เขาเรียกว่ามอตมะนะฮะ มาละแมงหรือเนี่ยไปทางใต้ของพม่าเนี่ยฮะมาลิทวายมาละแมงอะไรเนี่ยอย่างมาละแมงเนี่ยมันจะเป็นปากแม่น้ำสารวินที่ไหลลงสู่ทะเลอันดามันตรงนั้นเนี่ยสวยมากไม่ได้ไปนานนะเดี๋ยวเขียนโปรแกรมให้ นะฮะก็แต่ก็ไปก็กินซีฟู้ดไม่ได้อีกแล้วทรมานนะฮะหงสาวดีฮะอพยพมาก็ประมาณปีพุทธศักราช1368นั่นหมายความว่าในห้วงที่พม่ายึดเอาพยูเนี่ยนะครับใช้เวลา75ปีก่อนที่จะบรรลุเนี่ยนะครับก็คือมอญก็มองเห็นแล้วว่าต่อไปเนี่ยต้องมายึดชั้นแน่นอน ก็เลยค่อยๆอพยพลงมาก็มาเลยมาอยู่ที่หงสาวดีจากสุธรรมวดีนะครับ มาอยู่ได้ก็แต่ถึงยังไงก็ไม่หลุดพ้นนะครับพม่า ก็มาสร้างความใหญ่โตขยายและยิ่งมีทำเลดีอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณอ้อมปลอดจากอิทธิพลหรือว่าแต่ว่าก็สู้กันในหลายๆระลอกแล้วก็ป้องกันตัวในหลายๆระลอกนะครับเป็นสงครามระหว่างมอญกับพม่านี่คือสาเหตุว่าทำไมมอญกับพม่าไม่ถูกกันเนื่องจากว่าตั้งแต่มาอยู่หงสาวดีเนี่ยก็ต้องสร้างป้อมปราการแล้วก็ต่อสู้กับพม่ามาโดยตลอดแล้วคิดดูนะคุณน้องทำศึกสงครามกันมาตั้ง230กว่าปีเป็นสงครามที่มาราธอนมากระหว่างพม่ากับมอญ230กว่าปีจนพม่ามาบรรลุผลแล้วก็นอกจากจะยึดพยูแล้วก็ไม่ได้ยึดพยูธรรมดานะครับกลืนด้วยทุกวันนี้ผมไปสืบหาชาติพันธุ์พยูไม่เจอนะเพราะว่าถูกกลืนโดยพม่าเรียบร้อยเพราะว่าการเวลานี่แหละมันทำให้ถูกกลืนเพราะว่าแต่งงานกันไปแต่งงานกันมามันก็แล้วทีนี้อารยธรรมยิ่งเมื่อพม่ายึดได้มอญที่ของสาวดีคุณอ้อมก็ลองนึกดูนะครับพม่าเนี่ยมาบรรลุผลในการยึดมอญได้อย่างเป็นเสร็จเลยเนี่ยก็คือปีพุทธศักราช1600ก็ลองนึกดูนะหนีมาอยู่ของสาวดีคือพุทธศักราช1368แต่ก็ไม่รอดพ้นหลังจากที่สู้ศึกสงครามกันมา232ปีนานมากนะมันกี่เจเนเรชั่นสู้กันนะฮะคือมันไม่เหมือนสมัยนี้นะครับกดปุ่มยิงระเบิดใส่กันได้นะสมัยนู้นเนี่ยมันต้องทั้งขี่ม้ากีทาทับช้างนะครับไหนจะต้องตุนสบงเสบียงเดินทับกันมาเป็นปีนะครับนะเนี่ยมาเจอฝนเจออะไรเนี่ยก็เอาทำนาก่อนนะฮะเก็บเกี่ยวแล้วก็เคลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะนี่คือสุขสงครามสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่อยๆลุกกืนและกินนะครับไปเรื่อยๆพออย่างนี้แหละครับก็เลยทำให้เกิดในยุคที่เขาเรียกว่าผู้กามยิ่งใหญ่หรือประกันที่ยิ่งใหญ่ในยุคเขาเรียกว่าเป็นยุคทองของผู้กามเลยก็คือยึดได้ทั้งกลืนทั้งพยูและยึดได้ทั้งมอญแต่ไม่ได้กลืนมอญแต่ที่สำคัญความเจริญในทางวัฒนธรรมอารยธรรมและศาสนาความคิดความเชื่ออะไรต่างๆนะครับพม่าใช้ของมอญทั้งหมดเลย แม้กระทั่งวัฒนธรรมการแต่งตรงแต่งตัวคุณอ้อมนะครับหรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์จำได้ไหมพี่น้องมอญสัญลักษณ์คือนกอะไร
0: ไม่แน่ใจอาจารย์
1: คือหงไงหงสาวด
0: ีอ๋อหง
1: นั่นแหละหงสาวดีแต่พม่าบอกว่าไม่เอาฉันก๊อปมานิดเดียวก็เปลี่ยนหงเป็นนกยูงทองนั่นแหละนะครับแต่ทรงยังไงเวลารำระบำของพม่าเนี่ย ก็คือทรงระบำของมอนต้องแม่งแล้วก็บิดก้นบิดแต่ก็สวยนะสวยนะฮะมีจังหวะท่าทางแล้วก็จะมีชุดที่ลากเหมือนหางของนกยุงของนกหงส์เนี่ยคุณออมนะฮะก็ประมาณนั้นก็ยุคของผู้การเนี่ยก็ยิ่งใหญ่มานะครับถือว่าเป็นยุคทองต่อมาได้230ปีก็นานอยู่นะอยู่เป็นยุคทองเลย230ปีแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าเป็นยุคทองนี่แหละแล้วก็จักรพรรดิที่ถือว่าเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกหรือว่าเป็นถ้าบ้านเราเขาเรียกว่ามหาราชเนี่ยนะฮะพระองค์แรกที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของพม่าเนี่ยก็เลยเป็นพระเจ้าอนรธาถ้าท่านไหนเคยไปที่ในปิดอนะครับที่ลานสวนสนามของกองทัพตัตมดอเนี่ยก็จะมีอนุสาวรีย์ของราชาอยู่พระราชาอยู่สามพระองค์แต่ว่าอยู่กันคนละยุคนะครับอยู่คนละราชวงศ์ราชวงศ์แรกก็คือผู้กามหรือประกันก็คือพระเจ้าอนรธาพระองค์ถัดมาจะอยู่ในยุคที่เรียกว่าตองอูนั่นแหละที่เราเรียกว่าใครเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่แห่งตองอูก็คือผู้ชนะสิบทิศนั่นแหละนะฮะก็บ้านเราก็คือบาเยงหนองหรือบุเลงหนองนั่นคือพระองค์ที่สองที่เป็นมหาราชาพระองค์สุดท้ายก็คือราชวงศ์สุดท้ายจนไม่มีราชวงศ์เหลืออยู่ก็คือราชวงศ์คองบองนะพระองค์สุดท้ายเนี่ยก
3: ็ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 Mcord News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

บนโลกใบนี้มีพื้นที่ที่เรารู้สึกว่ามันแปลกลึกลับและก็ไม่น่าจะเข้าไปเลยสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียยูวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่20มิถุนายนพ.ศ. 2569กัมพูชาดินแดนแห่งนครวัดนครธมที่เคยรุ่งเรืองถึงขีดสุดผ่านยุคทองของจักรวรรดิขอมสู่ฝันร้ายของเขมรแดงและการปกครองยาวนานของฮุนเซนจากอารยธรรมอันยิ่งใหญ่แล้วทำไมจึงกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดล่ะจ๊ะจริงๆแล้วประวัติศาสตร์อันรุ่งเรืองของกัมพูชาเนี่ยเริ่มต้นมานานแล้วนะคะด้วยอาณาจักรฟูนันค่ะซึ่งเป็นเมืองท่าค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองมากๆด้วยอิทธิพลจากอินเดียทั้งด้านศาสนาฮินดูและการค้าทางทะเลก็เลยทำให้ฟูนันนั้นเป็นศูนย์กลางสำคัญของภูมิภาคและต่อมาค่ะอาณาจักรเจนละก็เข้ามารวมอำนาจและครอบคลุมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงไปจนถึงลาวตอนกลางแม้จะพัฒนาระบบการปกครองที่ซับซ้อนแต่เจนละก็ต้องแตกแยกออกเป็นหลายแคว้นในที่สุดและจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำไปสู่ยุคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกัมพูชานั้นเกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าชัยวรมันที่สองพระองค์ทรงรวมอาณาจักรเขมรให้เป็นหนึ่งเดียวและได้สถาปนาพระองค์เป็นเทวราชาหรือกษัตริย์ผู้เป็นเทพณเขาพนมกุเลนซึ่งการกระทำนี้ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของจักรวรรดิขอมเลยค่ะเป็นจักรวรรดิขอมอันยิ่งใหญ่ด้วยนะเพราะในยุคนี้กัมพูชานั้นเต็มไปด้วยการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมหินอันวิจิตรการตาเราจะเห็นจากปราสาทนครวัดซึ่งสร้างขึ้นโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่สองถือเป็นศาสนสถานฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในโลกและยุคทองของจักรวรรดิขอมก็มาถึงขีดสุดในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7ค่ะพระองค์นั้นทรงขับไล่ชาวจามผู้รุกรานและทรงเปลี่ยนแปลงศาสนาหลักของอาณาจักรจากฮินดูมาเป็นพุทธมหายานพระองค์ไม่ได้เพียงสร้างศาสนสถานเท่านั้นแต่ยังสร้างนครธมซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่พร้อมด้วยปราสาทสำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นปราสาทบายุนปราสาทตาพรหมและปราสาทบันทยาชมาพระองค์ยังทรงพัฒนาระบบชลประทานอันซับซ้อนด้วยการสร้างบารายหรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และคลองส่งน้ำซึ่งช่วยให้สามารถปลูกข้าวได้ถึง 3-4 ครั้งต่อปีเลยส่งผลให้จักรวรรดิขอมในสมัยนั้นสามารถเลี้ยงดูประชากรได้นับล้านล้านคนแล้วก็แผ่ขยายอาณาเขตจากลาวตอนใต้ไปจนถึงอ่าวไทยเลยค่ะมีระบบถนนหลวงที่เชื่อมต่อหัวเมืองต่างๆรวมถึงการก่อสร้างอโรคยาสารหรือว่าโรงพยาบาลถึง102แห่งมันสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองที่หาได้ยากยิ่งในยุคสมัยนั้นเลยทีเดียวคำว่าขอบเนี่ยหมายถึงเขมรโบราณหรือกลุ่มชนชั้นปกครองที่สร้างอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ส่วนคำว่าเขมรก็คือกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองที่สืบทอดวัฒนธรรมและคำว่ากัมพูชาก็คือชื่อรัฐชาติสมัยใหม่นั่นเองแต่ธรรมชาติของโลกความยิ่งใหญ่ไม่ได้คงอยู่ตลอดไปหลังจากการสิ้นพระชนของพระเจ้าชัยวรมันที่7จักรวรรดิขอมก็เริ่มเสื่อมถอยลงจากหลายปัจจัยทั้งค่าใช้จ่ายมหาศาลจากการก่อสร้างปราสาทและสงครามทำให้ทรัพยากรของอาณาจักรหมดสิ้น
การเปลี่ยนศาสนาไปสู่พุทธเถรวาทในศตวรรษที่13ก็ทำให้สถานะความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์นั้นลดลงระบบชลประทานที่เคยเป็นหัวใจสำคัญก็เริ่มพังทลายจากปัญหาตะกอนและการขาดการบำรุงรักษารวมไปถึงภัยแล้งทำให้การเกษตรล้มเหลวที่สำคัญคือการรุกรานจากภายนอกทั้งจากอาณาจักรอยุธยาและจามโดยเฉพาะในปีพุทธศักราช1974อยุธยาได้เข้ายึดนครธมได้สำเร็จยังมีโรคระบาดร้ายแรงอย่างกาฬโรคที่ลดจำนวนประชากรลงอย่างมากและในที่สุดนครธมก็ถูกทิ้งร้างและกัมพูชาก็เข้าสู่ยุคมืดและตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสนี่แหละการสูญเสียดินแดนและอำนาจทำให้กัมพูชาอ่อนแอลงมากกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2496นี้เองค่ะภายใต้การนำของสมเด็จพระนโรดมสีหนุพระองค์ทรงดำเนินนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในยุคสงครามเย็นแต่การที่กัมพูชาอนุญาตให้เวียดนามเหนือมาใช้พื้นที่บางส่วนตั้งฐานทัพและเส้นทางลำเลียงเสบียงก็ทำให้เกิดความขัดแย้งภายในประเทศอย่างหนักและแล้วเขมรแดงก็คือฝันร้ายของกัมพูชาเพราะในศตวรรษที่20ได้นำพากัมพูชาเข้าสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาตินั่นคือการปกครองโดยเขมรแดงกลุ่มคอมมิวนิสต์สุดโต่งที่เปลี่ยนประเทศให้กลายเป็นนรกบนสวรรค์

0: ความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: Tonight Thailand
8: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
9: เขมรแดงฝันร้ายของกัมพูชาเริ่มต้นจากสงครามกลางเมืองกัมพูชาในปีพุทธศักราช2510ถึง2518เป็นส่วนหนึ่งของสงครามเวียดนามและสงครามเย็นในปีพุทธศักราช2513นายพลลอนนอนได้ก่อรัฐประหารโค่นล้มสมเด็จพระนโรดมสีหนุและสถาปนาสาธารณรัฐเขมรซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐสมเด็จพระนโรดมสีหนุได้ลี้ภัยไปจีนได้ตัดสินใจจับมือกับจีนเวียดนามเหนือและเขมรแดงซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านลอนนอนการผนึกกำลังนี้ยิ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเขมรแดงอย่างมหาศาลและด้วยบารมีของเจ้านโรดมสีหนุที่ประชาชนจำนวนมากยังคงศรัทธาท่านอยู่เขมรแดงหรือพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชาได้มีพรพศหรืออีกหนึ่งชื่อคือสรตซาเป็นผู้นำสูงสุดพวกเขาเริ่มต้นจากกองโจรขนาดเล็กๆในชนบทห่างไกลโดยได้รับอิทธิพลอย่างมากจากแนวคิดคอมมิวนิสต์แบบมาร์กซิสเลนินิสผสมกับแนวคิดของเหมาเจ๋อตุงทำให้เขมรแดงได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามเหนือและจีนซึ่งมองว่ากลุ่มนี้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับสหรัฐและพันธมิตรและการเติบโตของเขมรแดงก็ยังได้รับแรงหนุนจากปฏิบัติการทิ้งระเบิดของสหรัฐในกัมพูชาอีกด้วยซึ่งการทิ้งระเบิดนั้นมีเป้าหมายสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงของเวียดนามเหนือผ่านกัมพูชาแต่กับคร่าชีวิตชาวกัมพูชาไปถึง 500,000 คนและทำลายหมู่บ้านนับพันแห่งเหตุการณ์นี้สร้างความโกรธแค้นให้กับหมู่ชาวนาเป็นจำนวนมากกลายเป็นฐานสนับสนุนสำคัญของเขมรแดงมีการโฆษณาชวนเชื่อให้ต่อต้านจักรวรรดินิยมสหรัฐและระบอบลอนนอนดึงดูดประชาชนที่เดือดร้อนจากสงครามและความยากจนจึงทำให้เขมรแดงขยายกำลังจากเพียงไม่กี่พันในปีพุทธศักราช2510เป็น 70,000 คนในปีพุทธศักราช2518และในที่สุดเขมรแดงก็สามารถยึดกรุงพนมเปญได้สำเร็จลอนนอนก็ต้องหนีออกนอกประเทศและกัมพูชาก็เข้าสู่ยุคกัมพูชาประชาธิปไตยภายใต้

รายการนำของพลพศระบอบนี้มุ่งสร้างสังคมใหม่ที่ไร้ชนชั้นไร้เงินตาและไร้เมืองโดยอุดมการณ์ของพวกเขาคือการสร้างสังคมเกษตรกรรมคอมมิวนิสต์ที่ไร้ชนชั้นได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดของเหมาเจ๋อตุงพวกเขามองว่าเมืองและระบบทุนนิยมเป็นรากเหง้าของความชั่วร้ายและเชื่อว่าการนำประชาชนกลับสู่ชนบทเพื่อทำเกษตรกรรมจะสร้างสังคมบริสุทธิ์อุดมการณ์นี้หมายถึงการเริ่มต้นประวัติศาสตร์ใหม่โดยการลบทุกสิ่งทุกอย่างจากอดีตมีนโยบายหลักที่ค่อนข้างโหดร้ายและไร้มนุษยธรรมหนึ่งเลยคือการอพยพเมืองภายใน48ชั่วโมงหลังจากที่เขายึดพนมเปญเขมรแดงได้สั่งอพยพประชากรเมืองนับล้านไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยออกจากเมืองไปยังชนบทแล้วอ้างว่าเพื่อหลบภัยจากการโจมตีของสหรัฐแต่จริงๆแล้วเพื่อเป็นการควบคุมประชากรและบังคับใช้แรงงานเกษตรใครขัดขืนถูกประหารทันทีมีการยกเลิกเงินตราและโครงสร้างสังคมตลาดโรงเรียนและศาสนาวัดพุทธถูกทำลายพระสงฆ์ถูกบังคับศึกและประหารครอบครัวถูกแยกจากกันและเด็กถูกฝึกให้เป็นทหารหรือสายลับเพื่อจับกลุ่มครอบครัวตัวเองประชากรถูกจัดกลุ่มเป็นคนเก่าก็คือชาวนาในชนบทที่เขมรแดงมองว่านี่คือบริสุทธิ์และคนใหม่ก็คือคนเมืองที่ถูกว่าเป็นศัตรูคนใหม่จะถูกบังคับให้ทำนาและโครงการชลประทานวันละ12ถึง16ชั่วโมงโดยแทบไม่มีอาหารหรือการพักผ่อนทำให้คนล้มป่วยขาดอาหารและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเขมรแดงจะกำจัดทุกคนที่สงสัยว่าเป็นศัตรูของการปฏิวัติเป้าหมายก็คือปัญญาชนครูแพทย์ข้าราชการผู้ที่ใส่แว่นตาเพราะคิดว่าพวกใส่แว่นตาคือหนอนหนังสือหรือคนที่มีความรู้หรือคนที่พูดภาษาต่างชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์เช่นชาวจามเวียดนามจีนไทยลาวแม้แต่พระสงฆ์ก็ถูกกวาดล้างอย่างโหดเหี้ยมโครงการเกษตรและชลประทานของเขมรนั้นกลับไร้ประสิทธิภาพเพราะโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่สร้างโดยแรงงานทาสที่ขาดความรู้ด้านวิศวกรรมส่งผลให้โครงสร้างพังทลายผลผลิตข้าวลดลงความอดอยากแพร่ระบาดอย่างมากจนชาวบ้านต้องกินใบไม้รากไม้และแมลงเพื่อประทังชีวิตโรงเรียนได้กลายเป็นศูนย์ทรมานและการประหารชีวิตมีผู้คุมขังราว 20,000 คนรอดชีวิตแค่7คนผลลัพธ์คือการล้างเผ่าพันธุ์ได้คร่าชีวิตประชากรกัมพูชาไปถึง2ล้านคนแต่การล่มสลายของเขมรแดงเกิดขึ้นจากความขัดแย้งภายในและสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาก็เกิดขึ้นโดยมีเฮงสำลินเป็นผู้นำและฮุนเซนอดีตผู้บัญชาการกองพันเขมรแดงที่แปรพักแล้วกลายเป็นหนึ่งในแกนนำสำคัญของรัฐบาลใหม่ลูกๆของเขามีบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองและเศรษฐกิจอย่างมากนี่คืออดีตอันยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิขอมมาสู่ฝันร้ายของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยเขมรแดงและการฟื้นตัวบทเรียนที่สำคัญของความยิ่งใหญ่ที่อาจจะสูญสิ้นได้ทุกเมื่อและความหวังที่ยังคงต้องต่อสู้ดิ้นรนกับมรดกทางประวัติศาสตร์และความท้าทายในปัจจุบันขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางภาติมาสริยมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจเอกวิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกภูมิตรยูโซกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรมายอขณะออกไปปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่ตำบลปะโดอำเภอมายอเมื่อวันที่19มิถุนายน2569และขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลมายอในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน442กลับจากปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยบุคลากรโรงเรียนบ้านแหลเหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านบูโลสนิแยตำบลบ้านแหลเมื่อวันที่19มิถุนายน2569และขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทณรงค์ศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมลัดเลยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมส่งรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักแสง10ตำรวจเอกบุญญาวัฒน์เกื้อเซ้งและ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดปัตตานีและยะลาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
6: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงาน

0: บัวรักสีดำแล้วก่อนหน้านั้นนะคะคิดถึงพี่หน่อยเพื่อนำท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานครเอาทีเอ็มเอฟเอ็ม95ปล่อยได้ใจก็เบาเสียงก็แอมมาแล้วในการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัตถิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมค่ะจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังพบกับอาจารย์ทนายวินัยผู้เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องในเรื่องของกฎหมายอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มแล้วก็ทักทายท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังเดินทางหรือว่าพำนักอยู่ที่ณแห่งใดแห่งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่20มิถุนายนนะครับก็เข้ามาครึ่งปีแล้วคุณแหม่มนะครับ
0: ค่ะ
1: ครึ่งปีก็มีเรื่องราวเขาเรียกมากมายนะครับเข้ามาในชีวิตเรานะครับทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะครับปนละคนกันไปหมดนะครับ
0: ค่ะ
1: คุณแหม่มก็ต้องทำหน้าที่นะครับนำเสนอข่าวสารมานะครับผมทำหน้าที่วิเคราะห์ไอ้พี่น้องประชาชนนะครับได้ก็เรียกว่าได้เข้าใจกันได้นะครับอาจจะไม่ 100% นะครับแต่ว่าเป็นช่องทางนะทำมากินต่อไปได้ครับ
0: ค่ะอาจารย์ขาแหม่มเข้าไปดู AI นะคะตอนนี้ AI เนี่ยนะคะเขานิยมกันเข้าไปดูนู่นนี่นั่นแล้วก็ถามหลายๆครั้งว่าทำไมเพื่อเช็คว่าเรื่องราวเนี่ยนะคะจริงไม่จริงเพื่อพยายามให้ AI เนี่ย
1: วิเคราะห์ให้
0: ขออภัยวิเคราะห์ให้เจอค่ะว่าชื่อของอาจารย์ทนายวินัยเนี่ยนะคะเป็นรายการที่จัดแล้วได้สาระโดยสรุปอันนี้แม่มอ่านตาม AI เลยนะคะแม่มอ่านตามเป๊ะเลยนะคะอาจารย์ไม่ได้อวยอาจารย์นะคะตามที่ AI แม่มถามเลย AI ถึง5ครั้งว่าทำไมอ่ะนะคะเพราะว่ามันเป็นเทคนิคอะค่ะใจไม่ต้องเสียสตังค์ในการซื้อเนาะอาจารย์เนาะเขาก็บอกว่าเป็นรายการที่ให้ความรู้มีสาระและสั้นได้ใจสาบค่ะอาจารย์
1: ผมยังไม่รู้เลย
0: เป็นที่แนะนำ
1: มีครับแม
0: ่เป็นที่แนะนำเลยค่ะอาจารย์ค่ะแม่ก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็ถามว่าทำไมแบบเนี้ยนะคะ5ครั้งถามว่ารายการกฎหมายอะนะคะมีรายการอะไรบ้างแล้วรายการอะไรเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ถามว่าทำไมตามที่ AI ตอบอาจารย์เขาก็จะกรองไปเรื่อยๆนะคะกรองไปเรื่อยๆแล้วก็มีเหตุผลของแต่ละรายการเนี่ยมาประกอบเหมือนก็ดีใจที่เป็นเศษเสี้ยวเล็กๆในรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับก็ถือว่า AI ให้กำลังใจผมคุณแหม่มนะครับ ให้มีกำลังใจในการทำหน้าที่ต่อไปนะครับแต่ว่า AI เนี่ยผมก็คือบางเรื่องบางราวเราหาแนวคำตัดสินของศาลนะครับAIก็บอกมานะก็ค่อนข้างจะความผิดพลาดน้อยนะครับAIคงไม่อะไรนะก็เลยว่าพูดอย่างทำอย่างนะ
0: ไม่มีAIเขาไม่มีความรู้สึกเหมือนเราเขาไม่อวยเขาไม่พูดโกหกแอคอาจารย์แหม่มเนี่ยเป็นคนพูดโกหกได้แต่AIจะพูดโกหกไม่ได้แล้วที่เช็คซ้ำๆเนี่ยนะคะข้อมูลก็จะกัดกรองไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ลองเข้าไปทำดูนะคะ
1: ครับก็คือถ้าคนมี AI ที่เขาเรียกอะไรที่เสียค่าจ่ายนะเป็นรายเดือนเนี่ยนั้นเอาไปใช้งานได้เยอะเห็นพวกทนายใหม่ๆนะครับน้องทนายเขาที่มีความเขาเรียกว่าเก่งกาจเรื่อง IT เนี่ยเรื่องระบบเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้บางทีเขาบอกยื่นคำฟ้องยื่นอุทธรณ์ยื่นฎีกาเนี่ยใส่ข้อมูลคดีไปนะ AI จัดการได้หมดเลยนะครับ แต่ว่าด้วย AI ที่คุณแหม่มบอกว่าเขาไม่มีอารมณ์นะครับไม่มีฟีลลิ่งอ่ะนะครับบางอย่างก็อาจจะดูมันแข็งๆไปนะครับ ก็ต้องเติมศิลปะเข้าไปหน่อยนึงเติมอารมณ์เข้าไปหน่อยนะครับมันก็ปรับเปลี่ยนให้มันดูลื่นไหลได้นะครับแต่ว่าเด็กใหม่ๆบอกว่าแบบใช้งานแบบประหยัดเวลาได้มากเลยบางทีเราเขียนอุทธรณ์เนี่ยกว่าจะจบสักเรื่องต้องอ่านต้องอะไรเนี่ยแล้วก็พิมพ์ออกมาเนี่ยใช้เวลาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยเห็นน้องๆบอกว่าใส่เข้าไปเนี่ยวันนึงก็เสร็จแล้วอ่ะนะครับการนี้มันง่ายมากคือ AI มันแย่งวิอาชีพหลายอาชีพต่อไปก็น่าจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับ แต่ผมเชื่อว่า AI ไปว่าความในศาลไม่ได้มันต้องใช้คำพูดใช้ศิลปะตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นข้อเขียนเนี่ยผมว่า AI ช่วยได้เยอะนะครับอันนี้ก็บางทีบางคดีศาลบอกถ้าคุณใช้ AI เนี่ยไอ้บอกด้วยว่าใช้ AI ในการทำคำฟ้องทำอะไรต่างๆนะครับศาลก็กลัวใช่ๆไม่รู้ศาลก็อาจจะใช้ได้บ้างเหมือนกันนะครับเพราะว่าในต่างประเทศนี่ก็ว่ามีใช้กันในเมืองไทยก็ผมคิดว่าน่าจะมีใช้กันคือพอเราสมมติว่าเราเขียนของเราเองแล้วก็ส่งให้ AI ช่วยตรวจสอบอ่ะผมว่าน่าจะดี AI อาจจะปรับให้นะครับเพราะว่าเรื่องคดีความเรื่องคำชี้ขาดต่างๆเนี่ยเรื่องข้อกฎหมายต่างๆมันอยู่ระบบคอมพิวเตอร์หมดนะครับ AI ก็ดึงมาผสมผสานมาประยุกต์แล้วก็ออกมาเป็น1คดีได้เหมือนที่คุณแม่ถามไปรายการต่างๆใช่ไหมไอ้ที่สิ่งที่เราบรรยายไปเนี่ยบรรยายไปเนี่ยมันอยู่ในระบบหมดนะครับมันก็ประมวลออกมาว่าไอ้รายการเนี้ยมันสั้นกระชับกระชับนัดชัดเจนดีครับทำนองเนี้ยนะครับมันจะออกมาแต่ผมไม่เคยลองถามก็ไปดูนะครับมันมีชื่อด้วยใช่ไหมคุณแม่ AI ว่าชื่อ
0: มีสาระด้วยค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ชื่ออะไร
0: ครับสั้นกระชับนัดมีสาระแบบมันเก่งนะที่ประเมินแล้วก็ตรงนะคะแล้วก็บอกว่าทันสมัยแบบนี้ค่ะเขาก็ให้คำตอบมาแบบนี้ค่ะอาจารย์แบบก็ดีใจนะ
1: ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะคราวนี
1: ้เ
0: อไอฮะเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ
1: เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้ใครให้ AI ชี้ขาดบ้างยังนะครับโดยเฉพาะเรื่องก็เรียกเป็นกระแสทั้งอาทิตย์ทั้ง1สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องพี่วินกับพี่ตจดเนี่ยนะครับมีวิวาทะกันแล้วเป็นที่มาของนะครับไปก็เรียกอะไรอ่ะหมดเสรีภาพไปช่วงหนึ่งและก็เรียกอะไรต้องไปอะไรในวัยรุ่นนี่ใช่ว่ากินข้าวผ่านทูบอะไรกันนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้สังคมเนี่ยนะครับเขาเรียกแตกความคิดเนี่ยออกเป็น2แนวทางได้นะครับคือบางทีบางเรื่องเนี่ยผมมาติดตามดูนะติดตามดูรายการทีวีที่มีนักกฎหมายทนายความ ไปออกรายการนะครับแล้วก็ให้ความคิดเห็นในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับหลายๆเรื่องแม้จะมีอัยการอดีตนายบทชั้นผู้ใหญ่พนักงานสอบสวนอดีตพนักงานสอบสวนนะครับก็มาให้ความคิดเห็นกันนะครับบางทีก็เอามันก็มีนะครับมันเนื่องจากว่าในทางสังคมเนี่ยพอเป็นสองฝ่ายเนี่ยเหมือนกับว่ามันมีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านอย่างนี้นะครับคนก็ติดตามดูอย่างกรณีพี่วินกับตจดเนี่ยตำรวจตจดกับวินจักรยานยนต์เนี่ยรับจ้างเนี่ยต้นทุนเนี่ยต้นทุนของสองกลุ่มเนี่ยนะครับมันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือวินเนี่ยพฤติกรรมของวินนะครับผมว่าวินเนี่ยมีทั้งส่วนดีส่วนไม่ดีมันผสมปนเปกันนะครับหมายถึงว่าพฤติกรรมแต่ว่าพอพฤติกรรมออกสื่อแล้วก็สังคมไปที่ไปก็เรียกว่าไปสัมผัสมาเนี่ยมองวินในทางพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของสังคมนะครับ ในขณะเดียวกันเนี่ยตำรวจตจดนะครับโดยน้องที่ว่าที่ชื่อก็ดีนะนำทัพนะครับซึ่งไปอยู่ที่ชายแดนนะครับคือต้นทุนเขาเนี่ยต้นทุนทางสังคมทางวิชาชีพทางการงานเนี่ยดีกว่าอีกกลุ่มหนึ่งนะครับพอดีกว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเรื่องการถูกใจถูกต้องถูกอารมณ์เนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดของเขาเรียกว่าสารโซเชียลอ่ะนะมีชี้ผิดชี้ถูกไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่ผมว่านี่เป็นประเด็นเป็นอุทาหรณ์และเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยบ่อยๆนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมจะพูดนะในรายละเอียดในเบรกที่2นะครับเรื่องการป้องกันโดยชอบและว่าการกระทำโดยบันดาลโทสะนะครับให้เป็นประเด็นให้เป็นเหตุผลแต่ว่าผมก็พูดหลายครั้งนะในรายการเนี้ยแต่ละปีเนี่ยอาจจะครั้ง2ครั้งมันมีประเด็นข่าวแต่ว่าเรื่องราวตำนองนี้มันก็ยังเกิดขึ้นอีกนะครับซึ่งบางคนก็ไปออกบอกว่าเป็นเรื่องบันดาลโทสะบางคนบอกการทำโดยป้องกันเกินกว่าเหตุบางคนบอกป้องกันโดยชอบเป็นกูก็แบบนี้เป็นกูก็ยิงอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าเป็นประเด็นที่นำสังคมอยู่พอสมควรอันนี้คือเอาอารมณ์เข้ามาว่ากันเป็นหลักนะครับแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่ค่อยได้เอาหลักกฎหมายมาปรับและวิเคราะห์พิเคราะห์แล้วก็ชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจข้อกฎหมายอย่างแท้จริงนะครับแต่ละฝ่ายที่ไปยิงกับอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะก็มันก็มีอคติ4อยู่นะครับรักลูกคนลงดำดำนั้นนะครับก็เลยทำให้ข้อเท็จจริงและก็ข้อชี้ขาดข้อความคิดเห็นเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีความผิดเพี้ยนไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ศาลเนี่ยนะครับศาลจะเอาข้อมูลทางโซเชียลนะคิดเห็นกันเนี่ยไปตัดสินไปชี้ขาดไม่ได้นะครับต้องว่าตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนที่มาสอบสวนและเก็บไว้ในสำนวนนะครับศาลจะชี้ขาดตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนนะครับไม่ใช่ข้อจริงที่แท้จริงนะครับซึ่งบางทีมันก็อาจผิดเพี้ยนไปได้เพราะการสืบสวนสอบสวนแสวงหาพยานหลักฐานเนี่ยเข้าสู่สำนวนเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์หรือได้ไม่ครบถ้วนในสาระสำคัญเนี่ยนะครับทำให้ผลคดีผิดเพี้ยนไปได้เหมือนกันนะครับง่ายเลยนะครับเรื่องนี้ไม่ว่าป้องกันโดยชอบโดยไม่ชอบคือเกินกว่าเหตุหรือบันดาลโทสะเนี่ยประเด็นที่สำคัญประเด็นหนึ่งนะครับนี่ผมก็ให้ไกด์ไลน์กับพี่น้องประชาชนมาเลยว่าถ้าเราไปสมัครใจทะเลาะวิวาทแล้วเนี่ยอันนี้สำคัญเลยนะครับสิทธิที่เราจะอ้างเนี่ยอ้างไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าป้องกันโดยชอบป้องกันเกินกว่าเหตุหรือบันดาลโทสะนะครับจะเอามาอ้างไม่ได้เลยส่วนนี้จะถูกพูดถูกพิเคราะห์อะไรค่อนข้างจะน้อยมากไปมองตรงที่ว่า ยิงหลายนัดยิงมากเกินไปอันตรงนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าไอ้จุดเริ่มต้นเนี่ยว่าจะใช้สิทธิ์ตรงนั้นได้หรือไม่เนี่ยมันต้องผ่านประเด็นว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่นะครับไม่มีประเด็นเรื่องการสมัครใจเข้าทะเลาะวิวาทกันนะครับเหมือนอย่างเรื่องคำตัดสินคดีของลุงวิศวะนะครับคุณแม่มจะเห็นว่านะครับลุงวิศวะที่ยิงเด็กวัยรุ่น17ปีเสียชีวิตเนี่ยศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยพวกสาองค์คณะ2คนศาลอุทธรณ์3คนศาลฎีกา3คนนะครับลุงวิศวะเนี่ยถ้าสมมติว่าพวกศาลที่ตัดสินในศาลชั้นต้นนะครับและเอาศาลฎีกาเนี่ยมาเป็นศาลอุทธรณ์มาเป็นพวกศาลศาลอุทธรณ์นะและพวกศาลศาลอุทธรณ์มาอยู่ฎีกาเนี่ยลุงวิศวะก็อาจจะโชคร้ายก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าศาลสุดท้ายหรือศาลสูงสุดเนี่ยนะครับวินิจฉัยนะครับและก็เป็นประโยชน์กับลุงวิศวะนะครับซึ่งถ้ากลับกันอย่างบอกว่าลุงวิศวะก็อาจจะตกที่นั่งลำบากได้เหมือนกันนะครับ จึงทำให้เห็นว่านะครับว่าคดีความเนี่ยซึ่งถ้าโทษจำคุกมันนะครับเกิน5ปีเนี่ยนะครับสามารถขึ้นสู่ศาลฎีกาได้จำคุกไปเนี่ยนะครับถ้ามันจำคุกยังเกิน5ปีของลุงเนี่ย10 ปี 10 ปีใช่ไหมชั้นต้นอุทธรณ์10ก็สามารถฎีกาได้เรื่องนี้ลุงเลยยังโชคดีอยู่แต่ถ้าเรื่องนี้ถ้าศาลชั้นต้นอุทธรณ์ลงโทษสมมติว่าจำคุกชั้นต้น4ปีอุทธรณ์4ปีนะครับอันนี้ยืนตามมัน2ครั้งแล้วก็ยังลงโทษไม่เกิน5ปีเนี่ยคดีของลุงวิศวะก็อาจจะจบที่ชั้นอุทธรณ์อาจจะขออนุญาตรับรองขึ้นสู่ศาลฎีกาแล้วเกิดเขาไม่อนุญาตก็จบก็ไม่ถึงศาลฎีกาไม่ถึง3ศาลลุงก็อาจจะช่วยไปได้เหมือนกันนะคร
2: ับแต่ในเรื่องของลุงวิศวะนี่คือชั้นต้นชั้นอุทธรณ์เนี่ยสั่งจำคุก10ปีเพราะมองว่าเป็นสมัครใจทะเลาะวิวาทจนกระทั่งศาลฎีกาเนี่ยนะคะพิพากษากลับเลยนะคะบอกว่าเป็นป้องกันตัวเกินกว่าเหตุจากที่ติดคุกก็เลยรอดอย่างนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์คะ
1: ใช่ครับเพราะว่าพอชั้นต้นชั้นอุทธรณ์เนี่ยศาลมองว่าสมัครใจวิวาทพอสมัครใจทะเลาะวิวาทกันเนี่ยไปอ้างเรื่องป้องกันไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าป้องกันไหนๆนะไม่ว่าป้องกันโดยสมควรแก่เหตุหรือป้องกันเกินกว่าเหตุหรือบันดาลโทสะนะครับ เอามาอ้างไม่ได้เลยถ้าบันไดขั้นแรกไม่ผ่านนะครับถ้าเราไปสมัครใจจะชกต่อยกันจะทำร้ายกันเนี่ยก็เรียบร้อยเลยนะครับมีมาหลายคดีที่ลักษณะเนี้ยนะครับคือผู้เสียหายถึงตายนะครับจำเลยจะอ้างเรื่องไงว่าตายอ่ะทำร้ายก่อนอย่างเงี้ยแต่บังเอิญไปทะเลาะแล้วสมัครใจวิวาทชกต่อยกันก่อนนะครับแต่ว่าการสมัครใจทะเลาะวิวาทเนี่ยถ้ามันขาดตอนแล้วเนี่ยมันจบไปแล้วเนี่ย
2: อ
1: ันก็คำว่าสมัครใจว่ามันหายไปแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมาก่อเหตุใหม่เราก็มีสิทธิ์จะอ้างเรื่องการป้องกันได้นะครับแต่ก็การป้องกันได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องได้สัดส่วนนะครับสัดส่วนที่ว่าก็ต้องดูวิธีที่น้อยที่สุดและความเขาเรียกสมน้ำสมเนื้อกันเนี่ยวิธีทางที่จะใช้อ่ะนะครับมันน้อยที่สุดนะครับโอเคนะครับและก็อีกอันหนึ่งก็มันสมเหตุสมผลกันซึ่งเดี๋ยวผมจะบรรยายละเอียดในเด็กสองนะครับ
2: อัน
1: น
2: ี้
1: จะไม่เห็นว่าไอ้เนี่ยเรื่องราวตรงเนี้ยในสังคมมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าเรื่องของตจด.กับวินเนี่ยนะครับวินเนี่ยต้นทุนสังคมเนี่ยน้อยกว่าตำรวจอยู่แล้วนะครับน้อยกว่าตำรวจตจด.เพราะว่าตำรวจตจด.อยู่ชายแดนคล้ายๆทหารนะครับไม่ได้มีปัญหาเหมือนตำรวจภูธรหรือตำรวจนครบาลที่ภาพลักษณ์อาจจะถูกสังคมมองอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่
2: า
1: ต้องดูครับ
2: อาจารย์คะถ้ามองอย่างนี้ได้ไหมคะว่าวินเนี่ยคือตัวแทนตำรวจในเมืองส่วนตชด.เป็นตัวแทนนักรบผู้กล้าแล้วแถมยังรบอยู่ชายแดนไทยกับเหม็นแบบนี้ค่ะอาจารย
1: ์
2: เพราะว่าครั้งนี้วินจะไม่กล้านะถ้าเกิดเขาเรียกว่าอะไรล่ะวินจะไม่กล้าทำตัวเป็นหมาหมู่ต้องใช้คำนี้นะคะนึกว่าหมูนึกว่าหมาของหมูหมูเอ๊ะหมาหมูกับหมาของหมูนี่มันต่างกันเนาะอาจารย์เนาะ
1: หมู
2: จะใช้คำผิดไหมเนี่ย
1: หมาหมูหมาจ่า
2: อาจารย์
1: หมานาย
2: มองยังไงอะคะ
1: ก็ผมฟังจากท่านเรวัตนะครับท่านเรวัตก็พูดถึงเบื้องหลังสน.ที่ในพื้นที่นะครับพูดเนี่ยผมเข้าใจได้เลยนะครับว่าทำไมพวกกลุ่มวินอยู่เป็นกลุ่มเป็นอะไรแล้วลักษณะว่าเหมือนมีพฤติกรรมในการกลางแบบเที่ยวอะไรกับพี่น้องประชาชนเนี่ยพวกนี้ถ้ามันอึกเหิมอยู่ได้เนี่ยมันก็ต้องมีของดีอ่ะนะครับเป็นกลุ่มที่มีของและคนมีของนะครับก็ไม่กลัวเหมือนกันนะก็ไม่กลัวเหมือนกันแต่เรื่องเนี้ยพอมาดูคลิปที่สองในรายการของคุณคันชัยนะครับที่เขามาเปิดเนี่ยอีกฝ่ายมาเปิดผมว่าพอเปิดปั๊บเนี่ยมันเข้าทางอีกฝั่งหนึ่งอะนะครับคลิปนี้ถ้าไม่เปิดก็ยังดีนะครับแต่พอเปิดปั๊บเนี่ยเหมือนกับว่าทางฝ่ายวินเนี่ยจะเล่นแต่ว่าคือปัญหาว่าก่อนจะเล่นกันเนี่ยต้องเอาให้ผ่านได้ก่อนว่าทั้งตจด.และวินเนี่ยเขาเข้ามาเพื่อจะสมัครใจทะเลาะวิวาทกันหรือเปล่าเพราะเวลาขึ้นศาลเนี่ยระยะเวลาตรงนี้จะถูกนำมาพิจารณาและจะถูกถามนะพอสมว่าตจด.เป็นจำเลยขึ้นเบิกความเนี่ยอัยการก็จะถามค้านนะถามค้านว่านับตั้งแต่คุณไปต่อรองนะครับต่อรองราคาแล้วก็มันก็มีปัญหากันเนี่ยจนกระทั่งเข้าไปพูดคุยกันเนี่ยมันทิ้งช่วงเวลานานอยู่บริเวณนั้นน่ะสักกี่นาทีสักกี่ชั่วโมงอ่ะซึ่งจริงถ้าโดยปกติเนี่ยมันถ้าจบแล้วก็ควรจะไปใช่ไหมควรจะขึ้นรถไปแล้วแต่ว่ามันเหมือนไม่จบมันมีอะไรคาใจอะไรอยู่ลักษณะนั้นนะครับก็ทำให้มองภาพตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับว่าจงประเด็นเนี้ยจะถูกหยิบยกมาพูดน้อยมากแต่ผมพูดตามคลิปตามพยานหลักฐานที่เห็นนะประเด็นตรงนี้ต้องถูกหยิบมาถามแน่นอน
2: แต่คราวนี้ไอ้บอลคนถีบซ้ายมันตายไปแล้วส่วนไอ้บอยไอ้คนเตะหมายจะเข้าลูกคางกะให้สลบมันก็ตายไปแล้วส่วนอีกคนนึงอาจารย์ตอนนี้เปิดเผยออกมาว่าบาดเจ็บ ชนิดที่สูญเสียอันทะและตามยอดด้วนด้วยค่ะอาจารย์คือไปทั้งพวงเลยค่ะเออตชด.สวนด้วยปืนแบบนี้เสื้อวินมันไม่ใช่เสื้อเกราะค่ะอาจารย์คำพิพากษาข้างถนนน่ะมันก็เลยทำเจ้าถิ่นกลายเป็นเจ้าที่ในโลกโซเชียลก็บอกว่าเดินขึ้นศาลดีกว่ากินข้าวผ่านทูบอย่างที่อาจารย์บอกดีกินเดินขึ้นศาลดีกว่าถูกหามขึ้นเมนม้าโมหรือจะสู้หมดแม็กอาจารย์ว่ายังไงคะ
1: คือเรื่องถ้าฟังได้ป้องกันเนี่ยน
2: ะครับ
1: วิเคราะห์ได้ก่อนล่วงหน้าว่าเกินกว่าเหตุ
2: อ๋อเหรอคะ
1: แต่พอเกินกว่าเหตุเนี่ยศาลจะลงโทษน้อยเท่าไหร่ก็ได้นะครับเหมือนกับลุงวิศวะรักษาตำนองเดียวแล้วน้องคนนี้นะครับก็เรียกว่าประวัติไม่ธรรมดาก็เรียกว่าคุณงามความดีที่สร้างสมให้กับประเทศให้กับสังคมไว้เนี่ยเขาเรียกมีประวัติในตำนองที่ดีเนี่ยเอามาเขาเรียกว่ามันมาเอามาใช้ประโยชน์ได้อยู่นะครับแล้วเขาก็พยายามจะเยียวยาจะไปขอขมาพวกนี้นะครับซึ่งเป็นประเด็นที่นำมาใช้ได้ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งแต่ผมดูแล้วเนี่ยพอยิงชนิดเขาเรียกว่าหมดแม็กอะนะครับโอกาสที่ศาลจะรอเนี่ยก็มีไม่มากเหมือนกันนะครับในความคิดผมนะครับแต่ศาลอาจจะลดโทษได้เยอะระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่รออาญาก็เป็นได้ขึ้นอยู่กับระหว่างทางอ่ะถ้าเกิดมีการเยียวยาชดใช้แล้วก็ทางฝ่ายผู้เสียหายอาจจะไม่ติดใจเอาความในทางอาญาพวกนี้นะครับแล้วก็ปรับก็อาจจะมีลุ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าของลุงวิศวะเนี่ยแกกี่นัดนะนัดเดียวหรือ2นัดอ่ะนั่นเลยนะครับแต่ว่าจะนัดเดียวหรือ2นัดเนี่ยบางทีบางคดีเนี่ยนัดเดียวแล้วตายหรือ2นัดตายบางทีศาลยังมองว่าก็ยังเหมาะสมนะยังสมเหตุสมผลด้วยไม่เกินความเห็นก็มีนะครับไอ้ประเด็นหนึ่งเนี่ยสมมติว่ายิงหมดแม็กก็จริงอ่ะถ้าสมมติว่าไอ้หลักฐานทางนิเวศศาสตร์เนี่ยบอกว่านัดแรกก็ตายแล้วอ่ะสมมติว่านัดแรกตายแล้วแล้วไปยิงเพิ่มอีก10นัดเนี่ยมันไม่ได้ยิงคนแล้วคือถ้านัดแรกเนี่ยมันเป็นป้องกันโดยชอบก็ถือว่าจบตรงนั้นนะถ้าการพิจารณาพยานหลักฐานตรงนี้ว่าพอยิงนัดแรกเนี่ยปรากฏว่าผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วอะนะครับอันนี้ก็อ้างป้องกันได้แต่ที่ยิงหลังจากนั้นเนี่ยเป็นสิบนัดเนี่ยแต่ว่าไปยิงขณะที่ผู้ตายถึงแก่ความตายไปแล้วไม่ถือว่าเป็นการฆ่าเลยนะครับเพราะว่าการฆ่ามันจบไปแล้วก็ตายไปแล้วอะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่อาจจะใช้ในการต่อสู้ได้ยิงก็เรียกอะไรยิงหมดแม็กก็จริงแต่นัดแรกนัดที่สองเนี่ยซึ่งมันเหมาะสมอยู่ก็ทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วหลังจากนั้นไม่มีสภาพบุคคลแล้วอะไปยิงซ้ำกี่นัดเนี่ยก็ไม่เกี่ยวเรื่องว่าเกินกว่าเหตุแล้วนะครับเพราะนัดแรกนัดที่สองถือว่าเหมาะสมแก่เหตุแล้วเขาก็ตายแล้วถ้านอนแผ่อยู่แล้วไปยิงนัดต่อไปเนี่ยถ้าก็พิสูจน์ได้อย่างเนี้ยไอ้การยิงหลังจากนั้นเนี่ยมันไม่ถือว่าเป็นการฆ่าแล้วเพราะเขาตายไปก่อนนะครับก็เป็นเรื่องที่มันคิดได้นะเป็นช่องทางที่นำไปต่อสู้และพิสูจน์โดยหลักทางนิติเวชศาสตร์คือถ้าผู้เชี่ยวชาญนะครับก็มาตรวจเขาเรียกชันสูตรพลิกศพเนี่ยและไปลงความเห็นว่าคือต้องดูช่วงยิงอ่ะแต่มันติดกันยังอาจจะพิสูจน์ยากหน่อยนะครับถ้าสมมติว่านัดแรกโดนที่ขั้วหัวใจอ่ะก็เรียกว่าตายได้เลยตายแล้วนัดที่สองที่สามก็ไม่ใช่ยิงคนแล้วนะครับ
2: มันยิงศพก็อย่างนี้เหรอคะ
1: แม้จะดูเหมือนเกินเลยแต่เขาตายไปก่อนนะครับไอ้นั่นก็ไม่ถือว่าเป็นการเกินกว่าเหตุอ่ะเพราะเขาตายไปแล้วไม่ได้ยิงคนแต่ถ้าเขายังไม่ตายนะเราไปยิงซ้ำเนี่ยอันนี้ถือว่ายังเป็นการฆ่าคนอยู่นะครับฆ่าผู้อื่นอยู่นะครับอันนี้เป็นประเด็นเหมือนกันบางทีก็ถ้าถือว่ามีการต่อสู้คดีอาจจะถูกหยิบยกขึ้นมานะครับ
2: ค่ะเมมไปไหนมาไหนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนชอบถามเมมว่าวินป่ะนะวัยรุ่นแล้วจ้ะนะวินป่ะเมมบอกวินเด้อ แล้วเขาก็ถามต่อว่าเอ้ยเป็นแหม่มแบบยิงไหมแหม่มก็จะมีคำตอบของแหม่มส่วนอาจารย์แหม่มไม่ถามค่ะว่ายิงไหมแหม่มถามอาจารย์แค่ว่าจะรอดไหมค่ะอาจารย
1: ์
2: ถ้ายิงกันได้ติดกว่านัดอย่างเงี้ย
1: ก็คือมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์นะครับเรื่องนี
2: ้ค่ะ
1: คือกฎหมายเขียนให้หักห้ามใจจริงแต่ว่าโดยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องทางจิตใจอ่ะนะครับมันผมว่าโดยหลักทั่วไปอ่ะไอ้เรื่องการป้องกันเนี่ยยิงนัดสองนัดไม่ค่อยมีหรอกพอมีเหตุมันยิงจนหมดแม็กมันก็มันมีอารมณ์อื่นผสมอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าป้องกันแล้วสองนัดหยุดดีกว่ามันยากที่จะเป็นลักษณะนั้นอ่ะเว้นแต่ในนั้นมีแค่สองนัดหรือนัดเดียวอ่ะโอเคแต่ถ้ามีกระสุนหลายนัดเนี่ยผมเชื่อว่ามันหมดแม็กอ่ะมันมีอารมณ์อย่างอื่นผสมอยู่ด้วยอ่ะนะครับมันเรื่องยับยั้งกันจังหวะนั้นผมว่ามันยับยั้งยากอยู่นะครับ
2: เรื่อง
1: สีนะครับ
2: เพราะว่าถ้าสอยโดนลูกคางแล้วสลบตรงนั้นนะสมมติว่าลูกสองลูกแรกเนี่ยถีบเนี่ยกระเด็นจริงแล้วกระเด็นไกลด้วยนะคะลูกสองถ้าเกิดว่ามันเข้ามาซ้ําแล้วลูกคางเนี่ยนะคะไปโดนเท้าเขาพอดีเนี่ยอาจารย์คะโอกาสรอดไม่มีนะ
1: ก็ตายได้อะสมองบวมได้ได้โดนกระแทกจริงๆถ้าดูเนี่ย เขาวิ่งไปแต่ว่าเหมือนน้องเขาก็วิ่งตามแต่ว่าไม่ตามแบบนั้นนะแต่ในสัญชาตญาณเนี่ยมันต้องคิดว่าเขาตามมาจะเอาชีวิตอย่างเงี้ยนะครับ
2: ค
1: ือจริงๆกฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องหลีกเลี่ยงนะผมเห็นเขาพูดว่าเลี่ยงวิ่งหนีก็ได้จริงๆอ่ะการกระทำถูกละเมิดทางกฎหมายเรามีสิทธิ์จะป้องกันนะครับกฎหมายไม่ได้เขียนว่าเราต้องเลี่ยงต้องหนีต้องอะไรมันไม่มีนะครับ
2: ค
1: นก็พูดอยู่ว่าทำไมไม่วิ่งหนีครับวิ่งไปก็อาจจะมีกระสุนตามหลังก็ได้ไม่ได้มันความคิดลักษณะนั้นนะครับในจังหวะนั้นเนี่ยสัญชาตญาณการป้องกันตัวก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นก็นั่นแหละวิธีการนะครับแต่กฎหมายก็ยับยั้งอ่ะให้ทำพอสมเร็จสมผลน่ะแต่พอมันเกินเลยก็ต้องยอมรับเมื่อกฎหมายเขียนอย่างนั้นนะครับ
2: เพราะฉะนั้นช่วงนี้บทเพลงนี้ต้องมาที่ไมค์พี่ลมพรขับร้องบทเพลงชื่อตชด.ขอร้องพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวุฒิเมฆค่ะ

0: ศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นฮอตๆไม่ยำยำฮอตๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชยิ่งเดือด
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกทม.ตรวจความพร้อมเลือกตั้งเตือนระวังบางพื้นที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.ไม่เท่ากันนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งที่สำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานายธนิตย้ำให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งกำชับให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองพร้อมตรวจสอบความพร้อมทุกด้านทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและหน่วยปฐมพยาบาลตลอดจนการเตรียมมาตรการรองรับอย่างรัดกุมเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเรียบร้อยประเด็นสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังในการเลือกตั้งครั้งนี้คือจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.และผู้ว่ากทม.ในบางพื้นที่ไม่เท่ากันทำให้มีความเสี่ยงในการแจกบัตรเลือกตั้งผิดประเภทเจ้าหน้าที่จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและมีการใช้สัญลักษณ์หรือสีแยกประเภทเพื่อป้องกันความผิดพลาดอีกเรื่องที่ประชาชนควรตรวจสอบคือสถานที่เลือกตั้งบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเพื่อกระจายความหนาแน่นและอำนวยความสะดวกผู้ใช้สิทธิ์โดยมีการแจ้งข้อมูลและทำเครื่องหมายในเอกสารแจ้งเจ้าบ้านอย่างชัดเจนขณะที่กกต.ขอประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่อาจไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนและแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งช่วงหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมโจชัยวัฒน์เปิดรถแมป100วันแรกสร้างเมืองแคร์คนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนกล่าวในกิจกรรมเมืองแคร์คน Policy Phase แถลงวิสัยทัศน์และรถแมปการทำงาน100วันแรกสร้างเมืองที่แคร์คนโดยนำเสนอภารกิจเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันแรกของการทำงานไปจนถึงเป้าหมายภายใน1ปีเพื่อพลิกโฉมกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองอบอุ้มผู้คนลดต้นทุนชีวิตเปิดโอกาสประชาชนตั้งตัวได้และเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมซึ่งแบ่งเป็น4เป้าหมายหลักคือเลี้ยงครอบครัวง่ายใช้ชีวิตง่ายค้าขายง่ายและเดินทางง่ายภารกิจเร่งด่วนตั้งแต่วันแรกประกอบด้วยการทำหนังสือถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อขอเพิ่มโควต้าการดูแลผู้ถือสิทธิ์บัตรทองในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร 800,000 คนเป็น1ล้านคนพร้อมเริ่มการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาระบบไปส่งตัวเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้สะดวกขึ้นสัปดาห์แรกจะเพิ่มบริการรถรับส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็น 150,000 เที่ยวต่อปีจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพที่มีอยู่รวมถึงเปิดเผยระบบ BKK Red Flag AI ร่วมตรวจสอบความเสี่ยงด้านการทุจริตการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครภายในเดือนแรกจะเร่งแก้ปัญหาผลกระทบจากโรงกำจัดขยะอ่อนนุชที่ส่งกลิ่นรบกวนชุมชนจัดการขยะแบบปิดที่ได้มาตรฐานขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการทำงานของพวกเราตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลจนถึงพรรคประชาชนสิ่งสำคัญคือการฝันให้ใหญ่แต่เรายังทำไม่สำเร็จคือการทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครเป็นอีกหนึ่งความฝันใหญ่ของพรรคประชาชนคือการผลักดันการเมืองท้องถิ่นให้ก้าวหน้าผลักดันวาระเมืองและการกระจายอำนาจกระบี่เปิดปฏิบัติการกวาดล้างโนมินีจับผู้ต้องหาทั้งคนไทยและต่างชาติมีทั้งภูวิลล่าหรูของชาวโปแลนด์บริษัททัวร์ที่นำชื่อผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าของกิจการและโรงแรมจัดกิจกรรมเปลือยกายนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: ตำรวจกระบี่เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจพบบริษัทต้องสงสัยใช้โนมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติรวม17บริษัทครอบครองที่ดิน25แปลงมูลค่ารวมกว่า499ล้านบาทพร้อมขออนุมัติหมายจับและหมายค้นหลายจุดทั่วจังหวัดซึ่งผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้31คนแบ่งเป็นคนไทย22คนชาวต่างชาติ9คนโดยพบ การใช้นอมินีถือครองที่ดินและดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกระบี่ในคดีเด่นก็คือการจับกุมเครือข่ายบริษัทพัฒนาภูมิวิลล่าหรูของนักลงทุนชาวโปแลนด์ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพียง4ล้านบาทแต่ถือครองที่ดินมูลค่ากว่า200ล้านบาทโดยพบผู้จัดการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่ออำพรางการควบคุมกิจการของชาวต่างชาติอีกคดีที่สำคัญเป็นการทลายเครือข่ายธุรกิจทัวร์และการบันเทิงในจังหวัดกระบี่พบการใช้เอกสารเท็จได้นำชื่อผู้เสียชีวิตมาใช้ในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอีกหนึ่งคดีคือเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันเข้าตรวจค้นสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะโรงแรมสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งมีการโฆษณาและจัดกิจกรรมในรูปแบบรายกายภายในสถานที่พักรวมถึงบริเวณชายหาดส่วนบุคคลและพื้นที่ชายหาดลับโดยวันนี้นายอังกูลศรีราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจกว่า200นายลุยตรวจธุรกิจคนต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจเครือข่ายต้องสงสัยนอมินียุตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะเทนากุลรายงานค่ะสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน

0: 31วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ามบทเพลงมารวดๆเลยนะคะระวงคนละครึ่งพี่ดวงดีศรีวิชัยก่อนดังนั้นเกี้ยวสาวขอนแก่นคุณยอดรักสลักใจแล้วก็พบรักปากน้ำโพคุณสยันสัญญานะคะนำคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆท่านผู้ฟังที่เคารพอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาและเพื่อเป็นการต่อเนื่องจากช่วงที่แล้วนะคะเพราะว่าคุยกันในเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์เวลาภาษาวัยรุ่นก็ต้องไม่เรียกวินมอเตอร์ไซค์ต้องเรียกว่าวินมอเตอร์ไซค์เด็กใครไม่รู้แต่ที่รู้ๆพื้นที่เงียบกริบการย้ายนะคะผู้คุมวินก็เงียบกริบเขาคุยกันค่ะพี่น้องดิฉันก็ไม่เชื่อนะว่าจริงนะเขาบอกว่าคนเย็บผู้วินเนี่ยเป็นเมียตำรวจเนี่ยเดี๋ยวถามอาจารย์ให้รู้ชัดเผื่ออาจารย์จะรู้นะคะเรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆผู้เชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของโรงพักไม่ใช่เรื่องของกฎหมายอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะใครคะเป็นคนเย็บเสื้อวินมอเตอร์ไซค์อะค่ะ เอาเสียงสัญญาณขาดหายค่ะ
1: เรื่องวินเนี่ยได้ยินมาอย่างครับ
0: ค่ะชัดเจนแล้วค่ะอาจารย์ขา
1: เรื่องนี้มันเป็นที่รู้กันมาตายครับนะครับที่จะเกิดตัดแต่ละจุด
0: อาจารย์คะสัญญาณค่อนข้างจะไม่เสถียรนะคะไม่ทราบว่าแถวบ้านอาจารย์ฝนตกหรือว่าแถวด้านหน้าของอสมทฝนตกเพราะว่าในห้องส่งมองออกไปตอนนี้ไม่เห็นค่ะมืดตื้อค่ะอาจารย์คะ
1: ครับได้ยินไหมครับคุณแม่ชัดไหม
0: ชัดเจนแล้วค่ะอาจารย์คะ
1: ครับผมนะครับก็เรื่องของวินนะครับก็เป็นที่รู้กันมานมนานนะครับว่าในอดีตก็มีปัญหานะครับเรื่องวินเนี่ยมากมายแล้วต่อมาเขาก็เรียกมีการบริหารจัดการนะครับโดยให้ทางตำรวจเนี่ยนะครับเข้าไปเขาเรียกว่าจัดการนะครับให้เป็นรูปแบบได้ยินไหมคุณแม่ม
0: ค่ะได้ยินชัดเจนค่ะอาจารย์ขา
1: ครับครับก็ตอนหลังก็เหมือนมีการรองรับระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณแหม่มต้องเข้าใจนะครับว่าคำว่าวินเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับสน.ในพื้นที่นั้นๆที่ไปบริหารจัดการนะครับและผมก็ฟังท่านเรวัตกินเกศสอนอะไรเนี่ยนะครับที่เกศเป็นเขาเรียกว่าอดีตนายบวชใหญ่นะครับก็พูดถึงประเด็นนี้แม้จะไม่พูดชัดนะแต่ก็ฟังได้ชัดเกศพูดไม่ชัดแต่ผมฟังได้ชัดว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังนะครับและผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยต้องเป็นผู้มีสีนะครับไม่รู้สีไหนนะครับเป็นผู้มีสีแล้วก็ผู้มีสีเนี้ยก็ต้องเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องบางคนบอกว่าลองไปเช็คเส้นเงินของพี่วินนะครับ
0: โอ้โหอาจารย
1: ์ครับผม
0: พี่สาวของคนตายอ่ะออกมาพูดเลยบอกว่านะเดือนแต่ละเดือนเนี่ยเขาเป็นคนที่กตัญญูกตเวทีนะตอนพูดนี้คือพูดดีมากค่ะจ้าแต่ว่าพอเรามาคิดทบทวนเนี่ยเดือนนึงส่งเงินกลับบ้าน 3-4 หมื่นบาทอะค่ะก็แสดงว่าเขากินเขาใช้เขาอยู่ในกรุงเทพเขาต้องเงินเยอะอะเงินเยอะอะอาจารย์เงินเยอะอะไม่เยอะส่งกลับบ้านไม่ได้ถูกไหมคะแล้วคราวนี้พอมาดูสตางค์ของตชด.ค่ะตชด.ยศขนาดนี้เนี่ยเงินเดือนเนี่ยนะคะระดับชั้นประทวน 8,610 บาทถึง 21,980 บาทซึ่งเป็นเงินเดือนที่แท้จริงอะอาจารย์เนี่ยมันต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนไม่เท่ากันแต่การเงินมันต่างกันยังกับฟ้ากับเหววินมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพเนี่ยโอ้โหส่งเงินกลับบ้านได้ 3-4 หมื่นมันยังส่งไม่ได้เลยค่ะขนาดนี้ค่ะอาจารย์โอ้โหมันธรรมดาที่ไหนแถมลูกไปเรียนเมืองนอกด้วยนะอาจารย์เรียนสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ครับแต่ผมว่าไม่ใช่ทุกคนนะ
0: เอ้าเหรอ
1: ไม่ใช่ทุกคนนะครับมาอย่างที่ผมบอกต้องมีผู้คุมกฎอะนะครับ คนที่มีบารมีแล้วก็คุมวินได้แล้วคนที่ไปถูกคือที่ไปถีบน้องตจดเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่มีบารมีพอสมควรนะ
0: ค่ะ
1: ที่จะต้องมาดูแลคอยดูแลความสงบเรียบร้อยปกป้องรักษาว่าจะมาอะไรแล้วก็แล้วมีคนพูดในคลิปว่าเปิดเลยเปิดเลยพี่เดี๋ยวผมรักษาเนี่ยนะครับก็จะได้ว่าเป็นบุคคลที่วินไว้วางใจพอสมควรนะครับเป็นผู้มีบารมีระดับหนึ่งนะครับไม่รู้ในทางด้านไหนนะผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมว่าเป็นผู้บริหารจัดการวินได้คือคนที่จะทำงานรักษานี้ได้ก็พูดได้ว่าก็ไม่ธรรมดาต้องมีบารมีอยู่พอสมควรนะครับไม่รู้ว่าในทางที่ดีหรือไม่ดีอันนี้เราไม่รู้นะแต่ต้องมีบารมีนะบารมีมันมีด้านดีด้านไม่ดีได้นะครับนี่พอเกิดเหตุเนี่ยเราเลยต้องเอากฎหมายมาปรับแล้วก็มานำเสนอพี่น้องเป็นแฟนรายการนะครับว่ากฎหมายเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายนะครับซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นพยานภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีความผิดเลยนะครับถ้ามันสมเหตุสมผลสมควรแก่เหตุเนี่ยไม่มีความผิดเลยนะครับแต่มาตราต่อไปมาตรา69ได้บัญญัติต่อนะครับว่าในกรณีที่บัญญัติไว้มาตรา67และ68 67นี่กระทำความผิดด้วยความจำเป็นนะครับ68นี่กระทำผิดไม่ใช่กระทำผิดกระทำการป้องกันสิทธิ์ของตนอันนี้เป็นการป้องกันโดยชอบแต่ถ้าการกระทำนั้นเนี่ยเกินสมควรแก่เหตุหรือเกินกว่ากรณีแห่งความจำเป็นหรือเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าผิดนั้นเพียงใดก็ได้แต่มีแต่นะครับแต่ถ้าการกระทำนั้นเกิดขึ้นจากความตื่นเต้นตกใจกลัวศาลจะไม่ลงโทษผู้กระทำนั้นเลยลงโทษผู้กระทำก็ได้นะครับและอีกมาตราหนึ่งนะครับบอกว่าผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้นะครับซึ่งที่ผมบรรยายมาเนี่ยนะครับก็ในทางคดีหรือว่าการแก้ต่างในคดีอาญาให้กับจำเลยเนี่ยก็เรื่องกระทำผิดด้วยความจำเป็นเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่เกินสมควรแก่เหตุเนี่ยนะครับอันนี้ก็ผิดแต่ไม่ต้องรับโทษก็เป็นข้อต่อสู้ของจำเลยนะครับทำผิดด้วยจำเป็นเนี่ยอันที่สองกระทำเพื่อป้องกันผิดโดยชอบเนี่ยนะครับอันนี้ไม่มีความผิดเลยแต่ถ้ามันเกินเลยนะครับเหมือนเกินความจำเป็นเนี่ยอันเนี้ยผิดแต่ศาลลงโทษน้อยกว่าที่หมายกำหนดก็ได้แต่ถ้ากระทำด้วยตื่นเต้นตกใจกลัวไม่ลงโทษร่วมผิดก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อต่อสู้ของทนายจำเลยในการแก้ต่างให้จำเลยหรือเรื่องบรรดาโทสะก็เช่นเดียวกันที่ศาลลงโทษน้อยกว่ากฎหมายกำหนดไว้ก็ได้สิ่งใดก็ได้เนี่ยนี่เป็นข้อต่อสู้จำเลยนะครับซึ่งผมเองเนี่ยในชีวิตเนี่ยก็ทำคดีนะครับ2คดีที่เรื่องอ้างป้องกันเนี่ยนะครับคดีหนึ่งก็ที่ศาลจังหวัดเบตงนะครับคดีหนึ่งที่ศาลอาญาที่จังหวัดเบตงเป็นเรื่องนั้นทำร้ายร่างกายนะครับศาลก็ให้บอกว่าศาลฟังว่าเขาเรียกภัยอันตรายใกล้จะถึงนะครับคือมีการเข้ามารุมทำร้ายเราก่อนนะครับ2คน3คนหมามงวนเขาเรียกอย่างนี้นะครับอันนี้ใช้มีดฟันไปที่หน้าคนหนึ่งอีกคนหนึ่งขัดหูขาดนะครับ อันเนี้ย ศาลเนี่ยพิพากษาว่าป้องกันโดยชอบนะครับสมควรแก่เหตุอีกคดีหนึ่งในซอยมหาดไทยนะครับอันนี้ก็ใช้เด็กนักศึกษารามแทงนักเลงในซอยอ่ะเจ้าที่นะครับจากเจ้าถิ่นกลายเป็นเจ้าที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ตายทันทีไปตายโรงพยาบาลนะครับก็ศาลฟังว่าเป็นการป้องกันโดยชอบสมควรแก่เหตุนะครับก็ไม่มีความผิดไป2อันนะครับซึ่งทั้ง2คดีเนี่ยก็เรียกซักจนชัดอัยการไม่ยื่นอุทธรณ์ทั้ง2คดีเลยนะครับพยานหลักฐานชัดเจนมาก
0: ค่ะ
1: นะครับก็จบไปนะครับก็ด้วยหลักกฎหมายที่บอกว่าผู้ใดจำต้องกระทำเพื่อป้องกันเนี่ยนะครับคือจริงมันมีอย่างผมบอกในเบรกแรกว่าป้องกันพอสมควรแก่เหตุเนี่ยเอาว่าป้องกันพอสมควรแก่เหตุเนี่ยถึงจะไม่มีความผิดเนี่ยมันมีหลักพิจารณาอยู่2ประการนะครับที่บอกว่าทฤษฎีวิสัยทัศน์น้อยที่สุดกับทฤษฎีสัดส่วนนะครับนี้การป้องกันจะพอสมควรแก่เหตุเมื่อผู้กระทำได้ใช้มาตรการขั้นต่ำสุดนะฮะเรียกทฤษฎีวิถีทางน้อยที่สุดก็ต้องดูว่าแต่ละคดีมันเท่านี้ในการทำให้ตนพ้นภัยซึ่งหากไม่ใช้มาตรการดังกล่าวแล้วไม่มีทางจะพ้นภัยได้นะศาลฎีกาเคยตัดสินไว้2 3ฎีกาและอีกทฤษฎีหนึ่งต้องใช้2ทฤษฎีนะครับและผู้ทำได้กระทำไปโดยใช้โดยได้สัดส่วนนะครับกับประยันตรายเขาเรียกทฤษฎีสัดส่วนโดยจะพิจารณาว่าอันตรายที่เกิดขึ้นถ้าหากไม่ทำการป้องกันนะครับจะได้สัดส่วนกับอันตรายที่ผู้ทำได้กระทำป้องกันหรือไม่นะครับถ้าได้สัดส่วนนะวิถีทางน้อยที่สุดนะทฤษฎีวิถีทางน้อยที่สุดกับได้สัดส่วนเนี่ยครบสององค์ประกอบนี้นะครับจะไม่มีความผิดนะครับอันนี้คือสัดส่วนเรื่องว่าได้ว่าพอสมควรเกตหรือไม่นะครับแต่ทีนี้มันต้องมีปัญญาตรายซึ่งเกิดจากการทุจริตเนี่ยนะครับการกระทำอ่ะต้องเป็นการละเมิดต่อกฎหมายนะครับคือปัญญาตรายหรือประทุษร้ายละเมิดต่อกฎหมายและก็ใกล้จะถึงนะครับและสมควรแก่เหตุทีนี้คำว่าสิทธิของเราเนี่ยที่เราป้องกันที่เกิดจากการประทุษร้ายเนี่ยละเมิดต่อกฎหมายเนี่ยมันมีได้ทั้งทางกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งนะครับกฎหมายอาญาก็มันชัดเจนอยู่ทำร้ายร่างกายนะครับบุกรุกอะไรก็แล้วแต่นะครับลักทรัพย์เนี่ยในอาญาแต่ว่าในทางแพ่งเนี่ยแนวการรักษาฎีกาที่มองเห็นได้ชัดก็คือเรื่องละเมิดสิทธินะครับเกี่ยวเรื่องครอบครัวนะครับก็คือสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยถ้าถูกละเมิดนะครับเราเป็นสามีภรรยาไปกระทำชู้กับผู้ตายอย่างเงี้ยนะครับแล้วสามีไปเจอสามีต้องชอบด้วยกฎหมายเนี่ยไปเจอกันอะกำลังทำชู้กันเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยถือเป็นการละเมิดต่อกฎหมายนะครับเป็นการประทุษร้ายแล้วละเมิดต่อกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องทางแพ่งนะแต่ก็ถือว่าเป็นการหยามศักดิ์ศรีนะครับกันนะครับคำรักษาฎีกาเนี่ยนะครับใช้ปืนยิงขนาดนั้นน่ะแล้วถึงแก่ความตายเนี่ยคำรักษาฎีกานะครับก็มองว่าสองทฤษฎีมาจับเนี่ยมามองว่าเป็นการป้องกันโดยชอบนะครับนั่นคือหมายถึงว่าฝ่ายสามีกระทำต่อชู้หรือกระทำต่อภรรยาในขณะเดียวกันนะครับภรรยาไปเจอสามีกำลังทำชู้อยู่กับหญิงอื่นเนี่ย ก็เช่นเดียวกันนะครับเกิดขึ้นต่อภรรยาต่อสามีเนี่ยก็มีสิทธิ์ป้องกันสิทธิ์ของตนได้เหมือนกันนะครับก็ตัดสินไว้ตั้งหลายฎีกานะครับตั้งแต่ปีพ.ศ.2479นะครับ2479 2560 2555นะครับ2540เนี่ยมีหลายฎีกาหลายคำพิพากษานะครับฉะนั้นเรื่องเนี้ยเรื่องศักดิ์ศรีตรงนี้นะครับเรื่องหยามตรงนี้เนี่ยอันนี้อ่ะพอสมควรแก่เหตุนะครับมันยิงกันตายเนี่ยนะครับก็แต่ถ้า มันยังไม่ชัดเจนเนี่ยขณะนั้นเนี่ยอาจจะเข้าเรื่องเป็นการถูกข่มเหงยังไม่เป็นธรรมอย่างสามีภรรยาไม่จดทะเบียนนะครับอันเนี้ยไปเจอสิทธิ์ตามกฎหมายไม่มีเพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนนะครับแต่ว่าการที่มาล่วงละเมิดนะครับมากระทำชู้กันลักษณะเนี้ยนะครับสิทธิ์ตามกฎหมายไม่มีจริงแต่ว่าถือว่าเป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เป็นธรรมถ้าไปยิงเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องเราอ้างบันดาลโทสะได้ซึ่งศาลจะลงโทษน้อยลงเท่าไหร่ก็ได้นะครับนั่นคือกรณีที่ไม่มีทะเบียนสมรสแต่ถ้ามีทะเบียนสมรสและพบขณะกระทำอันนี้ก็ป้องกันโดยชอบได้นะครับอันนี้คือเป็นการละเมิดทางแพ่งนะครับและพบกำลังกระทำเนี่ยเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องทางแพ่งแต่ทีนี้ประเด็นอีกอันหนึ่งอันสำคัญเลยนะครับที่ผมบอกว่าไม่ว่าจะบันดาลโทสะหรือว่าป้องกันโดยชอบเนี่ยนะครับประเด็นแรกต้องพิจารณาเนี่ยว่าผู้กระทำเนี่ยผู้ที่อ้างเสร็จเนี่ยอ้างการกระทำว่าตัวเองเนี่ยกระทำโดยชอบหรือบันดาลโทสะเนี่ยเราจะต้องไม่มีส่วนไปเขาเรียกว่าสมัครใจจะทะเลาะวิวาทกันนะครับซึ่งก็ต้องดูเป็นตอนเหมือนคำรักษาฎีกาลุงวิศวะนะครับซึ่งจริงๆในกฎหมายเนี่ยไม่ได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับคุณแหม่มแต่ว่าศาลฎีกาก็มาวิจัยว่ากฎหมายใช้ว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบไม่เป็นความผิดนะครับอันเนี้ยมันเริ่มต้นเนี่ยในกฎหมายไม่เขียนนะเรื่องสมัครใจทะเลาะวิวาทเนี่ยแต่ว่าศาลฎีกาวิจัยไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่เราไปสมัครใจทะเลาะวิวาทและการสมัครใจทะเลาะวิวาทนั้นเนี่ยยังไม่ขาดตอนและเราไปใช้สิทธิ์ยิงหรือทำร้ายร่างกายเนี่ยอันนี้เราอ้างไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าป้องกันจะเกินกว่าเหตุหรือไม่เกินกว่าเหตุเนี่ยอ้างเรื่องป้องกันไม่ได้เลยก็คือผิดเต็มๆนะครับกระทำผิดฐานฆ่าคนตายเลยถ้าเขาตายหรือถ้าทำร้ายร่างกายก็ความผิดฐานทำร้ายร่างกายนะครับเพียงแต่ศาลอาจจะพิจารณาเรื่องการกำหนดโทษเนี่ยนะครับอาจจะกำหนดโทษน้อยลงมากว่าปกติก็ได้นะครับจากพฤติการแต่ว่าจะห้างเหตุว่าสืบเนื่องจากเรื่องป้องกันโดยเกินกว่าเหตุหรือบรรดาโทสะไม่ได้เลยเพราะพอเราไปสมัครใจทะเลาะวิวาทแล้วเหตุการณ์มันต่อเนื่องอย่างที่ของลุงวิศวะศาลชั้นต้นและศาลอุทธรเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์สมัครใจด้วยว่ามันต่อเนื่องยาวนานกันมานะระหว่างทางเนี่ยยังไม่ขาดตอนคุณอ้างป้องกันไม่ได้คุณอ้างบรรดาโทสะไม่ได้แต่พอถึงศาลฎีกาเนี่ยศาลฎีกาบอกว่าลุงเนี่ยยุติการวิวาทและการวิวาทสมัครใจวิวาทขาดตอนเพราะไปขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นแล้วจะได้มันขาดตอนแล้วพอขาดตอนถ้าถูกกลุ่มวัยรุ่นมาละเมิดต่อกฎหมายนะครับแกก็สามารถป้องกันได้นะครับถ้านัดเดียวเนี่ยอาจจะป้องกันโดยชอบหรือยิงตรงที่ยิงขู่ก็ได้ยิงอะไรที่ไม่จะจุดสำคัญเนี่ยก็ได้แต่นี้ศาลมองว่ายิงไปตรงหัวใจเลยนะครับอันนี้ศาลมองว่าเป็นเกินเลยนะครับเกินกว่าเหตุพอเกินกว่าเหตุจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเพียงใดก็ได้อันนี้ศาลก็ลงแค่รู้สึกจะ4ปีกว่าไม่ถึง5ปีนะครับเพราะแกรับสารภาพนะครับก็เข้าเงื่อนไขตรงนี้พอเข้าเงื่อนไขว่าน้อยเท่าไหร่ก็ได้พอไม่เกิน5ปีปั๊บลุงก็ได้สิทธิ์ที่นาว่าเห็นควรรอการมันมีรอการลงโทษนะครับกับรอการกำหนดโทษกับรอการลงโทษอันนี้ศาลกำหนดโทษนะ4ปีกว่าแต่ว่ายังไม่จำคุกจริงๆให้รอไว้ให้ลุงไปบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์กี่ชั่วโมงกี่โมงนะครับซึ่งลุงก็เขาเรียกว่าเสรีภาพของแกเนี่ยมันเฉียดฉิวนะแต่ก็ผ่านพ้นมาได้นะครับอันนี้คือประเด็นแรกเนี่ยจะต้องไม่มีส่วนเข้าไปสมัครใจวิวาทนะครับ ทีเนี้ยเขาบอกการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นการกระทำโดยมีมูลเหตุจูงใจเพื่อป้องกันสิทธิของตนเองหรือผู้อื่นให้พ้นภัยนะครับคือเราพบคนถูกทำร้ายแล้วเมื่อตกกฎหมายเนี่ยกฎหมายให้เขาเรียกให้สิทธิประชาชนคนอื่นเนี่ยนะครับเป็นพลเมืองดีนะครับให้สิทธิกระทำการป้องกันได้แม้จะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ถ้าอ้างเหตุบันดาลโทสะเนี่ยมันต้องกระทำต่อเราหรือบุคคลใกล้ชิดกับเราเช่นกระทำต่อลูกเรากระทำต่อพ่อเราอย่างเงี้ยกระทำต่อคู่สมรสเราเนี้ยนี่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นไปเลยเนี่ยจะไปอ้างบันดาลโทสะไม่ได้แต่ถ้าป้องกันจะกระทำต่อใครก็แล้วแต่เราไปพบอย่างเงี้ยคนนั้นถูกทำร้ายอยู่อย่างเงี้ยเราป้องกันสิทธิของบุคคลนั้นได้นะครับอันนี้คือกฎหมายส่งเสริมให้บุคคลเนี่ยนะครับช่วยปกป้องดูแลสังคมนะครับช่วยปกป้องภัยอันตรายต่างๆให้กับตนเองหรือบุคคลอื่นก็ได้นะครับอันเนี้ยถ้าวันไหนเราเห็นเขาด่าว่ากันซึ่งไม่เกี่ยวกับเรานะครับโกหกเหม็งกันเนี่ยไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยไม่ใช่การละเมิดต่อกฎหมายนะไอ้กรณีอย่างเงี้ยเราจะไปอ้างบันดาลโทสะไม่ได้นะแต่ถ้ามันไปเขาเรียกอะไรอ่ะไปกระทำใช้คำพูดใช้การกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอ่ะไม่ใช่ละเมิดต่อกฎหมายนะครับแต่ละเมิดเนี่ยเราอ้างป้องกันแต่ถ้าถูกข่มเหงอย่างไม่เป็นธรรมเนี่ยอันนี้เราอ้างบันดาลโทสะนะครับอย่างสามีภรรยาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเราอ้างเรื่องละเมิดตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีสิทธิในทางกฎหมายแต่ว่ามันมาทำกับภรรยาของเราเนี่ยแม้จะเป็นสมรสไม่มีแต่มันข่มเหงอย่างร้ายแรงอ่ะนะครับอย่างไม่เป็นธรรมอย่างเนี้ยอันนี้เราจะทำความผิดอ้างบันดาลโทสะได้นะครับทีนี้ไอ้เรื่องการป้องกันสิทธิ์เนี่ยนะครับมันต้องเป็นเรื่องกระทำโดยเจตนานะครับคือเราเจตนาป้องกันแต่ถ้าเป็นเรื่องประมาทเนี่ยเอาไปอ้างป้องกันไม่ได้นะครับอย่างยกตัวอย่างให้ที่ศาลเพิ่งตัดสินมาใหม่ๆนะครับว่าการกระทำซึ่งจะเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับต้องเป็นการทำโดยเจตนาจำเลยอาวุธปืนออกมายิงผู้ขู่ผู้ตายในนัดแรกและเมื่อกดปล้ำการกระสุนปืนลั่นถูกผู้ตาย2นัดโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายไม่ใช่เป็นการกระทำโดยเจตนาจึงไม่ใช่ป้องกันโดยชอบตามมาตรา68นะครับอันนี้อาจเป็นไปได้ว่าจำเลยไปสู้ว่าป้องกันแต่ศาลฟังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องประมาทพอประมาทมันอ้างตรงนี้ไม่ได้เพียงแต่ว่าพอประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยโทษมันจะน้อยกว่าฆ่าคนตายนั่นเองนะครับ คือการป้องกันเราต้องกระทำโดยเจตนาใช้ปืนยิงอาจจะมันกดปล้ำกันนะครับไม่มีโอกาสที่จะเลือกยิงได้นะครับปืนนะครับอาจจะถูกจุดสำคัญก็ไม่มีโอกาสเลือกนะครับอันนี้ก็อาจจะสมเหตุสมผลนะครับได้สัดส่วนนะครับภัยอันตรายใกล้จะถึงและวิธีอื่นน้อยที่สุดแล้วนะใช้ปืนอย่างเงี้ยนะครับยิงเนี่ยก็ใช้วิธีอื่นไม่ได้แล้วนะครับแล้วเราเลือกยิงไม่ได้นะครับโอกาสไม่มีอันนี้2ทฤษฎีนี้ใช้ได้ก็คือสมเหตุสมแต่ถ้าเรากดปล้ำกันแล้วนะครับเอาปืนมาเนี่ยตอนแรกว่าจะป้องกันแต่ว่าทําไปทํามาเนี่ยปรากฏว่าเรื่องเนี้ยกลายเป็นประมาทและปืนลั่นถูกผู้ตายเฉียบตายไปอ้างป้องกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นให้เห็นนะครับว่าการอ้างป้องกันต้องกระทำโดยเจตนานะครับ
0: อ้าวอาจารย์ขาแบบแม่เป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยแรงก็น้อยใช่ไหมคะแล้วเกิดกอดปั้มกันปืนอะค่ะมันทิ่มไปที่ลูกกาฝ่ายตรงข้ามแล้วลั่นไกลโต๊ะลูกกาแตกแล้วเขาก็ตุยอย่างนี้ค่ะอาจารย์แบบนี้อ้างอะไรอะคะ
1: คือเรื่องประมาทไปเนี่ยคือกรณีเนี้ยถ้าปืนลั่นที่ว่าเนี่ยคุณแหม่มต้องเจตนายิงนะครับจะยิงเขาอะแต่ถ้าว่าจับปืนอยู่ไม่ได้ยิงนะปืนมันลั่นเองอะมันลั่นขึ้นมาเองนะครับก็เป็นเรื่องประมาทประมาทคือเราควบคุมปืนไม่ดีนะครับมันอยู่ที่วิธีการเลือกสู้คดีนะครับบางทีไปเลือกสู้ว่าประมาทนะว่าประมาทศาลคุณมาอ้างประมาทไม่ได้คือต้องอ้างคือเราต้องสู้ต้องป้องกันก็บอกว่า มันไม่วิถีทางน้อยสุดคือต้องยิงอ่ะคือต้องกดไปนะครับแต่ว่าไม่มีวิถีทางอื่นแล้วได้สัดส่วนไหมถ้าเราไม่ยิงเนี่ยเราก็อาจจะทุบเราตายก็ได้และจังหวะนั้นเลือกอย่างอื่นไม่ได้อันนี้ก็ได้อ้างได้นะคุณแหม่มแต่ถ้าคุณแหม่มบอกไม่ได้ไปกดปงกดปืนเลยปืนมันลั่นเองผมไม่ได้ทำอย่างเงี้ยไอ้อย่างนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นเหมือนเรื่องประมาทใช่ไหมนะครับก็อันนี้คือเป็นประเด็นนะครับ
0: ก็หนึ่งแหม่มเป็นผู้หญิงสองแหม่มแก่สามมันกำลังแหม่มฟัดกันอีลุงตุงนางแล้วมือมันไปเกี่ยวในกงไก่พอดีเปี้ยงเข้าไปอย่างนี้อาจารย
1: ์ครับก็
0: ไม่ได้เหรอคะ
1: ใช้ได้ก็คือถ้าคุณแหม่มบอกว่าคือแหม่มถ้าคุณแหม่มไม่กดไกปืนเนี่ยนะครับคุณแหม่มตายได้หนึ่งเป็นผู้หญิงอ่อนแอแล้วก็อาจจะสูงวัยแก่สุขานะครับเป็นวิถีทางน้อยสุดใช้วิธีอื่นไม่ได้ถ้าไม่กดไกปืนเนี่ยคุณแหม่มอาจจะตายด้วยอีกฝั่งหนึ่งใช้มีดแทงเลือกกันแล้วแต่นะครับอันนี้คุณแหม่มอ้างมันก็ได้แล้วมันสมเหตุสมผลนะจับมันได้จับส่วนกันไปยันตรายถ้าคุณแหม่มไม่ทำแบบนี้คุณแหม่มก็อาจจะตายได้อันสมเหตุสมผลนะครับแต่คุณแหม่มไม่ได้บอกว่าปืนมันลั่นเองหนูไม่เกี่ยวอันนี้ไอ้อย่างนี้ไม่ได้ถ้าสู้กันอย่างนี้นะครับต
0: ้
1: องสู้ว่าเรามันต้องพยายามจับปืนแล้วจับเลือกอย่างอื่นไม่ได้มันถูกบังคับคือมือก็มันมัดมือเราอยู่เราจะเป็นต้องกดจำเป็นต้องกดไกปืนไอ้อย่างนี้คือคุณแหม่มเจตนาป้องกันแต่ถ้าปืนมันลั่นเองเนี่ยมันเรื่องประมาทนะครับไม่ใช่คุณแหม่มเจตนาจะใช้หรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะเจตนาโดยเล็งเห็นผลก็ได้คือเล็งทำลักษณะเล็งได้ว่าจะทำให้เขาตายได้เนี่ยนะครับเพื่อป้องกันภัยปัญญาที่ใครจะถึงนะครับ
0: คราวนี้แหม่มเป็นผู้หญิงแก่มีแรงน้อยแต่ตอนนี้แหม่มลั่นไกเนี่ยแหม่มเอามือเกี่ยวเข้าไปเนี่ยน่ะแหม่มเจตนาอาจารย์แต่แหม่มไม่ได้สารได้ไหมคะ
1: ครับต้องเจตนาเรื่องนี้ต้องเจตนายิงถึงจะอ้างป้องกันได
0: ้
1: แต่ถ้าปืนมันลั่นเองคุณแหม่มดูแลปืนไม่ดีไม่คิดจะยิงเขาอ่ะจริงๆแต่ปืนมันลั่นขึ้นมาเองว่าคุณแหม่มดูแลคือจับปืนไม่ดีไอ้อย่างนี้เป็นเรื่องประมาทเพราะประมาทคุณแหม่มเอาไปอ้างไม่ได้นะครับที่ในศาลอาจจะลงโทษน้อยกว่าปกตินะพฤติการของคดีนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผมเวลาน่าจะเลยพอสมควรครับแม่ม
0: ค่ะเรียบร้อยแล้วอาจารย์ครบเครื่องเลยค่ะ
1: นะครับครับผมเนื้อหาเยอะเวลาจำกัดไม่พอ
0: เดี๋ยวสัปดาห์หน้าอาจารย์กลับมา
1: ครับผมครับผม
0: กลับมาแล้วหาเรื่องสนุกมาเล่าให้กับพี่น้องได้รับฟังอีกนะคะอาจารย์ขาค่ำคืนนี้จะว่ากันแล้วค่ะ
1: ครับผมขอทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02 201 4364

0: สบู่ไมด้าสูตรซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1 ใบโทร02 114 399

0: 0970570และประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุง

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
9: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
0: เสาอาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ใจอดทนแต่ฉันต้องไปก็เพราะเกินใจจะอดทน
1: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
10: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
8: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหว

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026 99 Live บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
5: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
11: ์ให้ยูเคเลสพักบอลให้บอลยาวมาครับดุมเฟรสเอาจับแล้วบอลไปโดนแน็กแข้งครับมาเล่นทะลุปล้องตรงกลางมาแล้วยังเกี่ยวได้ครับไอซาคินยังเหนียวอยู่ครับหมุนตัวแล้วเกี่ยวได้ก่อนนะครับ
12: โอ้โหเกือบหลุดไปเหมือนกันครับทางไรเดอร์อาจารย์อู๋ยังให้ผมไลน์อัพอยู่ไหม
11: ครับผม
12: ไลน์อัพหน่อยก็ได้
11: ให้คุณสนจัดให้ว่าไลน์อัพมีใครบ้างนะครับ
12: ครับสำหรับใครที่เพิ่งเปิดมาฟังนะครับวันนี้เนเธอร์แลนด์นะครับระบบ4-3-3นะประตูเป็นบาร์ตแฟร์บุคเคนนะครับแบ็คขวาดุนเซลดุมฟรีสว่าที่แข้งใหม่แล้วมาริดนะครับแบ็คซ้ายเป็นมิกกี้ฟาเรนเฟนเซนเตอร์เป็นเบอร์กิลฟานไดกับแทนพอฟานเฮเกอร์นะครับกองกลางนั้นกาเวนแบชเฟนกี้ในยองแล้วก็ทีนี่ไรเดอร์นะลูกดอนเยอร์มาเล่นไบรอันบล็อบบี้หน้าเป้าแล้วก็ด้านซ้ายเป็นโคดี้กัคโปนะครับส่วนทางฝั่งสวีเดนนะครับ3-1-4-2นะครับเสียประตูเป็นทางด้านนอตเฟลนะครับ3เซนเตอร์มีทางด้านดีเคอร์บีเคอร์นะครับมีอิซาเฮียนแล้วก็มีวิกตอร์เรียนเดเลฟมีผู้ตัวรับเป็นทางด้านจัสเปอร์คาวสตอมนะครับตัวกองกลางในมียาสินอายารีกับทางด้านนีเกรนนะครับวิงแบ็คด้านขวาเป็นทางด้านเลซันเดอร์เบิร์นฮาร์ดสันด้านซ้ายเป็นกูดมุนสันจากลีดนะครับคู่หน้าเป็นเซอร์อิซักแล้วก็วิกตอร์เยอร์เคเลสครับ
11: ครับก็นี่ถือว่า2นาทีมาสู้ได้ดีนะครับแต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปแล้วครับวิกตอร์เยอร์เคเลส
12: วันนี้นี่สวีเดนชุดน้ำเงินนะครับส่วนเนเธอร์แลนด์นี่โอ้โหสมชายากางหางสีส้มครับเสื้อนี่เขียวส้มแป๊ดมาเลยกางเกงดำนะยังกับทัวร์เยลาจรบุกจากซ้ายไปขวานะครับทางด้านเนเธอร์แลนด
11: ์ก็ถือว่าสวีเดนมาแบบชุดแปลกตาเหมือนกันเนาะนะชุดไม่เคยได้เห็นนะครับในชุดสีน้ำเงินนะครับกางเกงก็จะเป็นเหลืองๆอ่อนๆนะครับ
12: ขอทัศนะอาจารย์อู๋หน่อยทีเด็ดบางนา
11: ผมยังชอบสวีเดนนะผมว่าวันนี้ไม่แพ้ว่าวันนี้เผลอบุกเพลินเนี่ยโดนอีซักเนี่ยผมว่าฮอลแลนด์มีเท่งทึงได้เหมือนกัน
12: แล้วถ้าฮอลแลนด์ไม่ชนะเนี่ยเท่ากับว่าอย่างนี้

0: ที่2เกมแรกไม่ชนะเลยอ่ะมันจะส่งผลการเข้ารอบนะ
1: ควบคุมแล้วแต่ฟอร์มก็ไม่เกี่ยวเลยครับก็คุณแพ้คุณก็คือแพ้ชนะก็คือชนะ
0: เสมอ
1: เออผมจะมองว่าสวีเดนไม่น่าแพ้
0: เท่าไหร
1: ่แต่คู่นี้ผมเชื่อว่านะด้วยความคมของตัวรุกทั้งคู่อ่ะอาจจะแบบไม่ 2-2 ก็ชนะกันก็มี 3-2 อ่ะน่าจะยิงกันเยอะนะคู่นี
0: ้ขอให้สนุกเถอะนี่ครับกล้องจับมาที่โรนัลด์คูมันนะครับกุนซือทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครับเกมแรกน่าเสียดายครับเล่นดีกว่าแต่ว่าโดนญี่ปุ่นตีเสมอ2ครั้งนะครับ
1: คือช่วงท้ายก็ไปยวบเองโดนญี่ปุ่นไล่อัดมาครับจนเสมอได้ครับดุมฟรีสครับโมงตั้งมาตรงกลางมีจังหวะกระแทกกันอยู่มาฟานเดเกอร์เปิดมาแบนบ็อบบี้พักอกให้ครับมาเล่นช้าไปหน่อยครับแต่งช้าไปนิดนึงโดนสกัดทิ้งออกไปได้ครับแต่ยังมาเล่นวันนี้ก็ไม่ได้เล่นกองหน้านะครับต้องไปเล่นเป็นปีกครับเพราะว่าส่งกองหน้าอย่างบ็อบบี้ลงมานะครับ
0: ไม่ได้พี่อู๋ต้องบ็อบบี
1: ้หรือบ็อบบี
0: ้เออจะบ็อบบี้ไม่ได้เดี๋ยวเหมือนเราลองจะเฟรงกี้หรือจะแฟรงกี
1: ้เฟรงเขาต้องเฟรง
0: บิ๊กเฟรงอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: เฟรง
1: ต้องเฟรงต้องเฟรงวันนี้ลงได้นะพี่เฟรงเพราะว่าไปชนกับทางด้านของพินาทิมเบอร์แต่ทิมเบอร์ไม่ได้ครับเป็นอาการคอนคัชชันไปครับ
0: อย่าลืมนะบ็อบบี้นะจะบ็อบบี้เดี๋ยวโดนพิมพ์เข้ามาบ่นนะ
1: ได้ไม่มีปัญหาครับ
0: ดราม่าอีกนะ
1: จ้า
0: เดี๋ยวแบบออกชื่อไม่ถูกอะไรอย่างงี้ผู้บรรยายออกชื่อไม่ออกเสียงไม่ดีอัน
1: นั้นก็เลอะเทอะ
0: หรออ
1: ันนั้นก็เลอะเทอะนะครับคือฝรั่งมันเองมันยังภาคไม่เหมือนกันเลยนะครับอะไรกันนักหนาก็ไม่รู้อ่ะลุยทะลุขึ้นมาครับทางซ้ายลุยมาแล้วล็อกคัตแบ็กมาแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ฮอลแลนด์ครับขึ้นนำไปแล้ว 1-0 ครับ
0: นี่เป็นไง
1: โอ้เป็นคูริคากโปเปิดมาให้ครับไบอันเบลบรีครับ
0: เออโ
1: อ้โดนจนได้ครับอ่ะไปคู่นี้มีประตูเยอะพลาดนะประตูเยอะแน่ครับ
0: มาเร็วครับตั้งแต่นาทีที่5ครับดาวยิงจากซันเดอร์แลนด์ครับแล้วโอ้โหตัวเทพแอสซิสต์คนชาร์จไบอันบรอบลี่1-0ครับเนเธอร์แลนด์ออกนำไปแล้วเกมจากฝั่งซ้ายนะครับปาดมาแล้วก็โอ้โหไม่มีใครสกัดได้ครับนักสวีเดนแม่กองเชียร์ออเรนเจ้นี่ได้แดนซ์ก่อนบอลทิ้งมานะครับแล้วโอ้โหบรอบลี่ครับพิงใส่อิซักเฮียนแล้วเนี่ยให้มากักโปด้านซ้ายกักโปปาดมาแล้วโอ้โหวิ่งมาชาร์จด้วยขวา 1-0 สิครับรออะไร
1: นี่คือกักโปร่างจริงนะครับโอ้โหจ่ายลูกนี้ต้องชมจริงครับเพราะว่าเขาปาดอ้อมกองหลังมาแล้วก็ระยะ2หลาเนี่ยดูปั่นมาดีมากนะครับโอ้โหแค่วางเท้าอย่างเดียวครับแบนบ็อบบี้โอ้โหแล้วประตูมาเร็วนะครับอ่าแล้วครับเดี๋ยวมีจุดชนวนแน่ครับพอคู่นี้ตัวรุกมันข้างหน้ามันคมอยู่แล้วนะครับโอ้บ็อบบี้นี่เหลือเชื่อเนาะ
0: ใช่
1: ยังจำภาพอยู่ไรซิกได้อยู่เลยนะเล่นไม่ได้เลยครับอ่ะเวลายังเหลืออีกเยอะครับ6นาทีผ่านนะครับแต่ว่ามีประตูอย่างน้อยคู่เราไม่แรงแล้ว
0: ใช่
1: มีประตูเกิดขึ้นก่อนแล้วนะครับ
0: คู่นี้นี่เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะพี่อู๋คุณผู้ฟังสวีเดนเนี่ยชนะครั้งเดียวเนเธอร์แลนด์ชนะ3ครั้งเสมอกัน1สถิติเนเธอร์แลนด์เหนือกว่า
1: ครับ
0: เจอกันล่าสุด2017ก็คือ9ปีที่แล้วเนเธอร์แลนด์ก็ชนะสวีเดนได้ 2-0 นี
1: ่บอลวางทะลุมัดยิงตามน้ำเลยโอ้โหติดขานิดเดียวครับอ่ะต้องชมครับโยเคเลสได้วางเท้าแล้วก็โอ้โหฟาบิโอเก้นครับเซฟด้วยขาครับ
0: โอ้โหตรงนี้นี่คือยิงผ่านบล็อกฟานเทเคอร์มาแล้วนะครับทางวิกเตอร์โยเคเลสครับแต่ว่ายังเซฟได้ครับทางบาร์ทแฟร์บุเคนครับยิงยัดเข้ามาเลยนะครับแล้วบอลโดนสกัดออกหลังก็เป็นเตะมุมของสวีเดนครับนาทีที่7
1: ลูกตั้งเตะจะต้องวัดกันครับว่าลูกกลางอากาศใครดีกว่ากันครับจากเตะมุมเล่นสั้นนะครับสวีเดนเคาะ 1-2 กันก่อนแล้วก็วางยัดมาด้านในอีซากโอ้โดนจับล้ำหน้าครับขยับไปรอสุดเส้นแล้วก็เลยทำให้ล้ำเลยครับ
0: นัดที่แล้วนี่1ประตู2แอสซิสต์นะครับดาวยิงลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์อีซักแต่ตรงเนี้ยคือโอ้โหจะให้ช่องนั้นจริงๆก้ำกึ่งมากนะครับแต่ว่าแม่เหมือนผู้ช่วยตีธงมาก็ล้ำหน้า
1: ช็อตแบบเนี้ยผู้ช่วยควรต้องปล่อยให้เล่นครับแล้วค่อยมาว่ากันทีหลังนะครับคือถ้าดูจากภาพมันก
0: ็
1: ต้องตีเส้นเน
0: า
1: ะ
0: ดูลำบาก
1: ถือว่าดูแล้วไม่ได้ชัดเจนแบบล้ำจ๋าๆนะครับบอลยาวของแฟบุเก้นนะครับวางลึกมาก็ไม่มีอะไรครับ
0: วันนี้ดูพี่แบบเสียงสดใสดอนมาเต็มนะหรือแบบ
1: เสียงผมก็สดใสอยู่ตลอด
0: สกิดตลอดเลยช่วงนี
1: ้เสียงสดใสตลอดอยู่แล้วครับพอดี
0: พร้อมแบบคือสมมติรอบน็อกเอาท์เรียกไปนี่พร้อมเลย
1: รอบไหนก็มาครับพร้อมหมดเลยครับรอบไหนก็มาครับตอนนี
0: ้
1: เพราะว่า
0: พร้อมนะ
1: ขับรถผ่านมาพอดีนะครับจัดไป2ขวดครับ
0: อาจัดอะไรฮะ
1: น้ำดื่มน้ำชาผมดื่มชาจีน

0: ครับ
1: ครับ
0: สูตรหวานครับเอาอุ้ยอ่ะภูสินเอาบ๊อบบี้พังพิงไว้ให้มีจังหวะมันอัดกันไปอัดกันมาภูสินให้เป็นได้เปรียบครับสุดท้ายเป่าให้ครับ
1: เฮ้ยวันนี้โหยท็อปฟอร์มภูสินอาจารย์โออาจารย์โออาจารย์โออาริเวลจากอังกฤษจากอังกฤษผู้เล่นอังกฤษ
0: ไงครับ
1: โอ้ตายแล้ว
0: ผลงานอย่างนี้มาตัดสินบอลโลกกับเขาได้ด้วยนะคร
1: ับ วันนี้มีจุดโทษแน่นอนโอลิเวอร์มาเนี่ยบอกเลย
0: เดี๋ยวได้ลุ้นได้ลุ้นแล้วคู่นี้บอลเปิดด้วยนะครับแล้วมีประตูแล้วครับเดี๋ยวได้เห็นครับโอลิเวอร
1: ์ส่วนใครอยากได้ผลคู่อื่นสอบถามได้นะครับ4689899ครับ4689899มาคุยกับอาจารย์อู๋แล้วผมสนได้เหมือนเดิม
0: ดูกาเฟนแบกหักมาลูกนี้มันย้อนหลังมันเอาไปพักโอ้โหเกือบไปครับอิซักเฮียนจับบอลลูกนี้ไม่ดีมาโยเคเลสพยายามจะไปเกี่ยวเอาคืนกลับมาครับฟานเดอร์เฟนต้องคืนหลังเกมมันก็ถือว่าเริ่มเปิดกันแล้วส่วนฮอลแลนด์ก็ไม่สนแล้วครับนำ 1-0 ผมขอเรียกฮอลแลนด์นะติดฮอลแลนด์ตลอดเลยนะครับ
1: ติดฮอลแลนด์หรือแต่อัมสเตอร์ดัมครับ
0: ครับ
1: ไม่มีนะ
0: ไม่มีปัญญาไปครับแพง
1: แต่ถ้าช่วงนี้ไปได้ปิดไปแล้ว
0: ปิดไปแล้วครับ
1: เ
0: กมผ่านมา10นาทีก็ถือว่าครองบอลได้เยอะกว่านะครับพยายามจะเซตกันมาครับตักมาให้แบรนด์บ็อบบี้ตู่พยายามจะพิงคันนี้ง่ายไปหน่อยครับกะจะดีตัวผู้สินโอ้โหแต่ว่าก็ขยันเซตกันเหลือเกินครับทางด้านของสวีเดนครับโอ้แทนที่จะเตะทิ้งนะครับนอตเฟลไปจ่ายมาแล้วก็เบเกอร์ก็
1: โอ้โหวันนี้มาครบเอ็ดวินฟานเดซาพัตติกไคเวิร์ดโอ้โหจอห์นนี่อินฟานติโน่
0: ครับมีทางด้านเวนเกอร์นะครับ
1: แต่เมื่อกี้นี่คล้ายเอริกเทนฮากแต่ไม่ใช่นะ
0: โอ้โหตอนนี้สกัดบอลสเปะสปะไปหน่อยแล้วครับทางด้านของสวีเดนครับเตะเปิดกันไม่ดีนะครับแล้วเสียบอลให้กับเนเธอร์แลนด์บ่อยมากนะครับวันนี้ฟานเทเกอร์ครับดุมเฟรสเลาะขวามาแล้วครับดุมเฟรสวันนี้บอลคู่หน้านี่โดนบอลกันไปฝั่งละครั้งนะครับแฟงกี้เดยองครับฝากขวามาครับดุมเฟรสตัวเติมมาอยู่ด้านในแล้วมันไม่มีมุมนะครับดุมเฟรสค่อยๆไปก่อนครับมองแล้วโอ้โหตรงกลางก็ให้ไม่ได้ครับเลือกฝากขวามาชิง 1-2 กันไปมาเล่นได้เปิดไปเสาไกลมงตั้งมาก็ไม่มีอะไรบอลมันเบาไปครับชักโปครับมงย้อนตั้งมาให้ตัวชาร์จครับแต่ว่าจังหวะชาร์จของเพื่อนมันเบาครับหวดยาวมาครับนัทเฟลบอลตกมาครับมาไปติดแต่ได้กับฟันไดครับไม่มีอะไรครับเดยองไปเร็วเลยครับเดยองฝากตรงกลางมาครับกาเฟนแบกทะลุขวามาครับดุมฟรีสลุยมาแล้วหยอดจะให้ตัวไกลแต่ว่าโอ้โหขามาแย่สกัดก่อนครับเป้าหมายเลือกเป็นกักโปครับโอ้โหได้เตะมุมแล้วครับตอนนี้มาเป็นชุดเลยครับเนเธอร์แลนด
1: ์โอ้โหตอนนี้เกมลุกเริ่มทำงานนะครับอัศวินสีส้มครับดูมฟรีสนะเปิดมาหูไม่ล้ำนะตำแหน่งยืนของกักโปแต่ว่ายิงไม่ได้ครับแล้วโดนสกัดออกไปครับเบิร์นฮาสันก็เตะมุมต่อครับของเนเธอร์แลนด์แล้วโอ้โหฟานไดเติมมาแล้วครับนะกลัวครับลูกมงมิกกี้ฟานเดนเฟนแล้วก็พวกตัวเซนเตอร์ใหญ่ๆอย่างฟานเนเกอร์นะครับ
0: 11นาทีนี่โอ้โหสวีเดนยังโดนบอลกันไม่ครบทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะปีก2ฝั่งครับกุดมุนสั้นเบอร์ทาสั้นเตะมุมหยอดเข้ามาโดนโมงสกัดทิ้งเข้าไปครับยอเคเลสบอลออกข้างได้ทุ่มกินแดนเข้ามาครับวันนี้นี่ห้ามให้ยอเคเลสยิงประตูนะครับ
1: ทำไม
0: คร
1: ับ
0: เอาโดนใบแดงนะ
1: อ๋อปิด
0: หน้านะสองมือด้วยโดนแดง2ใบนะครับ
1: ไม่โดนมันต้องพูดอันนั้นเขาแบบเป็นท่าดีใจผมเห็นแล้วมุกนี้นี่คนเล่นเต็มโซเชียล
0: แล้วก็ห้ามง่วงนะน
1: ัก
0: เตะหาวปุ๊บโดนเลยนะ
1: อ๋อปิดปาก
0: ดูจังหวะเปิดโอ้ดูนี่เปิดไม่ดีครับบอลออกไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เตะมุมด้วยครับ
1: ครับ
0: จังหวะเปิดกักโปครับพยายามจะฟ้องไม่ได้ครับผู้สินไม่ให้ครับ
1: โอ้โหขวัญใจแฟนลิเวอร์พูลครับโคดี้กักโปแล้วบทบาทเยอะครับของเนเธอร์แลนด์ส่วนอีซักเนี่ยวันนี้ยังเงียบๆเลยครับนี่ครับกองเริ่มจากมาที่แกรมพอตเตอร์ครับกุนซือสวีเดนนะครับก็เป็นคนชุบชีวิตสวีเดนนะครับหลังจากไม่ผ่านรอบคัดเลือกในฟุตบอลโลกครั้งนี้แต่ว่าได้มาเพลย์ออฟในโควต้าของ
0: เน
1: ชั่นลีกนะครับแล้วก็ได้กลับมาแล้วก็นัดแรกสตาร์สวยเกมนี้เริ่มมีปัญหาครับสวีเดน
0: กุดหมุนสั้น
1: มันให้
0: มาแบบ
1: มันให
0: ้ใครไม่มีคิดอะไรเลยครับเตะงัดขึ้นมาดื้อๆครับโอ้โหกาแฟแบกพลิกดีแล้ววางทิ้งมาทางซ้ายไม่ถึงกากโปสกัดก่อนโอ้โหตอนนี้กลายเป็นสวีเดนสกัดกันมั่วตัวไปหมดเลยครับคาร์ลสตอม

0: เตะมาก็ไม่ดีเอาตามไปไล่บี้ก่อนพยายามจะเซตกันมาครับไม่ไหวครับเดือดแลนด์กลับมาครับเดยองให้เดยองเป็นคนคอยแกะเอาครับทางซ้ายมันแน่นเกินแล้วครับเดยองบอกขยับมาขึ้นมาหน่อยครับโอ้นี่เรียกพอใหญ่ฟันไดเลยครับเดยองขยับมาช้าไม่มีหันไม่มองหน้าดูมฟรีสครับออกขวามาทันทีครับแทงทะลุมาให้มาเล่นวนตัดเข้าในมาครับกาเฟนแบกกาเฟนแบกแตะมันแล้วนะกลับไปทดจิ้มยัดเข้าไปดื้อแล้วก็โหม่งเสยเข้าไปทีนึงบอลตกมายังไม่ออกเลยครับไม่ยอมให้ออกสุดท้ายก็ไม่ได้ครับผู้สินเป่าไปแล้วครับล้ำหน้าไปแล้วครับ
1: โฮลิเวอร์ครับแหมเห็นธงจากผู้ช่วยครับจังหวะจะให้แนวลึกครับแล้วเนี่ยโอ้โหจริงๆล้ำหน้าก็ประมาณช่วงตัวนึงเลยครับทางไรเดอร์เมื่อกี้ข้างล่างผมก็เห็นนะไรเดอร์เน
0: ี่
1: ย
0: ครับ
1: เขามาส่งอะไร
0: ก็กลับไปเล่นทันด้วยนะโอ้โหเป็นไงเนียนบ้านเนียนโอ้โหเจอย้อนกลับโอ้มีอึ้งมีอึ้งโอ้น้องรักน้องรักผมเพิ่งเกิด
1: วันนี้มังกรมาไหมมังกร
0: คิดมีอยู่ครับ
1: เห็นที่อู่ชอบบุกนี้เห็นชอบอ๋อโอเคไม่ได้มานี่เวลอ่ะมังกรแดงอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อครับอันนี้ของผมมันหิวอยู่กินมีอยู
1: ่ไม่ได้กินสปาเกตตี้ฮะ
0: ครับโอ้กินหรูครับอันนั้นพยายามโอ้โหวันนี้เซตบอลกันแย่จริงนะครับจ่ายพลาดอีกแล้วแล้วก็ลุยมาในกรอบไปทดจะยิงลูกนี้ก็ไม่ได้ครับโอ้โหจ่ายบอลกันเสียแบบรัวๆเลยครับโอ้โหนี่กลางสวีเดนจ่ายบอลแย่จริงครับทีนี้ไรเดอร์ได้ลองซัดดูครับ
1: คือสวีเดนวันที่ครองเกมเหนือใส่ตูนิเซียนะวันนี้เป็นดองเลยครับพอเจอ3กองกลางอย่างทั้งไรเดอร์เดยองแล้วก็ทางตัวเก่าๆนะครับเนี่ยแล้วจังหวะนี้โอ้โหเสียบอลกลางทางครับดีครับที่จังหวะยิงของไรเดอร์มันโดนเหลี่ยมไม่ดีครับก็เลยไม่ตรงกรอบ
0: คือพยายามจะเซตบอลจากประตูของตัวเองนอตเฟลนะครับแต่ว่ามันเซตไม่ได้แกก็พยายามจะฝืนนะฮาภูสินบอกยังไง
1: บอลเป็นไรอ่ะบอลมันบอลมันนิ่มนี่แอคเลยโอลิเวอร์
0: นี่บอกนี่มือชีพ
1: บอกพรีเมียร์ลีกไม่มีบอลแบบแข็งลูกวันนี้ต้องดูฟอร์มยาซินไอรี่ด้วยนะครับนัดที่แล้วยิงสุดสวยวันนี้นี่โอ้โหพอเจอกลางของเนเธอร์แลนด์ยังเงียบอยู
0: ่วันนี้เงียบหมดเลยครับทั้งนีเกรนทั้งคาวสตอมนะหาบอลไม่เจอเลยครับแดนกลางกลายเป็น15นาทีเนี่ยจนถึงประตูนำ 1-0 เนี่ยโอ้โหเกมของเนเธอร์แลนด์ดีกว่านะครับฟานเดเกอร์ให้ทะลุมากาเฟนแบกจะเล่นยากมากจะพยายามจะพลิกแกะได้ครับโอ้โหออกซ้ายทันทีครับฟานเดเฟนพยายามจะลุยเลาะซ้ายมาครับแฟนเฟนคืนมาเดยองกาเฟนแบกลากตะลุยมาครับมาเล่นขวามีเติมมาแล้วมาเล่นทะลุตามช่องมาดูฟริตให้มาแล้วแย่ดูได้2-0โอ้โหดูครับแนวรับแล้วก็เหมือนเดิมครับตามเข้ามาชาร์จสไลด์มาครับบรานบอบบี้2-0แล้วครับโอ้โหเละเทะเลยครับวันนี้สวีเดนเกมรับนี่ถือว่าแย่จริงครับวันนี้
1: โอ้โหบอลขึ้นขวาขึ้นซ้ายนี่ได้ลุ้นหมดเลยครับทางเนเธอร์แลนด์นี่แล้วกองเชียร์นี่อุ๊ยน้ำโดนใบแดงนะเมื่อกี้กองเชียร์มือปิดปาก
0: หรือว่าจะกลับมาแบบที่ผมพูดอยู่
1: ล่ะคุณบอก2-2ไม่แต่ผมมองวันนี้เนเธอร์แลนด์ชัดเจนโอ้แล้วเป็นไบรอันบรอบบี้ครับยิงลูก2ของตัวเองให้เนเธอร์แลนด์หนีห่างออกไปครับจากนี่ครับมาเล่นแล้วให้ข้างขวาไม่ล้ำครับดุนเซลดุมฟรีสว่าที่แบ็คตัวใหม่แล้วมาริดแล้วโอ้โหตำแหน่งการยืนของดุมฟรีสครับอยู่สูงกว่า
0: ไปไหนครับ
1: อยู่สูงกว่าบับบี้แล้วก็ป่าเข้าไปบับบี้ชาร์จที่เสาไกล2-0ครับเนเธอร์แลนด์ทะยานนำครับ
0: แล้วฝั่งนั้นนะฝั่งซ้ายเป็นของลินเดเลิฟดินเดเลิฟหายครับตำแหน่งหายครับอ่ะ2-0ไปแล้วนะครับ17นาทีครับมีลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับ
1: จานเจี๊ยบอัศวินสีส้ม
0: ครับอ่ะก็ยังว่ากันไปครับตอนนี้อยู่ที่ประตูของสวีเดนเหมือนกันนะครับถ้าไล่มาได้ก็ยังมีโอกาสแต่ถ้าเกิดเจอเนเธอร์แลนด์อีกเม็ดนึงเนี่ยกลับบ้านเลยครับโอ้โหต้องรีบงัดออกมาก่อนนะครับพยายามจะแกะลูกนี้โดนลุมอยู่2แม่บอลชันแลบนะครับมันบังหน้าจ
1: อ
0: มองไม่เห็นครับ
1: จริงๆที่บ้านพี่อู่นี่จอเท่าไหร่90 90นิ้ว
0: 100นิ้ว
1: 100นิ้ว
0: 100นิ้ว
1: อย่างกลางแปลงอ่ะฮะ
0: ไว้ในห้องน้ําเนี่ย
1: เอาละจอหลักอ่ะกี่นิ้ว
0: 14family โอ้ขยันเซตบอลกันด้วยนะจากประตูครับเคาะกันไปเคาะกันมาครับแล้วก็วางยาวซะเลยครับสุดท้ายครับเป้าหมายข้างหน้าโอ้โหโดนฟันไดดักไว้ได้ฟาเดอร์เฟนเจอชนแล้วก็โอ้โหเสียเหลี่ยมครับลูกนี้ยืนรอให้ชนเลยครับแล้วก็ได้ฟาวไปครับจังหวะไปพลาดครับคาสตอม
1: คือวันนี้ต้อง

0: บอกว่าแท็กติกของคู่มันยังดูดีเลยนะครับเพราะว่าตัดทางอิซักแล้วก็ยืนเคเลสออกจากเกมเลยครับทำให้สวีเดนเนี่ยหมดพิษสงเลยครับแล้วตอนนี้เนเธอร์แลนด์ครองบอลต่อเนื่องด้วยครับ
1: กลายเป็นตอนนี้หาบอลไม่เจอแล้วนะครับแล้วก็
0: บอลอยู่ข้างหลังแล้วไงพี
1: ่ครับผม อันนี้คือขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะ
0: ของนี่ห้ามเอามาวางนะของนี่ห้ามเอามาวางนะ
1: ตะกี้โดนไปละโดนโบกไปเนี่ยตาบวมๆอยู่เจอช่างด่าอยู่ก็ห้ามวางของข้างหลัง
0: เ
1: ล
0: ย
1: คร
0: ับ เมื่อวานครั้งที่แล้วผมก็วางโดนแบบเกมจับผิดรูปภาพอ่ะวงมาเลยอ๋อ
1: เจอตัวแล้วนะครับโอ้19นาทีที่ต้องบอกว่าสู้ไม่ได้เลยนะครับในช่วง19นาทีเดี๋ยวโอ้โหพอนํา 2-0 เนี่ยเหมือนลิงชิงบอลแล้วครับพยายามจะเคาะบอลกันไปมาให้ทางสวีเดนได้ไล่บอลบ้างนะครับเดี๋ยวดูเดยองโอ้โหยกมาครับลุยมากาเฟนแบกเลือกตัดเข้าในมาครับกาเฟนแบกฝากขวามาเล่นเจอซ้อน2เลยครับเซตกันตรงกลางมาแต่ว่าโอ้โหดูจังหวะมันมีปัญหาอยู่ครับสวีเดนคือเน็ตมันติดอยู่ครับวิ่งอยู่ครับอ่ะมาแล้วครับโอ้โหก็ไม่ถึงอีซักอีกครับเปิดยาวมาลึกเกินครับอีซักก็พยายามจะไล่กดดันฟันเฮเกอร์ได้บอลจากหน้ากรอบเขตโทษครับฟันเดเฟนที่ทั้งฝั่งสวีเดนเองแกก็ไม่ได้บีบไล่บอลด้วยนะครับพอเนเธอร์แลนด์ได้บอลเนี่ยก็จะวิ่งถอยลงไปกันนั่นครับก็เลยทำให้เนเธอร์แลนด์มีโอกาสได้แทงทะลุตามช่องนะครับแล้ววันนี้เจอสุดเส้นแล้วก็คัตแบ็กมาทั้ง2ลูกเหมือนเดิมเลยนะครับ
0: ก็ต้องชมคูมานด้วยนะครับที่วันนี้ใช้กองหน้าตัวเป้าอย่างบล็อบบี้ลงมาแล้วก็ทำได้2ประตูคือวันที่เล่นกับญี่ปุ่นก็เลือกใช้มีอย่างซอมเมอร์วิลมาเล่นริมเส้นแล้วก็โยกมาเล่นมาฟอลนายนะซึ่งก็ผมว่ายังดูมันขัดติดขัดไปหน่อย
1: จะดูวันนี้เล่นกัน
0: วันนี้เล่นเปลือด
1: เล่นกันไม่ดีเลยครับลาเกเบเก้นี่โอ้โหเตะมั่วมาทิ้งมาให้กับเดยองครับโอ้โหเตะสกัดมาก็ไม่ดีเนี่ยเดยองวันนี้ดูเหมือนมีปัญหากับฟันไดเหมือนกันนะเนี่ยพยายามมากวักมือบอกให้ฟันไดช่วยเติมมาหน่อยนะครับบอลจังหวะไปตัดได้แทงทะลุตามช่องมาเหมือนกันเจออาดลูกนี้ไม่มีอะไรแล้วก็เสียฟาวด้วยครับโอ้กลายเป็นฟาวซะเองครับนีเกรน
0: โอ้โหวันนี้เห็นได้ชัดว่าตรงกลางของสวีเดนเนี่ยเป็นรองนะครับพอจะตัดบอลได้ก็ต้องไปฟาวกลายเป็นเนเธอร์แลนด์ได้มาครองบอลอีกแล้วนะครับโอ้โหก็เนี่ยครับจังหวะคือดุมฟรีสถึงก่อนแล้วนีเกรนมีใช้แขนไปเหนี่ยวครับแหมกองกลางจากเซลติกครับนีเกรน
1: ก็ถือว่าทำได้ดีครับดุมฟรีสคือจังหวะแดนกลางมันหลุดไปหมดแล้วครับเนี่ยให้บ๊อบบี้มาบังแล้วก็เริ่มจะโดนอัดอีกแล้วครับบ๊อบบี้โดนตาม2เลยครับลากิเบเก้ครับตามมาเตะครับวันนี้นี่จ่ายบอลทุกลูกที่ออกจากเท้าเขาเสียทุกลูกเลยครับโอ้วันนี้มีปัญหาครับเซนเตอร์ทางฝั่งขวานะครับได้ฟรีคิกระยะไกลเลยครับเดยองครับหยอดทิ้งไปทางซ้ายให้มากักโปเจอบีบเข้ามาครับกักโปเปิดยัดเข้ามาด้านในก็ยังโหม่งได้ครับลีเดอร์เลิฟยกเข้ามาใหม่อีกทีนึงโหม่งเสยไปก่อนครับเพียนเอาโมมาไม่ดีบอลจังหวะฟานได้มงตั้งมาด้านในพักได้แล้วก็พวดทิ้งไปก่อนเลยครับกลับตัวไม่ทันเอาไกลๆไปเลยครับลูกนี
0: ้โอ้โหก็ต้องเคลียร์ขาดครับในรับสวีเดนเนี่ยตรงนี้คือแหมโดนชาร์จเข้ามาครับแต่ว่าเพื่อนต้องเคลียร์ทิ้งจังหวะ2ครับเป็นเฮียนครับโอ้แฟนสวีเดนในสนามที่ฮูสตันบอกเลยวันนี้งานเข้าครับตามหลัง2สกอร์แต่ยังไม่ถึงครึ่งทางครึ่งแรกอาราตามธรรมเนียมครับนาทีที่22ครับไฮเดรชันเบรกครับไปดื่มน้ำปัสสาวะกันหน่อย
1: ครับผมก็ได้น่าจะได้รสชาติอยู่
0: ครับวันนี้นี่ทั้งเสื้อส้มกับเสื้อเหลืองเลยนะถ้าสวีเดน
1: โดนเร็วไปหน่อยแต่วันนี้ดูแล้วโอ้โหดูจากภาพไกลๆนะ
0: ครับกองเชียร์สวีเดนมีนิดเดียว
1: ไม่เจอเลยนะมีกลุ่มนึงเล็กๆนอกนั้นโอ้โหดูมุมบนมุมไกลนี่มีแต่ทับอัศวินสีส้มนะครับเพียบเลยครับ
0: ครับพี่โอ๋ประชาสัมพันธ์หน่อย
1: ครับ
0: ใครอยากร่วมกิจกรรมนะของอสมทนะครับสร้างสีสันสร้างความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcord Superfans นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลครับร่วมส่งใจเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลนะมูลค่ากว่า2.6 ล้านบาทนะครับกับกิจกรรม ทางด้าน Mcord Superfan นะครับเชียร์ได้เลยที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนครับลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะครับ1 2คือซื้อบัตร Mcord Superfan ครับร่วมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับ3ครับใช้บัตร Mcord Superfan

0: เริ่มต้นง่ายๆครับเพียงสตาร์เตอร์นะแพ็กเกจ20บาทได้รับ10สิทธิ์ในการโหวตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีแพ็กเกจ M-Core Super Fan Diamond นะครับ500บาทเนี่ยได้300สิทธิ์ในการโหวตนะครับของรางวัลเนี่ยเพียบเลยนะครับรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์นะครับ Farrion MPV EV Super Van นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลแล้วก็จักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 นะครับ5รางวัลแล้วก็ตัวเครื่องบินบางกอก Airways นะครับภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็โกลด์กิฟต์วอยเชอร์จำนวน5รางวัล นะครับก็ร่วมสุขกันได้นะครับ M-Core Super Fan นอกนั้นมีของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมครับมาร่วมสุขที่ cheer.mcore.net นะครับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันครับ
1: ครับผมใครจะไปร่วมสนุกกันก็ไปว่ากันเนี่ยก็ช่วงวอเตอร์เบรกนะครับก็ต้องเรียกลูกทีมมาหน่อยครับเรียกสติหน่อยครับวันนี้หลายๆคนหลุดตำแหน่งตัวเองแล้วก็โอ้โหโดยเฉพาะแดนกลางวันนี้สู้ไม่ได้จริงๆนะครับแฟนบอลก็จับไปที่โอ้โหนั่งเครียดเลยครับสวีเดนเพราะถือว่ารองเยอะนะครับรูปเกมก็เป็นรองเยอะประตูก็ตามหลังถึง2ลูกนะครับแล้ววันนี้ถือว่าจังหวะอาจจะส่วนร่วมไม่ค่อยเยอะนะแต่จังหวะการชาร์จบอล2ครั้งทำให้ทีมได้2ประตูนะครับก็มีลุ้นแฮตทริกแล้วนะครับ
0: ครับเดี๋ยวถามมาว่าถ้าผมจามใส่เมสซี่ผมจะโดนแล้วผมป้องปากจะโดนใบแดงไหมครับจากคุณศูนย์137
1: อันนี้ผมว่ามันก็โหดไปเนาะ
0: นอกสนามอ่ะไม่เกี่ยวแต่ถ้าในสนามก็ห้ามนะครับ
1: เผลอหาวเผลอหาวนี่จบเลยนะ
0: โปรแกรมพรีเมียร์ลีก5นัดแรกของปืนพี่อุ๋ยพิศนมองว่ามีโอกาสเก็บได้ถึง15แต้มไหมครับจากคุณศรีเฮนาท
1: โอ้โหได้หนักเท่าไหร่นะ
0: นัดแรกเจออะไรเจอโคเวนทรี
1: เออเจอโคเวนทรีน้องใหม่จัดไป
0: 3แต้ม
1: เออน้องใหม่จัดไปว่าวิธีการเล่นในลีกสูงสุดมันเล่นยังไงนะจัดไป
0: เดี๋ยวเรื่องอาร์เซนอลเดี๋ยวคุยตอนพักเบรกดีกว่าตามบอลโลกก่อนข้อความยังมาได้นะครับ468 9899ถึงตี3
1: ถ
0: ึ
1: งต
0: ี
1: 3จบเกมก็อยู่ต่อชั่วโมงนึง
0: ให้เราทำอะไรต่
1: อแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆครับดีลงขึงลงข่าวอะไรก็ได้หมดนะครับ ก็เก็บตกหลังเกมไปด้วยครับในเกมคู่นี้เพราะว่าดูแล้วก็มันเป็นทีมที่เล่นเกมรุกทั้งคู่นะครับก็ยังมีโอกาสแล้วก็น่าจะยิงกันเยอะนะครับ2ลูกผมว่ายังไม่น่าอยู่นะครับผ่านมา25นาทีเอง
0: ใน Facebook Live ก็ทักทายมาได้นะใน YouTube ก็ทักได้ใน Facebook ก็ถามว่าคู่เอกวาดอร์กับญี่ปุ่นนี้ดันอู๋ชอบไปทางไหนครับ
1: เอกวาดอร์
0: เอกวาดอร์ไม่เอกวาดอร์กับไอ้นี่ไง
1: อ๋อเอกวาดอร์ผมเชื่อว่ากิลาซาวไม่น่าต้านอยู่ล่ะ
0: เออ
1: ถึง3ลูกมีอ่ะดูสวีเดนบ้างเอ้าโถจะไปคล้องบอลไม่ดีซะอีกครับอีเกรนนานๆจะได้เก็บสักทีครับเอรี่ให้มาจะพลิกบอลฝากขวามาใหม่ครับข้างในรออยู่ชาร์จมาแล้วเปิดยัดมาก็ออกข้างครับผู้ญี่ปุ่นผมชอบญี่ปุ่นนะ
0: ผมก็ชอบญี่ปุ่น
1: ผมมองว่าไม่น่ามีปัญหา
0: ตูนิเซียนะมันมีปัญหาภายในเพราะว่าเห็นไอ้กุนซือใหม่อย่างเอ็กเวเลนาที่เพิ่งเข้ามาแทนซาบี้ลามูชีเนี่ย
1: แคมป์มีปัญหา
0: บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวจบบอลโลกผมก็ออกแล้วเพราะผมดูแล้วมีปัญหาภายในเยอะการมองการเมืองแบบมันดูแล้วไม่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวอ่ะสู้ญี่ปุ่นไม่ได้หรอก
1: แล้วตัวผู้เล่นชุดนี้ก็ไม่ดีด้วย
0: ไม่ดี
1: อ่ะลูกทุ่มนะครับเกือบสุดมุมธงจากคว้างไกลเข้ามาครับวางโด่งมามงเสยมาแล้วก็เตะยัดเข้าไปจะฟ้องเอาแฮนด์บอลไม่มีอะไรครับมีจุกแป๊บหนึ่งครับโอ้โหเดี๋ยวขอไปดูก่อนครับลีเดอร์เลิฟ
0: นี่ครับคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับไมเคิลโอลิเวอร์กับวิกตอร์ลีเดอร์เลิฟครับแนวรับจากแอลซันวิลล่านี่ครับจังหวะทุ่มไกลมาแล้วโอ้ยไปโดนมือคือไอ้เบิร์นฮาร์ดสันเนี่ยไปสกัดแล้วแหมกำลังจะยิงบอลมันไปโดนลีเดอร์เลิฟครับเล่นเพื่อนซะแล้วแต่ตรงเนี้ยไอ้ช็อตเปิดเข้ามาที่ให้บ๊อบบี้ลูก2เนี่ยไม่ล้ำนะครับนี่แล้วตีเส้นมาเป็นสมิออโตเมตครับชาร์จเข้าไปโอ้โหก็เคลียร์ครับเกมรุกของเนเธอร์แลนด์วันนี้แล้วสวีเดนเนี่ยก็แหมเพิ่งได้มีลุ้นมาสักครู่นะครับที่ทุ่มไกลมาแต่ก็ยังไม่ค่อยจะแจ้งครับ
1: จำหน้าไว้แล้วครับสำหรับลีเดอร์เลิฟนะครับไอ้คาวซอมครับพวกเดียวกันเองโอ้โหโดดวอลเล่มาเต็มหน้าเลยครับเต็มหน้านะลีเดอร์เลิฟนะครับโอ้วันนี้ใช้กักโปเป็นหลักเลยดูเป็นไงกักโปเจอบราคิเบเก้กากโปวนตัดนายมามีมาจะตอกส้นเท่าไหร่ไม่ได้ดีดคืนกลับมาครับเดยองเนี่ยอันเนอร์ใช้ไม่เป็น
0: ใช่กากโปที่เขาล้อเนี่ยที่เด็กหงล้อวันนี้ล่อแอสซิสต์แล้วนะ
1: ครับวันนี้ที่ถือว่ากดดันได้ดีครับตัดบอลตรงกลางได้วางโอ้โหต้องหันไม่มองหน้าเลยครับโอ้ให้บอลแรงเกินครับเบิร์นฮาสันโอ้จะให้ใครครับเพื่อนเอาได้กินตัวอีกแล้วครับกากโปเจอหลุม 2-1

0: แล้วเกอร์บิเก้กับเบิร์ดฮัสซันต้องถ่ายคืนกลับมาครับเดยองวันนี้เดยองต้องติดตัวหน่อยนะครับให้เขาออกบอลไม่ได้ครับอันตรายครับเป็นคนที่ออกบอลแม่นเอาแตะหลบมาครับอีซักมาแล้วเพื่อนทำทางไปแล้วอีซักทะลุมาครับโยเคเลสตัวไกลมีฉีกไปโยเคเลสวางมาให้พักอกรูเดโรโอ้โหพักอกแรงเกินไปไม่งั้นเนี่ย 2-1 แน่ๆครับโอ้โหโยเคเลสส่งมาถึงที่แล้วครับอายารี
1: โอ้โหคือประสานงานกัน3คนครับ3จังหวะเริ่มแต่อิซักนะครับกระชากมาฝั่งซ้ายครับแล้วก็ให้ที่เยเคเลสเยเคเลสจะให้กับยาซินอายารีครับคือพยายามจะพักอกแล้วตามไปยิงครับแต่ว่าพักอกแรงครับบอลก็เลยออกหลัง
0: ลูกเนี้ยเสียดายนะครับที่เป็นอายารีแกไปเลือกพักอกเพราะแกอยู่คนเดียวโล่งๆถ้าเป็นโยเคเลสหรืออิซักเนี่ยเลือกโมงหรือยิงไปเลยเนี่ยน่าจะได้ลุ้นกว่าเพราะว่าอยู่คนเดียวแล้วนะครับโอ้แต่ช็อตนี้ถือว่าทำได้ดีครับ3ประสานข้างหน้าลุยกันมา
1: 3ประสานพรีเมียร์ลีก
0: น
1: ี่อันนี้เห็นเขาบอกว่าอาจารย์เอกทีมสกุลมาแอบดูด้วยนะ
0: ครับ
1: นี่ยังไงขอเอก
0: ครับ
1: ช่วงนี้เขาบอกพักผ่อนน้อยงานเยอะ
0: ไม่มาเช็คดูว่าใครวางข้างหลังอะไรอย
1: ่างเงี้ยเอออย่าที่อู๋อย่าวางนะ
0: ไม่มีเพราะว่าคราวที่แล้วเป็นจานสนวางของเขาวง
1: ไม่ผมนึกว่าพี่เอาขาเขอที่3ไปวาง
0: ไม่มีผมพลาดบ่า
1: เอาพี่มา
0: เกมผ่านมาครึ่งชั่วโมงนะครับก็ถือว่ายกระดับขึ้นมาได้บ้างนะครับจากจังหวะได้ลุ้นของสวีเดนครับนานๆจะมีสักทีบอลให้มาอีซักครับโยเคเลสตบเข้าในมาอีซักโอ้โหขวาว่างอีซักเลือกแทงทะลุกลางมาตัวเติมทางขวามาแล้วจ่ายลูกนี้ไม่ดีโอ้โหเบาเกินไปครับไม่ดีครับดีเกรนโอ้โหเนเธอร์แลนด์เนี่ยหลุดไปแล้วนะครับแต่จ่ายไม่ดีกันเองครับในเกมรุก
1: คือก็ต้องชมฟานเดนเฟนด้วยนะครับยังดักบอลจังหวะเมื่อสักครู่ได้แต่ยังลุยต่อครับสวีเดนยังไงก็แพ้อยู่ถ้าตามหลังแบบนี้ก็แพ้อยู่แล้วครับ
0: บอลเคาะชิงมาแล้วลองยิงดูก็เลี่ยมผิดช่องไปไหนก็ไม่รู้ครับโอ้ยยารี
1: ไม่เห็นยิงลูกไฟเหมือนนัดที่แล้วใส่ตูนิเซียนี่มีเชื้อสายตูนิเซียด้วยนะครับนะที่แล้วยิงได้ก็เลยไม่ดีใจ
0: ที่ช็อตนั้นเนี่ยมันได้ซัดแบบไกลๆแบบเต็มๆครับแต่ว่าช็อตแบบนี้มันฝืนยิงไปหน่อยนะครับอายารีไม่น่ายิงเพราะว่าแนวรับเนเธอร์แลนด์แกบล็อกไว้อยู่นะครับแล้วพยายามจะปั่นมันออกไปเยอะครับแต่พอบอลอยู่กับพวกอีซักกับทางตัวรุกอย่างโยเคเลสแล้วมันดูดีขึ้นเหมือนกันนะครับจังหวะการชิงบอลเร็ว 1-2 ครับเริ่มดึงช้าเหมือนกันครับเนเธอร์แลนด์เพราะว่าทางสวีเดนก็ไม่ได้บีบเร็วนะครับปล่อยให้เนเธอร์แลนด์นี่เล่นง่ายวันนี้เดยองไม่มีตัววิ่งเข้าหาเลยนะครับออกบอลมองซ้ายมองขวาได้เลยเนี่ยวิ่งจ๊อกๆกันมา
1: เมื่อเช้าพี่อู๋ได้ดูบราซิลป่ะ
0: ครับ
1: เจอบราซิลดึงช้าครึ่งหลังเป็นไงตอนแรกนึกว่าจะมีอีกเป็นงานครึ่งหลังอันเช่ไม่เอาเลย
0: พอแล้วพอแล้วเมื่อวาน
1: โอ้โห
0: เมื่อเช้าดีแล้ว
1: มันพอดีแล้วใช่ไหม
0: เมื่อเช้าดีแล้วเพราะว่าไม่ได้เชียร์บราซิลแต่บราซิลก็ยังดูแล้วเจอกับทีมใหญ่ก็เหนื่อยนะ
1: เหนื่อยแต่
0: เจอเฮติ
1: มันดันเป็นเฮติไอ้แล้วเจอทีมอื่นผมว่าบราซิลก็ไม่ได้ชนะขาดขนาดนั้นหรอก
0: ไอ้เรื่องของราฟินญาด้วยนะครับว่าเจ็บแค่ไหนด้วยนะครับ
1: คุณเล่นลงทุนทักทายมาบอกสวัสดีค่ะนะอู่นะสน2กูรูทีมรักเดียวกันและแฟน FM 99ทุกท่านคืนนี้ถึงช่วงเช้าสายๆเนี่ยมีทีมตัวแทนของเอเชียเราไหมคะนะเพราะทีมจากโซนยุโรปเจอกันไม่ค่อยสนุกค่ะจากคุณเทพลงทุนแฟนนอนญี่ปุ่นเดี๋ยวเจอกับ
0: ตู
1: นิเซีย
0: แต่ญี่ปุ่นจะเป็น11โมงและครู่นี้จะเป็นคู่ที่ถ่ายทางฟรีทีวีด้วยนะคร
1: ับ
0: ก็รอลุ้นกันสำหรับใครที่ไม่ได้มีงบประมาณเนาะส่วน FM 99ของเรานี่สบายครับครบทุกคู่แน่นอนบรรยายกันครบเลยนะครับติดตามกันได้ครับ
1: เกมครึ่งแรกเหลือประมาณ10นาทีเศษนะครับเนเธอร์แลนด์2สวีเดน0ครับ
0: เหมือนเนเธอร์แลนด์ดูจะเผาๆเกมไปเหมือนกันนะคุณเสาเนาะดูไม่กลายเป็นทางฝั่งของสวีเดนได้มีโอกาสครองบอลบ้างครับลินเดเลฟครับให้มาครับอิซักเฮียนเลือกทางขวาครับจะไหลทะลุตัดในมาเอาสวยครับคลิกได้แล้วลุยทะลุมาโอ้โหโยเคเลสเกี่ยวแล้วก็ยิงโดนไม่เต็มเลยครับจะแต่งเข้าขวาครับเบาไปหน่อยครับโยเคเลส
1: โอ้โหคือบอลมันพันแข้งพันขาครับจังหวะนี่ครับคือให้มาครับแล้วโยเคเลสแต่งบอล1ทีแล้วพยายามจะตามไปยิงแต่ว่านักชมฟานแฮกเกอร์ครับตามเบียดได้แล้วก็กลายเป็นว่ายิงแล้วมันบดแล้วเบาครับไม่มีปัญหาสำหรับบาสแฟร์บุเคนครับ
0: คือกลายเป็นว่าบอลอยู่ที่อีซักเนี่ยเจ จ่ายบอลดีกว่าบรรดากองกลางของที

0: ทีมอีกนะครับจ่ายบอลสวยๆหลายทีแล้วครับกราฟเฟนแบกมองกอดจะจ่ายยอดแม่เพื่อนล้ำหน้าอยู่ครับต้องยกมือขอโทษเลยครับต้องเลือกทางซ้ายก่อนครับฟานเดเฟนจากโปกลับมาครับฟานเดเฟนมัดเซตกันตรงกลางก่อนครับเดยองเพราะว่าถ้ามีเดยองเนี่ยเดยองจะเป็นคนที่สวิตช์เกมเองครับ
1: เฟรงกี้เดยอง
0: ใช่ครับเฟรงกี้เดยองครับเนี่ยบอลกลับมาแล้วครับเดยองนะครับ
1: เดยองเหรอเดยองนี่
0: เดยอง
1: คิวเยอะเลยนะคิวเยอะสุดในคืนแล้วนะเดยอง
0: ขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วตะกี้ยิงสดใส
1: เดยองเหรอแล้วตะกิดเดยองเป็นไงบ้างเดยองตอบนะ
0: เงียบเลยนะครับเนี่ยเดยองก็รอเพื่อนเติมอยู่วันนี้ออกสายมาอีกทีตอนนี้ก็ต้องลงไปรับกันหมดแล้วเหมือนกันนะครับไปช่วยแพ็กกันก่อนครับเพราะบอลของฮอลแลนด์ก็จะถ่ายไปถ่ายมาอยู่ครับเดยองวันนี้เป็นคนสวิตช์เลยครับจะออกซ้ายออกขวาก็อยู่ที่เท้าเขาเลยครับกักโปเริ่มจะลุยยากเหมือนกันครับกักโปเจอตัวซ้อนนะครับเบิร์ดฮัดสันจะลงมาช่วยเกมรับด้วยนะครับฟันไดก็บอกเพื่อนเรียกมาเก็บบอลหน่อยครับก็ต้องกลับมาเดยองอยู่ดีครับเดยองมองก่อนขวามีอยู่ครับดุมฟรีสเลือกฟานเฮเกอร์เดยองใหม่ครับโอ้แต่ทางสวีเดนลงไปรับลึกนะครับแล้วหยอดทะลุมาเกี่ยวไม่ถึงอุ้ยนิดเดียวครับอุตส่าห์ล่อซื้อครับเคาะไปเคาะมาแล้วก็มาเล่นพุ่งไปแล้วแล้วแกหยอดมันห่างไปก้าวเดียวครับเกือบไปครับ
1: จะทิ้งให้กับตอนเยอะมาเล่นนะครับแต่ว่าน้ำหนักมันแดงครับเล่นไม่ได้แล้วก็บอลออกหลังสวีเดนพยายามจะเร่งนะครับตัวนั้นดันไลน์เกมรับขึ้นมาสูงเลยครับหลังผ่านไป35นาที
0: เริ่มโอ้โหดูจ่ายบอลโอ้โห
1: ทำอะไรกัน
0: โอ้เกมทางขวานี่ไม่ไหวจริงครับเบอร์ฮาสันเบอร์ฮาสันแกก็มาเล่นอยู่ตรงนี้นี่ครับแปลกๆตาเหมือนกันนะ
1: คือเขาไม่มีวิงแบ็คขวาที่ดีกว่านี้แล้วนะตอนนี้ต้องปรึกษา
0: เบอร์ฮาสันเนี่ยตอนอยู่กับโฮไซคิวก็เป็นเล่นเป็นกองหน้าด้วยนะเล่นเป็นกองหน้าเลยครับบางทีก็เล่นเป็นกองหน้าเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกบ้างวันนี้นี่โหพอมาอยู่ทางขวาวันนี้จ่ายบอลผิดพลาดเยอะนะครับดูจังหวะจะพลิกเบียดกันเนี่ยบ๊อบบี้ไม่ได้ครับยังเก็บตกได้บอลเซตกันตรงกลางก่อนต้องกลับหลังมาตั้งกันใหม่ก่อนครับลีเดอร์เลิฟลุยทะลุขึ้นมาข้างหน้ามีตัวพุ่งอยู่ขวาว่างอยู่เอ้าไม่ส่งอีกโอ้โหเพื่อนโมโหโอ้ลีเดอร์เลิฟเอากลับมาทางซ้ายแล้วหนูแน่นเชียวครับโอ้ทางด้านสุดท้ายอีซักวางเองครับข้ามมาทางขวาครับเบอร์นาร์ดสันโอ้เมื่อกี้โล่งเลยนะครับเบอร์นาร์ดสันคือหลังกลับมาจะหาจังหวะเปิดก่อนครับโดนบีบมาครับคาสตอมกลับหลังมาใหม่เลยครับเนี่ยพอจังหวะมันว่างๆอ่ะเพื่อนดันไม่ให้ครับเหลี่ยมง่ายๆลีเดอร์เลิฟแทงตรงกลางมาโยเคเลสครับตบตัดเข้าไหนมาเลือกแทงมาอีซากล็อกก่อนแล้วมีโยเคเลสโอ้โหปัดทิ้งออกมายังตามมาเก็บตกได้ครับเบอร์นาร์ดสันบรรจงปั่นมาใหม่โดนโขกทิ้งออกมาครับเดยองลงไปช่วยเกมรับอ้าวมาเป็นชุดเหมือนกันครับตอนนี้สวีเดนคาวสตอมครับเซตบอลตรงกลางกลับหลังไปก่อนครับเฮียน
1: คือได้ลุ้นสุดคือลูกยิงของเยอร์เคเลสเมื่อสักครู่นะครับแต่มันไม่หนีมือบาร์ดแฟร์บูเคนครับเอาแล้วมาต่อครับสวีเดนมีปั๊มกันอยู่เอาโหล้มลุกคุกคานแล้วเป็นบอลของเนเธอร์แลนด์ครับ
0: ดุมฟรีดไปดึงช้ามาอย่างดีครับเกือบโดนฉกยังกลับหลังมาได้ครับฟานเฟนดึงช้าก่อนครับพอบอลอยู่ที่2ตัวรุกข้างหน้าของสวีเดนทั้งโยเคและกับอีซักอ่ะถือว่าทำได้ดีเลยครับแต่พออยู่กับตัวอื่นนี่โอ้โหบอลของสวีเดนที่ไม่มีอะไรเลยครับวันนี้นี่อยู่ได้ด้วยคู่หน้าครับพยายามจะบีบไล่พื้นที่มาก็ฟานเดอร์เฟนก็กลับหลังไปเลยแล้วก็กลับมาใหม่ด้วยครับเดยองวนหนีก่อนครับโดนบีบไล่มาเดยองเพื่อนเลาะซ้ายไปให้แล้วแทงมาครับฟานเดอร์เฟนลุยทะลุมาฟานเดอร์เฟนมาต่อไปต่อฟานเดอร์เฟนสึกถึงเส้นหลังแล้วเปิดไม่ดีลินเดอร์เลิฟก็เตะสกัดไปก่อนพยายามใช้ตัวบังไว้อยู่นะครับดีเกรนเอาโดนแย่งครับจับพลิ้วเลาะตรงกลางมาไปไม่ได้ครับกักโปโอ้ตอนนี้กลับมาใหม่ครับกาเฟนแบกแทงทะลุตรงกลางขวามีมาเล่นนะครับเข้ามาในกรอบแกะโทษอยู่มาเล่นหยอดไปตัวไกลไม่ถึงโดนโมงทิ้งออกมาก่อนกาเฟนแบกพักอกแล้วก็ไม่เอาครับไม่มีโอกาสได้ส่องแถวไกลต้องกลับหลังเลยครับเดยองโอ้โหตอนนี้มาหมดแล้วครับฟานเดอร์เฟนออกซ้ายครับคักโปกักโปหนีเบอร์นาร์ดสันคักโปเข้าขวาแล้วยิงมันตรงตัวครับไม่มีอะไรครับลูกนี
1: ้ลูกซิกเนเจอร์คักโปครับนี่ครับตอมบี้ดาบันเลี้ยงมาแล้วก็ซัดด้วยขวาครับจากดิมกอบเพโทด้านซ้ายครับแต่ว่าไม่หนีมือทางประตูของสวีเดนนะครับยังเซฟได้ครับนอตเฟลโอ้โหแต่ก็เป็นโอกาส

0: ได้ลุ้นครับของเนเธอร์แลนด์ช่วงท้ายครึ่งแรกครับครึ่งแรกนี่เหลือไม่ถึง10นาทีแล้วครับ
1: สักครู่นี้ก็ต้องชมฟาบุเคนด้วยนะครับที่ไปเซฟลูกยิงของโยเคเลสนะครับไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเกือบได้ลุ้น2เอ้าดูจังหวะเตะสกัดวันนี้จังหวะเตะสกัดทิ้งเนี่ยมองทิ้งมันไม่ค่อยไปไหนครับเนี่ยมองไปมองมาก็อยู่หน้าปากประตูตัวเองครับสวีเดน
0: เกมรับมีปัญหาวันนี้สวีเดนเพราะว่าคือถ้าตัวประสบการณ์เยอะอย่างลินเดเลฟมันก็ขาลงแล้วนะแล้วก็อย่างเฮียนก็ซีซั่นที่ผ่านมาฟอร์มแอตแลนต้าก็พื้นๆเหลือ KBK นี่ยิ่งหนักเลยเพราะว่ามาจากบราก้าเท่านั้น
1: ใช่ครับแล้ววันนี้ก็ผิดพลาดเพียบเลยครับจ่ายอย่างเบอร์เทสันก็ไม่ถึงนะเพราะแกก็อยู่ระดับบุนเดสลีกา2นะตกชั้นไปกับโคไซคิวครับแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวจริงของคิวเท่าไหร่ด้วยนะครับลุยมาอีกแล้วครับตอนนี้เน้นซ้ายก่อนครับดูครับมหาเทพกักโปกระชากไปโซเซลัสหยอดนัดย้อยหลังเอามงแล้ววืดโอ้โหพี่กดกะเต็มหลอดเหลืองนะครับโอ้โหโมงแล้วมันวืดครับแต่ว่าต้องแก้ไขก่อนคือหลังกลับมาลินเดเลฟพยายามจะแกะอยู่โดนไล่เตะแล้วก็ไม่ฟาวเข้าวันนี้ก่อนไปโทษมาเล่นจ่ายโอ้โหมาเล่นจ่ายให้ใครนะครับต้องสามไม่แล้วนะครับแต่มาเล่นจ่ายไม่ดีนะครับ
0: โอ้โหตรงนี้นี่คือแย่งบอลมาได้นะครับแล้วก็ปาดไปหน้ากรอบไม่เจอเพื่อนครับจังหวะที่อายรี่เนี่ยโดนทางเฟรงกี้เดยองหลวงบอลไปครับแล้วก็มาเล่นตามมาเล่นต่อครับในกรอบเขตโทษด้านขวามี2เป้ารออยู่ตรงนั้นนะครับทั้งบ็อบบี้แล้วก็กักโปหรือว่าโอ้โหไปให้แรงครับเพื่อนก็เข้าไม่ถึงพลาดโอกาสทองไปครับจะบวกลูก3ครับเนเธอร์แลนด์
1: จังหวะอายรี่โดนเดยองแซะเนี่ยมันต้องได้แล้วนะครับโอ้โหจ่ายไปตรงนั้นน่ะมีอยู่2คนสุดท้ายแกจ่ายแรงแล้วออกหลังไปเลยครับโอ้โหจ่ายไม่ดีเลยครับมาเล่นแต่วันนี้เบิร์นฮัสซันเหมือนอยู่ในตำแหน่งพื้นที่ว่างบ่อยๆเพื่อนให้ช้านะครับเนี่ยมาจนได้ครับเบิร์นฮัสซันทางขวาครับต้องกลับหลังก่อนครับเบิร์นฮัสซันพยายามจะเลาะบ้างโอ้โหมันจู่คนเดียวไม่มีเพื่อนมาเชื่อมเลยครับเนี่ยอยู่กองกันข้างหน้าเต็มไปหมดนี่ต้องตวัดมือเรียกเพื่อนมาหน่อยครับกูเบิร์นฮัสซันบอกให้เติมหน่อยครับแทงตรงกลางมาให้แล้วบอลทะลุมาหนีเกรนเข้าขวายิงแล้วนี่โอ้โหเต็มแรงนะเป็นอายารีนะครับได้ซัดแต่ว่ามันไม่ได้ลุ้นนะครับมันข้ามคานออกไปนี่โอ้โหเริ่มต้องโงยแล้วครับโอ้แต่เคาะกันมาดีครับจังหวะให้ของนีเกรนแล้วก็มาจบที่อายารีนะครับวิกฤตหลังเท้าเลยครับเอาแรงครับมีโวยแล้วครับไฟบุเกน
0: จะยิงลูกไฟอีกลูกหนึ่งครับนัดที่แล้วทำได้นะครับแต่ว่าข้ามคานส่วนเยอร์เคสได้ยิงก่อนหน้านี้โอ้โหคือบอลเนี่ยมันหนักทิศน้ำหนักดีแต่ว่าทิศทางมันไม่หนีมือแฟร์บูเคนเยอะครับคือยิงเอาแรงเข้าว่า
1: ฟอร์ดินเวียดครับวันนี้มาลงให้กับทางประตูก่อนนะแฟร์บูเคนนะหน้าแกเหมือนนะครับ
0: หน้าเหมือนเป๊ะหน้าม้าเหมือนกันด้วย
1: ใกล้จะจบครึ่งแรกแล้วนะครับแต่ก็อาจจะมีทดอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เข้าสู่นาทีที่41แล้วนะครับถือว่าได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเกือบจะได้เป็น 2-1 หลายต่อหลายครั้งนะครับเนเธอร์แลนด์ก็มีโอกาสจะเป็น3เหมือนกันแต่ว่าไม่ดีกันเองในจังหวะสุดท้ายนะครับโดนสวีเดนไปชุดใหญ่ก็ไปผ่อนเกมเองครับฟันเฮเกอร์คือหลังกลับมาครับฟันไดซ์ให้กับฟันเดอร์เฟนออกซ้ายมาครับคักโปโดนติดอยู่ครับตะโกไม่ไหวกลับหลังดีกว่าครับก็ดึงช้าไปเลยครับเดยองโอ้พยายามจะพลิกครับเดยองปัญหาคือตอนนี้พลิกยังไม่ได้ครับ
0: นี่ไงบอลมาอยู่ที่เดยองแล้วแบบมันคายยากไงมันบอลมันแบบติดขัด
1: ใช่ครับเพราะว่าก
0: ำคิวนั่นเลย
1: เน็ต 4G ครับ
0: นี่ไง
1: อ้าวด่าไม่ได้ด้วยเน็ตกระตุก
0: โอ้โห
1: นี่ก็อาจจะมีสัญญาณปัญหาเล็กน้อยนะครับก็เหมือนดึงเวลาแล้วนะครับเล่นดึงเวลาเอาชัวร์นี่ครับกลางแขนเรียกกันไปเรียกกันมาครับฟันไดดึงบอลกับตัวไว้แล้วปู่ดูสวีเดนโดนนำสองลูกแกก็ไม่ไล่ด้วยนะครับเนี่ยปล่อยให้เขาเซตบอลกันมาเอาลุยมาครับมาเล่นทะลุทางขวามาเดมเฟรดเปิดมาแล้วบอลชันแล้วพอดีมาเข้ามือปู่ไม่ไล่บอลสักนิดเลยครับปล่อยให้เขาจ่ายบอลกันดื้อเลยครับสวีเดน
0: กลายเป็นว่าช่วงหลังนี่มีโอกาสจะ 3-0 มากกว่า 1-2 นะครับเนี่ยได้ปาดมาแต่โอ้โหแล้วเหมือนเมื่อกี้มีโดนแขนนิดหน่อยหรือเปล่าครับแต่ปล่อยเล่นไปแล้ว
1: โดนหัวไหล่นิดนึง
0: คือถ้าคมๆอีกหน่อยนะครับเนเธอร์แลนด์มีโอกาสบวกลูก3ไปแล
1: ้วลุยมาเองครับคุณมุนสั้นต้องฝ่ามาเองแล้วไถมาโดนกระแทก ฟาวล์แล้วครับฟรีคิกนะ

0: กรอบเขตโทษกราฟเฟนแบกครับต้องใช้ไหล่กระแทกจากด้านหลังของกุดมุนสันนะครับ
1: เนี่ยครับต้องลงมาช่วยเกมรับครับไลอันกาเวนแบชแล้วก็ต้องกระแทกกุดมุนสันล้มไปคือจริงๆก็มีฟาเนเคอร์มาประคองแล้วนะครับแต่ว่าเอาชัวร์ครับเบรกเกมไว้แล้วเป็นฟรีคิกของสวีเดนนะครับนาทีที่44ครับ
0: มาลุ้นจากลูกตั้งเตะว่าบีทีเด็ดไหมครับ
1: นี่ฟอร์เรนเวียดอีกแล้ว
0: นะเวียดสั่งก่อนครับเวียดสั่งก่อนครับ
1: เวียดเวียดแฟร์บุเคน
0: ก็เห็นไหมมีตัวชื่ออยู่
1: เว
0: ีย
1: ดแฟร์บุเคน
0: ก็จะเป็น
1: ไม่ใช่บาร์สแฟร์บุเคน
0: นิเกรนจะรับหน้าที่ในการเปิดเข้าไปครับระยะถือว่าได้ลุ้นนะครับมุมกรอบเขตโทษหยอดเข้าไปดีๆได้ลุ้นนะครับวางลึกมาแล้วก็เรียบร้อยครับโขกเข้าไปมีอะไรไหมนะครับไล่มาแล้วครับ2ประตูต่อ1ครับโอ้โหลอยมาโขกเต็มๆอ้าวยังไงพุทธศิลป
1: ์มีอะไรไหม
0: เหมือนจะมีธงไหมครับ
1: เดี๋ยวต้องดูครับ
0: ก็ไม่ได้ถ่ายให้เห็นด้วยนะครับผู้ตัดสินเข้าไปคุยกับอีซักกันอยู่2คนครับ
1: โอลิเวอร์ไปเคล
0: ียร์ต้องรอดูนะครับถ้าโอลิเวอร์ป้องปากหรือว่าโดนไฟแดงเหมือนกันนะครับ
1: เนี่ยดูครับ
0: หน้าหรือเปล่าน
1: ี่เกรนโยนโอ้โหใช่ครับตำแหน่งการยืนของเดียเกอร์พีเคครับเนี่ยคือขึ้นได้ถึงก่อนทางบาสแฟบูเคนครับแต่ว่าตั้งแต่เปิดมาเนี่ยเจ้าตัวยืนตำแหน่งล้ำหน้าครับไม่ฟาวครับมงถึงก่อนแต่ว่า
0: ลูกนี้ก็ฟานบุคเคนก็ต้องบอกว่าพลาดนะครับ
1: แต่เดี๋ยวดูครับต้องเช็คกับ VAR ครับเพราะว่าเหมือน
0: รอ
1: ใช่ใช่มีแนวโน้มจะล้ำเดี๋ยวดูนิดหนึ่งครับยังไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยล้ำหน้าครับไม่ได้ดีไง
0: ล้ำไปนิดนึงครับไมเคิลออร์เวอร์ครับ
1: ขโมยไป1ซีนนี
0: ่
1: ยกอย่างมั่นใจทด4นาทีไปอย่างน้อยนะครับครึ่งแรก
0: แล้วก็ไม่ถ่ายให้เห็นด้วยนะครับว่ายกธงไหมเอาเสียบอลอีกแล้วโอ้โหนี่เกรนโมงเสยมาก็ไม่มีใครครับเดยองตามมาเก็บตกก่อนครับเข้าสู่ช่วงทด4นาทีนะครับฟานเดอร์เฟนครับออกซ้ายมากักโปกเจอกับเบอร์นาร์ดซันกักโปกเผาอีกแล้วแล้วสุดเส้นหลังเปิดย้อนหลังกลับมายังจิ้มได้ครับอีซักตามมาเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับกุนมุนซันเตะไปไกลๆโดนโมงติ้งกับไปทีนึงก็ออกข้างไปแล้วครับ
1: โอ้โหคือกักโปนี่ลากเลื้อยนี่เต็ม10แต่จังหวะเปิดอ่ะถ้าไม่นับจังหวะที่ได้ประตู 1-0 ที่เหลือคือยังไม่แม่นเลยนะครับ
0: คือวิงแบ็คทางซ้ายมันมีเดนนิสเบนซอนของทางดอทมุนเนาะ
1: ใช่
0: เลือกกุนมุนซันนะอายุเยอะแล้วด้วยนะครับ
1: จริงๆสเวนซันของดอทมุนฟอร์มก็คล้ายๆกับไอ้ไลเยอร์ซันเลยนะฟอร์มดีอ่ะแต่ว่าเขาเลือกกุนมุนซัน
0: เปิดบอล
1: หรือเอาสเวนซันไปเล่นวิงแบ็คขวาแทนไอ้เบิร์นฮัตซันได้ป่ะล่ะเพราะเบิร์นฮัตซันนี่ไม่ไหว
0: เบิร์นไม่ไหวจริงๆครับเบิร์นอ่ะลุยทะลุมาสวยครับบอลแทงตรงกลางมาโยเคลสปล่อยให้มาอายาริจัดโอ้โหโดนกระแทกล้มลงไปหน้ากรอบเขตโทษเลยครับอายาริดุมฟรีดครับไปฟาวนะครับโอ้โหระยะถือว่าได้ปั่นเลยนะครับอีก9เดียวครับจะเข้ากรอบเขตโทษครับ
1: คืออายาลี่เลี้ยงบอลหนีไปแล้วนะครับแล้วโอ้โหดุมฟรีดจับเครื่องชนฟรีคิกระยะได้ลุ้นครับของสวีเดนครับแม้จะกลับมาได้สัก1ประตูหรือเปล่าไม่งั้นครึ่งหลังอ่ะถ้าไล่มาสัก1ประตูครึ่งหลังสนุกขึ้นนะครับโอ้แล้วระยะนี่มันชิดกรอบเขตโทษเลยครับตรงหัวกะโหลกนะครับ
0: เท้าขวาจะได้เปรียบนะครับขยับออกมาทางซ้ายนี่ขาขวาได้ปั่นเลยครับจับเอาพวกตัวใหญ่ๆครับกักโปฟานไฮเกอร์ฟานเทอร์เฟนฟานไดครับเน้นตระกูลฟานมายืนเป็นกำแพงนะครับโยเคเลสมีถือบอลอยู่นะจะขอคุยกันก่อนครับว่าใครจะขอซัดครับมีอีซักนะครับมีนีเกรนแล้วก็โยเคเลสครับ3คนยืนอยู่อีซักเหมือนขยับมาแล้วครับตอนนี้ก็รอนีเกรนกับทางโยเคเลสแหละครับ
1: คือถ้าเอาแรงนี่ก็เยอะเคเลสครับแต่ว่าถ้าเปิดเข้าไปก็จะเป็นนีเกรนเหลี่ยมเท้าซ้ายนี่ครับ
0: เหลี่ยมนี่ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับรอลุ้นกันครับจะมีทีเด็ดอะไรไหมหรือจะเคลียร์เปลี่ยนจุดครับเยอะเคเลสวิ่งมาปั่นลูกนี้โอ้โหทุบทิ้งออกมาแต่ว่าก็ยืนปักหลักรออยู่แล้วนะครับฟาบุคเคนครับปัดทิ้งออกไปได้ครับฟรีคิกของเยอะเคเลส
1: เขี่ยมาแล้วก็ให้เยเคเลสนะครับได้สัตว์ด้วยขวาแกนี่ยิงบอลแตกทุกลูกเลยครับไม่มีเล่นทางครับน้ำหนักอย่างเดียวก็เลยถูกปัดโดยบาร์ทแฟบูเคนแต่ยังได้ทุ่มต่อนะครับสวีเดน
0: แกเน้นหลอดเหลืองอย่างเดียวนะคร
1: ับ เต็ม
0: หลอดเหลืองครับ
1: ยิงเบาเป็นไหมไม่เป็น
0: ไม่เป็นครับลูกทุ่มไกลทิ้งเข้ามาโดนโมงตั้งไปแล้วสัตว์ลูกนี้ก็ไม่ดีครับมาพยายามยิงจากแถวสองครับนี่เกรนใส่ด้วยซ้ายแล้วมันโดนใต้ลูกไม่ได้ลุ้นอะไรครับ

0: หเนี่ยครับดูย้อนมาดูช็อตเจอเคเลสขวาครับซัดไปแล้วเหมือนก็ไม่หนีมือบาสแฟร์บุเคนเยอะเลยครับเพื่อนก็ซ้ำไม่ได้เพราะว่าแฟร์บุเคนปัดทิ้งออกไปดียังไล่มาไม่ได้
1: เหมือนเป็นมุมที่เขารออยู่แล้วนะครับ
0: ใช่
1: คร
0: ับ
1: กับพุ่งออกไปปัดได้ครับใกล้จะจบครึ่งแรกแล้วนะครับทด4นาทีก็มีการฟาวโหเริ่มฟาวกันบ่อยขึ้นนะครับฟันได้ก็ไปเหนี่ยวเยอร์เคเลสครับเหลืออีก20วินะครับ

0: มาอยู่คนเดียวครับไม่มีเพื่อนมาช่วยเลยพยายามจะสวนเอ้าอย่างดีเบอร์นาร์ดไปแย่ได้แล้วเปิดตัดเข้าในมาโดนฉกได้ครับตอนนี้สวีเดนนิกเลนครองหนีมาเอ้ายังไปได้อยู่เอ้าไถมาหน้ากรอบเขตโทษแทงมาไม่ทะลุครับยังได้อยู่หน้ากรอบเขตโทษแปะออกขวามาให้ครับโยเคเลสเข้ามาในกรอบเขตโทษโยเคเลสคืนกลับหลังมาแล้วยิงลูกเดียวโอ้โหปัดอีกแล้วแฟบูเคนโอ้เกือบจะ 2-1 แล้วครับโอ้โหอายารีครับเริ่มออกรายแล้วนะครับว่าลูกยิงไกลครับ
1: ตอนนี้คือเริ่มเหมือนเสียวจะโดนครับทางเนเธอร์แลนด์เนี่ยแล้วคูมันพยายามฟ้องเลยครับว่ามันหมดเวลาแล้วหรือเปล่าครับอาจารย์แต่ว่าเนี่ยโอ้โหพอยิงด้วยทิศทางแต่ไม่ในน้ำหนักของอายารีเกือบเสียบเสาแรกครับดีที่แฟบูเคนยังทันแล้วเตะมุมต่อครับของสวีเดน
0: น่าจะเตะครั้งสุดท้ายครับเตะมุมครับรอลุ้นกันเตะมุมทางกราบซ้ายครับสวีเดนวางมาแล้วปัดลูกนี้มาเล่นเป่าจบแล้วครับเพราะว่าปล่อยให้เล่นเลยมาอีก1นาทีไปแล้วครับก็นำอยู่ครับ2ประตูต่อ0นะครับได้ประตูเร็วครับเนเธอร์แลนด์ครับ
1: ก็ได้2ประตูนะครับช่วงต้นเกมเลยครับจากแบนบ๊อบบี้ครับ1-0นาทีที่5แล้วก็2-0จากบ๊อบบี้คนเดิมนะครับนาที17ก็ลูกแรกนี่กักโปแอสซิสต์ลูกที่2เป็นดูมฟริสนะครับก็เป็น2ประตูที่ทำให้เนเธอร์แลนด์นำแบบไม่ต้องเหนื่อยมากถึงแม้รูปเกมท้ายครึ่งแรกจะแผ่วไปหน่อยนะครับโอกาสเข้าทำเนี่ยสแตทขึ้นมาเป็นทางฝั่งเนเธอร์แลนด์นี่ได้ยิง5ครั้งนะพี่หู
0: ครับผม
1: ตรงกรอบไป4แล้วก็ได้2ประตูนะครับส่วนสวีเดนโหกันมาช่วงหลังได้ลุ้นยิงเยอะนะยิงไป7ครั้งตรงกรอบ3แล้วก็ไม่ตรงกรอบ4แล้วก็ยังไม่ได้ประตู
0: จ้ะหลาย3ครั้งเนี่ยก็ได้แฟบุคเคนเนี่ยแหละครับเซฟเอาไว้ได้นะครับตื่นช้าไปหน่อยนะ
1: แต่เดี๋ยวเชื่อว่าครึ่งหลังคงแลกกันมากขึ้นอ่ะ
0: ครับแต่ดูแล้วบอลเปิดแบบเนี้ยไม่โดนเพิ่มก็ได้คืนอ่ะนะครับเพราะดูแล้วบอลมันเปิดกันมากนะครับใส่กันยับยับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอลุ้นการแก้เกมของแกรนด์พัตเตอร์นะ
1: ใช่
0: เพราะวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าไอ้เกมทางขวาของเบิร์นฮาร์สันเนี่ยเป็นจุดอ่อนนะคือกุดมุนสันเนี่ยลุยไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ายังอย่างน้อยก็เกมรับก็ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับ
1: คือถ้าสวีเดนตัวสำรองดีๆก็ยังมีลูคัสเบิร์กวาลของสเปอร
0: ์
1: มีอย่างแอนโทนีแอลันกาของนิวคาสเซิลเนี่ย
0: ที่เป็นตัวรุกนะ
1: แล้วก็พวกทางด้านมาทิอัสสวานเบิร์กของวอร์บวก
0: ใช่เป็นมิดฟิลด์ที่ตอบชอบเติมมายิงประตูได้บ่อยนะครับ
1: แล้วก็ถ้าอย่างเนเธอร์แลนด์พวกตัวลุกดีๆก็ยังมีซัมเมอร์วิลนะครับมีโทนคอปไมเนอร์มีพวกทางเมมฟิสเดปายไง
0: ครับ
1: แล้วก็ไอ้จัสตินไคเวิร์ดพวกนี้แล้วก็พี่เว้าเวกฮอร์ส
0: ครับ
1: รออยู่นะฮะส่วนผลบอลนะครับรายการอื่นๆนะใครตามมันอยู่ก็มีอย่างบอลเบลุตนะครับโกเมลกับทางด้านเมกิเยฟยัง0-0นะครับฟุตบอลไอซ์แลนด์นะครับฮูก้านำโอลาฟสวิกนะครับ1-0นอกนั้นก็อ่ะถ้าอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมก็4689899นะครับ4689899ส่วนวันนี้เดี๋ยวตี2นะพี่อู๋มีเซกุนด้าเพย์ออฟอัลเมเรียกับมาลากาจะรู้แล้วว่าใครจะเล่นขึ้นไปเล่นลาลิก้าเพราะเกมแรกที่บ้านมาลากาเสมอมา0-0
0: ครับ
1: ก็ประมาณนี้
0: อเมริกันี่ก็ทีมของพี่โด
1: ทีมเก่าพี่มุ้ย
0: มีหุ้นอยู่
1: 25อ๋อโรนโดมีหุ้น
0: ใช่ๆไปซื้อไปแล้วมีหุ้นอยู่ 25% ของอเมริกานะครับส่วนมาลากาก็เป็นทีมดังเนาะ
1: ก็ยุคปี2000
0: ยุคนั้นนี่โอ้โห
1: ที่ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกได้ถึงรอบก่อนรองไงตอนนั้นมีอิสโก้มีควาคิน
0: เซกีดาเดพวกนี
1: ้มีไอ้นี่ไงเชเลมี่ดูลาลอง
0: ครับ
1: บิลลี่กับบายโล
0: ครับผม
1: อ่ะก็ตามกันได้นะครับส่วนข้อความเดี๋ยวตามเก็บนิดนึงนะครับเมื่อกี้เนี่ย
0: จัดให้ครับ
1: พักพอดีไม่มีช่วงเบรกเลยอาจารย์อู๋นี่ไม่รู้หายใจทางไหน
0: พอดีเกม
1: มัน
0: เปิดอะเราก็เลยต้องตามเกมไปนะครับ
1: ครับมีบอกว่าสนที่บีจีกับโมโนมีที่ว่างให้พี่อู๋บ้างไหมโอ้โหให้พี่อู๋ต้องไปสกิดคนอื่นผมก็ลำบากเหมือนกันช่วงนี
0: ้
1: ผมลำบากเลย
0: ตายแล้วสนน้องรักโอ้โหไปบอกเที่ยวไปบอกใครไปทั่วน้องรักโอ้โหตายแล้ว
1: ไปสกิดเฟงกี้เดยองดีกว่า
0: สกิดแล้ว
1: เดยองว่าไง
0: สกิดแล้วมัน
1: ยองยองเอเอสอ่ะ
0: มันเฉย
1: โอ้ยเดี๋ยวนี้เขาภาคบอลไทยนี่ปากหนึ่งเลย
0: ครับผม
1: เออนะฮะ
0: ผมปากสามก็ได
1: ้ล่ะโอ้ยแต่เมื่อกี้พี่นี่ปากศูนย์เลยนำอยู่คนเดียวเลยผมหาช่องเข้าไม่ได้เลย
0: ไม่เราเป็นแฟนสวีเดน
1: อ๋อสกิดนะสกิดนะ
0: เราก็ลุ้น
1: อ๋อ
0: เดี๋ยวไปชอ
1: บผมบอกพี่แล้วว่าเดทแลที่ไปสามผม
0: ใจเย็นยังไม่หมดเวลาเลยโอ้ยังมีเวลาอยู
1: ่นะฮะนี่บอกว่าน้องพี่อู๋น้องสนขอผลออดาซี่ลีคาซักสถานหน่อยครับชนะถึง2ลูกไหมครับโอ้โหลีคาซักเลยเหรอ
0: ลีคาซัก

0: กูชอบไหมคาซักชอบไหม
1: ไม่
0: แบบว่าคล้ายๆรัสเซียไงคาซักไม่ได้หรอ
1: ผมเป็นแฟนบอลไอซ์แลนด
0: ์เหร
1: อชอบอากาศเย็น
0: คาซักใช่ไหมเดี๋ยวผมดูให้นะฮะโอ้น่าจะต้องย้อนกลับไปของเมื่อวานนะเพราะว่ามันน่าจะเตะก่อนเที่ยงคืนนะครับ
1: เดี๋ยวช่วยกันดู
0: คาซัก
1: แต่ระดับสนอยู่แล้วนะ
0: เจออยู่แล้ว
1: สนไม่ต้องกลัวนะครับแล้ววันนี้สนอยู่ด้วยนะครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็บอลเช้าๆได้อยู
0: ่
1: เช้านะพวกชิลีอะไรพวกนี้อาเจนพวกนี
0: ้เออช่วงน
1: ี้คาเยอะยังทิ้งไอ้นั่นไว้ให้เลยอ่ะ
0: ทิ้ง
1: ซานโต
0: ้เอ้ยซานโต้มาวันนั้นมา นี่โอดาบาซี่ชนะทางด้านคาปิชอัคทู 2-0 สบายโอเคตามนั้นนี่บอกว่าโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอ๋ออันนี้พี่อู๋ว่าไง5นัดแรกมองว่า15แต้มได้ไหมจากคุณศรีชนา
1: ธ
0: เดี๋ยวผมเปิดก่อน
1: ว่าก็ไม่น่ายาก
0: คือผมรู้แค่ว่านัดแรกเจอโคเวนทรีอ่ะ
1: โชว์โคเวนทรีแต่วันนั้นที่ฟังจันเอกกับจันมนเงียบไล่ๆอยู่ไม่เจอหนักเท่าไหร่
0: เออแล้วโคเวนทรีนี่เขาจะต่อสัญญาแลมพาร์ดแล้วนะไหวไหมโคเวนทรีเพราะว่าคือในแชมเปี้ยนชิพดีแต่ไม่รู้ว่าในพรีเมียร์จะไหวไหม
1: ต้องรอเสริมทีมนะผมว่าแลมพาร์ดอ่ะถ้าไม่เสริมก็ไม่ไหวอ่ะเสร็จแน่เพราะว่าหลายทีมที่เราเห็นว่าขึ้นชั้นมาแล้วพอไม่เสริมนะมันเอาไม่อยู่นะ
0: แต่ระบบบดีนะผมชอบผมรู้สึกว่าแบบก็
1: อารมณ์จะเหมือนนี่ไงกัมปานีกับเบอร์ลี่ไงถามว่าระบบมันก็ดีแต่ตัวมันไม่ได้ก
0: ็
1: ไม่ไหวอ่ะ
0: โปรแกรมอาร์เซนอลเนี่ยเริ่มตั้งแต่คอมมูนิตี้ชีลด์เล่นกับแมนซิตี้วันที่16เดือน8นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากนั้นก็เล่นในบ้านเจอโคเวนทรีวันที่22
1: อ่ะ3แต้มไป
0: แล้วก็ไปเยือนวิลล่าวันที่29
1: 3แต้มไป
0: มั่นใจเหรอ
1: เฮ้ยวิลล่าอาจจะไม่ดีก็ได
0: ้มอร์แกนโรเจอร์เดี๋ยวก็ยิงทีมเก่า
1: ไม่แน่มอร์แกนโรเจอร์อาจจะมาอยู่อาร์เซนอลแล้ว
0: มาอยู่แล้ว
1: กำลังตามซื้ออยู่นะคร
0: ับ โอ้โหแล้วก็นัดที่3นี่เล่นในบ้านเจอเชลซี
1: เฮ้ยโอ้โหใครจัดโปรแกรมวะเนี่ย
0: โอ้โห15แต้มยังไงเจอโปรแกรมยากๆขนาดนั้นอ่ะ
1: คอมพิวเตอร์ที่ไหน
0: ไม่แพ้เสมอหรือชนะเจอเชลซีในบ้านนัดที่4ไปเยือนสเตเดียมบอลไลท์ของซันเดอร์แลนด
1: ์ครับ
0: อันนี้น่าจะหูนัดที่แล้วก็ไม่ทีท่านที่แล้วก็เสมอเจอซันเดอร์แลนด์นะ
1: ก็แข็งอยู่ซันเดอร์แลนด์ในบ้านเนอะ
0: 5ไปเยือนไบรตันโอ้ใครจัดวะ
1: ใครจัดให้
0: คือถ้าตัดโคเวนทีออกไปอ่ะนัด2เจอวิลล่านัด3เจอเชลซีนัด4เจอซันเดอร์แลนด์นัด5เจอไบรตัน
1: เกมเลย
0: โอ้โห
1: ใช้คอมพิวเตอร์อะไร
0: เกิน10แต้มได้ผมว่าโอเคแล้ว
1: ใช้คอมพิวเตอร์อะไรจัดกันเนี่ย
0: เออ
1: คอมพิวเตอร์ป่ะ
0: ไม่รู้อ่ะตามนี
1: ้เหนื่อยๆๆดูแล้วไม่น่า15แต้ม
0: เกิน10แต้มโอเคแล้ว
1: ครับ
0: นี่บอกว่าโค้ชตุรกีโดนไล่ออกอย่างวินเทนโซมอนเตล่า
1: ผมว่าไม่น่าจะอยู่ต่อละ
0: โค้ชหมู
1: ผลงานไม่ดีจริงนะ
0: แบบนักเตะดีกว่าเยอะเลยดีกว่าทั้งปารากวัยดีกว่าออสเตรเลียแล้วคือแบบยิงไม่ได้นะ2นัดยังยิงไม่ได้
1: ไม่ใช่2นัด
0: ลูก
1: 2นัดคุณมีโอกาสยิง60ครั้ง
0: ไม่ใช่ไง
1: ใช่ป่ะเออแย่จริง
0: คือเขาไม่มีกองหน้าดีกว่าแอคเตโคกูเมื่อก่อนตุรกีจะมีฮานซูเคอร์มีแบบ
1: ตัวดี
0: ตัวดีนะแต่ยุคนี้มันเมื่อก่อนให้แย่ๆพี่อู๋ยังมีนิฮัตคาเวชี่
1: อ่ะมันก็ยังโอเค
0: แต่ยุคนี้คือทำเกมได้แต่จบไม่ได้ไม่มีประโยชน์ไง
1: กลางนี่อย่างดีเลยอ่ะ
0: เออ
1: ไอ้เจ้ายิวมาร์คือ
0: ชาฮานาลู
1: ชาฮานาลูอย่างเง
0: ี้ยคอชูเออแต่ยังไม่ปลดอ่ะแต่ดูแล้วก็ไม่น่าได้ไปต่อหลังจบบอลโลก
1: ครับ
0: นะครับนี่บอกว่าส่วนเมื่อกี้คุณเธอลงทุนถามค้างมาว่าม ีทีมเอเชียไหมก็ญี่ปุ่น
1: ก็ญี่ปุ่นเช้านี้
0: 11โมงฮะ
1: 11โมงนะ
0: ครับ
1: ถ้าทนไหวนะ
0: เดี๋ยว11โมงผม11โมงผมไปรีแอคชั่นที่ BG ฝากด้วย
1: ต้องสะกิดอีกแล้วเมื่อกี้ยังบอกเลยว่าผมไม่มีมันหยามนี่หว่า
0: ไม่อย่างพี่อู๋ต้องไปภาคพี่อู๋รีแอคชั่นไม่ได้มันแบบม
1: ัน
0: ให้เด็กๆเขาไปทํา
1: เอาตรงรีแอคชั่นพี่แบบ
0: เหรอ
1: เอาจะเป็นภาษาดาราพี่ตอแหลเลย
0: แสดงเลยอ่ะ
1: พี่กรี๊ดเลยกรี๊ดแบบหูเบ้อเป็นตัวประกอบอลองเลย
0: สะกิดเลยสะกิดนี่อาจารย์ชาวอาจารย
1: ์เช
0: ้าฮะสะกิดอาจารย์เช้า
1: โอ้เงียบเลยลายเอออ่ะเดี๋ยวเราพักกัน
0: เดี๋ยวเอานี่ก่อนนี
1: ่เอาว่า
0: อาจารย์อู๋คองโกแล้วก็เซนสนคิดว่าขอฟังอยู่แล้วก็กำลังไปส่งของที
1: ่
0: อะไรเนี่ยแม่สอดิฟแถวไหนอ่ะจากคุณเด็กผีบางบ่อ
1: ไม่รู้จักเหมือนกันนะ
0: เดี๋ยวขอดูนี่ก่อนยูทู
1: บฟังเราไปด้วยเนาะ
0: ยูทูบเพียบเลย
1: ได้ครับ
0: นี่คุณโอ้เนี่ยรันใหญ่เลยอาจารย์อู๋ไม่อ่านเนี่ย
1: โอ้ยไปอ่านตอนไหน
0: เขารันใหญ่เลย
1: ไม่ก็ให้อาจารย์สนนะอ่านไงเดี๋ยวผมรอเรียนชั้นเดี๋ยวฝึกไว้ก่อน
0: เนี่ยเขาบอกว่าเปิดแอป M-Cod Connect ฟังได้เพราะหลายคนบ่นในแอปฟังไม่ได้นะครับ
1: ครับก็มีหลายคนมายืนยันนะ
0: คุณคมขวัญถามว่าฟานไดจะกล้าแต่อีซักไหมครับทีมเดียวกัน
1: ผมว่าก็ตอนนี้ต้องตัดไปก่อน

0: เพราะว่ามันเส้นทางของมืออาชีพเนาะ
1: ครับ
0: เพราะบางทีเราเห็น
1: ทีม
0: เดียวกันเนี่ยโอ้โหมันใส่กันแต่ละทีที่มันไม่ยอมกันนะผมเชื่อว่าตอนนี้มันตัดความเป็นเพื่อนร่วมทีมออกไปแล้วอ่ะ
1: คุณธนกิจบอกให้3-1คุณพีชาบอกว่าเห็นลูกศิษย์กับอาจารย์ภาคคู่กันแล้ว
0: อันนี้จะเรียกว่าลูกศิษย์ก็ไม่ได้นะเรียกว่าน้องรักนะครับ
1: นี
0: ่แต่ตั้งแต่บอกว่าพรุ่งนี้มีคิว ผมไม่รักแล้ว ผมเลิกรักตะกี้เอง
1: นี่บอกว่าเห็นพี่อู
0: ๋ครับ
1: ถ้าฟังแต่เสียงนึกว่าจะหุ่นดีผอมสูงดูสมาร์ทแต่พอเห็นตัวจริงหน้าคล้ายอดีตนายกอ๋อจากคุณวันนี
0: ่อ๋อคนไหนอ่ะ
1: ไม่ทราบ
0: ไม่บางทีกล้องอ่ะมันไม่ดีกล้องคุณภาพมันไม่ดีกล้องมันเป็นกล้องเลนส์ไวด
1: ์ครับ
0: ถ้าบีบจริงๆตัวผมจะโอ้ยผมผอมมากเลย
1: ใช่แต่กล้องมันทำให้ดูแบบดูอวบ
0: ใช่กล้องมันทำดูอวบกล้องมันเป็นแบบกล้องเลนส์ไว
1: ด์แล้วเราทุบทิ้งเลยไหมกล้อง
0: เกียร์แคร์นี้ก็ไม่มีกินโดนค่ากล้อง
1: แล้วพี่บอกกล้องมันไม่ดีอ
0: ่
1: ะ
0: ตอนนี้ก็ยังไม่มีกินโดนค่ากล้องอีกค่าภาคไม่พอเลย
1: คุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับเฟ้งอู๋ใหญ่นะอาจารย์สนนะฮะคุณทีแล้วบอกภาคมันดีครับ
0: ครับ
1: นี่บอกว่าบล็อบลี่เนี่ยฟอร์มแบบนี้จะอยู่ซันเดอร์แลนด์อีกนานไหมครับโอ้โหรถถังแสดงออฟไลท์
0: แต่เขาได้ไปเล่นยุโรปนะผมว่าอาจจะอยู่ต่อก่อน
1: เฮ้ยแต่เมื่อกี้นี่ชาร์จ2ลูกนี่เน้นๆเลยนะ
0: ใช่ๆก็โอเคอยู
1: ่นี่บอกว่าอะไรเนี่ยอยากถามว่าเส้นสนามเป็นกลางแบบนี้ใช้เกณฑ์ยังไงใครชุดเย้าชุดเยือนก็เสี่ยงทายก็อยู่ที่ว่าใครได้เลือกก่อนนะครับนี่บอกว่า
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
6: ไอระอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
7: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ไอระอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
7: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เลขา3นาทีเดี๋ยวเบรกสักครู่ช่วงหน้ามาตามเกมระหว่างเนเธอร์แลนด์กับทางสวีเดนกันต่อครับ
0: ครับ
13: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
14: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5 เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: อังกฤษและโครเอเชียคือ2ทีมเต็งที่มีโอกาสผ่านเข้ารอบ2ในกลุ่ม L ของศึก World Cup คนนี้เนื่องจากทั้ง2ทีมมีนักเตะระดับโลกอัดแน่นอยู่ในทีมทีมชาติอังกฤษมีมาตรฐานฟุตบอลเหนือกว่าปานามาและกาน่าทีมร่วมกลุ่มอย่างชัดเจนเป้าหมายหลักของอังกฤษจึงไม่ใช่แค่การผ่านเข้ารอบแต่คือการเก็บชัยชนะเพื่อคว้าแชมป์กลุ่มโครเอเชียคือเต็ง2ที่มีโอกาสตามอังกฤษเข้ารอบต่อไปมากที่สุดแม้ผู้เล่นแกนหลักบางคนจะอยู่ในช่วงปลายอาชีพแต่ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่เคยผ่านเข้าถึงรอบลึกๆมาแล้วน่าจะช่วยให้พวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปได้ไม่ยากส่วนกาน่าตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นม้ามืดในกลุ่มนี้แม้อันดับฟีฟ่าจะต่ำที่สุดในกลุ่มแต่พวกเขามีกลุ่มกำลังผู้เล่นสายเลือดใหม่ที่ค้าแข่งในลีกยุโรปอยู่หลายคนโอกาสเข้ารอบของกาน่าขึ้นอยู่กับการหักดันปานามาให้ได้และพยายามแบ่งแต้มจาก2ยักษ์ใหญ่ของยุโรปเพื่อไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุดขณะที่ปานามาแม้ชื่อชั้นจะเป็นรองอังกฤษและโครเอเชียแต่พวกเขามีพัฒนาการการเล่นที่ก้าวกระโดดโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบ2ของปานามาคือเกมที่แข่งกับกาน่าและหวังพึ่งความผิดพลาดของทีมใหญ่เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการลุ้นตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
6: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: กลับเข้าสู่ FM 99ของเรากันต่อนะครับในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับก็มีเรื่องการปรับเปลี่ยนตัวนะครับกลายเป็นว่าซัมเมอร์วิลนะครับลงมาแทนทางด้านของดาเดียมาเดนเรียบร้อยนะครับกลายเป็นทีมที่นำตอนนี้เปลี่ยนตัวไปแล้วครับ1คนนะครับ
8: ก็น่าจะเกิดจากรูปเกมที่ท้ายครึ่งแรกนะครับโดนสวีเดนบุกเยอะก็เลือกเปลี่ยนตามตำแหน่งครับทางโรนัลด์คูมันตอนเดียวมาเล่นตัวริมเส้นด้านขวาครับโดนถอดออกแล้วก็ไคลซิโอซัมเมอร์วิลครับตามตำแหน่งก็เท่ากับบ็อบบี้ยังมีดูแทริกเพราะว่าก็ณตอนนี้ยิงไป2ประตูเนี่ย
7: ก็ยืนเป็นหน้าเป้าเหมือนเดิมนะครับโดยที่เกมริมเส้นทางขวาก็กลับมายึดตำหน้าที่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเกมแรกเขาได้ลงสำหรับซัมเมอร์วิลนะครับเพราะว่าไปโดนบุกยับๆอยู่อ่ะลูกเปิดทะลุมาเอาแย่ก่อนแล้วไม่ดีบอลล้นมาพยายามจะเกี่ยวหมุนกลับมาเตะทิ้งไปได้ครับคาวซอมเอาเคลียร์ไปก่อนเลยครับถูกกลายเป็นว่าตามหลังอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนตัวนะครับสำหรับทางด้านของทีมตามอย่างสวีเดนนะครับซัมเบอร์วิลครับพาทั่วไปถึงหน้าปากประตูเข้าไปในกรอบไปโทษดุมฟริตยัดมาแล้วก็เรียบร้อยครับประตูที่3เสร็จเลยครับแล้วก็ทำจนได้ครับโอ้โหเป็นซัมเบอร์วิลที่พาทั่วเข้าไปก่อนนะครับแล้วแจกออกริมเส้นโอ้โหเรียบร้อยครับกักโปหรือเปล่าหรือเป็นดุมฟริตนะครับต้องดูครับภาพจังหวะที่ชาร์จมาเนี่ยครับ
8: แต่เป็นเกมริมเส้นอีกแล้วนะครับที่เปิดมาด้านไกลแล้วก็ได้ชาร์จเข้าไปเหมือน2ลูกแรกเลยครับฉายหนังซ้ำเนี่ยตรงนี้เป็นซัมเมอร์วิลครับจ่ายต่อให้ดูมฟิตแล้วโอ้โหแต่ตรงนี้เดี๋ยวต้องเช็คครับ
7: เช็คลำหน้า
8: ตำแหน่งการยืนของโคดี้กักโปครับคือดูมฟิตอ่ะรับบอลมาจากซัมเมอร์วิลโอ้แล้วปาดมาโอ้โหแต่เหมือนบอลเนี่ยมันอยู่หลังกว่าทางกักโปครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าล้ำหน้าหรือเปล่า
7: คือบ็อบบี้อ่ะแกสไลด์มาแล้วมันไม่โดนบอลนะครับสุดขาไปแล้วครับแต่ว่ากักโป

0: ก็บที่เสาไกลจะดูมันเหลื่อมๆอยู่เดี๋ยวรอดูว่าจะมีสัญญาณจาก VAR มาไหมนะครับโอ้โหจัดการพอตเตอร์นี่ถือว่าของแท้จริง
1: โดน
0: ไม่เปลี่ยนตัวด้วยแล้วก็โอ้โหนี่ไอ้กูดบูลสั้นกับบ่อทั้งคู่เลยเรียบร้อยครับยืนยันว่า 3-0 นะครับ
1: โอ้โหไม่ล้ำนะครับดูภาพช้าเหมือนจะล้ำแต่สุดท้ายให้เป็นประตูครับโอ้โหเนเธอร์แลนด์ครึ่งหลังได้เร็วอีกแล้วครับครึ่งแรกนี่ก็ตั้งแต่นาทีที่5ครึ่งหลังนี่เล่นมา2นาทีก็ยิงได้ละ
0: คือความเก่าโค้ชนี่คนละเรื่องเลยครับคือทีมโดนนํา2แต่ไม่เปลี่ยนไอ้ทีมตามนำเนี่ยดันเปลี่ยนเกมรุกนะครับให้มันดีขึ้นครับโอ้แล้วก็โดนไปเลยแล้ววันนี้โอ้โหแบ็คยิงแบ็ค2ฝั่งครับเห็นเลยครับว่ามันโดนเจาะกุดมุนสั้นแกก็เอาไม่อยู่ครับ
1: ยิ่งกว่านี้
0: จังหวะที่โดนแทงทะลุก็เป็นกุดมุนสั้นนะครับ
1: ยิ่งเจอซัมเมอร์วิลตัวที่เพิ่งลงมาใหม่กำลังสดๆนี่โอ้โหบอกได้เมื่อกี้โดนพาทัวร์ครับ3-0ครับโอ้โหยอมอาจารย์อูอีเกียยอมยังอีเกียสวีเดนนะ
0: ยังมีอีกแบบนึง
1: เหรอ
0: คือยิงกันไปเลยต่อเนื่องได้อยู่ยังมีวิถีทาง
1: คือตอนนี้แบบเสมอไม่ไหวแล้ว
0: เพราะตอนแรกกะว่าสัก 3-2
1: เออพี่บอก 3-2
0: ใช่ครับ
1: ก็ต้องยิงอีก2
0: ไม่เป็นไรครับ
1: ใครก็ได้
0: เพราะเวลายังเหลือเยอะเพราะนี่49นาทีเองนะครับดูทรงแล้วเดี๋ยวมันต้องมีคือถ้าเดี๋ยวบุกมากๆอาจจะโดนเพิ่มไปเลยก็ได้นะครับ
1: ตุ๊บตับตับเนี่ย
0: อูตบอลฮอลแลนด์มาเป็นชุดจริงๆครับลากตัดไหนมาแล้วโอ้ไปฝืนยิงไม่ยอมจ่ายนะครับกักโปครับโอ้โหกลับมาเหมือนเดิมอีกแล้วครับ
1: เฮ้ยแต่วันนี้ไปด่าเขาไม่ได้กักโปที่คุณล้อวันนี้ล่อ1แอสซิสต์1ประตูแล้วนะ
0: ครับ
1: โอ้อย่างนี้อยู่ยาวเป็นตำนานแอนฟิลด
0: ์แต่พอ1แอสซิสต์1ประตูแล้วกลับมามุดเหมือนเดิมโอ้โหสักครู่
1: อยู่ยาว
0: ไว้จะยิงให้ได้ครับถ้าดูบอลมันยืนกองเลยข้างหน้ากัน4-5คนไม่มีใครลงมาเอาบอลนะครับโอ้เดี๋ยวต่อบอลกันไหมเนี่ยลินเดอร์เลฟเริ่มโวยแล้วนะครับเพื่อนไม่ลงมาเอาบอลนะครับเนี่ยไปยืนแพ็กกันอยู่ข้างหน้าแล้วก็โอ้โหแนวรับก็ไม่รู้จะจ่ายบอลยังไงกลายเป็นเนเธอร์แลนด์กันลงมาอุดกันอยู่ครับลูกจ่ายตัดในมาอ่ะมีช่องเลยครับเลาะขวามาให้แล้วก็วางข้ามมาก็แรงไปหมดเลยครับเลยมากุดมุนสันจิ้มลูกนี้ก็โดนซัมเมอร์วิลไล่มาครับยังได้ทุ่มอยู่นะครับสวีเดนครับ
1: คือจริงๆอ่ะไม่ใช่สวีเดนไม่มีโอกาสนะครับแต่ว่าความคมอ่ะเป็นรองครับ
0: ใช่ครับครึ่งแรกอ่ะจริงๆโอกาส 2-2 ยังได้เลยถ้าคมๆนะครับจังหวะที่ได้ยิง3ลูกที่ได้เซฟอ่ะครับ
1: ไหนจะรีเคียบิเค่หม่งเข้าไปแล้วด้วยแต่ว่าคือไม่ยอมเช็คไลน์ตัวเอง
0: ได้จากขึงนะครับตอนนี้ก็เป็นเนเธอร์แลนด์ที่ลงไปตั้งรับกันอยู่นะครับพยายามจะดึงไว้ก็พยายามจะโล้ไปโล้มานะครับตรงกลางมันเจาะไม่ได้ครับเนี่ยลากไปลากมาครับโอ้โหมองแล้วตัวขวามีเติมมาครับทะลุขึ้นมาอะเบอร์ทัสเซนได้วางหยอดมาโมงเสยมาครับลูกนี้งงตั้งใหม่ๆอีกทีนึงยังอยู่ในกรอบเขตโทษเลยเอาฟันได้หาไม่เจอบอลตามมาโขกทิ้งอีกทีนึงแล้วก็ได้เป็นลูกทุ่มเลยครับบริเวณมุมธงทางขวาครับสวีเดนนะครับ
1: ก็ต้องหาประตูตีไข่แตกให้ได้ก่อนครับสวีเดนเวลาเหลือเยอะครับโอ้แต่ว่าพอครึ่งหลังโดนเร็วก็ตามหลังไกลแล้วครับ3ลูกแล้วจะทุ่มไกลครับจากกุดมุนสั้นครับทีเด็ดอยู่แล้วทุ่มไกลแนวรับจากลีสยูไนเต็ดนะครับ
0: กุดมุนสั้นทุ่มโด่งๆไปก่อนครับโมงเสยมาแปะคืนมาแล้วจริงนู่นนี่ก็ไปติดบล็อกนะครับจ่ายยัดมาอีกทีก็โอ้โหแรงเกินวันนี้เนี่ยโอ้โหลูกจ่ายของสวีเดนนี่ไม่ได้ลุ้นสักลูกเลยครับแทงมาแรงมากนะครับบอลกลางอากาศเอาบ๊อบบี้เลยข้ามไปก่อนครับเฮียนจ่ายตัดตรงกลางมาให้ครับนิเกรนเพื่อนก็ไม่ออกข้างให้ครับนิเกรนมันช้าไปแล้ววิธีการขึ้นบอลของสวีเดนนะครับเนี่ยโอ้โหฮอลแลนด์มาเต็มพื้นที่แล้วครับจ่ายยัดตรงกลางเลยไอซักจะดีต่อให้ยูเครนไม่ดีครับบอลทะลุมาซาเมอร์วิลโดนจิ้มฟาวล์แล้วครับแล้วก็รอดไหมครับใบเหลืองไหม
1: ใบเหลืองเข้าไป
0: ครับเรียบร้อยครับไม่รอดครับ
1: ไม่แก้ให้ด้วย
0: ใบเหลืองก็ไปผัดไข่ครับ
1: โดนไปครับกุดมุนสั้นโอ้โหไปเข้าหนักใส่ใครเซซิโอซาเมอร์วิลนะครับโอ้โหไม่เจอบอลเลย
0: นี่ยังให้อยู่ต่อยกัน
1: เออนี่ก็เจอกันเยอะในพรีเมียร์ลีกคุณมุนสันของลีดซัมเมอร์วิลของเวสต์แฮมอ๋อแต่ว่าเวสต์แฮมไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็มีข่าวกับแมนยูนะซัมเมอร์วิลกับ

0: มาทูตแฟน
1: อ
0: ันเดส
1: แต่ตอนนี้มีข่าวหนาหูเยอะมากซัมเมอร์วิลว่าน่าจะได้โอกาสย้ายสูง
2: ครับ
1: นี่ครับก็ดึงช้าเหมือนเดิมครับพอได้ประตูขึ้นนำไฟบุเกนหยอดไกลๆขึ้นมาครับเฮียนมองไว้ได้ดักไว้ได้ก่อนครับคาร์ลสตอมต้องคืนหลังกลับมาบอลสวีเดนมันเล่นมากจังหวะไปหน่อยนะครับบนกลับหลังมาให้ครับเฮียนก็วางไปเลยครับทิ้งบอมไปดีกว่าข้างหน้าเอ้ามาเนเก้หม่งสกัดทิ้งมาเอ้าตามมาเก็บขโมยไปได้ครับลุยพยายามจะลุยครับเบอร์นาสันมีเพื่อนรออยู่เบอร์นาสันจ่ายออกขวามาเอ้ายืนล้ำหน้าอยู่ครับให้มาอีซักเอาทำบอลลั่นออกจากขาซะงั้นครับโอ้โหดูโดนฉกไปได้อีซักเอาตามไปไล่แซะคืนครับบอลทะลุขึ้นมาเอาแล้วครับได้สวนคืนแล้วลุยมาข้างหน้ามีบล็อบบี้วิ่งฉีกไปออกซ้ายมาให้กักโปวนเข้าขวายิงลูกนี้เรียบร้อยครับ4ประตูต่อ0โอ้โหต้องเป็นแมตช์นะค่าตัวน่าจะไป300ล้านแล้วครับกักโปครับ
0: ยังไงคิงกักโปโอ้โหจังหวะนี้คือเริ่มตั้งแต่อีซักเนี่ยไปบอลลั่นในกรอบนะครับแล้วก็เลยโดนเนเธอร์แลนด์สวนกลับมาครับแล้วบอลถึงกักโปแตะสั้นๆในกรอบนะครับแล้วยิงยัดเสาแรก
1: จุดเริ่มมาจากตัวเองทำบอลลั่นนะครับ
0: อีซักรับผิดชอบไป
1: โอ้แต่อีซักจังหวะนั้นก็ไม่น่าแย่ขนาดนั้นเพราะว่ามันอยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับแต่ว่าโอ้โหแนวรับวันนี้มีปัญหาจริงครับ
0: เละครับสวีเดน
1: โอ้โหลาเกเบเก้ลินเดเลิฟวันนี้
0: ด้านขวาโดนเผาไปเลยเนี่ยเริ่มตั้งแต่ซัมเมอร์วิลครับเริ่มต้นเกมสวนกลับมาแล้วให้ไปกักโปด้านซ้ายลูกเก่งครับตัดมาแล้วอื้อหือสวัสดิ์ยิงเสาแรกนอตเฟล
1: มีการหัน
0: เอาไม่อยู่ครับ
1: ไอ้ลาเกเบเก้โอ้โหตัวรั่วเลยครับเนี่ยโดนล็อกหลังหักหันมาด่าเพื่อนครับตัวเองก็โดนล็อกครับเนี่ยดูห่วยว่าม
0: ันด่าอะไร
1: แล้วคือใครครับเนี่ย
0: ยิงดีมากครับเพราะว่าคือถ้ายิงเสาไกลเนี่ยทางนอตเฟลรอไปป้องกันอยู่แล้วแต่ว่าหักข้อยิงเสาแรกครับ 4-0
1: ครับวันนี้แล้วเดี๋ยวเรารอลุ้นกันว่าไม่น่าจะจบที่4ครับดูครับ
0: จะเปลี่ยน
1: โดนไป4เพิ่งจะมาเปลี่ยน
0: เพิ่งตื่นคาวสตอร์มเนี่ยออกแล้วครับมิดฟิลด์ตัวรับนะครับเพราะว่า
1: เชเนรี่แล้วก็เบิร์กวาวครับ
0: ขาออกนี่คาวสตอร์มนีเกรนแล้วก็เบิร์นฮัตสันเปลี่ยน3คนเลยก็เท่ากับว่าเบิร์นฮัตสันเนี่ยน่าจะออกแล้วก็วิงแบ็คเนี่ยใช้เป็นทางเอแลนก้าเลยแล้วก็เบิร์กวาวนี่ลงมายืนตรงกลางแทนคาวสตอร์มลงมาออกบอลนะครับ
1: เป็นยอดโค้ชจริงครับโดนไป4แล้วเพิ่งเปลี่ยนตัวครับโอ้แกก็อาจจะงงอยู่นะพอลงมาแล้วมันโดนเร็วนะครับ
0: คือตอนนี้สวีเดน
1: วันนี้ไม่ดีจริงครับ
0: อาจต้องมองถึงเรื่องของการเสียประตูให้น้อยด้วยเพราะว่าประตูได้เสียบางทีถ้าไปโดนเยอะๆก็เหนื่อยนะสุดท้าย
1: เพราะว่ามันไปโดนมาก่อนแล้วนะครับ
0: ใช
1: ่เซเนรี่กับทางด้านของเบิร์กวาวนะครับลงมา2คนครับก็ต้องดูว่าเกมมันจะดีขึ้นไหมครับตรงกลางคาวสตอมกับนิเกรนออกไปแล้วแล้วก็นี่เป็น2คนที่ก็เล่นไม่ดีทั้งคู่นะไม่มีบทบาทเลยครับบอลเซตมาเบิร์กวาวล็อกเข้าเหลี่ยมซ้ายอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับพยายามจะวนหาช่องมาแล้วก็ล็อกยิงไกลดูหูได้เสียวเหมือนกันอายารีแล้ววันนี้อายารีนี่ได้ลองยิงไกลนี่ได้เสียวทุกลูกเหมือนกันนะครับ
0: แฟนสวีเดนก็พยายามจะลุ้นให้ยิงตีไข่แตกครับอายารีครับตวัดยิงด้วยขวาโอ้บอลเกือบเสียบใต้คานครับแต่ว่ามันสูงไปหน่อยครับหลุดออกหลังไปโอ้กักโป2ประตู1แอสซิสต
1: ์ครับ
0: เออไปล้อไม่ได้
1: เป็นไงผมบอกว่าไงว่าไม่มีอาร์เนอร์แล้ว
0: จ
1: ะกลับมาเล่นดีนะครับ
0: อาร์โหน่งใช้ไม่เป็น
1: อ
0: ่ะ
1: เพราะว่าก่อนนั้น
0: มีมาอีกแล้ว
1: มาอีกแล้วดูครับลุยทะลุมาโคดี้กักโปลากจากซ้ายมาขวาแล้วจะจิ้มต่อให้บ๊อบบี้บอลติดขาอยู่นะครับคืนกลับมาแล้วแถว2ยิงไม่ดีครับโอ้โหใจร้อนไปหน่อยครับรีบยิงไปครับกาเฟนแบกข้ามคานไปครับตอนนี้คือคงแบบด้วยสกอร์มันห่างแล้วครับคง
0: อยากจะ
1: ขอส่องบ้างนะครับโอ้ตัวนี้กักโปเอาไม่อยู่จริงครับลากตะลุยมาอย่างมันเลยครับวันนี้กักโปเฮ้ยทำไมทุกตัวเล่นดีหมดเลยนะคร
0: ับ ตกลงคือกักโปเก่งหรือสวีเดนวันนี้ไม่ไหว
1: ไม่แต่ตัวที่อยู่ลิปูที่ตัวไม่ฟอร์มไม่ดีอย่างแม็กก้าก็ฟอร์มดีเวียดก็ดีนะ
0: มันอยู่ที่คนใช้แล้วแหละ
1: เออน่าจะเป็นที่โค้ชแล้วแหละครับแต่วันนี้ก็ต้องยอมรับโอ้บอลของสวีเดนไม่ดีจริงครับดูต้องแทงจากหลังขึ้นหน้ามาก็เสียบอลบ่อยมากครับเบิร์กวาเข้าแล้วไม่ถึงเลยครับโดนฉกตัดไปได้ครับนี่ยองคือหลังกลับมาเลยครับ
0: อ๋อเขาบอกมีโจทย์จันอู๋บอกว่าคือก็เนเธอร์แลนด์ต้องยิงเยอะๆเพื่อที่จะหนีบราซิลไง

0: เออเพราะประตูได้เสียอาจจะมีผล
1: ครับ
0: ไม่งั้นรอบหน้าเจอบราซิลก็เหนื่อยไง
1: ไม่แน่บราซิลอาจจะอยากหนีเนเธอร์แลนด์ก็ได้ตอนที่โหเห็นฟอร์มแล
0: ้
1: ว
0: โอ้ท้อเลยท้อ
1: คือบราซิลเองก็ไม่ได้ดีนะ
0: สวีเดนบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
1: เอ้ยไม่อยากอยู่เอาบอลแทงทะลุบาวิ่งแซงมาเลยนันก้าหลุดเดี่ยวจริงๆแล้วก็เรียบร้อยครับ4ประตูต่อ1เอาล่ะครับลงมาแป๊บเดียวครับเอลังก้า
0: ต้องให้ด่า
1: โอ้ความเร็วครับต้องบอกแล้วก็อยู่ไม่ไหว
0: เนี่ยสวีเดนบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวไล่มา 1-4 ครับในที59
1: ดูดิครับแล้วพี่เก็บไว้ทำไมครับเอาเบอร์ฮัสซันลงตัวจริงแทนเอลังก้าเพื่อ
0: นี่บอลตัดได้ตรงกลางครับไรเดอร์เนี่ยไม่เด่นเลยแล้วไปเสียการคองบอลครับแล้วอิซักครับอิซักให้โอ้โหทะลุช่องฟานไดได้แต่ดูเบอร์ครับแล้วเอลันก้าครับซัดด้วยขวา 1-4 บาร์ดแฟร์บุคเคนบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวเซฟไม่อยู่ครับลูกนี
1: ้โอ้โหดูครับบ้านนี้มันน่ากลัวโอ้ดูเอาเอลันก้าสำรองเบอร์ฮัสซัน
0: โอ้ตาย
1: ลงมาแป๊บเดียวมีประตูเบอร์ฮัสซันเล่นไม่ดีเลยครับแต่ความเร็วของเขาต้องยอมรับจริงครับจังหวะทะลุของอีซักก็ต้องเอาไปด้วยนะครับเครดิตอ้าวคูปไมเนอร
0: ์มาแล้ว
1: ไปนะครับตอนนี
0: ้นี่ไม่ด้วยเวียแมตต์วีเฟอร
1: ์หรือว่าจะเป็นเดยองเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่ฟิตที่ว่ามีข่าวที่เขาอัดกับไอ้เจ้าเคนทิมเบอร
0: ์แต่วันนี้อ่ะเฟงกี้เดยองกับไรเดอร์วันนี้ไรเดอร์ไม่เด่นเลยนะครับ
1: โอ้ไรเดอร์วันนี้ถือว่าคนอื่นดีหมดนะครับ
0: วันนี้ตอนนี้ใช้เป็นกูสทีลกับคอปไมเนอร์ลงมาก็เปลี่ยนตรงกลางนะครับทางเนเธอร์แลนด์อ่ะยังไงครับจัน 5-1 หรือจะ 2-4
1: ก็ต้องรอดูเกมเปิดแต่ว่าเอลังก้ามหาเทพลงมาแล้วนะครับ
0: อ้
1: าวบอลจ่ายทะลุมาจับบอลไม่ดีเท่าไหร่ครับอีซักโอ้ยลังกาแทงทะลุมาจะแปะแล้วหมุนนะครับก็ต้องอยู่ที่ประตูต่อไปเหมือนกันถ้า 4-2 ไม่แน่อาจจะมีโมเมนตัมเป๋ทรงอะไรกลับมาหรือเปล่านะแต่เวลายังอีกเยอะนะครับ
0: ครับ
1: อีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับแต่ว่าสวีเดนก็ต้องดีจริงนะครับเพราะว่าโดนไปเยอะแล้วครับเล่นกันเซตกันมาดีครับฟันได้แกะได้ครับบอลออกซ้ายมาให้กักโปรออยู่นะครับเอ้าไปจ่ายย้อนหลังครับกักโปต้องแก้ไขช็อตแก้วม้วนไปม้วนมากูสทิลคืนหลังกลับไปได้ครับไปเซตกันใหม่เลยครับ
0: นี่อาจารย์เจษดานี่ฟังอยู่นะ
1: ครับ
0: สงสัยขับรถไปภาคคู่เยอรมันเออเขาบอกขอแบบฮ่า
1: ๆเปลี่ยนไปดูตลกเถอะครับเปลี่ยนไปดูพี่หนูเลยครับพี่หนูเจ
0: ษอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
1: เอาช็อตนี้จ่ายคืนหลังมาแฟบุเกนยกมาไม่ดีครับดูเอลังกาจะไปอีกไหมครับเอลังกาโอ้โหชิงตัดในมาเอ้าลุยมาเอลังกาล็อกขวามาแล้วล็อกคัตแบ็กลูนิสได้ไหมโอ้โหยิงข้ามคานออกไปครับได้ลุ้นเตะมุมหรือเปล่าอีซักครับโอ้โหเกือบลุ้นเป็น 4-2 เหมือนกันนะครับ
0: โอ้โหตรงนี้คือพอมีเอลังกาลงมานี่คึกคักครับด้านขวาครับเนี่ยเปิดผ่านฟานเดนเฟนครับแล้วโอ้โหฟานเทคเกอร์ถึงก่อนอีซักนิดเดียวครับแม่ไม่งั้นนี่ชาร์จเข้าไปนี่มีโอกาสจะเป็น 2-4
1: อันนี้ถือว่าแก้เกมช้ามากครับพอตเตอร์เพราะว่าเอลังกาลงมาชัดเจนเลยนะครับ1ประตูกับเมื่อสักครู่นี้อัปเดตมุมของทางสวีเดนนะครับ
0: ดีกว่าเบิร์นฮัสซันเยอะ
1: ใช่ครับโอ้โหอ่ะได้ลุ้นเปิดเข้าไปครับเตะมุมนะครับอายารีครับเตะมุมทางขวาอายารีหยอดเข้าไปแล้วฟันได้หม่งลูกนี้มันยังอยู่ในกรอบเขตโทษหม่งตั้งไม่ที่ไม่ดีครับโอ้โหจังหวะให้บอลไม่ดีโขกลูกนี้ออกไปเลยครับ
0: นี่ครับย้อนมาดูไอ้ลูกที่ตอนแรกเหมือนจะมีปัญหาคือลูก 4-0 ของทางเนเธอร์แลนด์
1: เหลือนะ
0: ใช่
1: เหลือเลยคือลู
0: ก
1: ครับ
0: ใช่ลูกที่4เนี่ยจังหวะที่กักโปชาร์จเข้าไปไม่ล้ำอ่ะนะ
1: ครับถือว่าเนี่ยภาพจับมาครับเวกฮอร์สครับ
0: ว้าวเวกฮอร์ส
1: ไหมครับ
0: มาอีกแล้ว
1: ลุยมาครับซัมเมอร์เวลทะลุตามช่องมาครับดุมฟรีสไปที่มุมทงก่อนเคาะคืนกลับมาใหม่จะหาช่องเปิดอยู่นะครับไล่กลับมาเปิดโอ้โหให้แบบนี้มันเล่นยากครับเพื่อนก็ต้องแก้ไขครับกลับมาก่อนนะครับฟันไดทะลุมาครับกุสติลแล้วเปิดเร็วเข้ามาบ็อบบี้โอ้โหลูกเปิดทางกักโปจะหมุนตัวยิงลูกนี้โดนบล็อกซะก่อนนะครับโอ้ยังลุ้นอยู่ครับแบนบ็อบบี
0: ้ลุ้นจะยิงแฮตทริกนะครับแบนบ็อบบี้เนี่ยครับพวก

0: น่าตำนานนักเตะเนเธอร์แลนด
1: ์รอลุ้นลูกชายไหม
0: ใช่
1: ไค
0: เวิร์ดเนี่ยลุ้นลูกชายว่าจะได้ลงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ได้เตะมุมนะครับเนเธอร์แลนด์
1: เตะมุมของตอนนี้สวีเดนเนี่ยถ้ายังหวังอยู่เนี่ยต้องห้ามโดนเพิ่มแล้วนะครับเพราะ 4-1 ไปแล้วครับเซิร์นคูเปเนอร์หยอดมาตรงกลางโมงเสยไปก่อนครับเฮียนบอลจะวางไม่ได้เพราะกาเฟนแบกรอเพื่อนเติมดีกว่าครับฝากมาทางซ้ายเลยครับฝันเฟนโอ้โหเปิดมาไม่ดีครับลูกนี้ก็ข้ามฝั่งไปเลยไม่ถึงดุมฟรีนะครับหลุดออกไปเลยครับ
0: ก็พยายามจะลุยต่อนะครับเนเธอร์แลนด์ผ่าน64นาทีเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกนะครับยิงกันเยอะเลยเนี่ยครับคือไอจังหวะอิซักเนี่ยคือเหมือนพยายามจะคึงให้เพื่อนครับแต่ว่าไปโดนเป็นกิเลยองตัดได้แล้วก็นำมาซึ่งจังหวะสวนกลับแล้วก็เสียลูกที่4นะครับโอ้โหแต่ต้องชมกักโปรที่ว่ายิงดีมากเลยครับ
1: คือล็อกไอ้เจ้าแล้วก็บิเก้เนี่ยหลังหักไปเลยหาบอลไม่เจอเลยครับโอ้โหนี่ไม่เจอบอลมานานแล้วครับจากนั้นโยเคเลสแต่พักไม่ได้ครับเจอไล่ตันอยู่แล้วโอ้โหโยกมาดีครับซัมเมอร์วิลอ้าวฝากตรงกลางมาแล้วกักโปรออยู่กุสซิลให้ไหมซ้ายมีกักโปรก็เข้าเร็วครับมาสไลด์ทิ้งเอาไปก่อนครับแล้วก็บิเก้
0: คือตรงนี้นี่ต้องเอาให้อยู่ครับไม่งั้นนี่หยุดกักโปไม่อยู่ครับโอ้โหแต่ว่าโดนบอลเต็มๆครับแล้วก็บิเก้ลุยต่อครับเนเธอร์แลนด์แล้วทุ่มเร็วไปในกรอบ
1: บ็อบบี้พักอกก่อนแล้วเจอเฮียนแล้วก็ไฟฟาวล์แล้วครับพักลูกนี้เจอตัดหน้าไปแล้วนะครับเตะตัดขาซะเลยครับดูจะเบาไปหน่อยเนาะหล
0: ัง
1: จาก2สูตรไปแล้วนะทางด้านของบ็อบบี้นะครับบอลไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ครับแต่ว่าตรงกลางก็เก็บบอลได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เบเก้ลุยมาแล้วโอ้เบิร์กวาวบอกออกบอลคืนหลังนี่ก็ไปจ่ายคืนให้เบิร์กวาวครับพยายามชี้แล้วให้ไปตั้งทั้งหลังก่อนนะครับพอสวีเดนได้บุกเนี่ยเนเธอร์แลนด์ก็ลงไปรับนะครับนะลุยมาครับจะให้แทงมาข้างหน้าพยายามจะพลิกก่อนเอลังกาจะหมุนจิ้มแล้วบอลเพื่อนให้เร็วมายังตัดได้ครับเบิร์กวาวเบิร์กวาวจะวนคืนหลังกลับมาเซตออกขวามาเลยครับมีเอลังกาจะพุ่งอยู่อีซักอีซักจะแหวกไปเองก็อีซักให้มาเอลังกาอีซักหลุดมาถึงเส้นหลังวนก่อนรอคัตแบ็กอยู่อีซักยกมาลูกนี้แถวศอกไม่มีก็วิ่งตามบีบมาก่อนครับต้องมาช่วยก่อนครับซัมเบอร์วิลเตะสกัดทิ้งออกมาครับพยายามจะผักบอลแล้วก็สุดท้ายเบียดกันไปเบียดกันมาเตะบอลออกไปเองครับสวีเดนครับกุสทิวพยายามจะตื้อกับอายารี่ครับ
0: เป็นทุ่มของเนเธอร์แลนด์นะครับด้านขวา
1: หกสิบห้านาทีผ่านนะครับคู่นี้นี่โอ้โหตอนนี้เราเอาสกอร์กันอย่างเดียว
0: มีห้าลูก
1: วันเลยครับห้าประตูเกิดขึ้นนะครับเนเธอร์แลนด์นำสวีเดนอยู่4-1ครับแบรนด์บ็อบบี้ก็ยังรอลุ้นแฮตทริกอยู่นะครับกับทางด้านกักโป
0: ยังอยู่ทั้งคู
1: ่คนละ2ลูกครับ
0: จะเป็นแฮตทริกที่2ของฟุตบอลโลกครั้งนี้หรือเปล่าต่อจากเมสซี
1: ่เดี๋ยวเมสซี่แฮตทริกแล้วตอนนี้มีจ่ออยู่ถึง2คนนะครับอ่ะลูกวางทะลุมาบ๊อบบี้บอลตกพื้นพาไปก่อนครับสุดเส้นวนคืนกับลำหน้าไปแล้วครับแบรนด์บ๊อบบี้
0: คือพยายามจะวิ่งฉีกลายเกมรับของสวีเดนขึ้นไปครับบ๊อบบี้แต่ว่าเพื่อนให้ช้าครับก็เลยเหลื่อมไปหน่อย
1: พยายามจะบิ้วขึ้นไปครับลีดเดอร์เลิฟบอกเพื่อนขยับมาเอาหน่อยครับลีดเดอร์เลิฟไอ้นี่ก็ยืนอยู่ข้างหลังนักเตะฮอลแลนด์ก็ไม่ขยับด้วยครับนี่เลิฟต้องคืนกับหลังมาครับอิซาเคียนปีตัวพุ่งไปแต่ว่าคือปีกับพยายามจะพุ่งแต่ว่าเพื่อนไปเซตบอลกันตรงกลางนะครับเลือกทางขวาแล้วครับอ่ะไดลุ้นเหมือนกันเอลังกาทะลุมาครับเบิร์กวาวเบิร์กวาวให้มาเอลังกาไปจุดเส้นหลังดึงจังหวะโอ้โหเอลังกาควายหนีไปเอลังกาจ่ายมาโนได้โอ้โหมงสกัดได้โอ้ดูจังหวะการไขว้ไปของเอลังกานี่สุดสวยเลยครับแต่เปิดไปแล้วไปโดนฟรานเฮเกอร์เตะทิ้งครับ
0: โอ้ตรงนี้นี่เผาแนวรับเนเธอร์แลนด์ไม่เกรียมครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายเปิดเร็วไปหน่อยครับนี่คือฟานเดนเฟนวิ่งจะเอาทางแต่ว่าเอลังกาเท้าเร็วครับไขว้หนีไปก่อนแต่แม่เปิดไม่แม่น
1: อีซักยกมาโดดโหม่งไว้ได้ครับอ๋อบอลตกมาข้างหน้าอีกทีนึงดึงจังหวะไว้ครับ

0: อีซักหน้ากรอบไปโทษอีซักแทงทะลุตามช็อกล้มตัวสกัดทิ้งออกมาอ่ะตอนนี้มาเป็นของสวีเดนบ้างครับเบิร์กวาลต้องคลึงก่อนครับตั้งกันใหม่ครับตอนนี้ไปรับอยู่ครับวันทะลุปล้องตรงกลางมาลิลี่ให้มาอีซักซ้ายมีขยับเติมอยู่ครับเลือกเคาะ 1-2 กันก่อนครับอีซักพยายามจะแหวกไปเองฝากซ้ายมาไปสุดเส้นแล้วเลี้ยงตัดในมาได้แล้วแทงทะลุบอลโอ้โหตัวแย่ไม่มีครับไม่รู้กันโอ้เสาไกลไม่มีตัวชาร์จเข้ามานะครับโอ้โหแต่ว่าใกล้เคียงขึ้นครับแล้วก็ต้องพักวอเตอร์เบรกก่อนนะครับ
1: พอตีไข่แตกได้ก็มั่นใจขึ้นครับนักเตะสวีเดนนาที68ครับเดี๋ยวไฮเดรชั่นเบรกกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าในช่วงเที่ยงคืนถึงตีห้าจะมีการออกอากาศทั่วประเทศเนี่ยให้เราสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังที่รับชมผ่านสถานีเครือข่ายวิทยุของอสมททั้ง48สถานีด้วย
0: ครับ
1: ทักทายคุณผู้ฟังทางต่างจังหวัดทักทายเป็นภาษาเหนือหน่อยอาจารย์โอ๋
0: ผมทักทายไปแล้วทักทายไปแล้วเมื่อวานเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วโอ้ตายแล้วโอ้ไม่ทันแล้ว
1: ก็เล่นอีกก็ได้
0: ไม่ได้โอ้มันเล่นซ้ำมันแกเกินไปเจ้าช่วงนี้ก็กินน้ำพักกินน้ำปลาแหมปลาแหมกันหน่อย
1: มีเพิ่มไหมล่ะมีเพิ่มไหม
0: โอ้ยผมว่ายังมีโหเวลายังเหลืออีกตั้ง20นาท
1: ีสู้ไม่สู้อ่ะ
0: ต้องให้สนุกนะต้อง 4-2 ก่อน
1: ไม่ 4-4 ไปเลยไหมล่ะ
0: ก็แล้ว 4-4 ก็ดีนะ 4-4 ก็ดีเลยครับ
1: 4-4 Family Game นี่เปลี่ยนอีกอ่ะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนตัวลุกนี่ยังมีของสวีเดนเนี่ยยังมีนี่ไง
0: สวีเดนก็ไม่กล้าแลกนะ
1: สเวนซันเนี่ยยังได้ลงเนี่ยดาเนียลสเวนซันเนี่ยกุดมุนซันวันนี้เล่นไม่เห็นออกเลย
0: แล้วโดนเหลืองแล้วด้วยนะกุดมุนซันเนี่ยนะครับก็ต้องระวังเหมือนกัน
1: เนี่ยเคนเซม่าไหมล่ะ
0: ก็เอาความเร็วเอ็นลุกอะไรเงี้ยนะ
1: มัตเทียสสวานเบิร์ก
0: สวานเบิร์กก็ไปเติมตรงกลางหน่อยนะครับ
1: เดปาย
0: ลุ้งลงมาไง
1: เดปายยังไม่ลงเลยเนี่ยเทปเมมฟิต
0: จะไม่ได้ลงแล้วมั้งเพราะว่าร่างกายก็ไม่ฟิตอยู่ดิ
1: ครับ
0: น่าจะเก็บเอาไว้ครับแต่วันนี้นี่คงไม่อยากเปลี่ยนหรอกมั้งเพราะว่ารอลุ้นแฮตทริกอยู่2คนน่ะ
1: ใช่
0: คือถ้าเปลี่ยนตอนนี้ผมว่าทั้งแรนบ๊อบบี้กับทางกักโปมีงอนน่ะแล้วมันมีโอกาสเพราะเกมมันเปิดนะครับโอกาสที่จะเขา2คนจะทำแฮตทริกได้อยู
1: ่เนี่ยลุดฟานิสลอยนี่อยู่ในทีมสตาฟของโรนัลด์คูมันด้วยนะ
0: ครับ
1: นี่ลองเชียร์สวีเดนก็โอเคขึ้นครับหลังจากตีไข่แตกได้ประตูนึง
0: แต่มันก็ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะพอตีไข่แตกปุ๊บแล้วเกมก็ดูเงียบๆไปนะครับนะก็ช่วงพักวอเตอร์เบรกกันนะครับก็มีส่งแผนส่งซิกอะไรกันเดี๋ยวรอดูการแก้เกมด้วยครับ
1: นี่บอกว่าเอ็ดเดอร์ฮุยไลซีเกอร์วิมยองฮัสเซอร์เบงฟิตลงนัดนี้ไหมครับแต่คุณปูโย
0: ไม่ฟิตครับทั้งคู่ตอนนี้อยู่บ้านพักบางแคลองลุ้นเงินบำนาญอยู่ครับ
1: ฟานเดอร์ซาอยู่ในสนามด้วย
0: ฟานเดอร์ซานั่งอยู่
1: แต่มานั่งดู
0: มานั่งดูวันนี้ไปเหมือนน่าจะเป็นพวกอะไรเกสใช่ป่ะ
1: เป็นแขกรับ
0: เป็นแขกรับเช
1: ิญนี่บอกว่าเมื่อกี้อาจารย์อู๋บอกว่าพักวอเตอร์เบรกพอแปลแล้วมันออกมาแปลกๆนะครับพี่
0: อ้าวมาแล้ว
1: นี่ไงเห็นป่ะผมเรียกปุ๊บมาปั๊บ
0: แล้วครับ
1: เรียกปุ๊บมาปั๊บเฟรงเมมฟิสกองหน้าจากโคลินเทียน
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นอ้าวโอ้โห
1: อ้าวเปลี่ยนไบอันบร็อบบี้เฉยอ่ะ
0: เดินหน้าบูดไปเลยครับโอ้รอเฮีย
1: เฮียโรนัลด์คูมันไม่ให้ผมแฮตทริกเลย
0: จริงๆแหมปล่อยให้ก็ได้เนอะเดอปายเก็บเอาตัวอื่นออกก็ได้นะ
1: แต่อย่างว่าแหละอบูโซของไอ้บ็อบบี้มันน้อยกว่ากักโปไงไม่ต้องเลือกเปลี่ยนตัวนึง
0: ตรงกลางก็ได้มั้งเปลี่ยนนะ
1: ไปต่อ
0: เอายกมาก็ไม่ดีครับลูกนี้บอลลึกมาลินเลอร์ปล่อยให้ครับ
1: แต่กักโปนี่แต่ทางบ็อบบี้นี่ยังดูเร็วกว่าเดอปายนะเดอปายสปีดลดไปเยอะ
0: ยังดูคล่องกว่าเดอปายด้วยความที่อายุเยอะแล้วนะครับแต่กุดบุญสั้นนี่ก็ยังได้อยู่ต่อนะนะไม่เลือกสเวนเซนที่เป็นตัวรุยจากตัวลุยจากทางนั้นของรัตมุลเนี่ยนะเบิร์กวาวให้มาควักควายกันสวยครับโยเคเลสจ่ายทะลุตรงปล้องตรงกลางมาจะแหวกไปลูกนี้เจอตัดขาฟาวเลยครับเตะตัดซะก่อนเลยครับอายารี่กูสติลครับ
1: ต้องเบรกหน่อยครับกูสติลคือเกมสวีเดนเริ่มมานะครับอายารี่เริ่มมีส่วนกับบอลได้ลากจี้ไปแล้วก็เรียกฟาวได้ฟรีคิกสวีเดนนะครับแต่ระยะอาจจะไกลครับ30หลา
0: ็คงบอม

0: เข้าไปลุ้นกันแล้วครับหยอดเข้าไปเลยครับโดนมงดักทิ้งเข้าไปครับดุมฟรีสได้ไปลูกทุ่มทางกราบซ้ายนะครับกุดมุนซันจะทุ่มไกลครับจะทุ่มสั้นก็ไม่ได้ครับกุดมุนซันต้องทุ่มไกลเอาแล้วครับควางลึกมาโดนมงดักไม่ได้เบิร์กวาลซ้ายมียกข้ามมาให้ครับกุดมุนซันอีกทีนึงแปะทะลุมาให้ครับอีซักพาไปบุมทงก่อนครับจ่ายย้อนตัดในมาพยายามจะหาช่องยอดมาลูกนี้ก็โดนมงกลับไปแล้วก็ฟาวไปแล้วครับมีฟันเดอร์เฟนไปโดนผลักล่วงไปนะครับได้ฟาวไปก่อนแล้วครับ
1: จังหวะลินเดเลิฟไปกระแทกฟันเดอร์เฟนนะครับโอ้คู่นี้นี่นักเตะในพรีเมียร์ลีกเพียบเลยครับลินเดเลิฟไปฟาวฟันเดอร์เฟนนะ
0: คิดดูแล้วเนี่ยตัวที่เปลี่ยนมาจริงๆเนี่ยแล้วมันมีบทบาทจริงๆก็มีเอลังก้ากับเบิร์กวาลนะ
1: ใช่
0: นะตัวอื่นที่เจ้าเซเนลี่อะไรก็ไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรเท่าไหร่ครับกักโปครับซ้ายมีขยับรออยู่ครับคือทิวเลือกให้มาเดอไปใช้ตัวขืนไว้ไปไม่ได้โดนลุม2ครับแต่ลิทะลุมาโดนจิ้มทิ้งออกมาครับวนกับมาร์คโยเคเลสโอ้โหปาดเข้ากลางมาแล้วสวนจับยาวไปเองครับโอ้โหจับแล้วไม่เดียเยรี่เอาสวนมาครับกราเฟนแบกเจอตันแล้วก็ฟาวครับไอยารีจากนั้นไอยารีครับ
1: ตรงนี้ดึงชัดเจนครับโดนใบเหลืองไปครับยาซินไอยารีไปดึงใส่กราเฟนแบกนะครับใบตันลึงดึงเลี้ยวภูเนี่ยพรีเมียร์ลีกเทียบ2ทีมนี้โอ้โหแต่วันนี้กราเฟนแบกก็ไม่ได้เด่นเยอะครับแต่จังหวะนี้พามาเองแล้วก็ให้บอลช้าครับก็เลยโดนดึง
0: นอกจากลูกยิงไกลแล้วเนี่ยอย่างอื่นแกก็ไม่มีอะไรเลยนะครับยารีก็ตัดเสียฟาวบ่อยจับลั่นก็บ่อยนะครับแต่ลูกยิงไกลก็ได้เสียวครับได้แค่เสียวครับฟาบูเกนเล่นสั้นๆครับพยายามจะกดดันครับเอลังก้าพยายามบีบอยู่ครับแกะได้ครับลุยมาครับฟาเดเฟนทางซ้ายกินแดนมาก่อนครับฟาเดเฟนกักโปให้ไม่ได้ขอบอลอยู่แต่เพื่อนไม่ให้ครับตอนนี้เนี่ยแนวรับสวีเดนลงมาแพ็กกันก่อนนะครับเพราะว่าฮอลแลนด์ได้บุกครับซัมเมอร์วิลครับซัมเมอร์วิลจัดชิ่งกับดุมเฟรสคือหลังกลับมาตันซะแล้วครับเกมริมเส้นฟานแฮคเกอร์จ่ายทางซ้ายมาให้ครับลุยลุยขึ้นมากักโปแทงไปถึงฟานเฟนตูเปิดไม่ดีครับเปิดด้วยซ้ายแล้วโอ้ผิดเหลี่ยมปริ้นออกหลังไปเลยครับ
1: โอ้โหตรงนี้กักโปอุตส่าห์จะให้นานๆจะให้ครับแต่ฟานเฟนเท้าหลักมันลื่นครับก็เลยเปิดออกหลังเฉยเลยโอ้โหส่วนลูกยิงอายาลี่ก่อนหน้านั้นก็ได้ลุ้นนะครับ
0: โดนบีบอยู่กดดันเข้ามาครับเอลังก้ามงเช็ดมาติดฟันได้ครับเอลังก้าไปตามดักอยู่แต่ว่าดักไม่ได้ครับหยอดทิ้งมาริมเส้นทางซ้ายพยายามจะเบียดตัดในอยู่โดนบังแล้วครับออกหลังไปแล้วครับมาบังได้ดีครับเพียนได้เตะเปิดขึ้นมาครับกุดทิวเบียดสู้อิซักเฮียนไม่ได้นะครับเบิร์กวาลครับเก็บบอลตรงกลางครับจะสวนเร็วครับเบิร์กวาลตะลุยฝ่ามาเองครับให้มาอิซักมองดูข้างหน้ามีเอลังก้าเลาะขวามาเรื่อยๆครับเอลังก้าพาไปสุดเส้นหลังเอลังก้าเปิดยัดในมงฉลับมายังดูดบอลลงมาได้ครับเฮียนจิ้มมาครับเบิร์กวาลยังอยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับใครไปพยายามจะแหวกไปแล้วเอาไปเส้นหลังอีกทีนึงอีซักได้เปิดแย่ลูกนี้ออกหลังเอายังแย่ได้อยู่จังหวะโยเครสพักอกจิ้มคืนหลังกลับมาก็โดนเคลียร์ทิ้งเอาไว้ได้แล้วก็เดือบปลายเอาไปจิ้มมาฟาวไปแล้วอีกครับโอ้โห
1: จังหวะ
0: ให้สุดท้ายเนาะ
1: ใช่สวีเดนคือบอลถึงเยอร์เคเลสแล้วครับแต่ไปยิงช้าครับก็เลยไม่ได้ลูก2ครับนี่คือทำกันมาสวยนะครับแต่จังหวะที่ฟาวกลายเป็นว่าลินเดเลฟไปดึงเดือบปลาย
0: จังหวะของเลบรอนเจมส์ครับ
1: โอ้ใส่ที่คาดหัวมาอย่างกับนักบาส
0: มาอย่างกับนักบาสครับ
1: โอ้โหลินเดเลฟนี่วากใส่เยอร์เคเลสเลยครับคือไปเสียบอลครับในกรอบโมเดกดึงจังหวะไม่ยอมยิงครับ
0: คือพักบอลให้เพื่อนแล้วจ่ายไม่ดีครับแต่บอลของฮอลแลนด์เนี่ยความแม่นยำในการจ่ายดีกว่านะครับครับซัมเมอร์วิลล์เลาะมันแล้วลูกนี้ทำอะไรครับซัมเมอร์วิลล์จะยิงหรือจะเปิดหรือทำ

0: ทำอะไรก็ไม่ดีสักอย่างไม่มีทิศทางเลยครับ
1: ไปบอก what ทำอะไรโอ้โหเนี่ยแต่ช็อตเนี้ยคือเอเดนก้าเนี่ยลูก 1-4 ไงก็ถือว่าสปีดถึงเร็วกว่าเกมรับเนเธอร์แลนด์นะครับเนี่ยดีใจเองกันนำมอเตอร์ดีไข่แตก
0: มอเตอร์ดูจากเกมนี้ถือว่าสอบไม่ผ่านเนาะเรื่องการเปลี่ยนตัวการจัดตัวมาไม่ดีครับแล้วก็เปลี่ยนตัวช้าครับตอนที่เขาเปลี่ยนนะโดน4ไปแล้วนะครับเอาเฮียนโดนบีบมาต้องรีบเตะทิ้งครับรัฟเฟลเอาไงดึงช้าแล้วก็ยกข้ามับไม่ดีนะบูจังหวะจะดูดบอลมันหลุดออกไปเองครับเปลี่ยนตัวแล้วก็อายารี่ออกแล้วครับ
1: ก็เรียกส่งทางด้านนักเตะสำรองนะครับเป็นทาฮาอาลีนะ
0: ทาฮาอาลีครับ
1: ทาฮาแอบดี้อาลีนะกองกลางจากเมาโม่
0: ครับดูว่าเพราะวันนี้อายารี่นอกจากยิงไกลจ่ายเสียเยอะเกินครับมาลงมาแล้วครับอาลีเลาะซ้ายมาก่อนใช้ความเร็วพยายามจะตัดในรอจากแถว2ครับลุยมาลีเดอร์เลิฟแทงมาให้กลับตัวได้ครับอิซักแทงทะลุตรงกลางมาเองมายังมีตัวดักอยู่ไม่ถึงเอลังก้านะครับเคลียร์ทิ้งไปเลยเตะทิ้งเลยครับไม่สนแล้วครับเหลืออีก10นาทีสุดท้ายครับเนเธอร์แลนด์ยังนำอยู่4ประตูต่อ1นะครับ
1: คืออีซักพยายามจะเชื่อมกับเอลันก้านะครับแต่เมื่อสักครู่ก็ติดแนวรับของเนเธอร์แลนด์นิดเดียว
0: โอ้เบิกวาวจ่ายพลาดอีกครับโอ้โหยกมือขอโทษเพื่อนแล้วโดนสวนซะแล้วแต่ยังแย่ได้ลีเดอร์เลิฟโอ้โหโดนเบิกวาวเก็บตกได้ตรงกลางครับเบิกวาวฝากขวามาให้นะครับลุยไปเองครับต้องลุยมาครับอาลีเอลังก้าครับเบิร์กวาวโอ้โหไปเปิดปุ่มใส่เขาโอ้ยถือว่ารอดใบเหลืองโชคดีไปครับกักโปโดนครับ
1: คือกักโปตัดบอลไปได้แล้วครับเบิร์กวาวต้องเบรกโอ้โหแต่เปิดปุ่มค่อนข้างสูงยังเหลือ10นาทีนะครับ
0: แต่ลูกนี้จริงน่าโดนใบเหลืองเนาะเบิร์กวาวเปิดมาแบบนี้อันตรายครับ
1: แต่มาตรฐานมาเคิร์นโอลิเวอร์ไง
0: ครับ
1: เปล่าแบบพรีเมียร์ลีก
0: ใช่เปล่าเหมือนพรีเมียร์ลีกเลยโอ้โหเบิร์กว
1: าว
0: ลูกนี้ควรโดนไปโดนใบเหลืองโดนไหม
1: ไม่โดน
0: โอ้เปิดปุ่มมานี่แม่ใส่กั๊กโปครับฟาบุคเคนให้มาก็วันนี้ก็ถือว่างานไม่หนักเนาะฟันไดจังหวะไอเอลังก้ามันก็หลุดทีเดียวเองนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับยิงกันก็ไม่ดีแต่วันนี้โยเคเล็กก็มีส่วนร่วมน้อยไปหน่อยนะครับ
1: ใช่อีซักดูมีประโยชน์กว่า
0: ใช่ครับอีซักวันนี้ลูกคลองบอลจ่ายบอลให้เพื่อนดูดีกว่านะครับกี่อย่างน้อยก็โดนดิลเลอร์เลิฟวากไปทีครับโยเคเล็กครับก็เล่นดึงเวลาแล้วครับตอนนี้เนเธอร์แลนด์นี่ก็ไม่ได้เร่งอะไรแล้วนะครับมีบรรดาตัวสำรองลงมากันพยายามเล่นช้าครับใช้บอลยาววางข้ามาเดือยไปดูดลงมาสวยครับเดือยไปแต่ว่าล้ำหน้าครับเป็นกัปโปครับ
1: แกมมอเตอร์นี่ก็ยังลุ้นลูกทีมอยู่นะครับอยากให้ไล่มาเพิ่มสัก1ประตูคือถ้าลบ2ประตูมันยังพอได้ตอนนี้ลบอยู่3นะครับเพราะว่าประตูได้เสียเนี่ยมันห่างกัน
0: ลูกจอดตรงกลางมาอีซักยกขึ้นมาให้เขาเบิร์กวาวอุ้ยโดนยกเปิดปุ่มมายังดักไว้ได้นะครับวันทะลุมาครับเอลังก้าเจอผลักฟาวครับมือมาก่อนเลยครับ
1: เริ่มฟาวกันเยอะนะครับช่วงท้ายเกม
0: กิตสวีเดนก็เหมือนหมดมุกนะก็ต้องรอลุ้นพวกไอ้เจ้าเอลังก้าพวกฟานเดอร์เฟนพวกนี้ครับ
1: ท็อปสปีดเร็วสุดเกมนี้ที่เป็นฟานเดอร์เฟน
0: ฟานเดอร์เฟนครับ
1: กองหลังลึกจริงหรือเปล่า
0: อยู่แล้วนะตั้งแต่บุดเดสและแกก็ขึ้นระดับต้นๆอยู่นะครับเล่นบอลกันช้ามากครับกว่าจะเซตบอลกันไปเนี่ยแกเคาะคืนหลังคืนหลังแล้วก็โดนไล่บีบมาแล้วก็มาจับยาวลูกนี้ยังดีครับตั้งได้ครับทางขวาลุยมาครับเอลังก้าเอาได้ดวลเดียวหน่อยเจอฟาเดอร์เฟนลุยมาเอลังก้าเปิดมาตัวไกลก็แรงไปอีกโอ้โหอารีแกก็บ่นเลยครับว่าเปิดแรงเหลือเกินครับอุตส่าห์เติมมาเสาไกลแล้วครับ
1: คือจังหวะสปีดอ่ะชนะเกมรับเนเธอร์แลนด์ได้ครับเอลังก้าแต่ว่าจังหวะเปิดอ่ะไม่เจอเพื่อนกันแล้วเปิดไปไหนไม่รู้หลุดไปอีกฝั่งนึงเลยทุกทุ่มครับเนเธอร์แลนด
0: ์ไกลทิ้งเข้ามากับมา

0: เตะสกัดทิ้งไปก่อนครับลีเดเลิฟ
1: ไม่เร่งแล้วครับเนเธอร์แลนด์สวีเดนนี่ดูแล้วเจอญี่ปุ่นน่าจะเสร็จนะ
2: ใช่
1: นะดูทรงแล้วมันก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่เนาะจังหวะที่ได้ 4-1 ก็จังหวะพลาดแล้วก็เป็นเอลังกาที่ทำได้นอกนั้นก็ในรูปเกมก็ไม่มีอะไรนะครับหลังจากนั้นมาก็กลายเป็นครองบอลแล้วก็นานๆจะได้ลุยสักทีฮอลแลนด์ดูมีลุ้นกว่าด้วยนะครับนี่คือฮอลแลนด์เริ่มเก็บตัวแล้วด้วยครับมันก็เลยทำให้เกมมันสูสีขึ้นเอ้าทุ่มไม่ทุ่มสักทีเดี๋ยวโดนจนได้ครับพูดเสียงเปล่าแล้วดูมเฟรชทุ่มไกลๆไปก่อนนะครับทุ่มทิ้งมาด้านหน้าดีเลยหม่งตั้งไปด้านในครับเบิร์กวาวดีดไม่ทีก็ไม่ดีครับโดนตัดได้เอาบอลตรงกลางบอลเข้าทางเอลังกาพอดีจ่ายทะลุมาชิง 1-2 แล้วออกซ้ายมาเอาลุยมาแล้วครับดึงก่อนไปสุดเส้นครับอาลีโยกคืนกลับมาอีซักลองส่องลูกได้มูโหทุบทิ้งอีกแล้วครับแฟร์บูเกนโอ้โหซักเสียดายครับ ตรงนี้ได้ซัดตรงหัวกะโหลกเลยครับเลเซอร์อิซักขวาครับซัดเต็มข้อบอลจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วครับแต่ว่าฟาบูแค่ยังปัดได้ครับ
0: ได้โชว์เลยครับบินมาปัดทิ้งครับนะเป็นเตะมุมเลยครับเอลังกาครับจะรับหน้าที่เตะมุมทางกราบขวานะครับยอดมาตรงกลางมงเสยมาแถว2มีไม้เอ้าสะกิดได้แล้วลองยิงไกลดูก็เหมือนเป่าฟาวไปแล้วนะครับซีเนรี่ได้ยิงไกลมันมีเป่าฟาวไปก่อนแล้วครับ
1: แต่คือถ้าไม่ฟาวก็ไม่ตรงไม่หนีมือแฟบูเคนอยู่ดี
0: ฟันไดไปโดนอะไรครับเนี่ย
1: เพื่อนต้องดึงให้ลุกครับคอปไมเนอร์คอปไมเนอร์ลงมาครับไม่มีบทบาทครับคือตัวสำรองของเนเธอร์แลนด์กลายเป็นว่าเกรดเนี่ยห่างกับตัวจริงนะครับ
0: ดูแล้วพอเปลี่ยนแล้วมันดูดรอปไปนะ
1: ใช่
0: กูชิลที่ลงมาเดอร์ปายอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่มีพิษสงอะไรนะครับก็อาจจะด้วยที่การเพลาเกมด้วยเพราะว่าเกมนี้ยังไงก็จบ3แต้มอยู่แล้วนะครับเพราะว่า5นาทีแล้วโอ้โหนำอยู่ตั้ง3ลูกนะครับโอกาสแทบไม่มีเลยครับนักเตะสวีเดนรีบเกินครับมาจะไปบล็อกลูกยิงแกบอกเดี๋ยวก่อนครับโอลิเวอร์เนี่ย
1: โอลิเวอร์บอกโดนแขนแต่จริงๆคือก็ไม่น่าโดนนะ
0: ยกคิเลสโดนบวยเลยครับจะได้เตะเปิดขึ้นมาครับแฟบูเคนวางยาวๆมาครับแฟบูเคนทิ้งบอมมาด้านซ้ายมงเช็ดไปก็ไม่มีอะไรครับบอลออกข้างไปแล้วครับลูกมงกักโปอิสักเคียนต้องรีบออกบอลเลยครับดาเกเบเก้โดนบีบมาครับต้องคืนหลังกลับไปประตูครับนัทเฟลนัทเฟลขวดด้วยซ้ายทิ้งบอมมายาวๆครับดุมฟรีดมงตั้งกลับไปใหม่บอลตกแล้วก็ออกหลังไปเลยไม่ทันเลยครับคุสติล
1: พยายามจะมงต่อไอ้กูสติลครับแต่บอลมันแรงสวีเดนจะไล่มาอีกได้เปล่าครับเหลืออีกแค่4นาที
0: เหมือนกูสติลมายืนเป็นหน้าเป้านะตอนนี
1: ้
0: เนี่ยมายืนปักหลักอยู่ครับน่าจะรอแล้วก็เดอร์ปายก็คงต้องลงไปหน่อยบอลล้นมาครับลีเดเลิฟในกรอบเขตโทษครับลีเดเลิฟม้วนหนีมาก่อนฝากมาครับเรเกเบเก้ล็อกหนีได้ครับตอนนี้จะลุยแล้วแทงทะลุตรงกลางมาพักได้ครับเบิร์กวาวมีเอลังกาขออยู่ล็อกขวามาครับเอลังกาตัวพุ่งไปแล้วเอลังกาแทงทะลุตามช่องมาให้แล้วคืนกลับมาเอลังกาแทงลูกนี้มันก็โดนดักได้ก่อนแล้วออกมาคว้าไว้ได้ครับแฟร์บูเคนโอ้โหเอลังกาเสียดายครับจะให้กับอีซักนะครับ
1: คือถ้ายิงเองก็มีลุ้นนะครับทางด้านเอลังกาแต่ว่าเลือกจะไปให้ต่อกับอีซักก็เลยโดนตัดได้ครับ
0: ไอ้นั่นก็ปีดมาไอ้นี่ก็หล่อเลยครับจุดจังหวะเก็บบอลกลางครับโอ้เชิญจังหวะนี้ทำได้ดีแต่ว่าโอ้โหโดนแย่งไปได้ครับอ่ะลุยมาแล้วครับไปเล่นมากจังหวะกันเองครับอ่ะดูอีซักฝากซ้ายไปก่อนครับลุยขึ้นมาครับอาลีจะแหวกอาลีไปเส้นหลังแล้วล็อกคัทแบ็กโอ้โหไม่เลือกยิงหลุดกรอบออกไปเลยครับตาลีโอ้หันมายิ้มแบบเขิน

0: เนี่ยเพื่อนบ่นนะครับไม่ยอมคัตแบ็กกลับมาครับ
1: โอกาสมีครับสวีเดนแต่ว่าไม่คมครับจังหวะสุดท้ายอาลีคือหลุดไปทางด้านซ้ายครับแต่ว่าไม่จ่ายให้เพื่อนครับยืนรออยู่ข้างหน้าเนี่ย 3-4 คนเลย
0: ลงมานี่ก็พากยากเหมือนกันนะ
1: ถ้าห้าอาลี
0: กับอีลุนครับ
1: ทำไม
0: เหมือนสนเลยครับนึกว่าสนครับแต่ว่าพอเปลี่ยนนี่ครูมันคงรู้เลยครับวันหลังนี่ไม่เปลี่ยนแล้ว

0: บอลตรงกลางครับสมเวลบอลแปะตักกลับมาแล้วแทงมาให้บนตัดมาเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหถือว่าดี5ประตูต่อ1ครับซัมเมอร์วิลโอ้ยิงลูกนี้ถือว่าสวยมากนะครับ
1: ถ้าดีใจบอกหลับครับสวีเดนโดนลูกนี้ไป5ต่อ1หลับสบายหลับเต็มตื่นครับซัมเมอร์วิลโอ้โหหมดสิทธิ์ครับ
0: เรียบร้อยครับ
1: อย่างนี้ชัดเลยว่าลงมาแล้วดีกว่าตัวอื่น
0: ซั
1: มเมอร์วิลลงมาแล้วเปลี่ยนเกมได้แอสซิสต์1แล้วยิง1ครับ
0: ก็ถือว่าดีกว่ามาเล่นชัดเจน
1: ใช่
0: ครับลูกนี้ทำเองเลยครับชงเองกินเองแล้วแนวรับโอ้โหก็ถือว่าวันนี้แนวรับสวีเดนนี่ไม่ไหวจริงครับ
1: ขนมกรุบ
0: ขนมกรุบเลยครับโดนล็อกแต่ละทีนี่หลังขาดเลยครับ
1: โอ้โหเนี่ยคือจริงๆคือก็เหมือนจะไปต่อไม่ได้แล้วครับแต่ว่าชิงกันมาแล้วไม่ล้ำนะครับแล้วให้ช็อตนี้ลากจี้ครับสมมติวิวแล้วขวาตวัดยิงเรียบร้อยครับ
0: ลินเดเลฟแกก็หลงตำแหน่งแกวิ่ง
1: ถอยอย่างเดียว
0: ถอยอย่างเดียว
1: ถอยไงสายยาเขาเดินถอยไงวิกตอร์ลินเดเลฟ
0: อะไรครับถอยให้สมมติวิวแกก็ลากเข้าหาเลยนะครับก็ยิงฟรีครับโอ้โห
1: เรียบร้อย
0: ดีด้วยครับสมมติวิวหมดสิทธิ์เลยครับ
1: นี่ไงว่าที่แข้งใหม่แมนยูต้องเข้าแล้วไคเซนซิโอสมมติวิว
0: ก็รอลุ้นกันนะครับเห็นมีข่าวบอกว่าส่งแมวมองมาจับตาดูด้วยนะซัมเมอร์วิลครับจี๊ดจ๊าดดีมากนะครับเกมนี้ลงมาแป๊บเดียวครับ
1: ตัวลุกจากเวสต์แฮมนี่แล้วกองจับมาลินเดอร์เลิฟกับตันที
0: ม
1: ต้องมอบครับนี่แล้วอิซักบอกโอ้
0: โหเจอลินเดอร์
1: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: บ้านนี่มันน่ากลัวกลัวกลัวโอ้ยอะไรจะจืดๆโอ้โหเรียบร้อย
1: เอาทด5นาทีมีไหม
0: โอ้เอายังทดอีกเลย
1: มีเอากักโปออกแล้วกักโปออกแล้วเป็นโนอาลังลงมา
0: ใจร้ายอย่างเลยโอ้โหกักโปรอลุ้นแฮตทริกอยู่อ่ะ
1: มีไหมตอนนี้มี6ลูก
0: อ่ะลุยฝ่ามาเบิร์กวาวเรียกฟาวได้ครับจานก็ยังทดต่ออีก5นาที
1: ครับโอลิเวอร์บอกโอ้ใจร้ายเหลือเกิน
0: กิตวิเดนบอกพอแล้วครับทดอีกเดี๋ยวโดนอีกนะครับเพราะตอนเนี้ยโอกาสจะยิงคือไม่มีแล้วอ่ะวนไปวนมาออกเองโอ้โห
1: ตาห้าอาลีโคตรดุ
0: เอาลงมาทำไมโอ้แอคด้วยครับเอาอาลีได้ลุยแทงทะลุตามช่องมามีครับโยเคเลสโยเคเลสโลกโยกตัดยิงนู่นนี่ก็แย่ขาดักไว้ได้ครับอาลีจิ้มคืนมาใหม่อาลีวนมาก่อนครับฝากซ้ายมาให้อาลีทีครับจะเลาะจากซ้ายครับอาลีแหวกหนีดุมฟรีดจ่ายตัดในเข้ามาแล้วก็
1: ส่วนให้ใคร
0: โอ้กุดมุนสั้น
1: โอ้กุดมุนสั้นวันนี้นี่ลงมามีทุกอย่างยังเว้นประโยชน
0: ์ยังได้อยู่ต่อ
1: โอ้ยนี่แล้วจังหวะเนี่ยเช็คล้ำหน้าไม่ล้ำนะครับก่อนหน้านั้นของกักโปครับเทียบลายกับตัวหลังสุดของสวีเดนก็เลยได้ลูกที่5ครับเนเธอร์แลนด์แล้วนี่อะไรเนี่ยเฮียนลุงหลังอีกแล้วเฮียนเฮียนโอ้ยเฮียน
0: โอ้
1: ยวันนี้โดนบุกจนเฮียนอ่ะบอกเลยวันนี
0: ้เหมือนเจ็บแขนหรือเปล่า
1: อ๋อครับโอ้โหเจ็บแขนเขาทำอะไรเยอะใช้แขนเยอะ
0: จังหวะวิ่งมืออาจจะไปฟาดเฟิร์ดอะไรชี้ให้ดูเจ็บแขนครับเจ็บแขนครับไม่งั้นฮาติกแล้วครับก็ที่คัคโป
1: คัคโป the king วันนี้2ประตู1แอสซิสต
0: ์โอ้แต่วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเกมรุกได้ดีก็ถือว่าน่าจะพอรู้แล้วนะ
1: แ
0: นว
1: ครั้
0: งต่อไปว่าใครจะได้ลงเป็นตัวจริงของเนเธอร์แลนด์นะครับช
1: ั
0: ดเจนเลยครับมาเล่นวันนี้เทียบฟอร์มกับทางด้านของซัมเมอร์วิลนะซัมเมอร์วิลดีกว่าครับส่วนเดปายกูสทิลเนี่ยน่าต้องเก็บก่อนส่วนโนอา
1: ลงมาทำไม
0: แต่หลังช่วงหลังก็ฟอร์มไม่ดีนะก็ต้องย้ายทีมนะครับแต่ก็แฟนๆสวีเดนดูก็ยังสบายอกสบายใจนะ
1: ก็ยิงได้ประตูหนึ่งนี่เปลี่ยนสเตาลงมาสเตานี่ไงลงไปแทนกูดมุนสั้นโอ้โหมันอยู่ต้อง93นาที
0: โอ้เซนเตอร์ลงมาด้วยนะแอนแบ็กด้วยอ่ะสเตาครับลงมาโอ้เอาไปโม่งกันไปโม่งกันมาหน้ากรอบเขตโทษเอาเดี๋ยวโดนจนได้ครับดูดบอลลงมาซัมเมอร์วิลพาทัวร์ก่อนซัมเมอร์วิลเจอหลุม 2-1 ครับเข้ามุมธงแล้วก็เบียดสู้ไม่ได้ทำบอลหลุดไปเองครับ
1: ลงไปล้มปิดหน้าอยู่เนี่ยโชว์เยอะไปซัมเมอร์วิลจริงๆเมื่อกี้น่าจะออกบอลง่ายๆนะครับเราเรียกเปไปเลย
0: คือตอนนี้ถ้าล้มตัวเนี่ยต้องยอมนะต้องยอมลงเปนะครับน่าจะโดนเหยียบเปล่านิ้วหรือเปล่านั่นไงเออเจ็บจริงครับโดนเหยียบนิ้วครับ
1: โดนเซเนลี่

0: นี่จังหวะเดอะถอยเดอะถอยเดอะถอยลินเดเลิฟแล้วก็เลยโดนซัมเมอร์วิลยิงเข้าไปด้วยลูกความเร็ว67กิโลเมตรต่อชั่วโมง
1: จังหวะที่ซัมเมอร์วิลเลี้ยงกระชากเข้าหาเนี่ยใช้จังหวะดิฟพุ่งเข้าไปนะครับ
0: เลยอ่ะ
1: แล้วก็ลินเดเลิฟแก้ไขด้วยการใส่เกียร์ R ครับถอยปูดเหยียบเรียกว่าดับเบิลคิกด้วย
0: ลินเดเลิฟเกียร์ R
1: โอ้เดอะถอยมีรูมันเริ่มเลยนะครับเข้าสู่ช่วง1นาทีสุดท้ายแล้วโอ้โหดับเบิลนี้ก็กับ
0: มีอีกไหมล่ะ
1: พัตเตอร์นี่ของจริง
0: หมูจริง
1: หมูจริงครับโอ้การแก้เกมพูดตัวแต่ละนักเตะแต่ละคนบางคนก็ไม่น่าได้อยู่ต่อแกก็อยู่จนครบนะครับโอ้จัดตัวไม่ดีครับวันนี
0: ้ต้องใช้โอกาสเปลืองนะ
1: ครับเอลังกาต่อบอลมาเอ้าลุยมาจะได้คืนบ้างไหมครับออกมาอาลีอาลีเลี้ยงตัดในมาอาลีจ้าวเองเลี้ยงมาเข้าขวาอาลีสุดท้ายไม่ไหวก็โดนจิ้มอยู่ไม่ไหวครับโอ้อ่ะเบิร์กวาว
0: อาลีเลี้ยงไปสะพานควายเลยเลี้ยงไปเรื่อยไม่จ่าย
1: อ้าวชิง 1-2 กันมาบอลชันแลบเบิร์กวาวไปเก็บก่อนครับมุมธงยังไม่ยอมไม่ออกวนกลับมาใหม่จิ้มมาโยเคเลสโยเคเลสวนก่อนครับมาดีดย้อนหลังกลับมาแล้วเปิดยัดเข้าไปก็เตะสกัดไม่ดีบอลออกหลังนะครับได้เตะมุมเลยครับฟันได
0: ลุ้นเพสุดท้ายครับของสวีเดนครับเตะมุมพัตเตอร์ลุ้นครับตอนนี้ลบ4ประตูเลยนะเกมนี้เพราะว่าโอ้แต่ว่าเนี่ยซัมเมอร์วิลต้องเย็บสดนะ
1: เหมือนซัมเมอร์วิลคิ้วจะมีปัญหานะครับเพราะตอนที่เราเห็นโดนเหยียดยิบยิบนิ้วแล้วก็น่าจะมีอะไรกระแทกเข้าไปด้วยเพราะเป็นมุมที่เราไม่เห็นนะครับเตะมุมยอดไปเสาไกลหมุกสวนมาครับแฟร์บุคเคนอีกแล้วตะครุบไว้ได้ครับโอ้มองมานี่ก็ติดมืออีกครับ
0: ตอนนี้เนเธอร์แลนด์เล่น10คนไปก่อนนะซัมเมอร์วิลนี่ยังปฐมพยาบาลอยู
1: ่น่าจะจบช็อตนี้แหละครับเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ถือว่าเนเธอร์แลนด์ทำได้ดีนะครับแต่น่าเสียดายครับนักเตะ2คนที่มีลุ้นแฮตทริกแต่ว่าสุดท้ายโดนเปลี่ยนออกก่อนทั้งคู่นะครับ
0: ครับ
1: โคดิกักโปแล้วก็อีก1คนก็ไบรอันบ็อบบี้นะครับ
0: จบเกมครับเป็นชัยชนะที่ท่วมท้นของเนเธอร์แลนด์ครับถล่มสวีเดนไป5ประตูต่อ1นะครับโดยได้จากแบนบ็อบบี้1-0นาทีที่5 2-0บ้านบ็อบบี้เบิร์นลูก2นาที17 3-0นะครับจากโคดี้กักโปนาที47แล้วก็4-0จากกักโปคนเดิมเบิร์นลูกที่2นาที54หลังจากนั้นเอเดนก้ามายิงให้สวีเดนตีไข่แตกไล่เป็น1-4นาที59แล้วก็ปิดท้ายไคเซนซิโอซัมเมอร์วิลครับยิงให้เนเธอร์แลนด์หนีเป็น5-1นาที89ครับก็จบเกมนี่ให้แดนชนะขาดลอยแล้วก็พร้อมกับผลต่างประตูที่เกมนี้ได้ถึงบวก4ประตูนะครับ
1: กับก็ถือว่าสวีเดนเท่าที่เราเห็นตรงนี้ตีเก๋
0: ใช่
1: ตีเก๋ต
0: ี
1: เก๋
0: อยู่ไม่ไหว
1: ครับ
0: ก็รูปเกมนี่ทางด้านนี่ให้แดนเนี่ยได้ยิง9ครั้งนะครับตรงกรอบถึง7แล้วก็ได้5ประตูส่วนสวีเดนเนี่ยโอ้โหได้ยิง13ครั้งอ่ะแล้วโอ้โหยิงเยอะกว่าอีก
1: ยิงเยอะจริงครับ
0: แต่ว่าเก๋หมด
1: เก๋เก๋เก
0: ๋โอ้โหยิงตรงกรอบไป8แต่ได้ลูกเดียวก็เอเคเลสอ่ะซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งทุกลูกอ่ะติดเซฟหมดอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าแฟร์บุคเคนวันนี้ก็ถือว่าได้เซฟเยอะนะได้เซฟอยู่
0: เล
1: ย
0: หลายๆลูกเลยแฟร์บุคเคนเลย
1: เวียดเวียดบุคเคนนะครับ
0: ก็เรียบร้อยนะครับฟุตบอลโลกคู่แรกของวันนี้นะครับก็ทำให้ตอนนี้เนเธอร์แลนด์ขยับมีเป็น4แต้มนะจาก2นัดส่วนสวีเดนก็มี3แต้มเหมือนเดิมนะครับชนะ1แล้วก็แพ้1
1: ครับก็ต้องไปรอลุ้นในช่วงเช้
0: าน
1: ะตูนิเซียกับญี่ปุ่นจะจบแบบไหนนะครับถ้าญี่ปุ่นชนะได้3แต้มก็ลุ้นกันยาว
0: ๆคร
1: ับ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกสักครู่นะ 1:58 ละแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูไลน์อัพคู่ต่อไปแล้วก็มาพรีวิวกันรวมถึงเก็บ SMS กับข้อความที่มาพูดคุยส่งมาได้เลยนะครับ4689899คุยกับอาจารย์อู๋
1: เดี๋ยวเราได้เก็บให้เพราะว่าเรามีเวลาประมาณ1ชั่วโมง
0: อาจารย์อู๋สวีดิชเป็นไง
1: ยังไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไรเหรอ
1: เพราะว่ามันยังมีไอ้51อยู่ไง
0: อ๋อ51นะ
1: เพราะว่ามั่นใจว่าวันนี้มันน่าจะซัดกันเยอะ
0: โอเค
1: อ่
0: ะช่วงนี้เบรก
1: แต่อาจจะผิดหวังครึ่งนึง
0: ก็ไม่เชื่อไงไม่เชื่อเนเธอร์แลนด
1: ์ไม่ชอบไอ้นี่ไงชอบอีซักกับโยเคเลสกะว่าจะคม
0: อย่างวันนี้โยเคเลสไม่ได้เลย
1: โยเคเลสไม่ได้นะ
0: โอเคอ่ะเบรกสักครู่ครับ
2: 99 live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพ

0: จาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
5: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
10: น่าจะตั้งเป้าแชร์แต้มจากทีมใหญ่อย่างโปรตุเกสหรือโคลอมเบียและหักด่านเดียร์คองโกเพื่อลุ้นจบอันดับ3ที่ดีที่สุดเพื่อสร้างเซอร์ไพรส์ในการผ่านเข้าสู่รอบล็อกเอาท์ขณะที่เดียร์คองโกตัวแทนจากทวีปแอฟริกาถูกมองว่าเป็นทีมที่มีโอกาสเข้ารอบน้อยเนื่องจากนักเตะขาดประสบการณ์ในเวทีระดับโลกเมื่อเทียบกับโปรตุเกสและโคลอมเบีย
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
12: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcod.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
13: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
14: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
15: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
16: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
17: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: นะก็เรียบร้อยไป
1: ครับ
0: ในสักครู่นี้กับคู่แรกนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามคาดนะคู่นี้ว่ามันน่าจะยิงกันเยอะ
1: ใช่เ
0: ป็นทีมที่เล่นเกมรุกแล้วก็แต่โอ้โหแต่ก็เมื่อกี้ก็ได้คุยกับคุณสนนะช่วงที่หลังไมค์นะบอกโอ้โหเห็นอนาคตสวีเดนแล้วดูแล้ว
1: เหนื่อย
0: เหนื่อยมากแล้ว
1: แสดงว่าเกมแรกอ่ะเป็นภาพลวงตาที ่ชนะตูนิเซีย

0: แต่น่าจะมองว่าตุรกีเนี่ยแย่มากกว่าสวีเดนฟอร์มลงตัวนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องไปรอลุ้นกันโอ้โหแล้วการแก้เกมตัวผู้เล่นก็ไม่
0: ดี
1: เน
0: า
1: ะ
0: ที่ดูบอกอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วแกมพัตเตอร์เพราะโอ้โหกว่าจะมาเปลี่ยนตัวเนี่ยโดนไป4ลูกไปแล้วนะครับ
0: อัน
1: นี้เราก็คงจะมาตามเก็บตกให้นะ
0: อีกชั่วโมงนึงก่อน
1: เราอย
0: ู่
1: ในช
0: ั่
1: วโมงน
0: ึ
1: งครับผม
0: ก็เดี๋ยวตีสามเนี่ยมีดันหยองมาดูเกมระหว่างเยอรมนีกับไอวอรี่โคสต์นะ
1: ครับ
0: ซึ่งอะไลน์อัพก็ออกมาแล้วเดี๋ยวผมแจ้งเลยเผื่อหลายท่านกำลังพิจารณาแบ
1: บ
0: ขั้นตอนสุดท้าย
1: ไฟ
0: นอล
1: คอล
0: ไฟนอลคอล
1: ไฟนอลคอลดูว่าจะเล่นสูตรเดิมไหม
0: วันนี้เยอรมันนะครับประตูเป็นเบเนลนอยเออร์นะครับแบ็คขวาโจชัวคิมมิชแบ็คซ้ายเป็นนาธานิเอลบราวน์นะครับเซนเตอร์เป็นนิโก้ชลอตเตอร์เบกกับโจนาธานทานะครับ
1: ชุดเดิมนะ
0: กองกลางมีอเล็กซานดราพาฟโลวิชกับเฟลิกเบช่านะครับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวลุกเนี่ยมีฟอร์เรนเวียสจามามูซาร่าแล้วก็เลยลอยซาเน่ชุดเดิมหน้าเป้าวันนี้เป็นทายฮาวเวด
1: ก็ยังเล่นฟอร์ไนเหมือนเดิมเพราะเกมแรกมันชนะมา 7-1 เนาะ
0: ครับ
1: ก็นาเคลสมันก็ใช้ชุดเดิมมาเลย
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก๊อปปี้เพลสเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: เหมือนเดิมทุกตำแหน่ง
1: แปะเลยนะครับ
0: ซาเน่

0: ก็ยังเล่นฟอร์ตไนเหมือนเดิมเพราะเกมแรกมันชนะมา 7-1 เนาะ
1: ครับ
0: ก็นาเกลส์มันก็ใช้ชุดเดิมมาเลย
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: copy paste เลยใช่ไหม
0: ครับ
1: เหมือนเดิมทุกตำแหน่ง
0: แปะเลยนะครับ
1: ซาเน่โดนวิภาควิจารณ์เยอะไงทำไมยังได้หล่ำและโยกอาจจะบูซาร่ามาด้านขวาก็เดี๋ยวต้องดูนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนไอวอรี่โคสต์วันนี้ทางหน้าประตูเป็นโฟฟาน่านะครับแนวรับแบ็คขวาเป็นฟิตซินโก้ด้านซ้ายเป็นโคนองนะครับเซนเตอร์เป็นอักบาดูจับคู่กับทางด้านเอลเดียนคาสูนูนะแล้วก็กองกลางมีฟองเคสซิเย่แล้วก็ซังกาเล่ครับด้านขวาเป็นอามัดดิยาโลด้านซ้ายเป็นยานดิโอมองเดคู่หน้าวันนี้เป็นอาเนาโออูไรครับเกี่ยวกับทางด้านอังเก้บอนนี
0: ่
1: นี่ริมเส้นทีเด็ดของไอวอรี่โคสต์จากแมนเชสเตอร์อามัดดิยาโลด้านซ้ายเป็นยานดิโอมองเดว่าที่ลิเวอร์พูล
0: ไอ้ที่เด็กไทยป่ะลองด
1: ูครับ
0: อีนาอูไรเนี่ยชื่ออ
1: ูไรอ่ะอูไร
0: เอออูไรอูไร
1: อูไรอูไร
0: ครับ
1: โออูไรก็อีนาโออูไรมาจากแท็บซอนสปอร
0: ์ครับก็ถือว่าเอาเดียวมองได้มาเล่นซ้าย
1: ใช่
0: ไอ้เพราะตัวนี้ได้อยู่วันในบูเดเห็นมันมาเล่นแล้วมันเล่นได้สองฝั่งนะ
1: แล้วสรุปเขาถนัดเท้าไหนนะหนู
0: ไปเล่นขวาปกติเล่นทางขวา
1: ถนัดขวา
0: ใช่
1: ไม่มาถึงเท้าที่ถนัด
0: ขวาเ
1: ล
0: ย
1: อ้าวอย่างนี้มันจะไม่ได้สไตล์ซาร่าที่แบบสมมติลิเวอร์พูลไปใช้ด้านขวาแล้วแบบถนัดซ้ายตัดในมายิงก็ไม่ใช
0: ่มันก็ตัดในก็ยิงขวาได้ไงใช่ไหมไม่แต่ผมว่ามันยิงได
1: ้
0: เป็นนักเตะที่เล่นได้ดีอยู่แล้วดีมองเด้โอเคอยู
1: ่เพราะฉะนั้นก็คู่นี้เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งตอนปี2009ก็คือโอ้โห17ปีที่แล้วยันอู
0: ๋ครับ
1: เสมอกัน 2-2 เป็นเกมอุ่นเครื่องยุคนั้นเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนยุคนั้นเป็นโอ้นานมากนะฮะแล้วก็ถ้าช่วงหลังอุ่นเครื่องในเยอรมันถ้าเจอทีมทรงคล้ายๆไอวอรี่โคสต์ก็คือเล่นกับกาน่าชนะแค่ 2-1
0: ครับ
1: ส่วนไอวอรี่โคสต์เนี่ยมักจะทำแสบกับทีมจากยุโรปบุกชนะฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าถึง บ้านเลยอ่ะ 2-1 ตอนอุ่นเครื่องแล้วก็มีชนะสกอตแลนด์ 1-0
0: แต่อุ่นเครื่องมาดีหมดเลยนะ
1: อุ่นเครื่องดีหมดก็เลยจะถามอาจารย์อู่ว่าเนี่ยฝรั่งไอ้ไอวอรี่โค้ชเจอเยอรมันทีมจากยุโรปวันนี้จะมีปัญหาไหมเพราะว่ารู้สึกว่าเยอรมันวันนี้นี่ต้องชนะเอาไว้ก่อนแล้วค่อยไปว่ากันเรื่องประตูต่อไป
0: ผมว่าชนะได้นะแล้วไปลุ้นเพราะว่าดูตัวผู้เล่นดูทรงดูหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่าไอวอรี่โค้ชอ่ะมันมีดีที่กองกลางเนื้อกลางฟองเคสซี่อะไรพวกเนี้ย
1: ใช่
0: อะไรมันยังโอเคซังกาเล่พวกเนี้ยโอเคอยู่แต่ว่าตัวรุกก็ไม่เท่าไหร่นะไอตัวริมเส้นเนี่ยอามาเดียโลก็ธรรมดาแต่ว่าไอเดียมองเด้เนี่ยน่ากลัวนะครับ
1: ต้องป้องกันให้ดี
0: แต่มันน่าจะคุ้นเคยกันอยู
1: ่ครับ
0: เพราะเดียมองเด้มันอยู่ไลซิกนะก็เจอนักเตะในเยอรมันก็น่าจะรู้ตรงรู้ทางกันอยู่นะความเร็วอาจจะต้องซ้อนหน่อยนะวันนี้ซาเน่อาจต้องช่วยคิมมิดหน่อยพอเจอเดียมองเด้นี่อาจจะโดนเผาได้เหมือนกันเพราะนัดที่แล้วอิงกาเบียโดนเผาซะยับเลย
1: ก็วันนี้ถ้าตัวสำรองของไอวอรี่โคสต์ยังมีพวกไซมอนเอดินกรามีพวกไอเกตโตดูเอนี่วันนี้หลุดเป็นสำรองไปแล้วไอพี่ชายดิซิเล่ดูเออ
0: ่
1: ะเอวันเกตซองเนี่ยกองหน้าของพาเลตแล้วก็อีวันเอนดิก้าวันนี้มีชื่อเป็นแค่สำรอง
0: ก็เซนเตอร์จริงๆมีข่าวว่าเจ็บด้วยนะครับ
1: อู้จะสำรองดีอ่ะไอวอรี่โค้ชมีนี่อีกพี่อู๋มีนิโคล่าเปเป้ลืมยัง
0: อ่าใช่เขาตอนแรกเขามองว่าน่าจะเป็นตัวจริงนะเปเป
1: ้แล้วก็มีเอเล่เอเย่วาฮีกองหน้าของนิส
0: แต่วาฮีไม่ดีตอนย้ายมาแฟรงก์เฟิร์ตก็ผลงานไม่ดี
1: ครับ
0: เพราะตอนนี้ก็โดนยืมกลับไปไอ้ฝรั่งเศสเลยเน
1: า
0: ะ
1: เอ้ยแต่ว่ากลายเป็นสำรองของไอ้วอรี่โค้ชผมว่าดีอยู่ของเยอรมันเองนะถูกเยอรมันมีแค่แบบโอ้โหไบเออร์แม็กซ์ไบเออร์ช่วงนี้เป็นไงดีไม่ได้ดูเลยแม็กซ์ไบเออร
0: ์ก็ในระดับนึง
1: แล้วอย่างเลเวลลิ่งอะ
0: เลเวลลิ่งดีเลเวลลิ่งดีเลย
1: หรอ
0: สติลเลอร์ดีอยู่นะครับอุนดาร์พวกเนี้ยอุ
1: นดาร์วอเตอร์มาเดอร์เงี้ยวอเตอร์มาเดอร์นี่โอ้โหแบบมาแบบไม่ค่อยมั่นใจทัวร์นาเมนต์นี
0: ้กอเลสก้าไงได้เก๋าอีกนะตรงกลางพวกเนี้ยมีไอ้เจ้าโอเอดาโก้
1: ครับ
0: ไอ้นี่ก็ฟอร์มดีเหมือนกับไอ้เจ้าไอ้นี่เลยนะไอ้ดีมองเด้เลยนะครับแต่ว่าดันไปเจ็บก่อนช่วงนึงเป็นเด็กที่น่าลุ้นเหมือนกันนะ
1: คร
0: ับ
1: โอเอดาโก้นี่ปีกข้างไหน
0: ส่วนใหญ่ชอบเล่นตรงกลางมากกว่านะเล่นตรงกลางถนัดกว่านะ
1: เคยถูกเรียกมาแทนเลนาร์ดคาวอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: คือเสียดายอ่ะอยากเห็นแบบเลนาร์ดคาวไง
0: ก็เป็นอีกตัวนึงที่มองว่ากับระดับแบบนี้ผมว่ามันช่วยยกระดับเขาได้นะ
1: ม
0: มาเล่นทีมแบบบอลโลกอย่างเงี้ยเจอระดับทีมชาติผมว่าเลนัทคาวมันได้ประโยชน
1: ์
0: พอเด็กมันได้เรื่องของประสบการณ์นะดันจะเจ็บซะงั้นนะครับ
1: อาจารย์อู๋มองว่าเยอรมันน่าชนะได้นะ
0: เออผมว่าชนะได้แล้วก็ไปลุ้นเม็ดสองนะว่าจะขาดไหมส่วนคุณสนว่าไง
1: ผมก็มองว่าเยอรมันแต่คงไม่ได้ขาดแบบง่ายๆหรอกก็คงเหมือน
0: แต่น่าจะเป็นเกมที่อึดอัดอยู
1: ่
0: เพราะดูทรงแล้วเนี่ย

0: น่าจะมารับเดี๋ยวเหนียวแหละโจลี่โค้ดหรือว่าโค้ดดิบัวนะครับ
1: คู่ในเล่นที่โตรอนโตนะ BMO Field นะครับก็มาดูว่าเยอรมันจะชนะเพราะว่าคู่นี้ทั้งคู่เกมแรกชนะมานี
0: ่ครับ
1: หรือถ้าจับจบเสมอแล้วก็จูงมือกันเข้ารอบไหมเพราะว่านัดหน้าในเยอรมันเดี๋ยวไปเจอเอกวาดอร์โอ้โหเยอรมันงานหนักนะ
0: ก็อาจจะต้อง
1: แต่โจลี่โค้ดผ่านเอกวาดอร์มาแล้วไง
0: ต้องเล่นเกมนี้แบบระมัดระวังหน่อยเราอาจจะได้เห็นเกมที่มันไม่ได้บุกแบบหวือหวานะ
1: แต่ไอวอรี่โค้ดนัดสุดท้าย
0: เพราะอย่างน้อยมันมี3แต้มกลุ่มไว้แล้วอ่ะ
1: แต่ไอวอรี่โค้ดนัดสุดท้ายเจอคือลาซาวไงมันก
0: ็
1: ทิวอ่ะ
0: ไม่แต่จริงๆมันเข้ารอบแบบมันยากหรอกนะระดับอย่างเงี้ยมันเก็บเกมแรกมาแล้วอ
1: ่
0: ะสายนี้มันไม่น่ายากอะไรนะครับ
1: ก็เป็นคู่ที่เดี๋ยวจะคิกออฟตีสามนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนในเวลานี้เนี่ยมีโอ้บอลเบลารุสนะโกเมลนำโมกิเยฟ 2-0 แล้วก็บอลหมู่เกาะไฟโรผ่านเลยนะครับนอกนั้นเป็นสเปนอีกรองๆส่วนจริงๆตอนนี้มันตี 2:17 แล้วจันอู๋ทำไมอัลเบเดียกับไอ้เจ้ามาลาก้าไม่เตะ
0: ตอนนี้มันขึ้นมาว่ามีดีเลย์เกมยังไม่ได้เตะนะครับ
1: มันไม่ยังไม่เตะจริงๆเวลาเดิมมันคือตี 2
0: อันนี้เขาบอกว่าดีเลย์เกมไปอีก30นาทีนะครับก็จะเตะกันตอนตี 2:30ถ้ากับว่าตอนนี้อเมริกากับอมาราก้ายังไม่ได้เตะกันนะ
1: อมาราก้าเลย
0: อมาราก้านะครับ
1: เป็นไงอมารา
0: อมาราก้านะครับ
1: เขาไม่บอกนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันเกิดจากอะไรทำไมถึงดีเลย์นะ
0: ครับ
1: หรือยังไม่ออกแต่จริงๆอ๋อไอ้คู่เนี้ยไอ้เซกุนด้าน่ะมีถ่ายผ่านทางทูวิชั่นนะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะให้ยันอู่พักเซกุนด้าไปก่อนระหว่างรอตีสามแต่ยังไม่เตะนะฮะโอเคก็ถ้าใครอยากได้คู่ไหนที่จบไปแล้วหรือเพิ่มเติมก็4689899นะครับ
0: ครับ
1: หรือปีวิวยันอูคู่7โมงเช้าด้วยเลยเอกวาดอร์กับกือลาเซา
0: ครับผม
1: ก็เอกวาดอร์นี่อันดับ23 FIFA World Ranking กือลาเซา82เกมแรกเอกวาดอร์นี่โดนไอวอรี่โค้ดเฉือน 1-0 เกมนั้นน่ะผมไม่ได้ดูยันอูมันยังไงอ่ะตอนแรกผมนึกว่าเสมอแล้ว
0: เกมก็ดูตื้อๆแหละก็เป็นตามสไตล์พวกบอลเหนียวๆอ่ะก็พิชิตกันได้ลูกเดียวนะ
1: มาแล้วทำไมไอประตูท้ายเกมมันมาจากจังหวะยังไง
0: จังหวะนั้นผมไม่ได้ดูเหมือนกันแต่ว่าผมว่าวันนี้คือลาซาวดูแล้วไม่น่ารอดอ่ะยังไงตัวผู้เล่นถ้าเทียบเนื้อตัวนะ
1: แต่ปัญหา
0: คือมันจะดูดีกว่า
1: จะยิงเยอะไหมเพราะเกมลูกเอกวาดอร์มันก็ไม่ได้ดุมากไง
0: แต่เกมรับคือลาซาวมันก็ไม่ได้ดีไงก็เลยมองว่าน่าจะได้นะ
1: แต่ถ้าเอกวาดอร์เนี่ยอุ่นเครื่องแล้วเขาจำลองเหมือนวิธีการเล่นคล้ายๆกับลาซาวคือเจอ
0: กัวเตมาลาคล้ายกันนะ
1: เจอกัวเตมาลาเอกวาดอร์ชนะมา 3-0 ส่วนคือลาซาวเนี่ยเคยอุ่นเครื่องกับสกอตแพ้เละเลย 1-4
0: ใช
1: ่อุ่นกับ
0: คืออุ่นมาเละหมดเลยนะครับแพ้กระทั่งจีน
1: อ
0: ่ะ
1: แพ้จีน0-2มีชนะอารูบ้าเนี่ยประเทศนี้อยู่ตรงไหนของโลกนะหนู
0: อารูบ้า
1: อารูบ้า
0: น่าจะอยู่
1: ชนะ 4-0
0: เขาไหนๆก็ไม่รู้นะโอ้โหอันดับฟีฟ่า189อ่ะ
1: โอ้โหยิ่งกว่าแบบโอ้โหเกือบ
0: หนักเลยอ่ะอ๋อเป็นคอนคาเคฟ
1: มือ
0: ทีมจากโซนคอนคาเคฟนะครับ
1: แถว
0: ๆก็แถวๆนู่นน่ะคอนคาเคฟนะมันใกล้ๆนะเลือกดึงมาอุ่นเครื่อง
1: แถวอเมริกากลาง
0: ครับ
1: ทะลุไหมไอเอกวาดอร
0: ์ผมว่า4-0มี
1: พอดีเหรอ
0: เออน่าจะมี
1: กองหน้ามีเอแนวาเลนเซียมีทางด้านกอนซาโลพลาต้า
0: ครับ
1: อันนี้อยู่แถวปิด9
0: ใช่นะครับไปดูอิงคองนะครับ
1: กอนซาโลพลาต้า
0: ไงลื่นนี่มีจะดูดจ่ายาหนุนอย่าไม่เอาเราไม่อย่างงี้ยาก
1: กองกลางนี่มีมอยเซสไกเซโดนะแนวรับนี่โอ้โหจุดแข็งเขาอยู่ที่แนวรับเอกวาดอร์เนี่ยวิลเลียนปาโช
0: ใช่ใช่ปาโชอินคาบี
1: เอโลเดตูดทินคาบี
0: ครับ
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งออโดเนส
0: ไอพิเซโดก็โอเคอยู่นะ
1: พิเซโด
0: แบ็คขวาพิเซโด
1: แบ็คจากแอตเลติโกมิเนโรในบราซิลส่วนไอคือลาซาวก็ตาฮิตชองโจเกนเลคาเดีย
0: ไม่มีลูกครึ่งไทยคนหนึ่งเฮ้ย
1: ใครครับ
0: จอนใหญ่บัว
1: อ๋อจอนเยบัว
0: ครับ
1: อ๋อ
0: เป็นปีกนะครับ
1: ครับมีตา
0: ส่วนว่าไงคู่นี้
1: ผมว่าเอกวาดอร์ชนะล้านเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันจะถึงสามไหมมันเสียวไงมันยากอาจารย์อู๋คือแบบผมว่าเกมลุกเอกวาดอร์มันไม่ได้ดุดันแต่ถ้าจะให้มาเชียร์คือลาซาวมันก็ไม่ใช่ที่ผ่านดีกว่า
0: เอ้ยใจเราไม่ได้อ่ะใจนิดเดียว
1: ผมงั้นผมมองว่ายิงน้อยยิงน้อยเพราะผมมองว่าคือลาซาวน่าจะยิงเอกวาดอร์ไม่ได้อ่ะ
0: คือลาซาวเนี่ยมีตัวที่อันตรายอยู่ตัวเดียว
1: ก็ตาฮิตชองกับเอโลเคเดียไง
0: ช่องโลกาเดียไม่มีอะไรเลยโอ้โลกาเดียก็ไม่มีอะไรเลยตอนน
1: ี้แล้วหรือพี่น้องบากูน่าม
0: ันก็ธรรมด
1: าเลนโดบากูน่ากับไอ้เนี่ย
0: ไอ้สองตัวหลักของเขาอ่ะไอ้คูเบนิ

0: ธรรมดา
1: เลอันโดบากูน่ากับไอเนี่ย
0: ไอสองตัวหลักของเขาอะไอโคเบเนเซีย
1: จูนิโยบากูน่า
0: โคเบเนเซียถ้าไม่ได้ยิงประตูเยอรมันมานั้นก็ไม่มีอะไรนะผมว่ามีดีอีกคนหนึ่งก็คือแนวรับอย่างอูบิโซ่อะก็ดูตรงเนี้ยแกก็ถอดแล้วอะจะมาที่แกบอกกูไปเอาไว้คุมต่อแล้วอะเลนาบอกกูมีปัญหาเยอะนะครับก็ดูแล้วผมว่าเปลี่ยนโค้ชก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอก
1: เ
0: นอะมาตอนนี้ถือว่าอย่างมากก็เอายังไม่ได้ทำกันบ้านเลยด้วยซ้ำ
1: ใช่ยังไม่รู้จักกูเลย
0: เก
1: ิ
0: ดจากตัวเดิมๆไม่ก่อนนะ
1: เหมือนมารับเผือกร้อนอะ
0: ใช่
1: มารับค่าชดเชยเกมแรกก็สวีเดนที่ว่าแย่ๆตุนิเซียโดนไป5
0: ครับ
1: แล้วก็มีอุ่นเครื่องแพ้เบลเยียมอีก0-5
0: ครับ
1: แพ้ออสเตรีย0-1มีเสมอแคนาดา0-0แย่มากตุนิเซียนี่5นัดหลังคือมีชนะเฮติทีมเดียวอ่ะที่เหลือคือแพ้กับเสม
0: อ
1: ส่วนญี่ปุ่นนัดที่แล้วก็ผมว่าอาจจะต่ำกว่ามาตรฐานไปหน่อยแต่ก็ยังมีตั้งกว่าเนเธอร์แลนด
0: ์ครับ
1: มีชนะไอซ์แลนด์ชนะอังกฤษชนะสกอตอุ่นเครื่องช่วงหลังก็ใช้ได
0: ้ครับ
1: ก็คู่นี้โถเจอกันบ่อยพี่โอแปลกนะทำไมตูนิเซียชอบอุ่นกับญี่ปุ่นบ่อยนะ
0: ครับ
1: อ๋อใช่เพราะว่าญี่ปุ่นมันชอบเชิญตูนิเซียไปเล่นกีดินครับ
0: ครับ
1: เจอล่าสุด2023ก็คือ3ปีแล้วญี่ปุ่นก็กินสบาย
0: 2-0 สลับกันไปสลับกันมานะคู่นี้
1: ใช่
0: แต่ส่วนใหญ่ถ้าโดยรับโดยรวมๆอ่ะอุ่นเครื่องทีไรก็มักจะเสียญี่ปุ่น
1: ญี่ปุ่นวันนั้นนี่เคียวโกะฟูรุฮาชิกับไอจุนยะอิโตะยิงคนละลูก
0: แต่ญี่ปุ่นนี่ฟอร์มดีเกมแรกที่สู้กับเนเธอร์แลนด์ก็สู้ได้ดี
1: ครับ
0: นะครับไล่ตามตีเสมอเนเธอร์แลนด์ได้นะครับตัวก็น่าจะไม่เปลี่ยนเยอะนะ
1: วันนี้ก็น่าจะเดิมๆอ่ะญี่ปุ่นนี่ข้างหน้าเป็นอายาเซอุเอดะ
0: ครับ
1: ผมมองว่า
0: ว
1: ัน
0: นี้ไม่มีคูโบะแค่คนเดียว
1: ใช่หูแต่ไม่มีสำคัญยันอูคือเป็นผมว่าไม่มีมินามิโนะอ่ะแต่มีคูโบะพอได้แต่พอไม่มีทั้งคู่อ่ะผมว่าโดอันกับมาเอดะมันดูเป็นแบบกองหน้ามันดูเป็นตรงอยู่ตรงกลางมากกว่ามันไม่มีตัวริมเส้นตัวเนี้ย
0: ครับแต่จริงโดอันที่ตอนพีคๆจริงๆก็เป็นริมเส้นทางขวา
1: ตอนนี้เขาอยู่ไหนไฟบวกปะ
0: อ
1: ่
0: าใช่ครับ
1: ดีไหม
0: เฮ้ยมาอยู่มาอยู่แฟรงเฟิร์ตแล้ว
1: เขาอยู่แฟรงเฟิร์ต
0: อยู่แฟรงเฟิร์ตนะครับแต่ผมว่าปัญหาคือกองหน้าญี่ปุ่นมัน
1: ไม่คม
0: นะคือเป็นสายพวกไอ้พวกแบบเทคนิคอ่ะนะครับไม่มีสายช่างเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าดีที่ตัวคู่กลางอ่ะไอซาโนกับไอคามาดะฟอร์มกำลังดีได้เก๋าอยู
1: ่คาชูซาโนนี่มันดีถึงขนาดว่าเบียดไม่ให้ไอฮิเดะมาซาโมริตะติดเลยจันหนู
0: ใช่ใช่
1: เป็นไงฟอร์มคาชูซาโน
0: กับไมล์เล่นดีเลยนะครับและทีมชาติหลายๆเกมที่เขาอุ่นเครื่องก็ฟอร์มดีครับสำหร
1: ับ
0: ซาโนนะ
1: วิงแบ็คขวาเป็นซูกาวาระที่เคยอยู่ซาลัมตันแล้วแบบโอ้โหไม่ไหวเลยด้านซ้ายเป็นนากาอุระเซนเตอร์มีทานิกุจิมีจุนยะอิโตะแล้วก็มีวาตานาเบะประตูเป็นซอนซูซูกิส่วนตูนิเซียนี่โอ้ข้างหน้านี่เปลี่ยนเป็นใช้เป็นชาอูอัดเลยอ่ะที่เหลือมีฮานิบาลเมบรีมีอาจูรี่มีฮันนันกาบี้นี่มาจากไหน
0: กาบี้นี่คุ้นๆเดี๋ยวก่อน
1: กาบี้นี่มาจาก
0: เอาบวกใช่ใช่คุ้นๆมันอย
1: ู่อิสมา
0: เอลกาบี
1: ้เอลเยสคิลลี่นี่มาจากแฟรงเฟิร์ต
0: ครับ
1: เอ้ยนักเตะเยอรมันนักเตะตูนิเซียเล่นในเยอรมันเยอะนะ
0: ก็อย่างเคดิล่าก็
1: โอ้โหลานนี่เคดีล่าดิ
0: เหมือนพี่ไม่ได้ไงก็เลยต้องมาเล่นตรงนี้
1: ไม่ได้มีทรงตูนิเซียนะลานนี่เคดีล่าเนี
0: ่
1: ย
0: แต่ก็ถือเป็นจอมเก๋าอยู่นะแต่มันก็ไม่พอนะ
1: แนวรับมีโอมาเลกิกในอดีตเด็กนอนด้วย
0: แต่ประตูอาจจะมีปัญหานะ
1: ทำไมครับ
0: ประตูเขาช้ามากอ่ะ
1: อ๋อเขาไม่ได้ว่าเอามารุยานชามักไปเล่นนะ
0: ครับอันโอ้โหแล้วก็อันรอสักตัวเก่าเลย
1: โอ้ก็ประตูเป็นชามักแนวรับมีทาวบี้มีทางยานวาเลรี่พวกนี้ยังไงครับญี่ปุ่นได้ข่าวว่าไอเสาไฟฟ้านี่มันเท่ากับเยอรมันเลย
0: ผมว่าไม่น่าพลาดผมว่าอารมณ์น่าจะเหมือนเยอรมันอ่ะญี่ปุ่นชนะได้อ่ะแล้วก็ไปลุ้นเอาเพราะดูตัวเล่นแล้วมันเป็นเหมือนเกรดบีรองๆตัวรองๆอ่ะนะ
1: ใช่ยิงกันเยอะไหมคู่ตุรกีกับญี่ปุ่น
0: ผมว่าไม่เยอะผมว่าไม่เยอะผมว่าอาจจะ 1-0 2-0 ประมาณนี้นะ
1: เพราะว่าแนวรับไอ้แนวลุกญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้ดุดันเหมือนสวีเดน
0: ใช่ญี่ปุ่น
1: ที่จะยิงแบบขาดเหมือนตอนตุนิเซียเจอสวีเดน
0: นะเหนียวแน่นแล้วก็แพ้ยากแต่ว่าไม่ได้ยิงเยอะอะไรมากมายเนาะ
1: โอเคก็เป็นฟุตบอลโลกของค่ำคืนวันนี้ต่อเช้าอ่ะนะ
0: นะครับอันนี้บอกด้วยความห่วงใยนะอูนะคะการพากบอลแต่ละครั้งรับค่าแรงชั่วโมงหลักร้อยแต่เล่นหนักจัดใหญ่เหมือนชั่วโมงหลักพันหนูอยากให้นายอูเซฟแรงลงหน่อยค่ะพากไม่หยุดพูดไม่พักแบบนี้อันตรายนะคะถ้าเกิดน็อกช็อกวูบขึ้นมามันไม่คุ้มกันนะคะเป็นห่วงนะอูค่ะจากเคอร์ลุงชุนแฟนนั่นไม่สบาย
1: เ
0: พราะว่ามันแค่วันละคู่เองไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าก่อนนั้นตอนซันชาแนลเนี่ย
1: สู

0: สุดทำไว้แล้วในนั้นเลย
1: กี่คู
0: ่สี
1: ่โหตอนนั้นกี่ปีมาแล้ว
0: ไม่มีคน
1: ตอนนั้นเป็นสิบปีแล้ว
0: ภาคยาวเลย
1: ภาคคนเดียวเลยปะ
0: บ้าเปล่า
1: สอง
0: คนนั่นแหละแต่ว่าก็สลับกัน
1: แต่ตอนนั้นอาจารย์อู๋ยังอายุน้อยกว่านี้ไงใช่ไหมตอนนี้ก็อายุเริ่มเยอะ
0: ตอนนี้ก็อายุก็ไม่เท่าไหร่
1: 20กว่า
0: ใช่ใช่เพิ่งจะเบียดเพิ่งจะเบญจเพศเอง
1: น่าจะอีก20กว่าจะ70อ่ะ
0: ครับ
1: เอ้ยแต่อาจารย์อู๋ไหวเขาอยู่แล้วมืออาชีพ
0: จริงก็มันก็เป็นมันเราก็ไม่ได้เต็มที่อะไรเท่าไหร่
1: มืออาชีพเขา
0: ไม่หรอกว่าก้าวไม่ได้ผมต้องเต็มที่นะครับถ้าเราก้าวผมเต็มที่นะครับ
1: ใช
0: ่เพราะมีที่เดียวตอนนี้ถ้าไปที่อื่นก็เต็มที่อยู่
1: เดี๋ยวสกิดเฟงกี้เดยหยองเดี๋ยวเดยหยองมาเดยหยองมาตีสาม
0: ตอนนี้มีสองอย่างไม่ถ้าสกิดแล้วไม่มีเพิ่มเติมก็เปลี่ยนเป็นกระทืบ
1: ก็เปลี่ยนใช้ยาอื่นสกิด
0: ก็เปลี่ยนเป็นตะคึกคือตะคึกแทนนะครับก็ขอบคุณที่เป็นห่วงแล้วกันคุณสนไปทางไอยูทูบบ้างเนี่ย
1: ได้แล้ว
0: ไปถึงไหนแล้วอ่ะค
1: ุ
0: ณสนแต่น่าจะเยอะอยู่เนาะเราไม่ได้เก็บมานานอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เพราะว่าบอลวันนี้อ่ะเอ้ยนันอูเนี่ยไออัลเมเรียกับมาลาก้านี่ก็ยังไม่เตะเลยอ่ะเนี่ยเขาถามซัมเมอร์วีเป็นอะไรกับสมกรครับ
0: ก็คนละคนกันครับ
1: สมกรเลยอ่ะอ่ะก็มีหลายคนก็มา
0: สมกรโอเคนะ
1: แล้วเป็นอย่างอื่นอ่ะ
0: ถ้าสมกรเนี่ยอันนี้งานเข้า
1: จ่ายไปเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร
0: ่โดนไปแล้ว
1: โดนไปแล้วปีแล้วโดนไปเท่าไหร่
0: โดนไปแล้วโดนไปไม่เยอะหรอกผมไม่มีรายได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร
1: ่อุ้ยแล้วที่พี่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของตลาดอ่ะมีคนเขาฟ้องมานะว่าอาจารย์อู๋เป็นรวย
0: โอ้โหเกือบไปยังดีนะออกเสียงชัดนะครับเกือบเป็นอย่างอื่นแล้วยังดีสนเป็นคนที่ออกรอเรือชัดเกือบเป็นอย่างอื่นแล้วเกือบขึ้นแล้ว
1: อ่ะนี่บอกว่าทาง Facebook นะบอกเชียร์สวีเดนไปโหโดนรับประทานนะฮะจากคุณพุทธิพงศ
0: ์ครับ
1: ต้องแก้จากเยอรมันป่ะต้องแก้ไหมหรือว่าปล่อยผ่าน
0: ก็พอได้นะ
1: นี่บอกใบเหลืองผมแฮปปี้ครับจากคุณฮักเขา
0: อ๋อเหรอ
1: โอ้โหเกมเดือดเกมเดือด
0: ไม่ได้ไปทางนั้นเลย
1: ยังไงมาแล้วเฟงกี้เดยอง
0: เฟงกี้เดยองนะครับ
1: ยังไงนี่บอกว่าขอบอลคู่เช้าหน่อยครับจากคุณพงษ์ขอวันนี้เชียร์สวีเดนเรียบร้อยผมไม่เชื่อผมนะผมบอกว่าเนเธอร์แลนด
0: ์
1: นี่บอกเลิฟบอกไม่อยากอยู่อยู่ไม่ไหวลินเดอร์เลิฟลินเดอร์เลิฟนี่บอกรับชมรับฟังในสวนยาจากคุณเกษมนะครับนี่บอกว่าฟังที่ลาดพร้าวโชคชัย4ซอย55ครับผมจากคุณพิชัย
0: สวัสดีด้วยครับ
1: นี่บอกคอแลจะเป็นแชมป์โลกได้ไหมครับจากคุณผีเสื้อบินได
0: ้อุ้ยแต่ฟอร์มแบบนี้ก็ทำไปเล่นไปผมว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแต่อาจจะต้อง
1: แกขันเกม
0: รายละเอียดนิดนึงนะเรื่องของตัวสำรองผมว่ามีปัญหาเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: พอเปลี่ยนจากตัวจริงไปพอเป็นสำรองแล้วโอ้โหมาตรฐานดับฟุบเลย
1: ครับ
0: มีตัวเดียวที่ดูดีขึ้นก็คือซัมเมอร์วิลนะเพราะว่ามันเป็นปีกอาชีพมากกว่ามาเล่นเนาะ
1: นี่บอกสวัสดีอีกรอบครับพี่สนพี่อู๋จากคุณประสิทธิ์นะครับ
0: ครับผม
1: ทาง YouTubeนี่มีตั้งแต่แรกๆเลยพอดีทาง YouTube ยังไม่ค่อยได้อ่านนะครั
0: รบ
1: มีบอกว่าวิเคราะห์คู่เยอรมันด้วยครับก็จัดไปแล
0: ้
1: ว
0: ไปแล้วเนาะ
1: อันนี้บอกว่าอีซักห่วยแท้โหแต่ก็ผมว่าดูดีสุดในแนวลุคสวีเดนวันน
0: ี้ผมว่าดูดีสุดนะผมว่าไอเนี้ยแย่กว่าอีกคิดคุยสนนะ
1: โยเคเลส
0: หนักกว่าอีกนะคร
1: ับ ชัดเจนเลยว่ากองหน้าเกรดระดับท็อปของพรีเมียร์ทั้งคู่แต่ว่าอีซักดูแบบดูโอเคกว่า
0: ฟีซักยังมีลูกจ่ายทะลุนะ
1: แล้วแบบ
0: พาบอลมาได้ลูกที่ได้ประตูอ่ะก็เป็นจังหวะแทงให้แต่ว่าโอ้ไอโยเคเลสไม่ไหวเลยนะครับ
1: คุณ APPK พิมพ์มาสั้นๆยับ
0: เข้าใจครับอันนี้เข้าใจเลยครับ
1: อันนี้บอกว่าเออนี่คนละคนอ่ะกักโปรที่เลี้ยวภูใช่ไหมครับเฮ้ยแต่โคตรด
0: ีเฮ้ยทำไมแต่ละคนที่เคยเล่นไม่ดีในลิเวอร์พูลมันเล่นดีทุกคน
1: ใช่แบ็คอลิเตอร์กับอาเจนก็ดีนะ
0: ทีมชาติเล่นดีหมดเลย
1: ก็ใช้ได้
0: เวียดก็ดี
1: เวียดสงสัยต้องเปลี่ยนโค้ชอ
0: ่
1: ะหรือเอาคูมันมาคุมลิเวอร์พูลไหมล่ะได้มีคู่มือกัคโปอ่ะ
0: ก็ลองดูไหมโค้ดบางแดนลองดูนะ
1: ครับนี่บอกว่ากัคโปคนเดียวกันจ้านะครับแล้วบอกว่าสวีเดนมีแค่อายาลีกับกองหน้าที่เหลือพื้นด้วยนะครับนี่บอกว่างอหัวไม่ขึ้นเลยสวีเดนนะครับนี่บอกว่าคุณอู๋ครับภาคแบบเบอร์เสื้อแบบเมื่อวานหน่อยครับฮาดีครับเมื่อวานมีเหรอภาคเบอร์เสื้อด้วยเหรอ
0: ม นี
1: ่โอ้นี่แย่งมุกเจ๊ดีหมิงเลยเหรอ
0: ครับลองดูลองดูอยู่
1: เดี๋ยวต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ให้ด้วยนะเดี๋ยวเจ๊มาเก็บลิขสิทธิ์นะนี่บอกว่าลูกแรกมาแล้วยาอมโอ้โหเป็นไงโดนไป5
0: เรียบร้อย
1: อมเลย
0: อ่วมเลยตอนนี้จะไม่อมแล้วก็เป็นอ่วมไปแล้วตอนนี
1: ้ครับนี่บอกว่า
0: 4-2ดิจะได้มันมันกลายเป็น5-1แทนนะครับ
1: ครับ
0: แต่กั๊กโปดันไม่แฮตทริกนะก็น่าเสียดายนะครับ
1: นี่บอกว่าอ๋อเชียร์ทั้งยิงน้อยๆแล้วก็เชียร์สวีเดนแย่เลยไม่ครับนี่บอกว่าโจนาธานเดวิดคืออะไรครับโจนาธานเดวิดไม่ได้อยู่ไงโจนาธานเดวิดมันอยู่นี่เปล่าอยู่แคนาดาม
0: ันมีเดวิด2ตัวไงตัวมิเดวิดอ่ะแต่มันดูดีกว่าเนอะไอ้โจนาธานเดวิดมันไม่ไหวอ่ะ
1: เอาง่ายๆโจนาธานเดวิดแค่เทียบกับคายลาลินน่ะคายลาลินแม่งยังดีกว่าอยู
0: ่คายลาลินยังดูมีประโยชน์กว่านะ
1: ด
0: ู
1: ยิงคมอ่ะ
0: ยังดูได้ลุ้นได้อะไรมากกว่านะ
1: ใช่
0: แต่โจนาธานเดวิดผมว่าตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าแฟนยูเว่หูด่ากันยับเลย
1: คือถ้าเป็นสี่นี่แบบโอ้โหโคตรเสียดายตังค์อ่ะถ้าซื้อมาโจนาธานเดวิดเนี่ย
0: ฟอร์มไม่ดี
1: เคยที่ข่าวอาร์เซนอลด้วย
0: รอดไป
1: โจนาธานเดวิด
0: รอดไปโอ้โหรอดไปไอ้เดวิดนี่โอ้โหดูแล้วของปลอมมากเลย
1: นี่บอกว่าสวีเดนมีแค่อายลี่เอรันก้าโยเคเลสอิซักที่เหลือไม่มีอะไรโอ้ก็หลายคนก็บอก
0: อ๋อแต่อันนี้ไงไอ้โจนาธานเดวิดมาแฮตทริกใช่ป่ะ
1: ตอนไหนอ่ะ
0: ที่เจอกาตาป่ะ
1: โอ้ก็กาตาไง
0: แต่ก็แฮตทริกได้ป่ะแฮตทริก
1: กาตาเหลือ9คนน่ะ
0: ไม่แต่เขาแฮตทริกก็คือแฮตทริกไงมันไม่เกี่ยวว่าจะเหลือกี่คนไง
1: แต่ก็9คน
0: ก็แสดงว่าเป็นคนที่2ต่อจากลืมไปนะ
1: เมสซี่โจนาธานเดว
0: ิ
1: ดแต่วันนี้ไม่มีเพราะว่าวันนี้ไอ้กัคโปกับไอ้บลับลี่เนี่ย
0: ครับ
1: ยิงแค่คนละ2
0: แล้วเดี๋ยวสนจะรู้สึก
1: ทำไมอ่ะ
0: อ้าวไปประมาทเดวโจนาธานเดวิดได้ไงมันยิงตั้ง3เม็ดนะฮะ
1: ให้มัดรวมกับไอ้นี่ตัวด้วยเลยไอ้บูแคนแนนน
0: ่
1: ะเมื่อวานยันเบ่งบูแคนแนนนี่อะไรกัน
0: บูแคนแนนนะบูแคนแนน
1: บูแคนแนนนี่บอกว่าฟานเอนเฟนจริงๆเป็นเซ็นเตอร์แบ็กไม่ใช่แบ็กซ้ายแต่ก็เห็นเขาวิ่งเร็วไงก็เล่นได้
0: แต่เติมเกมลุกดีเร็วอยู่แต่ว่ามันต้องดัดเล่นดัดนะเนอะเออมันผิดธรรมชาติไปหน่อยแต่ว่าอยู่กับสเปอร์บางทีก็ต้องไปเล่นแบ็กนะ
1: นี่บอกว่าสวัสดีน้องสนและอาจารย์อู่ครับญี่ปุ่นเอกวาดอร์แล้วก็เยอรมนีดีไหมครับ
0: ครับผม
1: ก็ตามทรงหมดเลย
0: ญี่ปุ่นอยู่เน
1: า
0: ะ
1: เยอรมนีแล้วก็เอกวาดอร์นะ
0: ครับ
1: นี่บอกว่าเอาจริงๆนะถ้ามันไม่ดีเลยจะมีคนมาอีกเยอะครับ
0: อ๋อคืออะไรใช่ไหม
1: อ
0: ๋อฟังทางนี้มันดีเลย์เหรอครับดีเลย์เยอะไหมอ่ะ
1: เสียงในหัวสวีเดนครับฉันไม่อยากอยู่ฉันไม่อยากอยู
0: ่ปวดหัว
1: นี่บอกว่านัดที่แล้วยิงตูนิเซียเยอะวัดอะไรไม่ได้เลยตูนิเซียไม่สู้เองได้ข่าวว่าเปลี่ยนโค้ชแล้วด้วยใช่ครับตูนิเซียเปลี่ยนโค้ชแล
0: ้
1: ว
0: แต่ตูนิเซียแต่ตูนิเซียเองก็แย่จริงนะครับ
1: นี่บอกว่าไปรษณีย์ไทยรัฐส่งทายผลมีหรือยังครับผมว่าไม่น่ามีนะอาจารย์โอ๋
0: ปีนี้ไม่
1: ม
0: ี
1: ข่าวเลย
0: เพราะช่วงหลังโอ้ไปรษณีย์เองน่าจะเป็นเรื่องของออนไลน์นะจะมีลุ้นนะ
1: ถามไปรษณีย์มีไหมเดลีเดียงมีไปรษณียบัตรไหมครับ
0: มีโพสการ์ด
1: เฟนกี้ได้หยองครับ
0: ไม่ได้ยินมั้ง
1: โอ้ยไม่ได้ยินเลยอาจารย์บอม
0: ไม่เหลือเหมือนว่าก็
1: แอ็ก
0: ยูแอ็กไม่ได้ยิน
1: ไม่เป็นไร
0: ไม่ได้ยินอยู
1: ่น่าจะไม่มี
0: ครับแต่ผมว่าไม่น่ามีแล้วล่ะ
1: ใช่
0: เนอะไปซีนบัตร
1: นี่ไงมันไม่เห็นจำเป็นต้องไปธนีเลยมานี่ไงเอ็มคอร์ด
0: เอ็มคอร์ดแฟนเราเนี่ยแหละ
1: เอ็มคอร์ดแฟนดีกว่า
0: อ๋อลุ้นพวกรถ
1: แจกแล้วก็รวมไปถึงไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ตั๋วเครื่องบิน
0: ครับ
1: นะฮะอันนี้บอกว่าปีหน้าดันอู่ภาคอยู่ค่ายอะไรครับ
0: ยังไม่มีเลยครับยังรอลุ้นอยู่
1: แต่คือพีพีเขาไม่มีเลยใช่ไหม
0: ไม่น่ามีแล้วเพราะว่าเห็นไอ้พอบอกตอนนี้แจ้งเข้าไปแบบเราอยากได้ราคาเดิมอะไรเงี้ยอ๋อ
1: แต่ว่าเขาไม่ยอม
0: เขาไม่ตอบเร็วเลยเขาไม่อ่านไลน์เลยตอนน
1: ี้ไม่แต่ว่าไอ้ที่เขาบุนเดสไปเอเอสมันเป็นแบบออนไลน์นี่แต่ในทีวียังไม่มีเจ้าของลิขสิทธิ์ใช่ไหม
0: มันก็มีทั้งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันมีรูปแบบหลายรูปแบบเหลือเกินมันมีทั้งบีอินนี่ใช่ไหมบีอินก็มีถ่ายแล้วก็รวมไปถึงไอ้เอเอสมีถ่ายอยู่นะครับ
1: นี่ไงสกิทเฟงกี้ได้หยองเนี่ยดันหยองตอนนี้เดดินิวยังมีไปธนียบัตรฟุตบอลโลกไหมไม่มีแล้วโอ้ขนาดเดดินิวยังไม่มีอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มี
1: แสดงว่ามันก็แบบต้องยอมแล้วว่ามันไปตามยุคตามสมัย
0: ไม่ไปธนีมันจะไปให้คนมาป ไปซื้อมาแล้วก็มันยากแล้วนะคือถ้าไปผ่านทางออนไลน์โอเคกว่าเพราะไม่งั้นก็ต้องไปพิมพ์ไปสนีอีกต้องไปซื้อแล้วมันต้องมานั่งไอ้เดี๋ยวนี้เขียนนะเมื่อก่อนเรานั่งเขียนนะเดี๋ยวนี้มันต้องใช้ไอ้ตัวอะไรนะแปะเอา
1: ปั๊ม
0: ปั๊มเอา
1: ไอ้นี่ไงง่ายๆเนี่ยตามข้างล่างจอเลยนี่ cheer.mcord.net สแกนได้เลยเนี่ยมาร่วมเฟ้นหา mcord super fan กับเราแทนไปสนียาบัตรนะฮะนี่ถามอาจารย์เพชรกับผู้การไปอยู่ค่ายไหนทำไรแล้วต้องถามอาจารย์อู๋ว่าทีมงานสปอร์ตอีดัก
0: อ่
1: ะก็มีนี่ก็มีใช่ไหม
0: ครับ
1: ยังมีอยู่ไหม
0: ครับ
1: สปอร์ตอีดัก
0: สปอร์ตอีดักยังมีอยู่
1: อาจารย์เพชรกับผู้การมา
0: ครับ
1: นี่บอกว่ารัสเซียยูเครนไม่ได้ยิงมาโลกแต่ยิงกันนอกขอบสนั่นเลยอ๋อไม่เกี่ยวนะ
0: สัตว์สัตว์กันอยู่เนี่ย
1: โดนเหรอโดน
0: ครับ
1: โดน
0: สัตว์กันอยู่นะครับ
1: นี่บอกว่าเฮียอู๋ภาคเหมือนกลัวไม่โดนจ้างต่อเลยโอ้ยวิถีมืออาชีพเขาไม่ว่าจะภาคที่ไหนเขา 100%
0: ก็เหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับ
1: เขามืออาชีพอยู่แล้วเขาต่อไปเตรียมไปค่ายเขียวแล้ว
0: ภาคในลายภาคในลาย
1: ไปย่านสะหน
0: ครับ
1: อันนี้บอกว่าสวัสดีครับเชียร์บราซิลแต่ก็ตกรอบทุกทีเลยครับพักหลังๆแล้วรักษาสุขภาพด้วยอย่างคุณไพโรจ
0: น์แต่ว่าฟอร์มหลังๆที่เห็นชนะเฮติก็ยังดูไม่เท่าไหร่นะ
1: ผมรู้สึกว่าครึ่งหลังเขาแบบ
0: ดูไม่มีอะไรเลย
1: ดูแบบเน้นผลเกินไปอ
0: ่
1: ะ
0: แบ็กก็ยังไม่ดีนะเกมรับผมว่าก็ยังน่ากลัวถ้าเจอพวกไอ้บรรดาทีมใหญ่อย่างเนเธอร์แลนด์อาร์เจนอย่างงี้นะ
1: แบ็กนี่ต้องไปขุดดานิโลมาเล่น
0: อ
1: ่ะแล้วแบ็กซ้ายไอ้จักกาซานโตสโคตรหมู
0: ก็อีบานเยสก็ตอนแรกออกมาลงคุมไม่ไหวอีบานเยสก็ไม่ใช่ไง
1: อีบานเยสมาจากเอาอาลีอ่ะไปเอาแนทเตอร์ดิกซ์
0: อีบานเยสมันก็ไม่ใช่แบ็กอาชีพไง
1: ใช่
0: ไหม
1: แล้วต้องแบบไปเรียกอเล็กซานโดอ่ะโอ้โหรุ่นไลคามอ
0: ่
1: ะ
0: เออแทบไม่มีตัวใหม่ๆแล้วนะ
1: ก็ผมมองว่าบราซิลก็ยังอ่ะแต่มีอันเช่อาจารย์อู๋ว่าด้วยบารมีอันเช่พาไปถึงแบบรอบรองรอบก่อนรองไหวไหมล่ะผมว่าคงแชมป์คงยากอ่ะแต่รอบก่อนรองรอบรองไหวมารอบ8รอบ4ทีม
0: มูผมว่ารอบ4ยากเนอะดูทรงแบบนี้รอบ4น่าจะยากอ่ะผมว่ายังไม่น่ากลัวแล้วกองหน้าก็มีปัญหาน
1: ะก็จริงๆก็
0: ใช้คุณย่าม
1: าจริงๆอ่ะผมชอบคุณย่ากับเอนดริกไออีกอร์เทโก้ผมว่ามันดีเพราะในกับเบนฟอร์ด
0: ใช่ใช่
1: ทีมชาติยังพื้น
0: ก็เล่นไม่ได้เลยนะดูงี้หน้าดึงไอ้เจ้าเปโดมาด้วยเนอะน่าเสียดายเหมือนกันนะครับอ
1: ีกอร์เทโก้นี่ไอ้วันเจอโมร็อกโกนี่หายแต่เกม
0: ไม่มีอะไรเลยอ่ะ
1: ใช่อันนี้บอกว่าผมว่าคู่ที่3ก็ยังเดือดเหมือนเดิมก็เดี๋ยวรอดูนะครับ
0: เยอรมันเดือดอยู่แล้ว
1: เอ้ยมีหลายคนเขาถามว่าเยอรมันชนะไหมเนี่ยคุณป้าป้าก็ถามมาดัน
0: ผมยังชอบเยอรมันนะผมว่าไม่น่ามีปัญหาวันนี้เก็บ3แต้มแน่แต่ว่าไปลุ้นว่าจะยิงเยอะไหมแต่ก็ไม่แน่ครับเกิดสมมติสัก 1-0 แล้วทางไอวอรี่โค้ชต้องสู้อ่ะ
1: ม
0: ีสิทธิ์โดนเพิ่มนะ
1: แต่ไอวอรี่โค้ชหลังเขาเหนียวไงจะเจาะเข้าไหมแนวลุกเยอรมันชุดนี
0: ้จะได้อยู
1: ่ได้นะ
0: ตัวผู้เล่นยังมีอุนดวงอุนดาฟอะไรอยู
1: ่
0: ตัวผู้เล่นยังโอเคอยู่นะครับ
1: ครับนี่บอกสวีเดนหน้ารถถังหลังรถไถ
0: โอ้โหแต่จริงๆก็ข้างหลังนี่ก็ไม่ถึงกับรถถังนะคือรถจี๊ปเหมือนกันโ
1: อ
0: ้สวีเดนไม่ไหวจริงๆเกมรับนี่อย่างรั่วเลยนะครับ
1: ก็คิดดูเลนเดอร์เลิฟเป็นกัปตันทีมอ่ะมันจะดีไหม
0: ครับ
1: นี่บอกว่าชัดเจนดีครับฟังแถวรางกำแพง
0: ครับ
1: นี่บอกว่าเขาบอกว่าคุณจุ่นบอกภาคที่99ได้คู่ละ 5,000
0: มันน่าจะ
1: ก็เดี๋ยวที่เหลือก็ไปเก็บที่จุ่น
0: ครับ
1: นะ
0: น่าจะมีภาคไปขโมยของไปแล้วมั้งบัตรออกจากไหนกันเนี่ย
1: อ่ะผมบอกเลยขนาดภาคที่อื่นยังไม่ถึงเลย
0: ไม่ถึงนะครับ
1: นี่บอกว่าคืนนี้ทีมไหนในใจครับอาจารย์อู๋อาจารย์สนอันดับ1ทีมไหนอันดับ1ในใจคือแบบไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยเอาอันเดียวเลยแบบทับหลวงทับใหญ่เลย
0: ของผมถ้าผมชอบจริงๆวันนี้คือเยอรมัน
1: ที่สุดเลย
0: คือเยอรมันใช่แล้วรองมาเป็นญี่ปุ่น
1: ผมชอบญี่ปุ่นเยอะสุด
0: ครับ
1: เพราะผมมองว่าเทียบกันน่ะผมว่าตูนิเซียมันแย่กว่าไอวอริโคสถ้าเทียบกับสมมุติหมายถึงเทียบความแข็งแกร่งนะ
0: เป็นบรรยางนะลองไล่ดูนะครับ
1: ครับนี่ถาม1นาทีครับลูกพี่คืออะไรฮะอ๋อหมายถึงดีเลย์กว่า
0: อ๋อประมาณ1นาทีเหรอครับ
1: อ
0: ุ๊ยถือว่าเยอะฮะ
1: เ
0: พราะตอนแรกผมยังคิดอยู่ว่าถ้าแบบเนี้ยมันจะอยู่ประมาณสัก20วิก็โอเคเนาะ
1: อุ๊
0: ย1นาทีเลยเหรออุ๊ย1นาทีถือว่าเยอะมากนะครับ
1: ครับ
0: ก็คงต้องประมาณนี้แล้วมั้งผ่านหลายช่องทางเกินนะกว่าจะผ่านมานี่แล้วไปผ่านแอปผ่านอะไรอีกเนอะ
1: คือขั้นตอนแรกคือเราก็ดูออนไลน์ผ่านโมโนแม็กซ์เสร็จแล้วก็กว่าเราจะออกอากาศไปใช่ไหม ถ้าวิทยุอาจจะเร็วหน่อยแต่ถ้าออกอากาศไปยัง YouTube อีก Facebook อีกมันก็2ต่อไง
0: ใช่ๆมันก็มีหลายช่องทางมันก็เลยยิ่งทำให้มันช้าลงไปเนาะ
1: ครับ
0: น่าจะเป็นทางไอ้นี้ป่ะทาง YouTube ป่ะ
1: น่าจะใช่แต่เหมือน Facebook อาจจะเร็วกว่า
0: ครับ
1: แต่ถ้าวิทยุอ่ะเร็วสุดของเราตอนนี้เกมระหว่างอาร์เมเนียกับมาลากาเตะมา10นาทีแล้วจ้าหนู
0: ครับผม
1: 0-0
0: ก็คิกออฟตอน 2:30 นะเพราะว่าเขาบอกเขาดีเลยแต่ยังไม่มีเหตุผลเหมือนกันว่าดีเลย์เพราะอะไรนะ
1: ยิงไหมเนี่ยเพราะว่าเกมแรกก็
0: 0-0
1: โอ้แล้วมาลาก้านี่เล่นมา10นาทีครองบอลเยอะกว่านะ
0: ครับ
1: ยิงไป2ครั้งแล้วอ่ะโอ้โห
0: แต่วันนี้ผมชอบมาลาก้านะผมว่ามาลาก้าน่าจะคู่นี้น่าจะเผลอๆอาจจะจบ0-0ก็ได
1: ้อะไรนะมาลาก้าชื่อไทยชื่ออะไรนะมาลิกา
0: เราบางทีเราก็ฝืนอ่ะโอ้ยน่ากลัวอยู่ไม่ไหว
1: อยู่ไม่ไหวเลย
0: อยู่ไม่ไหว
1: อ่ะก็ยังไม่มีประตูนะครับส่วนนี่ทาง SMS นี่มาต่อเนื่องเลยนี่บอกว่าพี่อู๋น้องสดครับวิ่งเนี่ย4คนครับ 1,000 เมตรครับรอเยอรมันคนเดียวเลยเนี่ยไหวไหมเนี่ย
0: อย่าไปกลัวครับคนเป็นใหญ่ใจต้องสู้ครับจะมาทำตัวเหมือนฝนไม่ได้นะครับ
1: ทำไมฮะนี่บอกว่าทำไมไม่เห็นมีพี่ชิดมาบรรยายเลยครับจริงๆอ่ะวันนี้ต้องเป็นพี่ชิด
0: ใช่ๆวันนี้ผมมาแทนคุณชิดนะ
1: แต่ว่าพี่ชิดติดภารกิจ
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวก็มาพี่ชิดก็เดี๋ยวก็มา
0: ชิดหน้าในบอลโลกนี้น่าจะไม่ว่าง
1: อ้าวทำไมฮะ
0: แกบอกอยู่แกไม่ว่างนะครับ
1: เพราะว่าอาจารย์อู๋ไม่ให้มา
0: เปล่าก็ไม่เห็นค่อยคุยกันแป๊บเดียวแกบอกท็อปตอนแรกแกบอกอยู่ว่าถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์แกไม่เอาเอาแค่แค่เสาร์อาทิตย์แล้วก็ไปมาแกก็กลายว่าน่าจะอยากอยู่ดูบอลหรือเปล่า
1: อยากพักผ่อนหรือเปล่า
0: บางทีอยากพักผ่อนอะไรแบบเนี้ย
1: ก็เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวคงถ้าไม่มีติดขัดอะไรพิชิตก็น่าจะมาอาจจะมารอบลึกๆก็ได้ถ้ามาเสาร์อาทิตย์นะ
0: อาจจะมาอีกทีก็4ปีหน้าก็ได้
1: ครับ
0: ยูโร
1: ครับ
0: ไกลหน่อย2ปี
1: นี่บอกว่ารออยู่ตลาดยิ่งเจริญครับพี่อู๋จากจ่าชาทออ
0: ครับผม
1: โอ้ตลาดยิ่งเจริญนี่คนละทางกับบ้านพี่อู๋เลยนะ
0: ยิ่งเจริญนี่ตรงไหนอ
1: ่ะอยู่นี่ไงสะพานใหม่ดอนเมืองอ่ะยิ่งเจริญไง
0: โอ้โหคนละทางเลยจ่าชา
1: โ
0: อ้ของผมไปสุวรรณภูมิ
1: ตลาดยิ่งเจริญไงที่ตลาดดัง
0: เคยคุ้นชื่ออยู่แต่ว่าไม่รู้อยู่ที่ไหนอ๋ออยู่แถวสะพานใหม่
1: ใช่จะใกล้ผมเพราะผมอยู่รัชโยธินขึ้นไปนิดนึงก็สะพานใหม่ดอนเมืองอะไรเงี้ยตลาดยิ่งเจริญ
0: ของผมอยู่แถวสุวรรณภูมินู่นเลยนู่น
1: ครับ
0: โอ้คนละทางเลยคนละยอดเลย
1: นะอันอู๋มีอะไรไหมข่าวสารเพิ่มเติมเดี๋ยวผมดูให้วันนี้นี่มีข่าวใครที่จะมาตลาดซื้อขายยันอู๋มีไหมอาร์เซนอลมีไหม
0: อาร์เซนอลก็น่าจะตัวเดิมๆไอ้เจ้าบูอัดดี้อ่ะพอเขาบอกว่าให้เหมือนแต่มีข่าวบอกว่าให้เบต้าดูอยู่นะ
1: เออ
0: ให้เบต้าดูอยู่บูอัดดี้เพราะจริงมีข่าวว่าไอ้ตามมาบูอัดดี้มาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับ
1: มันเก่งตั้งแต่ตอนอยู่ลิวแล้วผมภาพ
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมดูโรมาโน่หน่อยว่ามีอะไรเคลื่อนไหวนะครับในช่วง
0: ก็ตัวเดิมช่วงหลังเดวิดออนสตีนกับไอ้เจ้าโรมาโน่ก็อัพตัวเดิมๆอ่ะไอ้ตัวพวกเฟร์นันเดสอะไรพวกเนี้ยมีแต่ข่าวนะ
1: เขาบอกว่านี่เป็นแค่ครั้งที่2ในฟุตบอลโลกนะที่มีนักเตะนักเตะดัชยิงได้คนละ2ประตูตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นปี2014ก็คือ12ปีที่แล้วตอนนั้นคือมีฟานโดซี่ยิงได้2แล้วก็ล็อบเบนยิงได้2ในเกมกับสเปน
0: ครับ
1: แล้วครั้งนี้มีก็คือบ๊อบบี้ยิงได้2แล้วก็ก็อตโปยิง2ในเกมเดียว
0: ครับจริงๆถ้าได้อยู่ต่อแต่ก็แต่ว่าคูมันนะให้อยู่ต่อเนอะนะถึงน้อยมันใครก็อยากจะทำสถิติอะไรเนาะอีกนิดเดียวเองนะเผื่อยังน้อยเกิดปุ้งป้างขึ้นมาแกแฮตทริกได้ก็มันก็เป็นเกียรติประวัติเขาอะนะ
1: ไม่แล้วคือไอตัวส่งลงมาพี่อู๋มันไม่ได้ดีกว่าเลยไงไอเดปายอะแล้วก็แบบ
0: อุสทิวแล้วก็ไม่ไหวจริง
1: แล้วไอซัมเมอร์วิวไอนี่ไม่ใช่ไอคอปไมเนอร์อะโอ้จริงๆคือก็แย่งแหละยูเว่
0: แต่คอปไมเนอร์เข้าใจได้ว่าอาจจะเก็บเดยองใช่ไหมเพราะเดยองก็ไม่ได้ฟิตมาเพราะจากข่าวว่าอาจจะต้องลุ้นด้วยแล้วลงเล่นแกรีบเก็บก่อนเลยเพราะเดยองเป็นตัวสำคัญนะเนาะ
1: ส่วนมีข่าวความเคลื่อนไหวของโบโยซาก้าพี่อู๋เขาบอกว่าซาก้าวันนี้เนี่ยไม่ได้ซ้อมกับทีมชาติอังกฤษเลยนะมีโอกาสที่จะพลาดในการเล่นกับทีมชาติกาน่า
0: อ
1: ู๋แต่ว่ากลายเป็นบอลโลกครั้งนี้ไอ้มาดูเอเก้ฟอร์มดีอ่ะ มันไม่เห็นเหมือนเล่นกับอาร์เซนอลเลยมั่วแบบโอ้โหพอไปเล่นทีมชาติ
0: มั่วตุ้ย
1: มั้ยมั่วตุ้ยมากโดยเฉพาะไอ้วันเจอเปเชอ่ะไอ้นัทชิงอ่ะส่งมานี่โอ้โหเหมือนเอาตัวมาต่อให้เขา
0: แต่นี่เล่นดี
1: เ
0: ดินทีมชาติก็เล่นดีนะ
1: เล่นจุดโทษนะแฮร์รี่เคนยิงอ่ะ
0: อันนี้เขาบอกตกลงฟุตบอลโลกประเทศไทยได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดทางทีวีอะไรไหมครับผมไม่ได้ตามข่าวเลยก็ถ่ายทางโมโน
1: ใช่มีทางออนไลน์อย่างเดียว
0: เขาก็มีโปรแกรมอย่างวันเนี้ยเช้านี้นะครับก็จะเป็นคู่ของตูนิเซียกับญี่ปุ่นตอน 11:00
1: น.มีให้ดูก็จะมีดูฟรีช่องโมโนเป็นที่ไหน
0: นะครับเป็นฟรีทีวีที่เขาให้เปิดให้ดูนะครับ
1: คู่
0: ใช่คร
1: ับในรอบแรก
0: คู่
1: นะครับจะเขาเลือกไหมดูว่าคู่น่าสนใจวันนี้ญี่ปุ่น
0: ก็
1: น่าดู
0: ใช่ญี่ปุ่นผมว่าแฟนบอลก็เยอะบอกสอบถามหน่อยครับกรณีห้ามป้องปากของฟุตบอลโลกครั้งนี้ถ้าหากว่าทีมเดียวกันปรึกษากันแล้วป้องปากจะต้องโดนใบแดงไหมครับกรรมการเขาจะหาว่าด่ากันเองแล้วผิดกฎไหมไม่
1: ม
0: ีถ้ากันเองไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากับคู่ต่อสู้อันนี้โดนไปละอามิลอนไปท้าทายระบบ
1: แต่จริงๆอะผมว่าอย่างนี้มันก็รุนแรงไปเนาะ
0: จริงๆผมว่านะแค่ใบเหลือง
1: เหลืองจริง
0: ใช่ไหมเพราะอย่างน้อยมัน
1: ถ้าคุณทำสองครั้งเนี้ยเตือนแล้วก็อักค่อยแดง
0: เพราะว่าโอ้โหกลายเป็นว่าคุณสไลด์เปิดปุ่มยังไม่เท่าป้องปากเลยถูกไหมเออใช่ป่ะ
1: ใช่
0: สไลด์ข้างหลังเสียบคู่เราสู้โอ้โห
1: คือเข้าใจว่าแบบไม่อยากแบบให้มีการแบบพูดเหยียดหรือว่าแบบเออพูดอะไรที่ไม่ดีกันแต่ว่ามันก็โอ้โหมันเออถ้าเทียบกับสมมติเข้าบอลหนักๆเนี้ยมันก็แล้วแบบมันจะดุนแรงกว่ามันก็ไม่ใช่ไง
0: ก็ถึงบอกห้ามง่วงนะหาวขึ้นมาเรียบร้อยเลยไอ้นี่อาปากจบแต่ผมว่าจริงๆถ้าเป็นพวกเรื่องเหยียดเดี๋ยวนี้มันอ่านปากได้เนอะใช่ไหมเออนะครับก็ไปผมว่าโทษมันโหดไปหน่อยแต่ว่าผมชอบกติกาใหม่นะไอ้ที่ว่าห้ามถ่วงอ่ะ
1: อ
0: ันนี้ดีทุกอย่างเลยแต่ว่าเวลาเปลี่ยนตัวต้องรีบออกไม่งั้นคุณจะต้องเล่น10คน1นาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้านอนแล้วเปลมาต้องลงไม่งั้นก็ต้องโดนอีกอะไรโทษพวกนี้เอออันนี้ดีโอเคนับเวลาอะไรไปนะครับแต่ต้องกรรมการก็ต้องแม่นกฎนะแต่อามิลอนก็ถือว่าซวยสุดๆแหละไปเดินคนแรกก็ประวัติศาสตร์นะโดนเข้าไป
1: ก็เห็นตอนแรกที่มันโดนนี่หน้าเหลือหลาบอกจริงดิแบบโอ้โหจานจริงเหร
0: อ
1: เอออันนี้มีข่าวว่าสเปอร์สนใจเมสันสเปอร์ไม่ได้สนใจเมสันกรีนวูดเพราะกีนบูตอนนี้อยู่ในตลาดซื้อขายเพราะว่าเขาบอกว่าหมักเซยต้องปล่อยเพราะว่าต้องเหมือนกับว่าหาเงินไปเคลียร์เรื่องของกฎทางด้านการเงิน
0: แต่ผมว่าทีมแมนยูยาก
1: ใช่ไหม
0: ไม่งั้นน่ะแมนยูดึงกลับแล้ว
1: แต่ยูเว่ก็มีข่าว
0: ผมว่าไม่โดนต่อต้านแน่ใช่ไหมเพราะว่าในกรณีนี้แมนยูของไอ้เจ้ากีนบูตอ่ะมันหนัก
1: ครับ
0: นะไม่งั้นดึงกลับแล้วล่ะฟอร์มก็ดีอยู่นะใช่ไหมน่าจะต้องไปนอกจากอังกฤษอ่ะ
1: ผมก็เชียร์ให้ไปยูเว
0: ่
1: หรือไม่ก็พวกโอ้โหแต่ในสเปนแกเคยไปอยู่เกตาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยลีกเอิงก็อยู่หมักเซยผมว่าเซเรอาแกเล่นสบาย
0: อุ้ยแต่กินวูดอะผมว่าไปได้สบายสบายเนอะเพราะฟอร์มมันดีจริงนะครับยิงประตูได้เล่นได้หลากหลายด้วยเป็นทั้งกินวูดอะ
1: แล้วมีเฮียวีโกจันโอเขาบอกว่าอินเตอร์แมมี่เนี่ยเฮียวีโกเซ็นสัญญากับคาเซมิโร่นะ
0: ครับ
1: ก็จะมาเล่นร่วม

0: จะมีแต่ตัวแก่ๆโอ้โหหลุยส์ซัวเรสนี้ใช่ไหมเมสซี่
1: ก็ได้อยู
0: ่ไหนจะ
1: ไม่แต่ผมว่าลีกอเมริกามันไหวอยู่อย่างโทมัสมุลเลอร์ไปเห็นไหมปีแรกก็โหกระฉูดเลยฟอร์มผมว่าได้อยู่
0: เพราะว่ามีนี่ด้วยไงไออินเตอร์มิอามี่มีเดอเปาโรดิโก้เดอเปา
1: อันนี้เขาคู่ขาเลย
0: บอดี้การ์ดเมสซี่เลย
1: บอดี้การ์ด
0: เออแต่วันนี้ผมอ่านข่าวในโซเชียลจันอุ๋เขาบอกว่าไอผลโหวตของไอเว็บไซต์โซเชียลมีเดียมันให้นักเตะที่ได้รับการโหวตว่าหล่อที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ให้อาจารย์อุ๋ทายว่าใคร
1: หล่อสุดเหรอโหเจ๋ได้นะถ้าอิตาลีเนี่ยสบายเลยนะ
0: มาคนโหวตให้เดอเปาจริง
1: เดอเปาเหรอ
0: เออโรดิโกเดอเปาเนี่ย
1: เดอเปาผมว่ามันได้เข้มคมเข้มตามสไตล์ลาตินอยู
0: ่ส่วนเห็นบอกโรนัลโดเนี่ยอันดับ40กว่าเลยอ่ะเอออ
1: าจจะแก่ไปแล้ว
0: ใช่
1: นะแต่โด40กว่ามันก็เกินไปมั้ย
0: ครับ
1: เนื้อไม่น่าถึงขนาดนั้นนะคุณอันนี้คุณตั๊กกี้บอกว่าพี่อู๋ผู้ยิ่งใหญ่พี่สนผู้ยืนยงผมไม่ได้ตามบอลโลกเลยครับช่วยบอกสกอร์ตั้งแต่คู่เปิดสนามจนถึงคู่ตะกี้หน่อยครับ
0: โอ้โห
1: เวลาของเราไม่น่าทันแล้วเดี๋ยวให้หยองได้นะครับ
0: นี่ไงเขาบอกว่าจากบริษัทผู้ผลิตด้านปัญญาประดิษฐ์และทำข้อมูล AI วิเคราะห์รูปลักษณ์นักเตะฟุตบอลแต่ละคนในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้ครับ
0: ผลอันดับที่1เป็นโรดิโก้เดอเปาAI วิเคราะห์พิจารณามาแล้วแล้วก็อันดับ3ผมว่าจะหูช็อกแน่นอน
1: ครับ
0: โนนี่มาดูเอเคจริงอันดับ2คายฮาวเวิร์ดได้ไหม
1: ถ้างั้นต้องเปลี่ยน AI ตัวนี้ละตัว AI ตัวนี้ไม่ได้พัฒนาต่อแล
0: ้
1: ว
0: เอ้ยทีมเรานี่มีแต่นักเตะหล่อเนี่ยฮาวเวิร์ดอันดับ2อันดับ3
1: ยกคือได้ไม่ติดอ
0: ่ะอันดับ3โรดิโก้เดอเปาอันดับ1เอ้ยอันดับ1โรดิโก้เดอเปา 74% 74.18อันดับ2คายฮาวเวิร์ด 74.10 อันดับ3โนนี่มาดูเอเก้ 73.29 ส่วนคริสเตียโนโรนัลโดอันดับ45
1: โอ้มันใช้ AI ตัวไหนวะเน
0: ี่
1: ย
0: น่าโดน
1: ยังไงโรนัลโดมันก็ได้อยู่ใน1ใน10นะโรนัลโดฮาเมสอะ
0: ฮาเมสโรดิเกสของโคลัมเบีย
1: เออฮาเมสก็ยังได้อยู่นะยังดูหล่ออยู่
0: ใช่
1: โอ้โหแต่อันนั้นโหดไปนะครับ
0: อืม
1: เขาบอกว่าที่มีข่าวเดอปอเนี่ยหล่อแบบสัดส่วนสามเหลี่ยมทองคำนะครับ
0: เออ
1: ไอเรื่อง
0: เขาบอกว่าความนี่ไงความสมมาตรของแบบใบหน้าจมูกปากคิ้วตาอะไรงี้เออ AI เขาวิเคราะห์มาแล้ว
1: เรื่องความหล่อมันก็ไม่เรื่องของเทสนะ
0: อืมใช่เออมันของใครของมัน
1: ครับอันนี้คุณเขาบอกว่าวิเคราะห์เยอรมันหน่อยจะเตะและจ้าชอบช
0: ุ
1: ดฟิลิปลามก็ชอบเยอรมันทั้งคู่นะทั้งผมทั้งคุณสนนะก็ชอบเยอรมันมองว่าเยอรมันน่าจะผ่านได้เพราะตัวผู้เล่นเนี่ยดูดีกว่าเนาะเขาบอกว่าบอลโลกปีนี้ถ้าจะบอกว่าไม่สนุกไม่มีนักเตะพรสวรรค์เหมือนยุค94ถึง98เลย
0: จริงทุกวันนี้มันเป็นแบบเป็นแทคติกเป็นระบบเป็นวิทยาศาสตร์หมดมันไม่ค่อยแบบมีศิลปินลูกหนังแบบเล่นตามจินตนาการ
1: มันไม่มีแบบนั้นอีกแล้ว
0: เออ
1: นะมันหายากนะยุคนั้นที่โอ้มันเอาเฉพาะในบราซิลอ่ะ
0: ครับ
1: เพียบเลยเกือบทั้งทีม
0: อ่ะน่าจะประมาณนี้ไหมหนูเดี๋ยวให้ทีมงานชุดหน้าเขาเตรียมพร้อมเตรียมตัวเพราะว่าเดี๋ยวตีสามเตะแล้วแต่ว่าใครถามทัศนะมาเราก็มองว่าเยอรมันก็น่าจะเบียดได้นะ
1: ครับผม
0: โอเค
1: เดี๋ยวเราคงต้องออกก่อนนะวันนี้ก็หมดเวลาในช่วงของช่วงฟุตบอลโลกนะช่วงหน้าเดี๋ยวคุณหยองมารับหน้าที่ต่อ
0: เฟกกี้เดยหยอง
1: เฟกกี้เดยหยองนะครับ เราสองคนจันอู๋กับทางด้านของคุณสนนะลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: บอลโลกสตอรี่
5: วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม J อาร์เจนตินาถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มนี้แชมป์เก่าภายใต้การนำทัพของลีโอเมสซี่ยังคงถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่ง ที่จะคว้าแชมป์กลุ่มเนื่องจากมาตรฐานของทีมอย่างแข็งแกร่งและนักเตะตัวหลักจากชุดแชมป์ฟุตบอลโลกคนที่แล้วยังอยู่กัน

0: พบทั้งฮูเลียนอัลวาเรสอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์และโรเบโตมาร์ติเนสออสเตรียถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเพราะมีจุดเด่นอยู่ที่ระบบทีมเวิร์คและมีการเล่นที่รัดกุมด้านแอลจีเรียยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงพวกเขาคือผู้ท้าชิงอันดับ2กับออสเตรียและถือว่ามีโอกาสสูสีเป็นอย่างมากส่วนจอร์แดนทีมมาเมื่อจากเอเชียที่สร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแม้จะเป็นรองเรื่องชื่อชั้นแต่พวกเขาก็พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์และเก็บประสบการณ์ในเวทีโลกสรุปฟันธงอาร์เจนตินาจะอาศัยความเก่าและขุมกำลังที่เหนือกว่าเข้ารอบเป็นอันดับ1ได้ไม่ยากส่วนการแย่งอันดับ2จะเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างออสเตรียและแอลจีเรีย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcord connectฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99 อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:30 น.
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
7: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
8: สวัสดีครับสวัสดีจะทำไม
9: จะทำไมเอ้า
8: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงของการรายงานสดฟุตบอลโลกนะครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับวันนี
10: ้สนับสนุนโดย
11: ท้องเสียปวดท้อง
12: แน่นท้อง
11: มองหาย
13: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
14: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
15: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
16: แชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
17: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: อมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
8: จำไม่ได้แล้ว
9: ก็ได้กอดอน10
8: 10เปลี่ยนหลายตำแหน่งทีเดียว
9: ฮะ
8: อามาเดียโลลงมาเป็นตัวจริงนะครับมีบอนนี
9: ่
8: ของอินเตอร์มิลานก็ลงมาเป็นตัวจริงในเกมนี้นะครับ
9: ครับ
8: แทนที่ของวาฮีที่มีก็บอกอะไรนะมีคดีโดนจับล็อกผลน่ะ
9: ตอนแรกนี่จะเข้าแคนาดาไม่ได้แต่ก็ช่วยกันตู้นะจนได้วีซ่าเข้ามา
8: หนัดแรกนี่เล่นที่อเมริกานะก
9: ็
8: ไม่มีปัญหาแต
9: ่
8: เกมนี้เนี่ยเป็นแค่สำรองนะครับ
9: ไอ้คดีล็อกผลนี้ก็ยังไม่จบเลยนะ
8: เ
9: ขาบอกว่าแกไปเจตนาเรียกใบเหลืองให้ตัวเองไงแล้วมันมีคนโทรไปรายงานฟุตบอลลีกฝรั่งเศสว่าคนเดิมพันว่าวายอีได้ใบเหลืองเยอะผิดปกตินะ
8: ครับ
9: ก็เลยเช็คกันแล้วก็โดนจับเลย
8: แต่ว่าตอนนี้กอดิวัวขึ้นมาทางซ้ายนะครับล็อกไปแล้วครับเดียวมงเดมาลูกนี้เปิดเข้ามาครับยังติดต้นเกมนี่สวนกันไปสวนกันมาครับเยอรมันก็ขึ้นมาครับเมชาโดนอัดร่วงลงไปเข้ากันเร็วครับตอนนี้ยังไม่มีทีมไหนครองบอลได้เป็นชิ้นเป็นอันนะครับในช่วง3นาทีแรก
9: ขอความกรุณากรุณาครับนักเตะก็ดีวันนี้ออกมาเล่นกลางแดดครับ อย
8: ่
9: าเข้าร่มครับ
8: สนามมันร่มเนี่ยมองยากนะดูนะ
9: ไม่รู้ใครเป็นใครเลยต้องดูเบอร
8: ์ก็เกมนี้ใครชนะก็การันตีเข้ารอบแน่นะครับก็มี3คะแนนมาแล้วจากเกมแรกทั้งคู
9: ่
8: ผู้ตัดสินนี่เป็นฮวนกาเบรียลเบติเตสนะครับจากปารากวัยผู้ช่วย2คนก็เป็นเอ็ดวาร์โดกาโดโซแล้วก็มิเชียเดสซาดิวานะครับจากปารากวัยทั้งคู่ส่วน VR วันนี้เป็นอันโตนิโอกาเซียนะครับจากอุรุกวัย
9: อุรุกวัย
8: อ
9: ุรุกวัย
8: แล้วก็ AVAR นี่เป็นกิเยโมปาเชโกนะครับของเม็กซิโกเอาครับกอดิวัวขึ้นมาทางขวาเปิดลูกในฉลับครับเตะมุมแต่ว่ามีธงล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับแล้วก็ภาพกระตุกนิดหน่อย
9: โอ้โหเกซิเยนี่จำหน้าจำตากันแทบไม่ได้นะ
8: เลยไปเล่นอยู่กับเอาอาลีนะครับในซาอุดีอาระเบียส่วนนี้ครับดาวเด่นของกอดิวัวทีมชุดนี้ครับยานเดียวบองเด
9: ้นี่มีข่าวที่ว่าผู้นี้ก็เสนอล่าสุดนี
8: ้ร้อยล้านไม่เอานะ
9: ร้อยล้านยูโรไลฟ์ซิงไม่ขายนะจะเอา120
8: เกมแรกนี่ปั่นป่วนเอกวาดอร์แล้วโอ้โหลากฉุดกระชากลากถูแล้วป่วนไปหมด
9: ครับ
8: เยอรมันขึ้นมาครับในเขตโทษแหมโดนดักเอาไว้ประตูของโกดิบัวนะครับก็คือยาฮิโฟฟาน่านะครับ
9: กล้องก็จะจับบ่อยหน่อยนะดิโอมองเด้นะฮะกำลังขึ้นหม้อในเดียฟอร์ม
8: ในโกดิบัวชุดนี้นี่มีเล่นอยู่ในตุรกี4คนนะครับ11ตัวจริงเนี่ย
9: ครับ
8: นี่ตอนนี้นี่วัฒนธรรมการเชียร์เนี่ยไอ้หยุดตบมือเฮ้ยเฮ้ยนี่แบบแพร่หลายนะ
9: ก็ดีกว่าเอาวูวูเซล่ามาเป่า
8: เขาห้าม

0: ก็ช่วงเวลานี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังทางสานิเครือข่ายของอสมท41จังหวัดทั่วประเทศด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ช่วง 01:00 ถึง 05:00 นี่ออกอากาศสดทั่วประเทศเลยนะครับสวัสดีครับต้องทักทายเป็นภาษา
1: ใต้
0: ภาษาถิ่นหน่อยสวัสดีครับเจ้าเดินนี่
1: อะไรฮะ
0: ทีเดียว4ภาคไปเลย
1: คนที่ไหนฮะอ๋อครบ4ภาค
0: เ
1: จ้าเดอร์นี่ฮิต้องค่อยๆพูดเลยดิประคองเสียงดี
0: ๆบอลอยู่ที่คิมมิชครับโดนไล่ต้องคืนไปถึงพี่น้อย
1: พี่น้อยน้อยนี่40ปีนี่คือเป็นนักเตะเยอรมนีที่อายุเยอะที่สุดนะครับเยอรมนีในฟุตบอลโลกนะ
0: ครับ
1: โอ้มันเกิน40ปีปกติเขาไม่เล่นแล้วจริงๆแกก็ไม่ได้อยากจะมาเล่นหรอกนี่ไงนาเกมันไปตามกลับมาเล่นไง
0: บอกพี่นาเกมันเรียกพี่นะ
1: ต้องเรียกพี่ดิ
0: แกว่านาเกมันนะ
1: มัน38เอง
0: นาเกมัน38ครับนอยเออร์40พี่กลับมาหน่อยแต่ละคนที่ผมมีเนี่ยแม่หาทำยายากเหลือเกิน
1: คุณจะให้เขาใช้โอลิเวอร์เบลมัน
0: ก็ในช่วงหลังจริงๆก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์บอลโลกนี่ก็เบลมันก็เป็นมือหนึ่งมาตลอดนะ
1: เขาลองมาแล้วไง
0: ดูแม่กับทัวร์นาเมนต์นี้อย่างบอลโลกนี่มันเบามันไม่เบาฮะ
1: เ
0: บาต้องเบาไว้ก่อนเลยเบามัน
1: ใช
0: ่วันนี้ครับกระชากขึ้นไปทางซ้ายกองหน้าจากอินเตอร์มิลานคืนมาก่อนครับเดียวมองเด้เจอรุม2ล็อกลักล็อกผมพูดอะไรวะ
1: มันล็อกหลายทีจัดไงเป็นทั้งล็อกทั้งลักโอ้โหลิ้นพันกันไปหมดฟิวเหลือเกิน
0: ตายแล้ว
1: ไ
0: อพี่เปิดคอมเมนต์เป็นเอกเอเดเมสไปด้วยนะ
1: คอมเมนต์อ่ะ
0: เอเดเมส
1: เปิดไว้แล้วเปิดไว้แล้ว
0: เดี๋ยวเราช่วงไฮโดรเจนเบรกนี่เดี๋ยวเราไปไล่ตอบกัน
1: ไฮโดรเจนดิโอ้ไฮโดรเจนเบรกนี่หัวทอกันเป็นแถวเลย
0: ฟิลิปปินส์ก็เรียกไฮโดรเจนเบรก
1: นี่ผมนี่พูดถึงหัวทองนี่ล่าสุดนี้ผมไปโกรกผมไงปิดงอกปรากฏว่าเอ๊ะมันปกติยาโกรกผมมันต้องมีตัวสีแล้วก็ตัวน้ำยาผสมใช่ไหม
0: ครับ
1: วันนั้นผมก็เอกใจเอ๊ะทำไมมีซองเดียวก็ทาไปเต็มหัวเลยปรากฏว่าทาไปแต่สีฮะไอตัว developer ไม่ได้ผสมไปฮะไม่ติดฮะ พยายามใช้ developer ทาไปที่หลังก็ไม่ได้ผลนะฮะหัวเหลืองเลยทีเดียว
0: หัวเหลือง
1: คนเราเลยนะ
0: เรียบร้อย
1: ก็เป็นโกดิวัวนะครับช่วงนี้คลองบอลลุยก็ใส่เยอรมันบ้างครับพยายามจะพลิกผิวไปก็ไม่ผ่านเมชา
0: ทาง YouTube Facebook ก็มีไลฟ์เหมือนเดิมนะครับ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยพิมพ์เข้าไปอย่างงี้มีไลฟ์ขึ้นไลฟ์อยู
1: ่ครับ
0: นะครับก็ติดตามกันได้เข้ามาคุยกันได้ครับมีเวลาจะเข้าไปตอบนี่เหมือนมีเวลาจะเล่าให้ฟังเลย
1: นี่ไง MS มาแล้วใช่มั้ยไม่เอาโอลิเวอร์คานมาเล่นล่ะครับแต่อยากให้เขาเก่าอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เอาเซฟไมเออร์มาไหมล่ะเอาซะเก่าใช
1: ่คุณตอบปากตอบคำ
0: หยอกเย้ากันกูสินเบนิเตสครับจากปารักไฟ
1: ไม่
0: ม
1: ี
0: ความปารักไฟแล้ว
1: ปารักไฟอุลุกไฟปารักไฟ
0: ตอนนี้โคโปรแกรมเราเอาข้าวมากินยั่วนะฮะ
1: ก็วัดดวงฮะ
0: ข้าวมาตั้งแต่เช้าบูดเรียบไม่รู
1: ้ข้าวกล่องไม่ถึงร้อยกับค่ายาอะไรจะแพงกว่ากัน
0: กล่องไม่ถึงร้อยอะไรพี่เต่าทำเอง
1: อ้าว50บาทแล้วไงเน
0: ี่ยอ้าวแต่ว่าเยอรมันตัดมาได้ครับเวสเข้ากลางเมชาไหลต่อหน้ากรอบเขตโทษพาฟโลวิชให้มาเมชาแหม่แน่นไปหมดแล้วครับสีส้มๆของโกดิวัวคีมิชหยอดเข้าไปควิดลูกนี้โอ้โหปัดได้ครับโอ้โหจังหวะขึ้นไปมงลูกนี้แต่ว่าโฟฟาน่าครับจะพุ่งปัดได้จะเสียบโคนเสาอยู่แล้วลูกมงของคายฮาเวดส์ครับ
1: นิดเดียวเกือบเป็นประตูที่3ของฮาเวดส์ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับโยชัวคิมมิดครับเออรีคอร์สเข้ามาครับโอ้โหบอลจะข้ามเส้นอยู่แล้วครับแต่โฟฟาน่าแกนี่ยาวครับ
0: อะไรยาว
1: มือฮะยื่นปัดออกไปได้ฮะ
0: แหมนาเกลส์มันนี่ลุ้นครับทำไมมันไม่เข้าไปวะนาเกลส์มันบอกนี่เป็นกุนซือที่อายุน้อยที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ38ปี
1: จริงๆแกก็เป็นคนที่ทำลายสถิติกุนซืออายุน้อยมาเรื่อยๆอย่าง
0: เ
1: ป็นคนที่อายุ28
0: ดังดังตั้งแต่28กลุ่มเขาเฟนไ
1: ฮม์แต่เยอรมันนี่เริ่มใจคอไม่ดีแล้วฮะมีชาร์ลตเบกนี่มีอาการบาดเจ็บอยู่อย่างเท้านี่ยังลงน้ำหนักมากไม่ได้ดูอีกทีครับลูกมงฮาเวส
0: โอ้ขึ้นได้ก่อนคอสุนูนี่แบบคอสุนูนี่ไม่ทันขึ้นนะครับกาจังหวะไม่ทันฮาเวสเลยครับ
1: คอสุนูแค่ยืนเหมือนณจังงังนะ

0: ยอมกระโดด
1: อ่ะกดีวัวครับบอกทักทายกันแรงเหลือเกินขอบ้างขึ้นมาทางซ้ายครับเดียวบองเด้ยาวไปแล้ว
0: อามัดเล่นตัวอามัดดิยาโลนี่ยังไม่ได้ขานชื่
1: อ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: บูเซียล่าครับโดนเตะทันทีได้ฟาวครับวิฟิซิงโก้นะครับซัดเข้าไประหว่างเลย
0: แบ็คขวาครับตามมาประกบมูซินาถึงกลางสนามเลยครับไม่ยอมให้พลิกครับตัวนี้อันตราย
1: นี่อยู่คนละฝั่งกับเลลอยซาเน่นะเพื่อร่วมทีมกาลาตาซาราย
0: เดี๋ยวก็ได้ข้ามฝั่งมาหวดกันบ้างผมว่า
1: ครับไปแย่งมาได้ครับตวัดขึ้นหน้าไปก็ไม่ได้ครับจุลสันทาครับดักไว้โอ้ยชลตเบกไหวหรือเปล่าครับ
0: แม
1: ่กระโผกกระเพกขยโยขยเยกอยู
0: ่นี่ทายังก็ยังจะส่งพยายามจะส่งบอลคืนให้ชลตเบกอีกนะ
1: ตอนนี้ทีมงานเยอรมันนี่เตรียมยามองแล้วครับแต่ว่าบอสเกมยังไม่หยุดครับให้มาทางซ้ายโกดิวัวลุยขึ้นมาเดี๋ยวมังเด้เดี๋ยวมังเด้ตัดเข้าได้ไม่โอ้โหเยอรมันลุม3คนครับต้องเขี่ยโซนคืนมาเปิดเข้าไปตรงกลางลูกนี้มาบงสกัดที่ยิงสวนอีกทีครับซิงโก้ติดบล็อกโอ้โหเอาครับได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเกมบุกของโกดิวัว
0: ริมเส้นริมเส้นฝั่งซ้ายโกดิวัวนี่อันตรายนะครับคืนทางเดียวมังเด้นะครับแล้วคนเปิดก็ไปตรงกลางนี่เป็นโคนันนะครับแล้วซิงโก้วิ่งมาซัดติดบล็อกนะครับ
1: ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว
0: อันนั้นคนละโคนันนะตกลงชื่อโคแนนหรือโคนัน
1: โกนองมั้งโกนองโคนันไปกันใหญ่
0: ถามโคนันกับโคแนนมันบอกโกนองแต่ก็ได้นะโคนันแล้วกัน
1: เล่นอยู่คิววิเซนเต้ครับไม่เคยได้ยินชื่อมาก่
0: อ
1: นแบ็กไซด์ของโกดิวัวนะครับเติมให้เปิดสวยครับจังหวะเมื่อสักครู่แต่ว่าตอนนี้ต้องลงมาตั้งรับครับซาเน่กับชาเข้าไปยังไปไม่สุดนะครับคืนมาตั้งกันใหม่เมชาชลตเบกน่าจะโอเคขึ้นแล้วนะครับให้มาจุลันทานี่ขึ้นไปสูงเลยนะครับขึ้นไปถึงในแดนประมาณสัก40หลาครับบีบพื้นที่เข้าไปเปิดขึ้นหน้ามาคาร์แฮเวตจะพักลูกนี้ก็ไม่ได้ครับบอลเลยไปถึงโฟฟาน่า
0: ต้องชมซิงโก้นะครับตามคุมคาร์แฮเวตได้ดีครับเอาบอลลงมาเล่นต่อไม่ได้ช่วง13นาทีแรกนี่ก็ยังหาโอกาสเขาทำกันไม่ค่อยได้นะคร
1: ับ
0: มีเยอรมนีนี่แหละที่ได้จัดแจ้งหน่อยจากลูกหม่งคาร์แฮเวต
1: คู่นี้นี่เคยเจอกันมาครั้งเดียวนะเป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับปี2009นู่นเสมอกัน 2-2 นะครับที่เกอร์เซนเกเชน
0: เยอรมันนี่เป็นกองหน้าดาวรุ่งนะครับปูดอสกี้นะครับยิงเดียว2ลูก
1: ดาวรุ่งนะตอนนั้นตอนนั้นก็ไม่รุ่งแล้วมั้ง2009เลยดังแล้ว
0: ปูดอสกี
1: ้
0: พอดี้ไงพอดี้อดีตกองหน้าเซนนอล
1: พอดี้นี่ตอนนี้ยังเล่นอยู่เลยมั้ง
0: นะ
1: ยังเล่นอยู่เลยมั้งเล่นอยู่ในโปแลนด
0: ์อ๋อแกมีเชื้อโปอยู่นะ
1: ใช่เดี๋ยวมองเด้เด้ลากไปสุดเส้นนะครับแต่ว่าแรงโอ้โชโรตเบกถอดใจดีแล้วครับไม่ไหวแล้ว
0: ครับแล้วฮะนี่ก็โชโรตเบกนะครับก็โบกมือเรียกให้นาเกมันลงมาดูอาการ
1: นาเกมันบอกจะมีทีมแพทย์ไปทำมะเขืออะไรฮะอย่างนั้นขออนุญาตดมยาแป๊บ
0: เจ็บข้อเท้าซ้ายนะครับตัวสำรองเยอรมนีก็วอร์มแล้วครับเห็นมีอันโตนิโอลูดิเกอร์นะครับแล้วก็วันดูมาอันชอนนะครับ
1: เป็นเซนเตอร์ฮาร์ฟอีก2คนนะครับเอากินยาอะไรฮะเฮ้ย
0: เฮ้ย
1: มีกินยาด้วยในสนาม
0: อ๋อกินนี่ไง
1: อะไร
0: พารานะฮะซัดพาราไป1เม็ดแล้วก็เอายาหม่องทาเดี๋ยวเล่นต่อได้โอ้ปะทะกับอามัดนี่เอง
1: แล้วข้อเท้าเหมือนข้อเท้ามันพลิกอะครับชนกันเข้าไปนี่ข้อเท้าซ้ายนะครับของชอร์ตเบก
0: อาหมัดนี่ไม่เจอกันไม่เท่าไหร่ในตัวดูอวบขึ้นนะ
1: คุณต้องไปเล่นไปนะเขายิงประตูชัยนะเกมที่แล้วน่ะ
0: แหมลงมาแป๊บเดียวเองเกมนี้ได้เป็นตัวจริง
1: ยิงประตูชัยที่เวียงจันทร์น่ะ
0: ประตูชัยมีตั้งหลายที่ทำไมต้องเลือกที่เวียงจันทร์
1: เลือกได้ที่เวียงจันทร์พอด
0: ีชองซาดิเซ
1: ่โอ้ยเชฟเป็ด
0: เชฟเป็ดนี่ไม่รู้อยู่พัตคารไหนนะ
1: เราไม่ใช่ทีมเชฟครับลูดี้ฟอลเลอร์ครับขาวไปทั้งหัวแล้วตอนนี้ทั้งผมทั้งหนวด
0: ตอนนี้ยังเรียกฉายาเขาได้ไหมเจ้าเป็ดน้อยได้
1: ไม่น้อยแล
0: ้วผมจำได้ดูความในใหม่ฉายาเขาเจ้าเป็ดน้อยนะดูที่โฟลเลอร์
1: ใช
0: ่หน้าเหมือนเป็ดคืออันนี้ตรงๆเลย
1: ดูที่โฟลเลอร์นี่เล่นบอลโลก3สมัยนะ8 6 9 0 9 4นะครับ
0: จะเป็นแชมป์โลกนะปี90
1: เราแชมป์ยูโร88ชูยูโรติดเปล่าเอ้ย ไม่ใช่แชมป์ยูโรดิยูโรไม่ได้

0: แปด
1: ของเนเธอร์แลนด์ตอนนั้นยังชื่อฮอลแลนด์อยู
0: ่ครับเหมือนกันแหละอีกสายนี่ที่เล่นไปในคู่แรกนี่ก็โอ้สวีเดนนี่ก็งานเข้าเหมือนกันนะ
1: คือคืนเรียกว่าคืนของครบสวีเดนยิงเข้ามา 5-1 ก็โดนไป 5-1
0: เออแล้วเกิดวันนี้เนี่ยคู่ 11:00 นเนี่ยเกิดตูนิเซียมีแต้มกับญี่ปุ่นนี่ถ้าสุดท้ายสวีเดนยุ่งเหมือนกันนะ
1: ซึ่งคุณรอชมแน่นอน
0: บอกกงๆว่าเยาว์มากเลยฮะบอลโลกมายังไม่ถึงครึ่งทางเลย
1: คู่11โมงยังเตะนัดที่2กันไม่ครบทุกทีมเอ้าเอาต่อนะฮะได้ยางหม่องได้พาราไปครับยังลุยต่อได้นะครับเจอร์ตูเบก
0: มีทีมชาติเยอรมันนะเฮ้ยมีปัญญาเตรียมของว่าแค่นี้แหละ
1: เ
0: ออยางหม่องนี่เอายาวัดไหนนวดเราก็ได้ฮะแหม
1: ใช้ยาหม่องนี่ก็ปานีแล้วดีไม่ใช่น้ำมันเหลือง
0: ล้างยาเหลืองหัก
1: ครับ
0: เกมว่ากันต่อนะครับ16นาทีผ่านยัง 0-0 เกมที่โตรอนโต 40,000 กว่าที่นั่งนะครับเดี๋ยวหลังบอลโลกนี่ก็อัศจรรย์ยุบนะลงไปเหลือ 30,000 เปิดเข้ามาครับย้อนหลังฮาเวสซาเน่จะตามก็ไปยิงก็ไม่ได้ครับโดนเตะทิ้งออกมาก่อน
1: เป็นจังหวะลุยขึ้นมาของแบ็กซ้ายครับเนเธอร์เนนบราวน์แบ็กซ้ายดาวรุ่งของไอทรัคแฟรงเฟิร์ตนะ
0: ครับแล้วเราจะออกสำเนียงเยอรมัน
1: แฟรงเฟิร์ต
0: ไอทรัคแฟรงเฟิร์ต
1: แฟรงเฟิร์ต
0: แฟรงเฟิร์ต
1: แฟรงเฟิร์ตของเรา
0: โดนด่าแน
1: ่ครับผม
0: ต่างเกมขึ้นมาครับเยอรมันทางซ้ายโยกโยเข้าไปให้มันหลุดโลกฟอร์ดินเวสนะครับไทยมาตรงกลางแทงต่อพาฟโลวิ
1: ตต้องยิงแล้ว
0: ดีหมูเซียนล่าครับมายิงขวาลูกนี้มันไม่โค้งครับหลุดกรอบออกไป
1: ยิงเสร็จนี่ตบอกเลยว่ะผมเองพี่ my bad ผมยิงไม่ดีเอง
0: เหมือนจะได้ฉลับได้เต็มมุมหรือเปล่าครับ
1: ดูอีกทีครับระยะประมาณ20หลาบุสิราตัดสินใจยิงเลยครับแล้วก็เดี๋ยวดูจังหวะนี้ว่าฉลับหรือเปล่า
0: ไม่โดน
1: ใครเลย
0: มีคอสูนูนครับตามเข้ามาบล็อกแต่ว่าบอลเฉียดตัวเฉียดสะดือคอสูนูไปครับเมื่อสักครู่โอ้เยอรมันไล่บีบนะครับไม่ให้คอร์ดิวัวตั้งเกมขึ้นมาได้ง่ายๆเอาบอลสุดท้ายกระเด้งไปโดนซิงโก้ออกว่า
1: อ๋อซิงโก้
0: ไม่ใช่ดันดี
1: คุณมากเลยซิงโก้จะมีใครทันมุกซิงโก้ดิงโก้นะ
0: ต่ำกว่า30เนี่ยไม่รู้เนี่ย
1: โอ้นี่ฮะมีข่าวด่วนเด้งเข้ามานะฮะ
0: อะไรครับ
1: ท็อตเนมสเปอร์นะครับยื่นข้อเสนอซื้อซานโดโตนารีไป80ล้านปอนด์นะฮะ
0: เป็นยังไง
1: นี่ก็เซิร์นบอกกลับไปเขียนมาใหม่ข้อเสนอไม่ขายฮะ
0: ปฏิเสธพอเป็นพิธี
1: ตั้งสักร้อยอ่ะน่าจะมี
0: ไอพี่เปิด YouTube ไปด้วย
1: ฮะดูอะไรนะคนแถวไหนเนี่ยดูเนี่ย
0: หรือว่าเครื่องผมมันเปิดไม่ได้มันเต็มไอผมเปิด Facebook ไว
1: ้ดู
0: เปิด YouTube ไปด้วยเดี๋ยวว่าไปได้ไล่แบบมีเวลามาไล่ตอบข้อความกัน YouTube เยอรมันยังเป็นฝ่ายของเกมได้มากกว่านะครับในช่วงต้นนี่ไม่ใช่นั้นฮะ
1: ยังเราไม่ยังเรา
0: ไม่ใช
1: ่ฮะ
0: เซิร์ช99นิดนึง
1: สาธุ99
0: เอาหลุดขึ้นมาครับบราวแทงเข้าช่องในเขตโทษว้าแล้วมันลึกไปครับคายฮาแวสตามเข้าไปไม่ทันมีฟอฟาน่าครับออกมาคว้าไว้ได้ก่อน
1: มานี่ไงฟอฟาม
0: โอ้เยอะงั้นนะ
1: ฟอฟามวิ่งอยู่ฟอฟามวิ่งอยู
0: ่เดี๋ยวช่วงไฮเดเจนเบรกนะฮะเดี๋ยวเราตอบกัน
1: ไฮเดชั่นเดี๋ยว
0: โอ้ดิบัวเด้เกมรุกหายเหมือนกันนะครับตั้งเกมไม่ได้ครับโดนเยอรมันไล่ติดเลยครับในแผงมิดฟิลด์นี่ไม่มีโอกาสได้ครองบอลได้พลิกเลยเหมือนวันนี้นี่ยืนหลัง3แล้วเยอรมันเนี่ยเหมือนถอยคิมมิชนะครับลงไปเป็นเซนเตอร์อีกคนนะครับทางขวาใช้ซาเน่ทางซ้ายเป็นอัลเทเนนบราวน
1: ์น
0: ะแต่ว่าเป็นหลัง3แบบหน้ากระดานนะหลัง3ชนิดที่มีลิเบโร่นี่ 0,000 ไปแล้วนะครับ
1: ไม่ได้ฮะเดี๋ยวเช็คน้ำหน้าลำบาก
0: บอลยุคนี้นี่ไม่มีแล้วครับอ้าวบราวครับขึ้นมาทางซ้ายให้ไปเวสล็อกเจอซิงโก้ตัวบอลเริ่มเลยครับเวสพลิ้วครับบุดรอดจักรแล้มาให้มาตรงกลางให้แรงไปหน่อยเอาแต่ยังตัดได้นะครับแล้วกดลูกนี้ข้าม

0: คานนิดเดียวครับโบฟลิกซ์เบชาครับแต่ว่าเหมือนจะมีชาแลบนะครับกลายเป็นเตะมุม
1: อันตรายมากครับฟลิกซ์เบชาครับมีพื้นที่มีเวลาให้ลองหนาบอลไปฉลับกองหลังก็ดีวัวออกหลังครับได้เป็นลูกเตะมุมครับให้ใครเตะดี
2: ถ้าเป็นจาวจำก็คิมมิชเดแต่ว่านี่มันเท้าซ้ายไง
1: บาวมาแล้ววิ่งมาแล้วแต่ที่เราตัวเบรกตัวกันยานบอกเปลี่ยนตัว
2: เหรอไม่ไหวอ่ะ
1: เมื่อกี้ทำมือหมุนๆนี่ใช่ไหมเช็คบินเช็คบิน
2: ควงควงบอกอ๋อหมดเวลาแล้วครับไม่เล่งปิดเบรก
1: หรือว่าเช็คบิน
2: ไม่ได้อยู่ในสตู
1: เ
2: ฮ้ยสัญญาณเดียวกัน
1: แสดงว่าไม่ได้เปลี่ยนตัวสัญญาณเดียวกันหมุนหมุนบนหัว
2: เล่นสั้นครับเขียคิมิดโยนเข้าไปขึ้นไปมงแต่ว่าน่าจะโดนเป่าฟาวครับ
1: เอ้ากรรมการให
2: ้ไหมให้หรือเปล่าครับพาโลวิชขึ้นไปมงชนกับโฟฟาน่านะครับไม่ได้ไม่ได
1: ้โอ้เห็นแกชี้ไปกลางสนามด้วยแกจะให้
2: ไม่ได้ครับไม่ได้แกชี้เป็นฟาวนะครับไม่ได้ชี้ไปเป็นประตู
1: ถ้าอยากได้ประตูต้องไปยืมกรรมการคู่แรกมานะครับไมเคิลโอลิเวอร์อาจจะ
2: โอ้ยมีศอกเข้าไปด้วยทำไมโอลิเวอร์ทำไม
1: อาจจะให้ดูไหมนึกว่าพรีเมียร์ลีกไง
2: โอ้ยนี่ฟาวชัดเจนครับชนเข้าไปใส่โฟฟาน่านี่มีแขนค้ำไปด้วยนะครับปาโบลิชมิดฟิลด์จากบาเยิร์นมุนเช่น
1: นี่บาเยิร์นมิวนิกนะโอ้โฟฟาน่าก็เลยถือโอกาสเลย
2: นอนซะเลย
1: กดลาง
2: โดนเข้าไปกระโดงคางครับโฟฟาน่าบอกเนี่ยตูสินก็จริงๆเนี่ยเป่าไฮโดรเจนเบรกเลยก็ได้เนี่ยมันครึ่งทางครึ่งแรกเลยครับไหนๆก็ไหนๆเลยเนี่ย
1: เปล่าให้ไปดื่มน้ำดื่มท่านก่อน
2: เพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยพอฟอฟาน่าลุกขึ้นมาเล่นอีกหน่อยก็พักอีกแล้ว
1: เพราะว่าจริงๆอ่ะพับลูวิทขึ้นไปนี่ไม่โดนบอลเลยนะคร
2: ับ
1: ไปโดนมือของฟอฟาน่าแล้วก็เข้าประตูตัวเองไปนี่แต่ลาเกมันบอกไม่เห็นด้วย no foul
2: ไปแล้วครับพักดีกว่านักบอลนักบอลวิ่งเข้าซุ้มแล้ว
1: ไอ้อย่างเงี้ยหน้าพักเพราะแดดเนี่ยโหแดดจ้าเลย
2: เอาเอายังครับผู้สินบอกยัง
1: บอกเฮ้ย
2: ยังไม่ให้พัก
1: ยังไม่ให้พักกลับมาเกิน
2: ยังไม่ถึงเวลา
1: โ
2: อ้นักบอลกันด้วยว่าคืออันนี้เป็นกฎเหมือนกันนะกฎใหม่ของฟุตบอลโลกครั้งนี้เหมือนกันนะครับว่าเวลาปฐมพยาบาลนักเตะเนี่ยไม่สามารถไปที่เขตเทคนิคอลแอเรียได้นะพวกนักบอล
1: ใช่
2: ไปรับการติวแท็กติกอะไรงี้เขาไม่ให้นะครับ
1: เขาห้ามเสียเวลาน
2: ะฮะก็ไม่ให้ครับ
1: ปกติจะตีเนียนวิ่งไปดื่มน้ำแล้วก็ฟังโค้ชติวแท็กติกไง
2: ก็ไม่ให้ครับไม่ให
1: ้นะครับอาจารย์เบนิเตสบอกว่าไม่ได้กลับมานี่ไงพับโลวิทนี่หลายคดีนะมีเรื่องทำฟาวนี่ก็จะวิ่งไปกินน้ำจริงแกก็ไม่น่ามาเถียงนะพับโลวิทไม่โดนบอลเลยขึ้นเมื่อกี้นะ
2: เต็ม
1: 24นาทีผ่านไปครับยัง 0-0 นะเยอรมนีกับโกดดิวัว
2: เปิดยาวขึ้นมาครับเก็บได้ครับแดนกลางของเยอรมันไม่ช้า
1: ของดีตัวเท่าไหร่เลยตัวนี
2: ้เฮ้ยตอนมากระดอดมุนมาอุ่นกับบีจีที่โดนชราทิพย์แย่งไปยิงไปลากไปแล้วส่งให้เพื่อนยิงมาแล้วนะ
1: โอ้หมูนี
2: ่อ้าว
1: ดิเมช่าถ้าไม่เจ็บนี่ดีมากเลยตัวนี้
2: ก็ดิวัวก็พยายามจะไล่นะครับแดนบนนี่แต่ว่ายังเอาไม่อยู่เยอรมันแก้กันไปได้ครับบอลอยู่ที่ชาร์ล็อตเทเบกพาบอลข้ามแดนขึ้นมาข้อเท้าน่าจะโอเคขึ้นแล้วนะครับคิมมิชวันนี้ทางขวาไม่เติมนะครับคิมมิชให้เป็นหน้าที่เลโรซาเน่จัดการไปครับซาเน่กระชากตัวเข้าใส่โคนองบล็อกแล้วตัวลงโคนองเท่านั้น
1: แล้วแต่พี่เลยฮะ
2: โคนองแล้วกันนะเพราะมันฝรั่งเศสนี่เน
1: า
2: ะตอนนี้นี่รับอย่างเดียวนะครับโกดิบัว
1: โอ้โหไม่จ่ายบอลหน้าเขตหัวเข่าแล้วเกิน
2: โดนไล่ติดเลยครับชาร์ลอตเบกแปรบอลเบลไปเลย
1: อ่ะคราวนี้ของจริงไปเชิญไปดื่มน้ำปัสสาวะกันได
2: ้ก็เป็นบอกพักแต่กับเมื่อกี้หมดเรื่องแล้วอาจารย
1: ์แกมีเลขในใจแล้วไงกรรมการแกชอบเลข24
2: ต้องครึ่งทางของ
1: ครึ่งทาง45นี่แหละ25ปุ๊บก็เอาเลย
2: ครับเอาช่วงของไฮเดชั่นเบรกนะฮะก็ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนุกๆของเรากันอีกสักครั้ง
1: ครับ
2: นะครับก็บริษัทอสมทรวมสร้างสีสันความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก
1: ซุปเปอร์แฟนนี่เหมือนซุปเปอร์แมนไหม
2: คล้ายๆจะบ้าเลยผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่าเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัล

0: ันมูลค่ากว่า2,600,000 บาทสามารถเข้าไปร่วมภารกิจร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตนนะครับโดยการต้องมี Google บัญชี Google Account ก็สมัครได้เลย
1: นึกว่าต้องตรวจลายนิ้วมือยืนยันตัวตน
0: แต่ถ้าคุณไม่มี Google Account นี่คุณก็เข้าไปแล้วเขาก็จะให้ไปยืนยันตัวตนในเมลอะไรประมาณนั้นนะว่าคุณเป็นมนุษย์ใช่ไหม
2: ใช่ใช
0: ่ตอบว่าไม่ใช่นี่ก็เรียบร้อยไม่ได้เล่น
1: คุณก็ต้องไปเล่นในไอ้เกมเลื่อนภาพ
0: นั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นเข้าไปได้แล้วก็จะมีซื้อสิทธิ์นะครับแพ็กเกจในการโหวตว่างกันเถอะ
1: ใช้คำว่าซื้อสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจดิซื้อแพ็กเกจ
0: แพ็กเกจเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นนี่เอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนสตาร์เตอร์นะ20 บาทได้10 สิทธิ์
1: เฮ้ยโหเล่นได้หลายรอบเลย
0: 10 ใบในการโหวต
1: นี่เหมือนสอยดาว
0: เลย
1: นะ
0: ก็ยิงโหวตเยอะยิงได้ลุ้นไงแต่ถ้าคุณแบบว่าเป็นสายเปย์เป็นป๋า
1: ครับ
0: จัดไปเลยแพ็กเกจเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนไดมอนด์500 บาทได้310 สิทธิ์
1: ระดับเพชร
0: 300 สิทธิ์ 300 ใบในการโหวต
1: 300 สิทธิ์เล่นกันเพลินเลย
0: คุณบัวไปเลยแล้วก็รางวัลนี่รางวัลที่1นี่เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Superwan
1: รถตู้เหรอ
0: 159,900 บาทเอ้ยไม่ใช่1,500,000
1: ทำไมถูกว่าจะไปหาซื้อเลยเนี่ย
0: 1,599,000 บาท1รางวัลเป็นรถตู้อเนกประสงค์รถตู้ไฟฟ้ารางวัลที่2นี่เป็นจักรยานไฟฟ้ารุ่นHonda รุ่น UC3 นะครับผ้ารางวัลที่เห็นอยู่หลังนี่นี่
1: อ๋อนี่เป็นจักรยานเหรอ
0: จักรยานยนต์ดิ
1: คุณบอกจักรยานไฟฟ้า
0: จักรยานยนต์ไฟฟ้า
1: เออ
0: แล้วก็รางวัลที่3ตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ครับภายในประเทศจำนวน24 รางวัลรางวัลที่4 Go Gift Voucher นะครับ5 รางวัลแล้วนอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษนะครับ M-Core Super Fan สำหรับสมาชิกอะไรอ่ะสิริขึ้นเฉยยังมีภารกิจพิเศษสำหรับ M-Cod สมาชิก M-Cod Superfan นะครับแล้วก็มีของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ซามูเอลเอโต้
1: เขามานั่งดูบอลนะไม่เกี่ยวกับเราฮะ
0: อ๋อแล้วนี่แคมารูนมาดูอะไรที่นี
1: ่
0: ฮะโกดิวัว
1: รู้จักกันไงรู้จักกัน
0: ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเงื่อนไขต่างๆได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcod.net ไม่มีค่าใช้จ่ายนะ
1: ครับ
0: ยกเว้นจ่ายตอนซื้อแพ็กเกจนั่นแหละ
1: คล้ายๆซื้อไปสัญญาบัตรนี
0: ่ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง1:45 นของวันที่20 กรกฎาคมนะครับก็คือก่อนนัดชิงนั่นเองกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
1: ครับ
0: ไปจัดไป
1: เนี่ยเชียร์โคดีวัวนี่ก็ได
0: ้
1: ครับ
0: ก็จะคิดว่าจะเป็นแชมป์ไหมล่ะ
1: ทุ่มกลับมาสู้กันต่อครับหลังจากพักดื่มน้ำดื่มท่าแล้วสงสัยชอร์ตเบกนี่ไม่น่าจะไหวแล้วเพราะว่าอันโตนิโอรูดิเกอร์นี่เริ่มถอดไอ้นี่แล้วฮะมงคลแล้วฮะ
0: ไม่ใช่มวยคือจะเล่นไปเล่นมาแล้วมันอาจจะไหวแหละแต่มันเจ็บมันเสี่ยงที่จะเจ็บเยอะขึ้นแล้วทัวร์นาเมนต์เส้นทางมันยังยาวไกลนะครับไม่ชัวร์ก็เปลี่ยนดีกว่าอะไรนะใครพูดอะไรแว๊บ
1: เสียงอะไรลอยมา
0: ตกใจกินแล้วโอ้โหแล้วโกปริวเราเลยมานั่งกินข้าวอร่อยเลยโอ้จัดไปผมเลยหิว
1: พี่เต่ามาม่าหมดแล้วฮะ
0: เอาโกดิวัวครับขึ้นมาทางซ้ายยาเดียวบองเด้ครับวันนี้ยังไม่ได้แผลงฤทธิ์เท่าไหร่กระชากใส่คิมมิดมีซาเน่ไปช่วยซ้อนนะครับเปิดลูกนี้เอาหน้าประตูยิงลูกติดบล็อกยิงซ้ำไปที่เข้าไปแล้วครับโอ้เอาแล้วครับรับมาตลอดเกือบครึ่งชั่วโมงครับบุกไม่กี่ทีครับแต่ว่าโกดีวัวนำไปแล้วครับฟรองเกสเย่ครับยิงจ่อๆเข้าไป
1: ผมบอกเลยใส่ชื่อโกดีวัวนี่30ฮะก็นำเฉยนะโกดีวัว
0: ใจคำนั้นได้นำเฉย
1: เรียกว่าโดนกดทั้งเกมเลยฮะอยู่ๆก็ได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จังหวะแรกนี่เป็นอามัดดิยาโลยิงไปติดเซฟก่อนนะครับแล้วก็เป็นเกสเย่นี่ซ้ำดาบ2เข้าไปนะครับหน่อยก็หมดสิทธิ์รับนะฮะอ้าวกองเชียร์เยอรมันยังเฮอยู่เลย
0: คือเป็นทุกชาติทุกภาษาเห็นกล้องไม่ได้ครับ
1: โอ้เริ่มจากเดียวมองเด้ครับจ่ายผ่านมาทุกด่านครับแล้วก็อามัดจับบอลทีนึงก็ยิงไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ติดบล็อกนาทีนี้บาวครับมาแต่เกสเย่นี่มาถึงบอลก่อนใครครับซ้ำเข้าไป
0: ยิงสวนจังหวะเดียวเข้าไปเลยต้องชมเดียวมองเด้ถึงเส้นหลังแล้วผ่านมาสไลด์ไม่โดนนะครับที่เสาแรกของเยอรมันนะครับจนนันทาครับบอลเลยมาตรงกลางนี่อามัดจับหนึ่งจังหวะยิงติดบล็อกกระดอนมาเข้าทางเกสเย่ซ้ำไม่เหลือครับ
1: แหมโชคดีเหลือเกินมีเกสเย่อยู่ตรงนั้นไม่งั้นอามัดนี่น่าจะเป็น
0: อะไรแล้วแผลเหรอโอ้โหเอ็มเอสไฟเอครับกระโดดกอดกับทีมงาน

0: น้ำหนักตัวร่วม100โลครับโดนด้วยไปทีกันเลย
1: ใครตบกระบาลเกสเย่ไปทีนะเมื่อกี้มือลึกลับนะอามัดนะฮะ
0: นี่รุ่นเยาว์นะเกสเย่รุ่นใหญ
1: ่มาละกล้องจับมาที่นาธานิเอลบาวนะตาแกบุบปลื้ออยู่นะ
0: ก็เป็นคนเป็นคนสกัดจังหวะที่อามัดยิงนะครับกระดอนไปเข้าทางเกสเย่นั่นแหละครับ
1: แต่ก็ว่าเขาไม่ได้หรอกฮะ
0: ถูก
1: เป็นจังหวะบล็อกอย่างนั้นใครจะไปคุมทางบอลได
0: ้ขึ้นมานาที30นะครับลูกยิงของเกสเย่ครับกอดิบัวนำแล้วครับ 1-0
1: โอ้น่าจะสนุกแล้วครับแบบนี
0: ้งานเข้าที่โตลอนโตครับสำหรับดอยช์แมนทั้งหลาย
1: โอ้นัดแรกนี่ออกตัวมาชนะ 7-1 นะครับเยอรมันนี่มานัดนี้โดนก่อนแล้วนะครับ
0: เยอรมันนี่เจอทีมจากแอฟริกาในฟุตบอลโลกมาก่อนหน้านี้นี่8ครั้งนี่แพ้ไปครั้งเดียวนะครับ
1: ครับผม
0: ชนะ5เสมอ2วันนี้นี่โดนนำไปแล้วครับตัดได้แล้วครับซิงโก้ใหญ่ฟานะครับนี่เป็นไงเบียดฟอเรนเวียดกระเด็นจะแหวกมาคิดว่าตัวเองเป็นซีดานหรือไงเอาแต่จะลุกเร็วครับซิงโก้ลุกขึ้นมาเจอบอลพอดีเกสิเย่ปาดออกมาซ้ายเลยครับที่เดียวมองเด้โอ้คิมมิดแต่ไม่มีคนช่วยซ้อนนี่เหนื่อยนะครับทางขวาเนี่ยเจอเดียวมองเด้นี่เร็วเหลือเกินกอสุนูครับให้ไปทางขวาอามัดอามัดเดียโลโยเข้าเขตโทษโดนแย่ไว้นิดนึงบอลยังไม่พ้นนะครับสกัดไปสกัดมาเกซิเย่มงสิงโก้คืนไปเลยครับถึงโฟฟาน่าก็ไปตั้งกันใหม
1: ่อะไรนี่มีสถิติน่าสนใจนะครับตั้งแต่คว้าแชมป์โลกปี2014เป็นต้นมาลงเล่นฟุตบอลโลกมา7นัดหลังสุดนี่ไม่เคยรักษาคีทีได้เลยนะ
0: เยอรมัน
1: นะนะครับเรียกว่าหลังนี้รั่วใช้ได้เหมือนกัน
0: มีคนพบเธอที่เยอรมัน
1: ตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บ
0: เธอลูกไก่กัน
1: เพลงใคร
0: ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: เอออ้
0: าวกลายเป็นกอดิวัวของเกมบุกเฉยเลยครับตอนนี้
1: แถวบ้านเรียกช็อตนะช็อต
0: ใครช่วยไปปิดสวิตช์แดดทีได้ไหมฮะมองยากมากเลยฮะอีกฝ่ายมืดอีกฝ่ายสว่างเอาขึ้นไปทางขวาแล้วครับซิงโก้เปิดหักเข้ามาในเขตโทษโดนดักเอาไว้ครับชาร์ลอตเตเบกกระชากหนีลูกนี้โอ้โหแข็งกว่าเยอะครับซิงโก้ที่เบียดเฟรนเวียสไปไม่เป็นครับหลุดออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของโกดิวัว
1: เวียแกก็ไม่มีสปีดต้นเร็วๆที่กระชากหนีเลยก็โดนเบียดกระเด็นออกไป
0: เหมือนทางมายืนริมเส้นทางซ้ายเลยเฟรนเวียสวันนี
1: ้ก็นี่ไงใช้สูตรเดียวกับอันเนอร์ชาร์ลอตไง
0: สถิติมันขึ้นอะไรครับล่างจอเราไม่เห็น
1: อ้าวมีอะไรขึ้นมาด้วยเหรอไม่เห็นฮะ
0: โกดิวัวเด้สองสมัยหลังนี่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกนะ
1: ใช่
0: ครั้งล่าสุดที่พวกเขาไปนี่คือ2014นะครับ
1: แล้วก็ไม่เคยผ่านรอบแรกเลยนะครับปีนี้มีลุ้นเลยนะครับถ้าชนะนัดนี้เนี่ยโอ้โหแต่เป็นรอบ32ทีป่ะนะ
0: ครับนาเกลส์มันเนี่ยเดินพลาดเลยครับคุมทีมมา10เกมหลังสุดในชนะรวดนะเกมนี้ตกเป็นรองครับเปิดยาวแรงไปนิดเดียวครับอามัดไล่ไม่ทัน
1: อามัดสาสปินไปเต็มที่นะยังไม่ทันเลยเปิดแรงจริงๆไม่เป็นไรของเชียร์เยอรมันนี่ยังอารมณ์ดีครึ่งแรกเอง
0: เฮ้ยถือผิดขวดปะเนี่ย
1: ข้างในอาจจะไม่ใช่ไอ้ที่ขวดอยู่ก็ได้ฮะ
0: สีน้ำสีดำๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะ
1: อาจจะเป็นเป็นอะไรฮะมีแอลกอฮอล์โอ้เกมบุกเยอรมันนี่หายไปเลยนะ
0: ครับ
1: โอ้โหครับการว่าเล่นยิ่งเล่นยิ่งเรื่อยๆมาเรียงๆตอนนี
0: ้ช็อต
1: อินซีเล็ก
0: ทางเฟซบุ๊กนี่มีสวัสดีมาแล้วก็มีสอบถามนะแอป99ทำไมฟังไม่ได้ไม่ใช้แล้วนะครับฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปด้วยนะครับว่าแอปที่เป็น Active Radio อันเดิมเนี่ยที่เป็น99เนี่ยเราไม่ได้พัฒนาต่อแล้วนะครับให้ย้ายไปฟังในแอปที่ชื่อว่า Mcot Connect นะเข้าไปโหลดได้เลยนะครับทุกช่องทางของอสมทก็คือทั้งทีวีวิทยุทุกคลื่นนี่เข้าไปฟังเข้าไปดูสดๆได้ในนั้นเลย Mcot Connect นะครับ99ก็ไปอยู่ในนั้นเช่นกันสวัสดีพี่บอมสวัสดีพี่หยองสวัสดีจากจังหวัดตรังครับมาส่งเค้กปลาช่อนมาให้กินหน่อยเอ้ยใช่ผม
1: เค้กปลาช่อนอยู่สิงห์บุรีนี่
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: ตรังนี่ต้องอะไรหมูย่าง
1: หมูย่างเมืองตรัง
0: ครับจากเด็กบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองอำเภอชะอวดและจังหวัดนครศรีธรรมราชสบายดีบ่พี่บ่าวบ่
1: สบายดีบ่

0: คนใต้แถวไหนวะใต้ตะวันออกเฉียงใต้เงี้ย
1: แรงไม่เป็นไงยากกี่แรงนะพันธุ์เอาเยอรมันครับคืนมาปาบโลวิดจ่ายติดอมัดเกซีเอมงปาบโลวิดมงสวนขึ้นไปต้องโอ้โหต้องเคลียร
0: ์
1: อักบัดดูครับไม่ไว้ใจครับเอาบราวครับล่วงลงไปอามัดบอกผมไม่ได้ทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไร
0: โอ้อามัดนี่วันนี้ตัวเก็บเลยฮะมีสอยชล็อกตัวเบรกไปแล้วคนหนึ่งมาเล่นงานแต่ทันยันบาวอีก
1: ปันดูนี่ตัวบันล้มเลยครับมาสักครู่เลยสักเคลียร์ไปเล่นอยู่กับเบสิกตัสนะครับเดี๋ยวอักปันดูตรงกลางปั๊มกันเกซีเอกระดกมาครับให้อุไลอีดาอุไลนะครับผู้สินบอกว่าไปยันใส่ครับเอาไปโดนมือครับแผ่นบอลครับปากหลังเสื้อว่าอีนาวนะครับเล่นอยู่กับแทรปซอนสปอร์ในลีกตุรกีเยอรมันในช่วงไม่ถึง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับขึ้นมาทางซาเน่อาเวตตอนนี้นี่กลายเป็นโคดิวัวก็ลงไปตั้งโซนกันแน่นเลยครับซาเน่ฝากที่ฮาเวตเล่นกันใกล้ๆนะครับริมเส้นทางขวาฝากเข้าในชิงกับมูเซล่ายังได้นะครับจีมต่อไหมฮาเวตมูเซล่าตัดเข้าในฝากซาเน่ซาเน่จะคืนมูเซล่าติดครับหน้ากรอบเพทโทนี่แน่นไปหมดปาโบลวิชเอาลื่นครับก้นจับเบ้าเกซิเย่เหยียบเลี้ยวยื่นไปแล้วว่าดีว่าเยอรมันก็ไม่ได้เจาะช่องตรงนั้นนะครับให้มาโอ้ดูโกดิโกไล่เข้าไปครับชนลูกนี้ใบฟ้าของผู้สินไม่ว่าอะไรตัดได้แล้วไปแล้วครับเดี๋ยวมองเด้ออกทางซ้ายบอนนี่บอนนี่ปั่นโค้งลูกนี้โอ้โหดอยเออร์ยังดักถูกครับบินไปคว้าได
0: ้โอ้วิธีบอลน่ากลัวมากครับลูกปั่นโค้งของบอนนี่ครับแต่ดอยเออร์นี่ยืนรออยู่นะส่วนพาลูวิทนี่ลุกขึ้นมาเช็คจมูกก่อนเลยฮะอาจจะดั้งเคลื่อนนะเมื่อกี้คู่โดนชน
1: ชนเปียงเข้าไปนี่เป็นไซนัสกระทันหันครับไซนัสเฉียบพลันอ้าวลุยขึ้นมาครับบราวทางซ้ายมูเซล่าจี้เขาหามูเซล่า
0: โอ้โ
1: หจอดเจออาหมัดกับจอดสนิทอ้าวจะอับจ่ายมาหน้ากรอบเขตโทษอาหมัดเกือบโดนตัด
0: นี่สายเดิมเลยนะอยู่แมนยูไนเต็ดก็ชอบจ่ายเข้าไปตรงกลางเป็นอะไรก็ไม่รู
1: ้ชอบไว้มาหน้ากรอบเขตโทษตัวเองอ่ะโอ้โหโกดิวัวนี่หลังได้ประตูนี่ดีขึ้นกว่าเดิมเห็นอ่าลูกนี้ไปฟาว
0: เฮ้ย
1: อ้าวผู้สิน
0: ฟาว
1: ผู้สินว่าไงผู้สินไม่เป่านะครับแค่แหวนยิงนิ่มๆ
0: จาน
1: ไม่ให้ครับโอ้แล้วก็ไม่เป่าซะตั้งนานแล้วจาน
0: แกดูเพี้ยนๆนะ
1: เหมือนคือเหมือนกับว่าลูกเนี้ยให้ยิงไปก่อนนะแกคงไม่กล้าเป่าทีแรกอ่ะเพราะว่ามันมีเบียร์ไง
0: ปล่อยให้เพจบไปก่อน
1: ให้เพจบให้พอเพจบปั๊บแกก็เป่าฟาวนะแล้วก็คอยไปดู VR อีกทีว่ามันฟาวไม่ฟาวโดนไหมครับ
0: โอ้โหไม่เหลืออะไรล่ะ
1: มูเซล่าก็เตะหัวเข่าเอากว่าดูคว่ำเลยเอาเป็นคอสซูนูนะครับขออภัย
0: หัวขมำนะเนี่ยเตะแล้วหัวทิ่มเลยครับแต่ตอนแรกผู้ตัดสินบอกให้เล่นต่อไปแล้วพอยิงเข้าปุ๊บก็โบกมือบอกว่าฟาวแล้วฟาวแล้ว
1: โบกมือเป็นกรรมการมวยโบกยุติการชกเลยครับ
0: คนที่ยิงก็ไปเป็นไคฮาวเวสนะ
1: ยัง 0-1 นะครับโกดิวัวยังนำเยอรมันอยู่แชมป์โลก4สมัยนะครับให้เขานายมูเซล่าครับโดนชนความลงไปแต่ฟาวนะครับคือพวกแนวรุกเยอรมันนี่มันตัวเล็กๆเปลี่ยวๆทั้งนั้นนะเจอโกดิวัวเกมรับแต่ละคนนี่ตัวยังก็ตึก
0: แล้ววันนี้มาไม่ยอมให้นักเตะเยอรมันนี่พลิกเลยครับโดยเฉพาะจามามูเซล่ากับฟอรินเวียสเนี่ยโอ้โหจับปุ๊บถึงปั๊บก็แต่ก็ฟาวจริงครับจังหวะก่อนหน้านี้นะครับที่เยอรมันยิงเข้าไป
1: ครับ
0: มูเซล่าไปฟาวคอสซูนูก่อนนะครับโอ้แต่จังหวะยิงของฮาเวียร์ยิงฉลาดมาก
1: ปั่นย้อนทาง
0: นะครับลุ้นจากฟรีคิกครับเยอรมันนี่โยชัวคิมิทอยู่ที่บอลจะเปิดเข้าไป
1: ต้นเกมนี่มีเปิดแม่นๆให้ฮาเวตส์โคกไปทีนึงแล้วนะครับโอ้แดดดีจริงที่โตลอนโตวันนี้ฝรั่งนี่ชอบจริงๆแดดอย่างนี้ถ้าไม่ได้เตะบอลนะอยู่เฉยๆเนี่ยชอบเตะบอลนี่เหนื่อยใจจี้ขาดกิมมิทเปิดเข้าไปบอลตกลูกนี้เคลียร์โอ้โหเตะทิ้งออกมาก่อนครับซองกาเร่แล้วเก็บได้ด้วยครับอามัดข้างหน้าตัวๆกับเราอามัดจี้เข้าหาครับมีมาช่วยครับโอ้โห

0: โอ้ยเมชา
1: ถ้าปล่อยให้บ้าวคนเดียวนี้อาจจะไม่อยู่นะ
0: แต่ว่าเยอรมันก็โตเร็วขึ้นมาครับบูเซล่าทางซ้ายเจอซิงโก้มูเซล่าจะไปเองครับมุดไปซิงโก้ซิงโก้ขายาวมูเซล่าเปิดติดยังได้นะครับไหลมาฟอร์เรียนเวียนยิงโอ้โหหักข้อเยอะไปครับหลุดออกหลังแต่ว่าน่าจะมีฉลับเลยครับไปเตะมุ
1: มทำกันสวยมากครับจังหวะนี้การประสานงานระหว่างมูเซล่ากับฟอร์เรียนเวียสนะครับแล้วก็กองเชียร์สวยด้วยครับไม่เกี่ยวครับกองก็ตัดมาไม่ดูภาพช้าโอ้โหยกหลอกซิงโก้2ทีครับเปิดจังหวะแรกนี่ติดบล็อกก่อนนะครับแล้วก็เขี่ยให้เวียสอีกทีเวียสนี่จับบอลแรกดีมากนะครับจับปุ๊บยิงได้เลยนะครับจังหวะยิงนี้ก็ยังมีผู้เล่นโกดิวัวครับมาบล็อกเอาไว้ได้ครับ
0: แต่มุมทางซ้ายนะครับของอินซิเล็กอินซีเจอกับช้างดำครับวันนี้เปิดเข้ามาครับคิเมชขึ้นไปมองท่าไม่ได้ครับบอลตกยิงสวนลูกนี้เอาสกัดไม่ขาดจอร์แดนเบกแหมแกกองหลังครับงุมง่ามไปหน่อยโดนเตะทิ้งออกไปครับยังเป็นลูกทุ่มของอ้าวผู้สินว่าไงเหมือนจะมีเช็ค VR แต่ว่าเช็คจบอย่างรวดเร็วครับไปเล่นต่อไปเลยให้มาครับเวียสจะให้มูเซล่าโดนจิ้มครับแล้วตรงกลางมาในเขตโทษนะครับเยอรมันเกือบแย่งคืนได้โอ้ตอนนี้นี่เอ้าล็อกหนีมาสวยนะครับให้มาทางซ้ายเจ้าเก่าครับเดียร์บงเด้พื้นที่เพียบเลยครับ
1: เจ
0: อมีนาธานิเอล บราวน์นะครับข้ามฟากมาบักไว้บังไว้ก่อน
1: แต่วิ่งเร็วจริงครับทางด้านเดียร์บงเด
0: ้สปีดต้นจัดมากนะครับสิบ3นาทีสุดท้ายครับครึ่งแรกก่อนทดเจ็บ
1: แล้วช่วงท้ายครึ่งแรกนี่เยอรมนีก็พยายามเปิดเกมรุกเต็มที่ครับบทหนักขึ้นครับแต่ก็เหมือนเดิมครับยังหาทางเจาะไม่ได้ครับ
0: เยอรมันนี่เล่นรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลกนี่ไม่ชนะ2เกมแรกคือแบบชนะเกมแรกเกมที่2ชนะติดกันนะ
1: ครับ
0: ไม่ชนะมาตั้งแต่2006แล้วนะ
1: เออ
0: 2006นี่ชนะคอสตาริก้ากับชนะโปแลนด์นะครับหลังจากนั้นนี่ไม่เคยแบบชนะ2นัดแรกเลยนะ
1: ไม่เคยชนะติดต่อกัน
0: เออนะวันนี้นี่โดนน้ำอีกซะแล้ว
1: โอกาสยิงน้อยมากเยอรมันนี่5ครั้งเองตรงกรอบไป1นะครับก็ดีวันนี้2ครั้งเป็นประตูไป1นะ
0: พี่บอมพี่หยองสู้ๆครับ
1: ครับ
0: สวัสดีพ่อหยองโมโนผมไปเกี่ยวอะไรกับเขาล่ะ
1: ครับคุณไปโมโนแล้วเหรอ
0: ไม่ได้ไปฮะไม่รู้เลือกเลยฮะสวัสดีครับคืนนี้เชียร์เยอรมันครับเหลือแหมม้าตัวเดียวแล้วครับ
1: โอ้โหเหนื่อยเลยฮะแล้ว
0: สกอร์ยังไงล่ะคะโดนตามอยู่ครับเยอรมันตามอยู่ศูนย์หนึ่งนะครับฟังอยู่ในสวนยางครับระวังงูด้วยนะครับพี
1: ่ฮะ
0: สวัสดีครับได้เห็นหน้าเห็นตาครับตอนนี่ไม่มีวิทยุฟังครับธานินเสีย
1: ยังใช้ธานินอยู่เหรอเนี่ย
0: เปลี่ยนไปซันโยได้พี
1: ่อุ้ยนั่นพัดลม
0: วิทยุก็มี
1: มีไหม
0: มี
1: โอ้โหซันโยนี่ปัจจุบันที่บ้านนี่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าซันโยอยู่ไ
0: หมเหรอ
1: มีไหมคุณมีไหม
0: ไม่มีแล้วครับโอ้เสียไม่รู้ซ่อมที่ไหน
1: เออ
0: โอ้เกมรับวันนี้โกดิวัวที่เหนียวนะครับช่วยกันเล่นดีนะครับโยกสักทีหนึ่งโกนองไหลครับ
1: โอ้โหเนี่ยที่พี่อาร์ดีบอกชอบพูดว่าจ่ายด้วยความรู้สึก
0: จ่ายทำฟอร์ม
1: จ่ายด้วยความรู้สึกนะฮะไม่มีเพื่อนเลยครับ
0: คือมีตัวยืนรออยู่ในไลน์ครับแต่ว่าเกมรับเยอรมันก็ดันขึ้นนะครับเมื่อสักครู่จ่ายไปบอนนี่กันล้ำเหมือน
1: ครับ
0: อ้าวเมชาดิคือตรงกลางเยอรมันไม่ว่าจะเป็นเมชาเป็นปั๊บโลวิชเนี่ยได้บอลปั๊บนี่รุม2รุม3ทันทีนะครับ
1: เดี๋ยวก็ต้องดูครับว่าเตะกอดิวัวจะมีแรงไล่อย่างนี้ตลอดทั้งเกมหรือเปล่า
0: อ้าวซาเน่ครับตัดเข้าในซาเน่แน่นไปหมดครับโอ้โหโกนองดักไว้เดี๋ยวมองเด้ข่าวหมูมาบแล้วเตะยัดเอาทุ่มไปก่อนครับ
1: ก็ครึ่งแรกถือว่าเด่นสุดนะครับของกอดิวัวนะครับอย่างเดียวมองเด้มาหาเล่นแบบนี้ลิเวอร์พูลก็ยิ่งอยากได้
0: แกเหมือนใน
1: เหมือนใช่ฮะ
0: เหมือน
1: ชาวินโยนะ
0: กำลังนึกอยู่แบบ
1: หน้ามันคุ้นอยู่ไง
0: ปากาดหัวอย่างเงี้ยเหมือนชาวินโยเลย
1: สมัยก่อนที่นักเตะอาร์เซนอลนะชาวินโยเนี่ยไอชาติเดียวกันนี
0: ่เออใช่เป็นนักเตะโกดิวัวที่ชื่อเป็นโปรตุกีสเป็นบราซิลนะ
1: เป็นบราซิล
0: เยอรมันอยากจะตีเสมอให้ได้ในครึ่งแรกนะครับอีก7นาทีนะครับช่วงทดเจ็บ ให้เข้ามาตรงกลางพับโลวิชยูนาธานทาครับดันขึ้นมาด้วยให้มาเวสสลับเข้ามาอยู่ตรงกลางครับฝากที่เมชาทางขวาซาเน่ตัวกับโกนองครับซาเน่กระชากเส้นหลังเปิดเลียดเข้าไปครับแต่ว่ายังมีอักบาดูครับดักไว้เป็นด่าน2ครับเตะมุมของเยอรมันทางขวา
1: ครึ่งแรกนี่ทดเบาๆครับ7นาทีนะ
0: ส่งผมแกนี่ทรมานใจชายเหลือเกินครับอักบาดูเหมือนมีหอยหลอดอยู่บนหัว
1: อุ้ยกูสยิว
0: เคมิชเดนซันมาแล้วนะครับเตะมุมเคมิชตั้งป้อมเปิดข้ามไปสิงโก้มงที่ออกมาบอลมาเข้าทางชลอตเตเบกมูเซล่าโยกเปิดยอดเข้ามาได้กับเคโทษมาย้อนหลังฮาเวสแต่ว่าแถว2เมชายิงสวนติดบล็อกอีกคอสูนูครับดักไว้แล้วมูเซล่าเกี่ยวโดนแย่คอสูนูให้สิงโก้แต่อ้อมซะเลยครับโอ้โหเป็นไงวิลฟริดซิงโก้บอกอยู่ต่อเลยได้ไหมอ่านันสิงโต
1: โอ้แต่เมชานี่แกมาเก็บกวาดได้ดีเหลือเกินนะครับเห็น2ครั้งแล้วที่นายเซนเยบาวนี่เอาไม่อยู่นะครับแล้วเมชามาช่วยซ้อนไม่ได้ส่วนพี่สิงโตก็ปล่อยผ่านไปแล้ว
0: จังหวะไม่ค่อยดี
1: นึกมุกต่อไม่ออกเลยว่าอยู่ต่อเลยได้ไหม
0: มันดูเพลงแล้วเพลงเก่าซะด้วยนะเพลงใหม่ๆก็ไม่มี
1: มีอยู่ช่วงหนึ่งไอ้ผมจัดรอบโลกเนี่ยผมเปิดเพลงวิสิงโตเข้ารายการจนพี่โอ๊คบอกผมเปิดเพลงอื่นเข้าใจว่าชอบ
0: ก็อย่าเก่งจริงนะคุณสิงโตนะเป็นศิลปินที่ผมชอบเลย
1: หาด้วยไง
0: เซิร์ฟมิวสิกอ้าวไหลทางซ้ายครับเซิร์ฟมิวสิกแล้วบอลเตะตูมๆพูดเรื่องเพลงเกี่ยวมามูเซล่าไปแย่งมาจากอามัดครับแหวก2แหวก2เข้าเขตโทษร่วงไปแล้วมันโดนชนมาจากนอกเขตนะครับแล้วตุปัตตุเป๋ทะเลาะทะเลเข้าไปในกรอบเขตโทษ
1: เหมือนกำลังจะเสียลากแล้วครับมูเซล่าได้ขึ้นได้ก็ทิ้งตัวดีกว่าเนี่ยครับจริงๆก็โดนสกิดจริงๆนะแต่สกิดนอกเขตโทษนะฮะอามาสกิดนิดนึงแต่แกเนี่ยแม่เปลี่ยนใจตอนแรกเหมือนจะไปต่อ
0: คือไม่ได้จะทิ้งตัวหรอกผมว่าแกจะฝืนเล่นต่อแหละแต่ว่ามันเสียหลักไปแล้วครับไปล่วงในเขตโทษอ้าวชนกันตรงกลางครับกองไปแล้วครับโอ้โหผู้สินยังให้เล่นต่อนะครับนักเตะโกดิวัวได้คว่ำอยู่ตรงนั้นคนนึงผู้สินไม่หยุดด้วยครับเยอรมันก็ไม่หยุดครับลุยต่อแต่ว่าโดนแย่งเตะทิ้งก่อนดีกว่าอ้าวไม่ทิ้งเหรอจ่ออยู่ด้านล่างมันบังนึกว่าเตะทิ้ง
1: แต่คือไม่ให้ฟูฟาน่าลุงเลย
0: ตรงกลางที่เจ็บอยู่ก็ลุกแล้วนะครับน่าจะเป็นซองกาเล่นะเมื่อสักครู่เกสซีเย่ครับแหมได้ใหญ่ครับปังมิดแล้วก็หมุนหนีออกมาสวยครับลูกนี้แล้วให้เข้าช่องบอนนี่บอนนี่ในเขตโทษทางขวาแหมไม่มีมุมแล้วครับพากเข้ามายังติดชาร์ลอตเตเบกได้เตะมุมครับ
1: จะถือว่าทำได้ดีครับบอนนี่จังหวะสุดท้ายครับยังเตะบอลไปอัดชาร์ลอตเตเบกแล้วได้เป็นเตะมุมครับก็ดีวัวทดเจ็บนี่ผ่านไปเกือบ4นาทีแล้วครับตอนนี้เหลือประมาณ2นาทีเศษนะครับ
0: เศษเท่าไหร่ก็ไม่รู
1: ้สิหนูกล้องเล็บแคมนะครับก็มีโดนอามัดเตะขาหลังไปนิดนึงฮะมูซิล่านักบอลนี่จะมีขาหลัง
0: สองขายืนโฮโมเซเปียนนี่เขายืนขาเท่ากัน
1: เวลาเล่นบอลมีขาหลังโผล่
0: เตะมุมของก็ดิวัวทางขวานะครับเปิดยอนมาเสาแรกบราวมงไว้เป็นทุ่มครับ
1: กองจับบ่อยครับโยมองเดวินโย
0: ขาดหัวจะไปเตะตะก้อ
1: ฮะ
0: กรรมการนับเลยครับทุ่มช้าเหรออ่าอ่าอ่า
1: เอ้ยสามนะ
0: สี่
1: สอง
0: พอดีเลยสิงโก้ครับหาเป้าไม่เจอกว่าจะทุ่มได้เอามาอีกครับก็ดิวทางซ้ายเดี๋ยวมองเดโกดองให้มาล็อกหนีซาเน่ไปครับฝากที่เดียวมงเด้ย้ำกลับมาทางซ้ายอินาอุไลฝากชิงแล้วแต่ว่าโดนยูราธันทาครับตัวยังกระตือเหมือนกันเดียวมงเด้ดักได้จ่ายโอ้โหเร็วยิงทันนะครับยังไม่ออกนะครับนั่นแหละแต่คิมิด
1: ทันได้ยังไงก็ไม่รู
0: ้โอ้คิมิดเอาไปกินครับลูกนี้มีผลัก
1: เ
0: ดียวมงเด้หมั่นไส้โอ้เยอรมันหลังจากเสียประตูนี่ตื้อไปเลยนะครับ
1: ต้องชมโกดิวัวเลยครับโอ้โหไล่เพลย์จนเยอรมันนี้ขึ้นเกมไม่ถนัดเท่าไหร่

เกมรับนี่ก่อติดคิดตังค์จริงครับเนี่ยครับไม่มีให้เยอรมันได้พลิกง่ายๆเลยครับเอาจ่ายไม่ดีอีกลูกนี้ซองกาเล่ปั๊มอ้าวกลายเป็นเวสครับได้มาทะลุขึ้นมาครับข้างหน้ามีฮาเวสคนเดียวนะครับฝากที่ฮาเวสฮาเวสเนี่ยครับโดนไล่ติดแล้วชนเข้าไปลูกนี้

0: วีเอสชิงจะให้มูซิล่าโดนดักอีกครับพื้นที่นี่ตีไปหมดตรงนั้น
1: จ่อตรงกลางนี้น่าจะลำบากกับผู้เล่นของโกดิวานีซ้อน2ของ3นะครับ
0: เปิดข้ามมาเอาเกี่ยวได้ลูกนี่มาเมช่าครับแต่ว่าตามไปยิงไม่ได้ในกรอบเขตโทษนะครับเมื่อสักครู่อ้าวแล้วแย่งมาได้เกซิเย่แหมดึงจังหวะรอนิดนึงไม่รอดแล้วครับอุไรน้ำมันจะเร่งนะครับเมช่าฝากที่มูเซล่าให้มาเมช่าฮาเวสทางขวาครับกรอบเขตโทษไปไม่ได้ครับคืนคิมมิชเรียบร้อยที่สุดในสนามครับตัวชัวคิมมิชเสื้อทับในตลอดซาเดนเลื้อยครับฝากเกี่ยวส้นมาเวสโยกเข้าซ้ายยิ้มขวาโอ้มันต้องจวนตัวครับจิ้มด้วยขวาแล้วมันเบาหวิวเลยครับลูกนี้ฟอฟาน่ารับสบาย
1: น่าเสียดายครับบอลมันพันแข้งพันขานะครับโคเรียนเวียดยิงไม่ถนัดครับไม่ล้ำด้วยนะครับจังหวะที่เมช่าดีต่อมาให้นี่ครับมีผู้เล่นโกดิวัวขวางหน้าอีก3 4ครั้งสุดท้ายทำได้แค่จิ้มเบาๆครับมาบอลก็ไปเข้า2ฟอฟาน่าสบาย
0: ก็คือต้องยิงจังหวะนี้แหละครับช้ากว่านี้ก็โดนเลยครับเพราะว่าลุมอยู่ตรงนั้น3 4คนนะครับสีส้มๆเนี่ย
1: ก็น่าจะจบแล้วครึ่งแรก
0: โอ้เป็นครึ่งแรกที่อึดอัดเหมือนกันนะครับสำหรับสาวกของอิซิเล็กแชมป์โลก4สมัย
1: อะไรวะเนี่ย
0: เอ้ยอะไรอ่ะ
1: โอ้โหนี่เมาปฏิหาร
0: มา
1: โอ้โหขยับเองยุบเข้ายุบออกเองโอ้ย
0: ก็เป็นโกดิวัวนะครับที่นำเยอรมนีอยู่1ประตูต่อ0นะครับจากประตูของฟองเกซเย่ในนาทีที่30นะครับแล้วก็ในรูปเกมที่ไม่ได้เป็นรองเลยครับสำหรับโกดิวัวดูว่ายูเรนนาเกสมันจะแก้ยังไงนะครับครึ่งหลัง
1: ดูเป็นผลการแข่งขันที่เซอร์ไพรส์ใครหลายคนเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เฉพาะเมื่อฟอร์มมองจากฟอร์มของเยอรมันนี้ในครั้งแรกทำไมอย่าไปใช้มันเมาวิญญาณ
0: เสียบใหม
1: ่เออคิดว่าจะหายแล้วถ้าสอดแล้วเสียบใหม่แล้วหายจะมีตำรวจไว้ทำไม
0: อ่ะนะครับช่วงพักครึ่งก็ไปดูข้อความทางไอ้นี่หน่อยว่าพี่
1: อะไรฮะ
0: ทาง SMS
1: ท
0: ำไมเรียกให้มันยากเข้าไป
1: ไหนวะเป็นเวทไทย
0: อันนี้ดิ
1: อ
0: ันน
1: ี้โอ้เยอะแล้วกันนะต่าง
0: ตั้งแต่ตีสาม
1: นิสัยกินแรงน้องอยู่แล้วผม
0: เดี๋ยวได้ต่อไปเป็นชุดๆไป
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวมีส่งมาต่อในช่วงวันนี้เราอยู่กันถึง6โมงนะ6โมงมีบอกว่าไก่อะไรเดินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่โดยไม่เหนื่อย
1: ไก่จ้า
0: ผิด
1: ไก่แล้ว
0: ไก่อดทน
1: โ
0: อ้ไก่อะไรเดินจากเชียงใหม่กลับกรุงเทพโดยไม่เหนื่อย
1: ถ้าผมตอบไก่อดทนนี่ต้องคำตอบต้องเปลี่ยนใหม่แน่เลยไก่อดทน
0: ไก่ตัวเดิมมาแหละ
1: ครับ
0: ขยันเนาะ
1: ผมก็รู้อะก็เล่นไงจะได้หา
0: ไอ้ไก่ตัวนี้ต้องน่องใหญ่กว่าตัวแน่เลยยองภาคภาษาใต้หน่อยอยากฟังจากคุณผีนครศรีย ังไงก็ผีแดง
1: ตายบอกมีบ่อเลยตาย
0: เดี๋ยวยิงลูกนี่ไม่แคร์เท่าไหร
1: ่นี่คุณนี่เหมือนนักจัดวิธีในตำนานคนหนึ่งนะ
0: ไก
1: ่คนมีสีฮะที่เขาพากภาษาอินเดียแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อพี่เก้เคเค
1: ่พี่เก้เคเค่ผม
0: ทำไมเรียกกดดีวัวครับมันไม่ขมนะครับเลยเรียกดีทำไมไม่เรียกกดดีปลี
1: อุ้ย
0: ดีปลีแล้วมันพลิกฮะเผ็ดฮะกดดีวัวดีวัวได้ขี้เพี้ย
1: อ๋อมันมีขี้เพี้ยด้วยใช่ไหม
0: ขี้เพี้ยนี่คือก็ขี้เพี้ยกับดีนี่คนละอย่างกันนะ
1: ขี้เพี้ยอยู่ในไส
0: ้ขี้วัว
1: อยู่ในไส้
0: เ
1: นี่ย
0: ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเรียกโกดิวัวฮะเดิมก็ไอวอรี่โคสนั่นแหละ
1: ครับ
0: สวัสดีครับผมทายคือราซาวได้แชมป์1ต่อ500มีโอกาสรวยไหมครับ
1: โอ้โห
0: ตัวไป7เม็ดอะเกมแรกอะคิดดูแล้วกัน พี่อู๋คูมันสมัยเป็นนักเตะกองหน้าผ่านแกยากไหม
1: คูมันเหรอ
0: ผมว่าแกก็ไม่ใช่สไตล์ปะทะเท่าไหร่นะ
1: เขาเป็นกองหลังจอมบุกมากกว่า
0: เออ
1: นะครับเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับก็ได้ด้วยนะ
0: ครับ
1: จุดเด่นนี้ไม่ใช่เกมรับนะเป็นการเปิดบอลแล้วก็การยิงฟรีคิก
0: ป้าบอม
1: จ้า
0: ตอนอายุ14ใครน่ารักสุดหมายฟาร์มว่าไงเนี่ยใครอายุ14ตอนเด็กๆอายุ14ตอนพี่บอมอายุ14
1: ตอนผมอายุ14นี่น่ารักหลายคนเลยฮะ ผมนี่ฝูงตานี่แพรวพรา
0: วเรียกว่าช่วงนั้นกำลังแตกตื่นทางเพศตามอเมริกาให้ด้วยครับยิงน้อย
1: ไอ้ไงเจอเมา
0: ส์เมาส์ผีสิง
1: เมาส์ผีสิงเมาส์ที่ใช้นี
0: ่โอ้ยปวดหัวเมาส์มันค้างเอาไม่เรียเหรอเดี๋ยวดูให้นะ

0: อาเมเรียเอาเมเรียเอาไม่เอาเมเรีย
1: อืม
0: อ่ะตึงไว้ก่อนแล้วกันคือยังโหลดอยู่นะครับส่วนทางช่องทางอื่นก็ยังส่งเข้ามาคุยกันได้นะครับบอลโลกรอบนี้แปลกๆฮอลแลนด์เตะชนะมาเมื่อกี้ให้มาเตะกับเยอรมันต่อเลยไม่ใช่ฮะสีส้มเหมือนกันเฉยๆฮะ
1: เออนี่ห่า
0: ก็บอกว่าพี่ยอมพี่บอมเข้ากล่องวันนี้เมนูอะไรครับเลิกงานพอดีเดี๋ยวเข้าไปทานด้วยครับ
1: เอามาไม่ทันนะฮะ
0: หมดแล้วเสร็จกันไปไปแล้วฮะ
1: เออ
0: เมริกาไอ้นี่ป่ะใช่ไหมไอ้เพย์ออฟซึ่งได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูให้นะครับมันหมุนติ้วติ้วขนาดนี้ล่ะผมดูในนี้ก็ได้มันใช้เน็ตตัวเองไหม
1: ฮะ
0: เน็ตอสวทเน็ตอสวทช้า
1: เอ้า
0: เน็ตตับเต่าขึ้นอยู่ริมเถาย่านาง
1: นี่ไงอเมริกาตามหลังมาราก้าอยู่0-1นะครับ
0: โดนไปแล้ว
1: นาทีที่67ละ
0: ครับนะ
1: ดูสิตินะขอให้เทียบกองหน้าของ2ทีมครับฮาแวร์มีโอกาสยิง2ครั้งนะครับตรงกรอบทีมจากลูกโมงนั่นแหละ
0: ครับ
1: แต่เดียวมึงได้นี่0หมดเลยนะเรื่องลูกยิงลูกแอสซิสต์เนี่ย
0: คือเขาไม่ได้ไปอยู่หน้าประตูอ่ะเป็นคนทำเกมเข้าไปมากมากฝ่า
1: แต่คุณดูท็อปสปีดดิ
0: โอ้โห 33.5
1: โอ้วิ่งเร็วมาก
0: ครับ
1: มีต่อชั่วโมง
0: ก็เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อกับ99 Live บอลโลกคู่เยอรมนีกับโคดิวัวนะครับ
1: ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: บอลโลกสตอรี
4: ่วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบต่อไปในกลุ่มไอฝรั่งเศสเป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มโดยรองแชมป์เก่าปี2022นำทัพโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้ยังคงเป็นแต่งหนึ่งด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการวิเคราะห์ว่าระบบทีมที่ลงตัวและเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์น่าจะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอนนอร์เวย์ถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเนื่องจากจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่มีความอันตรายนำทัพโดยเอลลิงฮาลันด์มาร์ตินโอเดการ์ดและอเล็กซานเดอร์ซอลอตด้านเซเนกัลยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาน่าจะเป็นตัวแปรที่พร้อมจะเบียดนอร์เวย์ร่วงไปอยู่อันดับ3ด้วยวินัยเกมรับที่แข็งแกร่งและนักเตะมีร่างกายที่แข็งแรงด้านอิรักทีมมามืดจากเอเชียที่ผ่านเข้ารอบมาทางเพลย์ออฟถูกมาว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้สรุปฟันธงฝรั่งเศสจะใช้มาตรฐานระดับโลกคว้าแชมป์กลุ่มโดยมีนอร์เวย์เข้ารอบตามเป็นอันดับ2ส่วนเซเนกัลต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
10: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
12: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
13: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
14: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้

0: ปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: ยาวไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ทุกความยั่งยืนที่สุขนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 นถึง 11:00 นทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
10: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
11: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
12: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
13: รับประทานหรือยัง
14: กลับมาก็ไอเลยนะครับกลับเข้าสู่ช่วงของนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับเกมครึ่งหลังของฟุตบอลโลก2026กลุ่ม E นะครับเยอรมนีกับไอวอรี่โคสต์นักเตะทั้งสองทีมกลับมาลงสนามแล้วนะครับหลังจากครึ่งแรกเป็นไอวอรี่โคสต์นำอยู่ 1-0
13: ก็ได้ประตูจากฟองเกซิเย่นะครับนาทีที่30ครับตามซ้ำลูกยิงของอามาดิยาโลที่ยิงไปติดบล็อกของจานันจินบาวเข้าไปนะครับครึ่งหลังก็เยอรมนีก็เปลี่ยนตัวนะครับเอา อันโตนิโอรูดิเกอร์ครับลงมาแทนนิโก้ชลัตโตเบตที่บาดเจ็บนะ
14: ครับ
13: ตั้งแต่ครึ่งแรกแล้ว
14: สถิติครึ่งแรกนี่เยอรมันครองบอลมากกว่านะครับ 53% ไอเวอรี่โคสต์ 39ครับบางคนบอกเอ๊ะหายไปไหน 8%
13: เป็นบอลที่ไม่ได้อยู่ในการครอบครองอีก 8%
14: ก็บอกอินคอนเทสต์ฟีฟ่าเนี่ย
13: ละเอียดมากรอบนี้
14: อยากละเอียดก็ละเอียดขึ้นมาซะอย่างนั้นแล้วก็โอกาสยิงเยอรมัน8ครั้งเข้ากรอบ2นะครับไอเวอรี่โคสต์หรือว่าโกดิวัวเนี่ยยิง4เข้ากรอบ2นะครับ ยังไม่มีใบเหลืองนะครับครึ่งแรกมาดูกันต่อครับครึ่งหลังครับรูดิเกอร์นะครับลงมาแทนนิโก้ชลอตเทเบกครึ่งหลังนี่เยอรมันชุดเสื้อขาวเกงดำนะครับสลับมาบุกจากขวาไปซ้าย
13: ตอนครึ่งหลังนี้สนามยังโล่งอยู่นะฮะแฟนบอลยังกลับเข้ามาที่นั่งไม่ทันนะ
14: ต่อคิวซื้อเบียร์อยู่
13: อ่ะออกไปหลบแดด
14: ต่อคิวซื้อเบียร์อยู่น่าจะลงไปแบบราชมังลงไปแบบแล้วเดินขึ้นบันไดมาตอนนี้โกดิวัวลุยเข้ามาในเขตโทษแหมเปิดหักเข้าไปครับโดนสกัดทิ้งออกมาเรายัง
13: ตกใจประตูเปิดเอง
14: โอ้ได้ยินเสียงประตูดักแอด
13: ฟิลิปลามมา
14: ฟิลิปลามมาดูเยอรมันนะยิงแล้วโอ้โหโกนองครับอ้าวเจ็บเข้าไปอีก
13: โอ้โหดูสิเดินกระเพก3ทีวิ่งปล่อแล้ว
14: แข็งแรงจริง
13: ๆแดดดีจริงครับวันนี้ที่โตรอนโต
14: คือถ้าว่ากันตามสถิติเดี๋ยวดูจังหวะนี้คนหงายลงไปครับแหมไม่มีอะไรคือกอดิวัวเนี่ย10เกมหลังเนี่ยนะครับชนะ8นะครับเสมอ1แพ้1แล้วก็ในจำนวนนั้นนี่คลีนชีทถึง6นะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในช่วงที่ฟอร์มใช้ได้นะครับลูกทีมของ MS Fire
13: ใช่
14: แล้วก็ในแมตช์ยังเป็นทางการ6นัดหลังสุดนี่ยิงได้ทุกนัดนะครับ
13: ก็รวมถึงนัดนี้ด้วยนะก็ซัดประตู1ประตูครับอยู่ที่เยอรมนีละจะเอาคืนได้ไ
14: หมเกซิเย่ครับโดนโยนาธานทาดักไว้บราวให้ต่อมาที่ฟอเรนเวียสเจอสิงโก้ไม่รอดแต่ว่ามีเมชามาช่วยนะครับฮาเวสบังก็ไม่รอดนะครับโดนเตะทิ้งออกไป
13: เล่นยากเยอรมนีวันนี้พอนะเตะโกดิวอนี่ถึงทุกจังหวะเลยครับ
14: ครับ
13: นี่ดูแกอวบๆขึ้นนะอยู่เล่นนาเกลแมน
14: อายุเยอะขึ้น
13: นมตั้งเท่าเลย
14: เ
13: ด
14: ้
13: อ
14: นี่ก็ช่างสังเกตเข
13: าอุตส่าห์ใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์แล้ว
14: อ้าวขึ้นมาครับอ้าวบราวหลุดขึ้นมานะครับมีตัววิ่งทำช่องมูเซล่าบราวให้ลูกนี้มูเซล่าตัดเข้าในแต่ยาวแล้วลูกนี้โอ้โหปั๊มกันนะครับมูเซล่าได้วิ่งมันจะยิงมีคอสูนูตามมาปั๊มเดี๋ยวบอลออกหลังนะครับโอสินให้เป็นเตะมุม
13: จังหวะปาริบอลเกือบปริ้นเข้าตัวเองกันนะครับคอสูนูดูอีกทีครับบาวจี้เข้ามาครับแล้วก็จะให้มูเซล่าครับ
14: ผลปั๊มนี่เป็นซองการ์เร่ต่อไป
13: มาถึงเร็วกับซองการ์เร่คิดว่าถ้าเป็นกู้ภัยได้ถึงที่เกิดเหตุเร็วมากเลยครับ
14: ครับปีปอปีปอเตะมุมทางซ้ายครับของเยอรมันครับโจชูคิมมิชชูมือขวาขึ้นมาครับพี่หนุ่ยบอกว่าได้เลยน้องเวสคืนคิมมิชเล่นสั้นนะครับตากไป

0: เสาไกลเข้ามือฟอฟาน่าครับนิ่มๆแล้วก็กลิ้งบอลหลุนๆออกมาครับจะสวนนี่ฝากที่เดียวมอนเด้โกนองไม่รีบแล้วครับโกดิบัวค่อยๆขึ้นบอลมาซองการ์เร่มิดฟิลด์จากนอตติงแฮมฟอเรสต์ซิงโก้คืนไปที่โฟฟาน่าครับโดนฮาเวสไลแม่แกใจเย็นเหลือเกินเอาครับเจอเพลสนะครับพยายามจะแกะกันขึ้นมาให้ไปโกน้องเปิดฉลับยังมาเข้าทางของบอนนี่ครับมีจนทันทาตามไปบังนี่มองหลังนี่ยังกับพี่น้องให้มาจะพลิกไม่ได้ครับเดียวมองเด้ครับโดนจิ้มทิ้งออกข้างไปนะครับเป็นลูกทุ่มของไอวอรี่โคสต์ไปเรียกไอวอรี่โคสต์ครับเผลอลูกทีแล้วชินชิน
1: บอนนี่วันนี้ก็ยังไม่ได้ง้างนี่ครับของหน้าตัวป้าของโกดิวัว
0: นักเตะจากอินเตอร์มิลาน
1: ครับ
2: Chopic's full international debut today. Two caps previously, both as a substitute.
1: Actually switched to lead. เยอรมันไม่ไล่ฟูฟาน่าก็ไม่ออกบอลลูกสับประตูโกดิวัว
0: เปิดข้ามไปทางซ้ายครับเยอรมันมงโตมาเมชากระดกลูกนี้บอลมาเข้าทางมูเซล่านะครับไหลต่อจะให้ฟอร์เรนเวสไม่ถึงแล้วล็อกหนีไปครับเอาละครับอุไลก็เป็นเกซิเย่นะครับเกซิเย่แทงออกมาทางขวาเดียโลอามัดเดียโลให้ไปตรงกลางฟองเกซิเย่ยิงติดบล็อกโอ้โหที่เกือบไปครับยังดีที่จะเข้ามาหาก้าวเข้ามาดักเร็วนะครับเมชาไม่งั้นเกซิเย่ได้ยิงเด้ง
1: ๆโอ้โหเยอรมนีจังหวะนี้คุ้มกันหลวมนะครับอุ้งนั่นก็โชคดีด้วยที่เกซิเย่จับบอลยาวนะครับ
0: กล่องนี้ขยันหลอกเราเหลือเกินนะ
1: เมื่อกี้เป็นโจนาธานทาแล้วที่ไปบล็อกนะแต่กล้องนี้จับไปที่เมชา
0: เมชายืนดูเหตุการณ์อยู่ห่างไป2ก้าวฮะ
1: ดูว่าจะเจาะยังไงดีครับเยอรมนี
0: โอ้เจอพวกเล่นเกมรับแบบแข็งแรงแข็งแรงนะผ่านยากจริงๆนะตัวนี่เบียดยุง
1: แต่โกดิวัวในช่วงอุ่นเครื่องก่อนเข้าฟุตบอลโลกนี่ก็ชนะฝรั่งเศสมาแล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับ
0: ไงเราเอาเลื้อยหนีมาได้ครับเอาธนาอุไลให้มาอาหมัดทางขวาก็ขอโทษนะครับโยกหลบคืนยิงลูกเที่ยวโอ้ยเด้งๆเลยครับธนาอุไลครับแต่ว่าข้ามคานออกไป
1: โอ้โหอยากจะเรียกมาเคข่าวข้างสนามเหลือเกินนะยิงข้ามคานไปได้ยังไงครับโอ้จังหวะนี้แกลุยมาเองครับอุไรแล้วก็ฝากบอลไปที่อามัดนะครับแล้วอามัดก็จ่ายกลับให้ยืนโล่งๆเลยครับโอ้โหแปะช้อนใต้ลูกเฉยเลย
0: บาวมาไม่ทันแล้วนะครับ
1: เอ้ยแบ็คซ้ายเยอรมันนี่ดูมีปัญหาเหมือนกันนะแต่เน้นบาวเนี
0: ่ยแต่ต้องชมอุไรนะจังหวะเมื่อสักครู่นี่คือเขาหลบตรงกลาง2คนมานะครับแล้วก็มีรันเวย์วิ่งจี้เข้ามาเขตโทษครับก่อนจะฝากให้อามัดชิงคืนมาให้อายุแค่20เองนะครับอุไรนี่แหมอนาคตยาวไกลพาโลวิชครับเยอรมันขึ้นทางขวาซาเน่ให้มาเอาตรงกลางเวสว่างเลยครับไม่มีจังหวะยิงกระโดดเข้าเขตโทษโดนเตะสกัดทิ้งออกมาโอ้โหสกัดท่ายากนะครับคอสุนูโมงออกมาเดี๋ยวมองเด้ของบอลโอ้โหหันลุงเข้าไป3คนครับไม่รอดครับโดนแย่งแล้วไหลลูกนี้ฮาเวสนักบาดูก็ยังดักไว้ครับมียุงด้วยนี่แน่นี่แน
1: ่ทำบาปออกเลยถ่ายทอดสดนะ
0: ปิ่นตอบหูตอบตายวิอยู่แล้ว
1: ยุงโชว์ไปหนึ่งทีฮะ
0: ครับผม
1: ยุงนี้ก็เก่งนะขึ้นลิฟต์มาได้ด้วยชั้น5เนี่ย
0: โอ้เยอรมันอาจจะต้องเร่งหรือว่าหาทีเด็ดมากกว่านี้นะครับเจาะยากนะครับอย่างนี้เนี่ย
1: ขึ้นหน้า
0: จอไม่ใช่ไอแพดอ้าวโยครับซาเน่เปิดเข้ามาเลยมาเสาไกลนะครับแปะจังหวะเดียวขึ้นมาฮาเวสจับบอลแรกแล้วหมุนตัวได้ปาบอลไปคนละทาง
1: เรียกว่าจินตนาการนี่เหลือเกินนะครับคือกะจะเกี่ยวบอลนะครับแล้วก็พลิกตัวไปเล่นครับแม
0: ่บอลมันเด้งห่างเท้าไปนี่นึกว่าตัวเองเป็นเดนนิสเบิร์กแคมป์แน่เลยเมื่อก
1: ี้นั่น
0: น่
1: ะเซ่ท่าเดียวกันเลยนะฮะ
0: จังหวะที่แตะหลบนิโคสดาบิซาร์ดอะไรจำกันได
1: ้นั่นพรีเมียร์ลีก
0: ไงนั่นพรีเมียร์ลีกแต่เราหมุนอ้อมหมุนตัวอ้อมไปอ่ะเมื่อกี้นี่แต่ว่าผิดกันตรงที่ฮาเวสนี่บอลห่างออกไปประมาณ3เมตรนะครับ
1: ดูแนวรุกสำรองเยอรมนี

0: นะครับ
1: มีอุนดาฟ
0: มีนี่ไงอุนดาฟคนหนึ่งมีนิกวอเตอร์มาเจอร์นะครับ
1: เออ
0: มีทางด้านของไบเออร์ของดอทมุนด้วยของนายยงโด
1: แม็กซิมิเลียนไบเออร
0: ์ที่จะพอลงมาพิชเกมได
1: ้แต่ว่าตอนนี้นี่กอดิวัวสวนมาแต่ละทีก็เสียวตลอดนะครับ
0: ก็ดูข้างหน้าเยอรมันนี่ก็ขาดตัวเร็วๆไว้เหมือนกันนะถูกซานทั้งยีนี่ไม่ได้ขานชื่อเลย
1: คืออย่างที่บอกว่าข้างหน้าเยอรมันเนี่ยตัวมันผอมๆเล็กๆนะครับเจอตัวยังก็ตึกกับพวกโกดิวัวแล้วให้กับตรงกลางเกรซีเย่ไม่ได้ยิงครับโอ้โหว่าไม่ยิงจังหวะแรกนะครับพอแตะทีลูดิเกอร์ถึงตัวเลย
0: เอาเป็นว่าเท่าที่ดูเกมตอนนี้โอกาสที่เยอรมันจะตีเสมอกับโกดิวัวจะได้ประตูที่2เนี่ยกลายเป็นว่าดูโกดิวัวจะมีโอกาสได้ประตูที่2เยอะกว่านะเนี่ยคุมกันหลวมมากนะครับเกรซีเย่ยืนโล่งเลยจังหวะนี
1: ้แล้วบราวนี่เอาอามัดไม่อยู่นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยตัว
0: ยังดีว่าเมช่านี่แกกลับมาช่วยได้เร็วมาก
1: แต่มุมของโกดิวัวครับทางขวาข้างในนี่ยืนประชุมกันอยู่ครับอามัดเปิดไปเสาไกลไกลเลยเสาสองครับไปเสาสามไปขวาคอครับเดียววงเดฟาวใส่พาโลวิช
0: ผู้ตัดสินต้องมาเตือนเลยนะครับผู้ตัดสินเบนิเตสบอกว่าไม่เอานะอย่างนี้นะ
1: อ
0: ีกทีโดนนะ
1: วิ่งมาเตือนแล้วก็วิ่งจากไปครับ
0: ครับ
1: เยอรมันเสียบอลในแดนตัวเองครับลูดิเกอร์ลั่นนะครับเมื่อสักครู่โดนโกดิวัวเอาบอลกลับมาบุกอีกแล้วครับโอ้โหแฟนๆอินซิเล็กนี่ช่วงนี้นี่หายใจไม่ทั่วท้องเลยครับอักบาดูครับพายไปทางซ้ายโกนองเดี๋ยวมองเด้เล่นกันใกล้ๆครับบอนนี่แทงต่อโกนอนไปแล้วครับทางซ้ายมีเปิดเข้ามาเสา2โอ้โหบราวไปทำลายจังหวะอาหมัดไว้ครับยิงไม่ถนัดบอลเลยมาทางขวานะครับซิงโก้จี้เข้าหามูเซล่าสับ1ทีสับ2ทีมีดไม่คมครับสับไม่ขาดหมุนกลับมาใหม่ครับซิงโก้ซองกาเร่ซองกาเร่เอามีพื้นที่ลากจี้เข้าไปครับฝากที่อามัดแทงคืนซองกาเร่หมุนตวัดกลับมาหน้ากองไปโทษยิงปิ้นครับโอ้โหเดียวมองเด
0: ้แม
1: ่แม่ตรงหัวกะโหลกพอดีเลยครับไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเลยแต่ว่ายิงแป๊กไปเอง
0: ค่าตัวลดไป10ล้านยูโรฮะยิงแบบนี้ฮะโอ้โหดูครับมีพื้นที่มีเวลานะครับตัดสินใจไม่จับเลยครับเดียวมองเด้แล้วก็ยิงแป๊กออกหลังไปโ
1: อ้โอ้แต่เกมรับเยอรมันมีปัญหานะครับเห็นเลยครับมีตัวสอดขึ้นมาจากมิดฟิลด์นี่ยืนว่างๆในกองเพโทใน 2-3 จังหวะแล้วนะครับ
0: โดนพวก2แถวเล่นงานตลอด
1: เออส่งแอลเหรอแอลไม่อยู่แอลเรียนอยู่ครับ2แถวมาแถวนี้ลีรอยซาเน่จ่ายติดอีกว่าในอีกไม่กี่ไม่นานนาทีนี้ครับยูเลียนนาเกสมันจะต้องขยับอะไรบางอย่างเลยครับ
0: ฮะ
1: ซาเน่ฮาเวตคืนมาซาเน่แน่นไปหมดนะครับคืนมาที่ดูดิเกอร์คูเซนเตอร์ของเยอรมันนี่ขึ้นมาถึงประมาณ45หลานะครับมูเซล่าตีโอบเข้าไปครับดูดิเกอร์ดูดิเกอร์ก้มหน้าแล้วยิงโอ้โหนู่นครับยิงจากโตโรโต้ครับไปโผล่แวนคูเวอร
0: ์ไม่ต้องลุ้นนะบอลลอยข้ามเมืองไปแล้วลูกยิงไกลของนั่นไงมาแล้วเดนิสอุนดาฟนะครับลุกขึ้นมาแล้วครับส่วนคนหัวฟูนี
1: ่ไข่วะ
0: ไข่วะเนี่ย
1: วอเทอร์มาเดอร์วอเทอร์มาเดอร
0: ์โอ้ยนี่มันดูที่โฟลเลอร
1: ์ซ้ายแบ็คเคนบาว
0: โอ้โหเรียกว่าตำนานทั้งนั้นเลยฮะ
1: เออแฟนบอลนี่คอสเพลย
0: ์คอสเพลย์เป็นตำนาน
1: งงไปหมดเลย
0: โตแต่ดูหน้าตาก็ดูมุกิดนะไม่ใช่หมายถึงหน้าตาแบบไม่ตลกเหมือนการแต่งตัว
1: ช่วงนี้
0: เครียด
1: ช่วงนี้ยาวสองว่าป่าไปให้ครับมีตุยท้องกันได
0: ้เดี๋ยวดูว่าจะถอดใครออกนี่เห็นอุนดาฟมายืนรออยู่คนละแล้วก็มีคนหนึ่งด้วยยังเห็นไม่ชัดว่าเป็นใคร
1: บุรุษนิรนาม
0: น่าจะมีชื่อแหละแปะข้างหลังไว
1: ้ปาเลนเวสครับให้มาตรงกลางปาโลวิชมีทางขวาซาเน่ออกตัวนะครับแต่ว่าไม่มีจังหวะจ่ายรูดิเกอร์ยูนาธานทาคือโกดิวัวเนี่ยตั้งโซนรับลึกก็จริงครับแต่ว่าพอบอลเยอรมันกลับหลังนี่เขาก็เดินขึ้นนะครับเดินขึ้นกันเป็นโซนเป็นระบบนะครับทำให้เยอรมันก็พลิกยากครับปาโลวิชข้ามฟ้าก็ไปขวา

0: ที่ซานเน่จี้เข้าหากน้องซานเน่ตัวๆนะครับเข้าเขตโทษซานเน่แหมว่าล็อกเข้าในก็โดนซ้อนแล้วคิมมิชยอดจะให้เวสเลยมาถึงจนได้นะครับเวสคืนมามูเซล่าโดนจิ้มทิ้งออกหลังไปครับโดยอามัดดียาโล
1: ครับต้องมาหวังจากเตะมุมแล้วนะครับเยอรมนีครับโอเป็นเพลย์ที่เจาะไม่เข้า
0: เล่นเตะมุมเร็วไปแล้วนะครับอามัดไม่เผลอครับเตะทิ้งออกหลังไปอีก
1: ถ่ายก็ขึ้นมารอม่วงอยู่ในเขตโทษครับมันสกรูนี่เล่นบอลสั้นเตะมุม
0: นี่ไม่น่าเชื่อเลยที่เราเห็นในภาพนี่อาจารย์ข้างหลังนี่ชั้นบนนี่ต่อเติมน
1: ะ
0: โอ้สุดยอดเลยนะนวัตกรรมเดี๋ยวนี้คิมมิชเปิดไปกลางประตูโฟฟาน่าคว้าสบายครับคาเวสนอนกองไปแล้วนะไม่รู้โดนอะไรเข้าไป
1: นี่ครับกลุ่มบริเวณศีรษะครับคายฮาเวส
0: ก้มลงไปไหว้ครูครับ
1: โอ้ยนี่ฮะโดนซองการ์เร่ครับใช้ศอกจามศีรษะไปหนึ่งที
0: ฮัดเฉยเผลอก็จะโดนเปลี่ยนออกอ้าวซานเน่ครับคนแรกครับที่โดนถอดออก
1: เอาเลเวลลิ่งมาครับแทนซานเน่ครับมีอเมรี่มาแทนมูเซล่านะครับและอีกคนที่ถอดออกไปกันพาบโลวิชนะครับแล้วก็เอาอุนดาฟลงมาครับโอ้โหน่าสนใจครับเปลี่ยนชุดนี้3คนเลยครับของเยอรมนีตัวรุกล้วนครับถอดกลางไปตัวโอ้เพราะว่าซานเน่กับทางด้านของฟอรินเวียที่ทำอะไรไม่ได้จริงครับ
0: เงียบกริบ
1: ดูครับว่าเกมรุกจะดีขึ้นไหมครับเยอรมนี
0: ได้ผลไม่ได้ผลไหม
1: ตอนนี้ก็เหลือแค่ครึ่งชั่วโมงถ้าไม่ได้โผล่นี่ก็เรียบร้อยนะ
0: เอาโดนแย่งไปครับฮาเวิร์ตไม่ฟาวนะครับไม่ผู้สินไม่เป่า
1: ผู้บรรยายภาษาอังกฤษบอกว่าฟาวแต่ไม่มีนกหวีดเอ้าไม่มีนกหวีดก็ไม่ฟาวเลยดูบอลเป็นปะเนี่ยน
0: ี่
1: เป็นไงเก๋าเลยนะ
0: เอาแล้วเถียงกับคนภาคอังกฤษแล้วโอ้แต่ว่าไอ้พี่โค้ชโกดิวัวในกลางสนามนอนอยู่คนนะครับเยอรมันไม่สนก็บุกต่อเวสไทยลูกนี้อุดาฟไม่ได้ครับเกี่ยวมายิงซ้ายลูกนี่โอ้โหเลเวลลิ่งครับบอลหลุดออกไปเยอะ
1: ตัวสำรองลงมันใหม่ครับลองออกคิวสักหน่อยครับเจมี่เลเวลลิ่ง
0: มันจะสนุกครับมีออกคิวด้วยกองหน้าจากสุดการนะครับเลเวลลิ่ง
1: นี่ครับก็เกซิเย่ก็มาฟ้องผู้ตัดสินแล้วครับว่าอุนทามน่าจะไปทำฟาวซิงโก้นะครับไปคว้าไหล
0: ่ตอนนี้นี่ข้างหน้านี่เป็นสุดการ์ดคอนเนคชั่นนะอุดาฟเลเวลลิ่งนะครับประสานงานกันโอกาสยิงนี่เยอรมัน10เข้ากรอบ2นะครับไอ้โกดิวัวนี่8เข้ากรอบ2ครึ่งหลังนี่ไม่มียิงเข้ากรอบกันเลยนะ
1: ฮะ
0: สถิติอยู่ต่ำมันต้องชะเง้อไปมองคือหน้าทีวีหน้าจอเราเนี่ยหายไปประมาณ1ใน5ครับ
1: ครับผม
0: จอเขาต่ำต้องชะเง้อมองหน่อย
1: ส่งผิดทางวะเนี่ยโกดิวัวนี่ตอบวันกลับหลังมานี้เลื่อนจนถึงประตูแล้วตอนนี้
0: เกมผ่าน1ชั่วโมงนะครับยังเอาคืนไม่ได้ครับเยอรมันเลเวลลิ่งครับเลเวลลิ่งฝากมาลูกนี้ใหม่ฮาเวสโดนแย่ไว้นิดนึงดึงโอ้โหยูราสันทาครับแต่ว่าบอลยังทะลักมาเข้าทางคิมมิชเหมือนขยับขึ้นมาเล่นมิดฟิลด์เลยครับคิมมิชตอนนี้เนี่ยเปิดโค้งเข้ามาเสาไกลมาซิงโก้ครับโผล่ขึ้นไปมงสกัดทิ้งไปได้ครับไม่อย่างนั้นนี่รออยู่แล้วครับเลเวลลิ่ง
1: เล่นมา1ชั่วโมงเสร็จนี่เกมรับของโกดิวัวยังไม่พลาดเลยนะโอ้โหไม่ว่าเยอรมนีจะมาไม้ไหนนี่รับมือได้หมดเลยครับเตะมุมอีกครั้งนึงครับอินซีเล็กโอ้โหเท้าน่าจะบวมเมื่อกี้มิดนะเตะมุมนะ
0: ตะโกนบอกแผนเพื่อนเลยครับบอกอุนดับบอกอยู่ไหนดีชูแขนขวาพี่หนุ่ยอัมพลขึ้นมาเลยครับลูกนี้คิมิชเปิดไปเสาไกลอปัดไม่ถึงนะครับมงโอ้โหฮาเวสฟอฟาน่าออกมาแล้วปัดไม่ถึงแล้วบอลตกใส่หัวฮาเวสแต่ว่าหลุดกรอบออกไป
1: โอ้โหดูครับฟอฟาน่าพลาดที่แล้วนะครับออกมาคว้าบอลจั่วลมครับแต่ว่าไม่

0: ผมไม่ถนัดแล้วครับฮาวาสมีซองการ์เรนี่เกาะติดเป็นปลิงเลย
1: คือตัวมันกระโดดถอยหลังนะ
0: เ
1: ออว่าตั้งศีรษะมงได้นี่มันเผื่อไม่พอครับลูกนี
0: ้
1: โอ้โหคล่องจริงๆครับเนี่ยอุไลใช่ไหม
0: ครับ
1: ชื่อเหมือนผู้หญิงไทยเหมือนกันนะ
0: อืมอุไลชื่อคุณ
1: วิฟรีซิงโก้ครับไพ่มาตวัดขึ้นมาลูกนี้อาหมัดอาหมัดได้เจอกับบราวทั้งวันครับวันนี้เมช่าแย่งได้เมช่าไถไปลูกที่โอ้โหตรงกลางปั๊มกันครับอเมรี่คว่ำไปแล้วแต่ว่าบอลไปเข้าทางโอ้โหยังไม่ลุกเลยครับอเมรี่บอลยังเข้าทางเยอรมันนะครับเลเวลลิ่งให้มาโซเลนเวสคิมมิชคิมมิชโดนไล่ครับตรงเกลียวคืนโอ้โหแต่ยังไม่ลุกเลยครับอเมรี่นะครับตัวสำรองที่เพิ่งลงใหม่ๆขยโยขยเยขึ้นมาครับแต่ว่าเยอรมันลุยต่อเลเวลลิ่งเข้าเขตโทษทางซ้ายสับจิ้มลอดขาโอ้โหดิคอสุนูก็ปล่อยโฟวาน่าไปเลย
0: ใจคอยจะไปดื้อๆเลยครับเวดดิ้งจิ้มแล้วจะทำเหมือนพบป่องนะฮะเหมือนจิ้มแล้ววิ่งลอดใต้ท้องหมาไปเงี้ย
1: อย่าไปรีดร้องไห้ทำไม
0: เจ็บนะแข้งไง
1: โอ้เจ
0: ็บ
1: โดนขวางเอาไว้นะครับเข่าชนเข่าครับเมื่อสักครู่เนี่ยกับเกสเย่
0: โอ้ยกระโปงกระเพกเลย
1: บอลขึ้นทางขวานะครับเยอรมันอามิรี่ฝากลูกนี้บังก่อนครับฮาเวสยังได้โยกแน่นไปหมดนะครับคิมิชตรงกลางมีโยธันทาครับดันขึ้นมาเรียกบาวลงมารับบอลหน่อยครับโดนไล่ตามฟอร์มวิ่งหน้าเริดกลับมาครับโยธันทาลูดิเกอร์คิมมิชฝากที่เมช่าแทงมาเอาบราวครับหลุดนะครับบราวจะปาดต่อให้วอลเลนเวสครับติดโอ้โหออกหลังครับเป็นเตะมุม
0: ก็มาซ้ายทีขวาทีครับเกมรุกเยอรมนีก็ยังเจาะไม่เข้านะครับ65นาทีแล้วครับผม
1: นี่เท่ากับเยอรมันนี่เปลี่ยนไป4คนแล้วนะ
0: ฮะ
1: แต่ว่ายังเหลืออีก1คนแต่ว่ายังเปลี่ยนได้2ครั้งจะเหลือ1คนทำไม
0: ก็ลงมาทีละครึ่งคนก็ได้เอาขาลงมาทีละข้าง
1: เพราะว่าเปลี่ยนตอนพักครึ่งไปคนนึงใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเมื่อกี้ไป3คนส่วนกอดิวัวนี่ยังไม่เปลี่ยนนะครับเตะมุมอีกแล้วครับทางซ้ายคิมิชเปิดไปโชกออกมาครับโฟฟาน่ากับปั้นคู่กูโลกแล้วก็นอนดินปัดไปแล้วโอ้โหสินเป่าครับ
0: ต้องไปดูอาการโฟฟาน่ากันครับแกไม่ยอมลุกนะครับนี่เกสิเย่แกก็ตามดูแลอาจารย์ดีแล้วเกินผมว่าน่าจะโดนสักใบอะไปเหลือเดี๋ยว
1: แกกับตันไงคุยได
0: ้ดูโหลีลาแกคุยดูดันเลยกัน
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอดูภาพช้าว่าฟูฟาน่าโดนอะไรเข้าไปครับตอนนี
1: ้ในสนามนี่มีภาพช้าแล้วนะ
0: โอ้มีเสียงโห่ตามมาด้วยเนี่ยดูอีกทีโดนดันดับผักนิดนึงแล้วก็ไปชนกับพวกเดียวกันหรือเปล่า
1: น่าจะเป็นท่อนแขนของโยธันทาครับอุ้ย
0: ไหลสิ
1: ไหลไอ้นี่ครับเบอร์เจ็ดของไอ้คอสุนูครับโดนโยธันทาชนเป๋เข้ามาใส่โฟฟาน่าโอ้โหแฟนเยอรมันนอนเลยนักหนา
0: เนี่ยตอนเกมมันก็เห็นว่าเอ้ยไม่เห็นฟาวเลยเหมือนช่วยกันเองมากกว่าดูครับโอกาสทำประตูเยอรมัน11ครั้งนะครับก็ดีวัว8นะครับ
1: โอ้ขึ้นสถิติในสนามด้วยนะ
0: เออ
1: ดีเว้ยเมื่อก่อนไม่มีนะ
0: ใช่
1: เมื่อก่อนไม่มี
0: คือที่สหรัฐนี่จอเยอะอยู่นะฮะตามสนามจอยักษ์เพียบเลย
1: เออจริงๆนะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็น
0: แคนาดานี่ว่าคล้ายๆกันคล้ายๆกัน
1: คือด้วยความที่เดี๋ยวนี้มันเป็นจอ LED ที่มันสั่นได้นะเส้นได้หลากหลายอ่ะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เป็นจอสกอร์บอร์ดก็เป็นสกอร์บอร์ดแช่อยู่งั้นนะแต่ว่าตอนนี้แช่แล้วครับเรียบร้อยโอ้เยอรมันก็ตีเสมอครับอูนดาฟ
0: จริงเว้ย
1: โอ้นาทีแล้วก็ยิงได้ครับนัดนี้ลงมายิงอีกแล้วครับเดนิสอุนดาฟแล้วลูกเปิดของอามิรี่ครับโค้งมาตกใส่ตาอุนดาฟชาร์จ5หลาครับไม่เหลือ
0: นาที68ครับเยอรมนีกลับมาแล้วครับ
1: ไปไหนมา
0: เออไม่ทราบว่าไปไหนมาเหมือนกันแต่โทมัสมุลเลอร์บอกเยี่ยมเยี่ยมนี้มาบรรยายคู่กับทางด้านของคืออะไรนะเซนเตอร์เมื่อกี
1: ้พี่มัด
0: มัดฮุมเมนนะฮะมาคือ

0: เลิกเล่นไปแล้วทีมชาตินะครับก็เลย
1: เลิกเล่นบอลไปด้วยฮะ
0: แต่ลูกนี้ครับโอ้โหเปิดสวยมากครับแล้วก็เป็นอุนดับที่เข้าฮอตนะครับอเมรี่เปิดอุนดับเข้าฮอตนะครับนัดที่แล้วนี่ยิง1จ่าย2นัดนี้ยิงไปแล้ว1ครับ
1: วิ่งชนกล้องโชว์อีกที
0: โอ้โหสะใจครับวิลเลียนนาเกลมัน 1-1 นะครับเยอรมันตามตีเสมอโกดีวัวได้แล้วครับตอนนี้ก็ลุ้นแซงแล้ว
1: จริงๆเนี่ยเกมลุกของพวกเขานี่โอกาสจบก็ไม่ค่อยมีด้วยนะเยอรมันนะแต่ว่าแบบดูครับลูกนี้นี่มันเป๊ะจริงๆ
0: แต่ก็น่าเสียดายแต่ก็ดีเวิร์กกว่าแต่ประตูที่2เยอะเหมือนกันนะแต่จังหวะจบนี่ไม่เด็ดขาดนะครับเอาละครับโมเมนตัมนี่เทกลับมาทางฝั่งอินซีเล็กแล้วตอนนี้เหลืออีก20นาทีหน่อยๆนะครับก่อนทดเจ็บนะครับดูว่าจะแสงได้มั้ย
1: คุณดาฟนี่ประตูที่8นะในนามทีมชาติ
0: ฮะ
1: ยิงเยอะนะเล่น10นัดที่11ยิง8ลูกนะครับอ้าวมาอีกครับลาวเข้ากลางคายฮาแวดโอ้โหจับยาวครับโดนเตะยัดและบอลไม่ออกด้วยครับโฟฟาน่าออกมาคว้า
0: ต้องดูครับว่าโกดีวัวเนี่ยจะเสียสมาธิหรือเปล่าพอโดนตีเสมอแล้วเนี่ยดูแนวรับนี่ปั่นป่วนเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: เออ
1: ส่วนข้อความทาง YouTube นี่เดี๋ยวบอลกำลังสนุกนะครับเดี๋ยวเราอยู่กันต่ออีกชั่วโมงเดี๋ยวไปไล่ต่อกันช่วงนั้นก็ได้นะครับ
0: ฮะ
1: ใจเย็นๆใจเย็นๆเพราะว่าแหมบอลกำลังเกมจนครับเอาครับเยอรมันตอนนี้นี่เหมือนฟื้นครับมาอีกแล้วทางขวาคืนไปตั้งกันใหม่เลเวลลิ่งครับไพ่มาโอ้โหแกสไลด์ดักพวกดึงยึกหลอกทีเดียวครับเลเวลลิ่งจั่วลมไปเลยคิมมิชออกไปขวาครับเลเวลลิ่งคือสำรอง3คนนี่ลงมาดูเกมรุกเยอรมันคึกคักขึ้นนะครับแล้วประตูที่ได้มานี่ก็มาจากการประสานงานของ2ตัวสำรองนะครับ
0: ครับ
1: อาเมรี่นี่เปิดได้อุดาฟชาร์จจ่อๆ
0: ได้ถึงบ้างครับเยอรมันนี่ตอนนี
1: ้ลูดิเกอร์แหมเปิดหักเข้ามาครับโดนสกัดทิ้งไปตูมเดียวไปเลยครับซองกาเล่ครับชักปวนเหมือนกันนะครับเกมรับของโกดิวัวเดี๋ยวมองเด้เงียบไปเลยครับหายจ้อย
0: ครึ่งหลังนี่หายเงียบแล้วครับพักดื่มน้ำดื่มท่านก่อนนะทีที่72
1: เป็นไฮเดรชันเบรกนะครับมีคนถามเข้ามาว่าไฮโดรเจนเบรกคืออะไรแล้วไม่เล่นบ่อยจัง
0: เล่นแก้ง่วง
1: เป็นมุกของพี่หลีหมิงเขาครับ
0: อ๋อเหรอ
1: จริงๆไม่ใช่มุกด้วยฮะเปลี่ยนจริง
0: อ้าว
1: มันคือไฮเดชันเบรกใช่ไหมแกไปเลยครับไฮโดรเจนเบรก
0: เรียบร้อยนะฮะ
1: แล้ววันนั้นแบบเพนัลตี้ครับผู้สินแบบเพนัลตี้โอ้ยพินาเคิลคร
0: ับ เรียบร้อยขึ้นยอดเขาไปเลยครับพินาเคิล
1: เอานะครับ
0: ก็ถือว่าปรับเกมได้ผลนะยูเรนนาเกลมันนะครับเพราะว่าได้ประตูจากการประสานงานตัวสำรองนะครับเอมิลี่แล้วก็ทางด้านของเดนิสอุนดาฟนะ
1: ครับ
0: จริงๆมันมีข่าวก่อนเกมเลยนะว่าอุนดาฟนี่มีลุ้นตัวจริงนะแต่พอถึงเวลาก็ยังไม่ได้ลงครับเป็นตัวจ็อกเกอร์เหมือนเดิม
1: ส่วนเพย์ออฟเซกุนด้านี่ใครที่ตามอยู่เนี่ยอเมริกากับมาลาก้าที่จบแล้วนะครับอเมริกาแพ้มาลาก้าไป 1-2 นะครับก็สกอร์รวมก็เป็น 1-2 เหมือนกันอเมริกาแพ้มาลาก้าไปนี่เพย์ออฟขึ้นชั้นนี
0: ่ใช่ๆโอ้โหนั้นแม่ลูกเปิดของอเมริกานี่สวยจริงๆเลยเรียกว่าโค้งเข้าหาอุดับตรงจุดนัดพบพอดีเลยวิ่งมาก็แปรเปรี้ยงเดียวหายเลย
1: แต่จุดนัดพบนี่ก็แต่แดดแดดแดดแทมแทมแทมแต่แดดแดดแทมแทมแทมแทมความรักความรักเจ้าค่ะ
0: อันนี้คือเพลงจุดนัดพบเหรอ
1: นัดพบหน้าอำเภอ
0: เกี่ยวอะไรกับจุด
1: นัดพบ
0: อ๋อเพลงของพี่พึ่งพี่พึ่งเบนฟอร์ดโอ้โหนี่คือคักกันใหญ่เนี่ยคิมมิดเดินมากระชากคออุนดับ
1: อ้าวทำไมอ่ะจ่ายิง
0: อย่ามาหลอกกับพี
1: ่เหรอ
0: โอ้แต่สาวโกดิโวนี่ใช้ได้ไปเลย
1: อะไรเง
0: ี้ยดูดิดีไหมคนที่ใส่แว่นดำข้างหลัง
1: มีข้อความทาง YouTube หน่อยก็แล้วกันนะครับคุณนันทพงศ์

0: สวีดัตพี่หยองพี่บอมครับไอทิศของพี่หยองรายงานตัวเอาไปไหนมาฮะ MS ไฟ
1: ก็ห้องน้ำแหละฮะจังหวะนี้ฮะตัวเบามาเลยเดินตัวเบามาเลย
0: ตับเบนดีๆไปได้นะเพย์ออฟทีสาม
1: ครับ
0: เป่ากูลิกเบกอาจารย์ชัยเลิกนี่วิ่ง
1: เพื่อสินละเรียบร้อยอ๋อที่คูริเบกนี่ไม่ใช่คูริเบกนักบอลดื่มน้ำแหละตรงๆแล้วเนี่ย
0: ธรรมชาติ
1: ม
0: ันเรียกร้อง
1: เออ
0: บอกมาแล้วครับชอบพวกพี่บอกสีชุดแข่งด้วย
1: อ
0: ันนี้บอกผมอยู่อเมริกาครับสวัสดีครับคุยแล้วดูผ่าน YouTube ไม่ได้เลยต้องดูผ่านเฟซครับงง
1: ครับ
0: มีถ่ายทั้งเฟซด้วยแล้วอ๋อหมายถึงเราใช่ไห
1: ม
0: สวัสดีค่ะพี่บอมพี่หยองนักเตะหงแดงทีมยิ่งใหญ่ที่สุดของกีดทำได้กี่ประตูแล้วครับในฟุตบอลครั้งนี้คนถามว่าน้องหงร่อนไม่ต้องสงสัย
1: มีซักหนึ่งประตูไง
0: ครับ
1: มีใครกับโคดี้กักโปไงกักโปนี่ยิง2นะฮะยิง2จ่าย1
0: ครับ
1: เออได้ก็รวมเป็น3คนแล้ว
0: จะเปลี่ยนแล้ว
1: เอาเว้ย
0: มีเบอร์22ใจใจเย็นดิค่อยค่อยกันทีละคน18 9 15ออก
1: มีซองกะเร่ออกไปอามัดออกไปแล้วก็บอนนี่ออกไปที่เดี๋ยวที่ลงมาเดี๋ยวขอดูด้านล่างจอนิดนึงนะ
0: 22มีเบอร์10
1: มีเกสซองดิงก้าแล้วก็
0: โฟฟาน่า
1: โฟฟาน่านะดิงก้านี่ก็น่าคุ้นๆอยู่แหละ
0: ครับ
1: เป็นพรีเมียร์ลีก
0: เกสซองกับพรีเมีย
1: ร์ลีกสบุงกับดิงก้า
0: ดิงก้านี่ก็ดูกับตอนลืมไปแล้วอยู่กับอะไรวะจำไม่ได้แล้ว
1: อยู่กับไบตันอยู่ไหมมีเซโก้ฟอฟาน่าลงมาด้วยเป็นมิดฟิลด์จากปอร์โต้อะไร
0: ครับ
1: 15 minutes of the 90 remain plus
0: whatever is tagged on to the end อาริงก้านี่อยู่กับโมนาโกอ่ะเหลืออีก15นาทีนะครับเกมนี้มียุงได้ไงวะ
1: เอาใหม่นิดหน่อยนะ
0: ขอไปนึกว่าใครครัวป๊อปคอร์นเดี๋ยวนี้เสียงแป๊ะๆเอาชนกันเองแล้วครับโอ้โหลงมานี่ก็ชนแหลกครับโฟฟาน่าโดนตัดได้ครับเมช่าแผงออกขวาฮาเวสคืนมาเมช่าคืนฮาเวสอ้าวแล้วครับโดนปั๊มแล้วโอ้โหคืนเฟือกให้เพื่อนครับเมช่าตัวน้องโดนไล่เหมือนกันนะครับมุมอับต้องคืนมาตั้งกันที่เฮียโฟฟาน่าเลยครับเปิดข้ามออกมาทางขวาซิงโก้ขึ้นไปโหนมงลูกนี้บอลออกข้างครับ
1: จะดูเกมรุกจะให้หายไปเหมือนกันครับก็ดีว่ะ
0: 43,000 คนนะครับผู้ชมในโตโรนโตสเตเดียมวันนี้ก็เสริมอัธจันทร์ออกมาอีกหมื่นกว่า
1: หมื่นฝ่า
0: เป็นอัธจันทร์ชั่วคราวสนามเดียวนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโอ้ฮาเวสโตนเตะนี่ผู้สินไม่เป่านะครับกอดิวัวลุยต่อโฟฟาน่าครับอ้าวมีนอนฝั่งละคน
1: ไม่ลุกแล้วครับ
0: ของโกดิวัวนี่เป็นเนาอุไลครับแต่ลุกแล้ว
1: ตัวเป็นตัวสเตเดียมนี่เต็มๆนี่ก็ 50,000 ที่นั่งนะก็ถือว่าเกือบเต็มเหมือนกันนะ
0: ครับแต่ปกติพวกนี้ฟีฟ่าเขาจะกันพื้นที่บางส่วนว่าเป็นที่นั่งสื่ออะไรอย่างเงี้ยนะไม่รู้ว่านับไปด้วยป่ะที่นั่งสื่อกินพื้นที่น่าดูต
1: ้
0: องวางโต๊ะด้วยแต่ผมไปนี่ไม่ค่อยได้นั่งโต๊ะนะ
1: ทำอะไรฮะ
0: คือมันสื่อมันเยอะไงบางคนก็ได้โต๊ะได้โต๊ะก็จะมีปลั๊กไฟให้มีโคมไฟให้มีอะไรเงี้ยมีจอให้ดูส่วนที่ล้นมาเนี่ยก็ไปนั่งเก้าอี้เหมือนแฟนบอล
1: ฟรีเสริม
0: แต่ว่าก็เป็นเก้าอี้โซนที่ก็จัดให้สื่ออะไรเงี้ยจะใครเอาโน้ตบุ๊กไปด้วยก็วางตากพิมพ์กันก็แก่ก็แก่อ่ะแต่ว่าโกดิวัวขึ้นมาทางขวาครับเดียวมองเด้นี่ย้ายมาอยู่ทางขวานะครับไปไม่ได้ครับเจอขวาอยู่2ขึ้นทางซ้ายนะครับโกดิวัวกนองตรงกลางครับเกสเย่ให้มาเอนาอุไลซิงโก้ครั

0: คลองบอลใส่เยอรมันบ้างนะครับโคดิบัวเกซีเอชี้ให้ขยับเพื่อตรงกลางโฟฟาน่านะครับทางซ้ายแน่นเหมือนกันนะครับ
1: ก็ไม่มีช่องก็ไม่เข้าครับไม่อยากเสียบอลครับโคดิบัวเคาะกันไปเรื่อยครับหาช่องไป
0: คือวันนี้เนี่ย1แต้มนี่ก็โอกาสเข้ารอบก็สดใสลันลาไปแล้วทั้งคู่4แต้มนะครับ
1: อย่างน้อยก็ไปลุ้นอันดับ3ดีที่สุดนะฮะ
0: สี่แต้มนี่ไม่น่าพลาดแล้วล่ะผมว่า
1: ใช
0: ่คือฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยรอบแบ่งกลุ่มในกลุ่มเดียวกันเองเนี่ยใช้ head to head ก่อนนะ
1: ครับ
0: มีการเปลี่ยนกติกานะครับเมื่อก่อนนี้เราจะคุ้นว่า FIFA ในใช้ลูกได้เสียทุกกรณีใช่มั้ยแต่คราวนี้นี่ใช้ head to head ก่อนในกลุ่มเดียวกันน่ะแต่ว่าพอมาถึงการนับอันดับ3เนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยจะใช้ลูกได้เสียนะครับ
1: เพื่อ
0: เพราะว่ามันไม่เจอกันเองไงนับแต้มแล้วก็นับลูกได้เสียนะครับอันดับ3ที่ดีที่สุด
1: เราจะท่องจำกันว่าทัวร์นาเมนต์ของ FIFA นี่เป็นลูกได้เสียยูฟ่านี่ head to head ตอนนี้อยู่FIFA ตามยูฟ่าแล้ว
0: เอาครับคาเวตกระชากมาแต่ซิงโก้เร็วกว่าครับวิ่งแซงเฉยบังจะไปเบียดซิงโก้ยังไงครับตัวบัลเล่มโอ้ยกระตุกโอ้ซิงโก้ครับแหมแล้วแกล้มลงไปนอนในสนามครับเมื่อกี้แกเจ็บ
1: เขาเรียกล้มเป็น
0: เมื่อกี้แกเจ็บข้างนอกนะ
1: เออนี่บาวนี่ฉุนเลยบอกไอ้ทิศเอ้ยทำไมกิ้งลงไปเจ็บในสนามนี่ไงทาเกมันก็บอกต้องตั้งใจเฮ้ย
0: กูสีที่4บอกว่าเบา
1: ๆโอ้โหแกเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อด้านหลังต้นขาข้างซ้ายนะครับเอ้านาเกมันไปคว้างบอลทิ้ง
0: เดนนี่เดวินมาเป็นสตาร์ทเลย
1: เหมือนดูอีกทีจังหวะนี้ฮะเกรงเยอะไปหน่อยคงใส่จะกระตุก
0: ไม่ได้โดนอะไรนะ
1: กระตุกเอง
0: ครับเนี่ยบอลยังไม่ออกซิงโก้ยกมือแล้วเขี่ยบอลทิ้งเลยครับว่ามันกระตุกครับต้นขาซ้ายครับ
1: โอ้แล้วดูสตาร์ทโกที่วัวนี้สบตาจ้องตากระเหม็งเลยไหวไหมน้อง
0: โอ้10นาทีสุดท้ายนะครับ
1: ตามกติกานะต้องออกไปปฐมพยาบาลกลางสนามก่อน
0: 1นาทีนะ
1: นี่ก็ดีกว่าการเล่น10คนไปก่อนนะ
0: เนี่ยต้องมีตัวมายืนแทนก่อนนะครับเป็นโฟฟาน่าอ้าวบอลโดนผู้สินแล้วบอลชิงมานี่แย่งกันดิครับว่าใครได้ครองครับเกซีเอบอกผมสิคือบอลมันจ่ายแรงเข้าไปแล้วมันกระชกก็เรียกอะไรแคนนอนมาครับมาโดนผู้สินอีกทีนึง
1: เขาให้เยอรมันนะ
0: ผู้สินต้องจริงๆจังหวะแบบนี้ผู้สินก็ต้องขี้เลยนะ
1: เ
0: พราะใครได้ของบอลนะครับไม่งั้นแย่งกันตายครับ
1: มันจะมีบอลพรีเมียร์ลีกสมัยก่อนนะที่ดอบบอลแล้วให้เตะแย่งกันนะผมจำได้เลยมีเวนลูนี่แย่งกับใครสักคนโอ้โหเตะกันยับ
0: จังหวะพอแย่งปั๊บตามลูนี่ตามไปเตะพัว
1: เอ้
0: าวตัดได้ครับโฟฟาน่าอดิงก้า
1: ไม่ให้อ่ะจังหวะแรก
0: อดิงก้าจะเลื้อยครับอดิงก้าผ่านมา1ผ่านมา2ผ่านมา3ครับเอาเกซองครับให้มาทางขวาเอาแล้วเดี๋ยวมองได้คืนโอ้โหฟอร์มนัดแรกหายไปไหน
1: ราคาหายไปอีก10ล้านยูโร
0: แล้วตรงนี้โดนเดี๋ยวมองได้ออกด้วยนะครับนั่นน่ะแต่ผู้สินเป่าให้ฟรีคิกครับ
1: อย่าไปทะเลาะกันนะเผื่อได้อยู่ทีมเดียวกันนะเวียดกับเดียวมองได
0: ้เมื่อกี้ผมหรือสายใหม
1: ่เฮ้ยดูเอ้ไหมเน
0: ี่
1: ย
0: เกล่าดูเ
1: อ้นี่เป็นพี่ชายนะ
0: พี่ชายของเดซารีดูเอ้ครับ
1: เคยไอช่วงเตะอุ่นเครื่องกับทีมชาติฝรั่งเศสนี่ก็มีถ่ายรูปคู่กันด้วยเอ้าดูท่าทางจะ
0: ไม่ไหวครับ
1: ไม่ไหวแล้วฮะแล้วดูโอ้น่าเป็นห่วงนะเพราะเจ็บแบบบริเวณแฮมสตริงอะฮะก็เผลอนะ
0: ตัวเมนเนียจะไม่ทันแล้วโอ้เล่นดีมากเลยครับซิงโก้ตั้งแต่แมตช์แรกแล้วนะครับวันนี้นี่ก็นาเธเนียนบาวเอ่ยอะไรเอ่ยอยู่หมดนะครับ
1: ต้องรอดูว่าดูเอจะเล่นดีหรือเปล่านะน้องนี่เป็นตัวรุกนะครับพี่เล่นเป็นกองหลัง
0: เปลี่ยนไปฝั่งละ4คนแล้วนะครับยังเหลือโคต้าเปลี่ยนอีกฝั่งละคนชาร์ตโอ้ชาร์ตชาร์ตอะไรวะ
1: ชาร์ตชาร์ตชาร์ตเข้าไป
0: พูดอะไร
1: เ
0: กตซองครับ
1: โอ้โหร้องไห้เลย
0: สงสารเลยครับ
1: คือว่ารู้ชะตากรรม
0: ใช่แล้วบอลโลกนี่มันไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ที่มากันได้บ่อยๆครับอย่างที่เรียนไปว่าไอวอรี่โคสต์หรือโคดิวัวนี่ก็ห่างหายไป2สมัยนะครับ

0: ไม่มีโคเน่นะของแคนาดาคนนั้นนี่ขาซ้ายหักเลย
1: ครับ
0: นะครับก็ปิดเทอมยาวไป
1: แต่มุมของโกดิวัวครับเปิดเข้ามาเอาบอลตกมงเสยไปเคลียร์กันไม่ค่อยขาดเนี่ยฮาเวิร์ตเกี่ยวมาเอาละครับจะได้สวนจิมเลเวลลิ่งติดครับฟอฟาน่าดักไว้ให้ไปลูกนี้พิงฟอฟาน่าพลิกเข้าขวายิงติดบล็อกตัวในตันยังกระตึกเลยครับฟอฟาน่าให้มาเดี่ยวมองเด้ลั่นอีกแล้วครับแหมวันนี้นี่สมาธิไม่รู้ร้อยไปไหนเอ้าแต่บอลทะลักไปเข้าทางเกซองแหมดีว่าโจราธันทายังไม่เผลอครับดักทิ้งเอาไปได้
0: เกือบไปครับอุนดาไปทำเสียบอลหน้าประตูเกือบเป็นเรื่องเลยครับว่าไงครับเอาเดียวมงเด้ก็สุดปีคนแล้ว
1: ผมว่าแกเซ็งฟอร์มตัวเองมากกว่าวันน
0: ี้
1: ดูไม่ค่อยดีครับ
0: ไปแล้วเหมือนกัน
1: เปลี่ยนเลยครับเดียวมงเด้ครับโดนถอดออก
0: ก็ตามกติกาใหม่ครับใกล้สนามตรงไหนก็ออกตรงนั้นเลยต้องออกภายใน10วินาทีนะครับเอานิโคลัสเปเป้ลงมาเล่นแทนเปเป้ตัวแรกเป็นตัวจริงครับเล่นดีจัดฮะนาทีสองเลยเป็นแค่สำรองฮะ
1: เอาเฮ้ย
0: เอาเยอรมันก็เปลี่ยนด้วยครับเอาคายฮาเวลไว้พักละในนาทีที่85แล้วนะ
1: เปลี่ยนคนสุดท้ายทั้งคู่นะครับ
0: อุ้ยเอาหนุ่มกล้ามโตนะครับเรียนโกเลสก้าลงมาเล่นแทน
1: โอ้แท็กตรงกลางว่ะ
0: เออแต่ตอนนี้ผมว่าเยอรมันก็หนึ่งก็เอาแล้ว
1: คือเพราะว่าข้างหน้าเยอรมันตอนนี้ตัวลุกเพียบไปหมดแล้วนะคร
0: ับ
1: แวดออกไปครับเอาตรงกลางลงมาเสริมนะครับกอเลสกาเปลี่ยนครบ5คนไปทั้งคู่แล้วนะครับเหลืออีก5นาทีอักบาดูให้มาดูเอลงมายืนแบ็คขวาแทนซิงโก้ไปเลยนะครับ5 minutes to play plus whatever is added on โฟฟาน่าเปิดยาวคิมมิชดักไว้ครับแล้วบอลไปเข้าทางอุนดาฟซะด้วยครับพลิกเข้าหาประตูแล้วยิงเลยครับลูกนี้มาตรงกรอบนะครับแต่ว่าฟอฟาน่าดักได้ครับ
0: ก็หาจังหวะยิงได้ดีครับชนิดอุนดาฟครับใช้ตัวบังบอลนะครับจากผู้เล่นของโกดิวัวแล้วก็ลองยิงไกลเลยครับ
1: บอลเฉียวหัวนมของบักวาดูไปครับ
0: ใช้คำว่าปฐุมถัน
1: ไปเป้พลิกโอ้โหหลบมา2
0: วันแล้วทำไมค่าตัว73ล้านยูโร
1: เป็นไงเล่า
0: เป็นอย่างนี้นี่เองนะ
1: ตอน73ล้านเมนเป็นงี้เลย
0: อุ้ยว่าเนี่ยนิโคลัสเป้ๆนี่แหละต้องมีทีเด็ดวันนี้
1: เหรอ
0: เ
1: ออนี่ผู้สินบอกว่ากินแดนหรือเปล่า
0: ฮะ
1: เอเบสไฟเอครับมีปัญหาทีมงานนะครับของโกดิวัวผู้สินต้องมาเคลียร์26 minutes last time out scored one and set up this is
0: it อ๋อนึกว่าบอกหลายทีแล้วนะหลายทีแล้วนะ
1: this is it เหมือนนึกว่าคอนเสิร์ตของไมเคิลแจ็คสัน
0: this is the book
1: ผู้สินเบนิเตสจากปารากวัยนะครับวันนี้ไม่ได้แจกไปเหลืองเลยนะ
0: เดี๋ยวก็มาคุณจะไปทักสิ
1: เอาครับโกดิวัวขึ้นทางซ้ายครับโฟฟาน่าจีเข้าหาลูดิเกอร์โฟฟาน่าปาดมาหน้ากรอบเขตโทษโอ้โหไม่ชาดักไว้ครับคืนเอาโดนล้วงเมชาเกตซองโอ้ผู้สินเป่าฟาวครับแม่เกตซองจะแย่งได้อยู่แล้ว
0: ลงมาได้หนักไปทางทำฟาวนะเกตซองโอ้โหไม่มีเชิงเลยฮะทำฟาววิ่งมาผักในเมชาดื้อเลย
1: เอาปังอยู่เนี่ยผ่านหลังให้ด้วยนะครับเกตซองชนเข้าไปอ่ะสกัดออกมาไม่ขาดนะครับมาเข้าอุนดาฟเวสราวเอมิรี่ครับให้บราวเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษฟอฟาน่าก็ลงไปช่วยสกัดแล้วจะโตไปแล้วครับเปเป้ครับแตะหนีไปแล้วครับเปเป้โอ้ทางขวาพื้นที่เพียบเลยครับเปเป้ตรงกลางมีแค่สองเสาสองก็มีครับไหลไปลูกนี่อดีก้าโอ้ยบอลแรกไม่ดีครับไม่ยิงจังหวะแรกครับตัดสินใจแต่งแล้วเดินเสร็จเลยครับโอ้โห
0: แล้วก็ชูมือขอบอลมาแต่ไกลเลยอาติก้าครับบอลแรกจับลั่นนะครับหมดโอกาสยิงไปเลยอ่ะ
1: โอ้กูหัวเงยหน้ามองฟ้าเลยครับอาติก้า
0: เปเป้บอกมองหน้าพี่ก่อนไม่ต้องมองฟ้า
1: โอ้ไปอย่างสวยเลยครับเปเป้เมื่อสักครู่อ้าวเยอรมันครับอามิรี่ต่อเดคลายแม็กแล้วนะครับเวลาเหลือน้อยเต็มที
0: โอ้ใครโดนตอนนี้ก็ช้อยเก็บฉากนะฮะ
1: ใครอะช้อยเน
0: ี่ยนั่นสิทำไมเป็นช้อยเก็บฉากทุกทีเลย
1: เออ

0: เป็นเจ๊มอยเก็บฉาก
1: ชื่ออื่นก็มีเยอะแยะ
0: มันนึกขึ้นมาในหัวว่าชอยต้องเป็นชื่อนี้เลย
1: ฮิมิสตักลูกเดเบิร์นคืนมาแล้วดาวยิงติดเซฟครับโอ้โหเวสแปะคืน

0: ผู้สาประตูจากลิเซสปอร์ครับในตุรกีเหนียวจริงๆเอาเยอรมันขึ้นมาใหม่ทั้งขวายึกยักยึกยักเปิดติดครับมาเลเวลลิ่งไม่ผ่านคนนอง
1: ทุ่มไกลไหมได้ทุ่มระยะได้ลุ้นอยู่หูกล้องจับไปที่ตาถึงเย็นบ่าวเอาเอาทีด้วย
0: ถือบอลแล้วทุ่มเร็วๆครับเปิดทุ่มเข้ามาครับตรงกลางดักทิ้งไปแล้วเกสองเก็บได้นะครับจะโตโฟฟาน่าครับขึ้นมา
1: โอ้โหดูสิ
0: ทางขวาเป้ไปแล้วครับแทงลูกนี้ไม่ได้เปรียบครับโอ้
1: โหเนี่ยเราเจอโจนาธานทากดในตรัสนะฮะคือโอ้แกสปินหน้าตั้งเลยทั้งคู่แล้ววิ่งไปดักบอลไว้
0: คือเข้าช่องไปแล้วบอลมันไซไปเข้าทางผู้เล่นเยอรมันนะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีแบบตั้งโซนครับเปิดหน้าประตูถึงหน้าประตูครับเลเวลลิ่งเปิดเข้ามาเข้าซองโฟฟาน่า
1: โฟฟาน่าบอกพวกเองพอเหรอวะเอาแต้มนึงก็เอา
0: โอ้บราวน่าได้มากครับลูกคู่เลยปลายมือ
1: ก็ยิงดีแล้วนะ
0: เออปลายมือซ้ายครับของโฟฟาน่า
1: แต่นี่ครับเขาให้ดูโอกาสของโกดีวอยครั้งครับเป็นจังหวะที่เปเป้พามาครับแล้วโอ้ทางฝั่งซ้ายมือเนี่ยอยู่คนเดียวอดิก้าจับบอลลั่นวะโธ
0: ่คือเหมือนกะจังหวะเข้าบอลไม่ดีวิ่งเลยไปนิดนึงครับก็เลยจะแต่งนะครับบอลมันเลยย้อนหลังไม่ได้ยิงเลยอ้าวเยอรมันมาครับอุนดาฟอุนดาฟไหลหน้ากรอบเขตโทษแปลูกนี้โอ้โหอาบินรี
1: ่โอ้พอกันเลยฮะ
0: โอ้ลูกนี้นี่ยิงไม่ดีครับโฟฟาน่าล้มตัวคว้าไว้ได
1: ้โอ้โหได้ยิงระยะไปถึง10หลาครับอาบินรี่ครับอุนดาฟนี่จ่ายให้แบบเนียนกริบเลยครับแล้วดูแกยิงครับยิงเหมือนคืนบอลให้ประตูระยะประมาณจุดโทษนะครับ
0: มีอักบาดูพุ่งเข้ามาเร่งนะครับทำไมต้องรีบยิง
1: เออแล้วก็เกมนี้ทดเจ็บ6นาทีนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปเกือบ1นาทีละ
0: ตอนนี้นี่แลกกันแล้วครับทีต่อทีโอ้นี่ผู้สินแจ้งสถิติมาครับอุนดาฟนี่เป็นตัวสำรองคนที่21แล้วนะครับที่ทำประตูได้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับครั้งที่แล้วที่กาตาร์เนี่ยรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยตัวสำรองยิง23คนนะครับนี่21เข้าไปแล้วยังไม่ถึงครึ่งทางดีเฮมิชเปิดลูกนี่ลึกครับเข้า2ฟอฟาน่า
1: วันนี้เล่นดีจริงๆครับลูกสับประตูฟอฟาน่านี่เหนียวมากครับแต่คิมบีแกไม่หมดแรงเลยนะไม่มียุบ
0: เสื้อในกางเกงตลอดเคซิเย่โดนบังแต่ว่าไถไปครับโอ้โหนี่แกหนาขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะเคซิเย่เนี่ยจับต้นขาเหมือนกันครับ
1: ตึงฮะตึงช่วงนี้ตึงไปหมดแล้วฮะผู้เล่นโกดิวฮะวิ่งเยอะ
0: ไอ้หูก็ตึงกันมึงก็ตึงตึงกันละสิ
1: ดีที่หูไม่ตึงนะ
0: เกซิเย่นี่เหมือนหลายคนบอกอายุเยอะนี่เพิ่ง29เลย
1: ใช
0: ่เป็นคนเดียวในชุดนี้ที่เล่นทีมชาติเกิน100นัดไปแล้วนะครับนี่เป็นเกมที่104นะครับของเกซิเย่ลูกนี้เยอรมันได้ฟาวนะครับเวียสโดนทำฟาวนี่ทดไป2นาทีแล้วนะครับจาก6เล่นสั้นมาครับเมชาโยนาธานทาออกมาทางซ้ายครับเวียสไปอยู่ริมเส้นนี
1: ่นะไม่เข้าแล้วไม่มีความเร็ว
0: ให้มาเวียสครับรูดิเกอร์เยอรมันนี่ก็ไม่ได้ถึงกับรีบที่จะบอลไปพื้นที่อันตรายนะครับเพราะว่าแหมเสียบอลโดนโตขึ้นมานี่ยุ่งเหมือนกัน1แต้มนี่โอกาสเข้ารอบก็เรียกว่าเปิดกว้างขึ้นอีกเยอะนะครับ
1: ใช่ครับมี4คะแนนนะรถเจ็บก็เหลืออีกไม่ถึง3นาทีนะครับตอนนี
0: ้ให้มาไม่ถึงครับจะถึงอเมรี่ครับในกรอบเขตโทษYes. Amiri hovering to help. คืนมาครับเอาไหลต่อเข้าเขตโทษยิงสวนลูกนี้โอ้โหเข้าไปเลยครับอุนดามอีกแล้วครับโอ้โหแสบจริงๆนาทีที่90+4ครับเดนิ

0: จูนทาฟโอ้โห
1: นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าซุปเปอร์ซับครับตัวจริงเสียงจริงเลยครับเดนิสอุนดาฟมากโอ้โหครับ
0: ผมว่าโกดิวัวเผลอลูกเนี่ยคิดว่าเยอรมันไม่เอาแล้วครับ
1: เหมือนสมาธิหลุดไปนิดนึงครับเพราะว่าทดเจ็บนาทีที่4แล้ว
0: เจอเดี๋ยวดูภาพช้าจริงจำไม่แน่ใจว่าใครจ่ายครับลูดิเกอร์หรือเปล่าครับจ่ายชั่วเดียวครับถึงอุนดาฟในกรอบเขตโทษครับพลิกยิงโอ้โห
1: โอ้แต่แกนิ่งมากครับจังหวะพลิกยิงนะของเดนิสอุนดาฟมาโอ้โหลูกหัวเป็นลูกเลยนะเมื่อกี้เลยไปลิงนะฮะเล่นหัวใหญ่ได้โอกาสนะ
0: โอ้โหแสบจริงๆครับ
1: โอ้โหนี่3ประตูแล้วนะครับในฟุตบอลโลกครั้งน
0: ี้เมช่าครับเมช่าครับไม่รับด้วยครับตัวน้องยืนห้อยอยู่ครับ
1: โอ้โหเรียบร้อยเลยครับต่ำห้อยต่ำอยู่คนเดียวครับตัวน้องเผลอไปนิดเดียวก็สมาธิหลุดครับแล้วอุนดับกับตัวยิงหายเลยครับฟอฟาน่าหลงทางนะครับ
0: คือโกนองยืนห้อยอยู่ครับไม่ได้ยืนอยู่รายเดียวกับเพื่อนครับแล้วอักบันดูเองก็เหมือนเหม่อครับไม่ได้ดูแลอุนดับที่อยู่ใกล้ๆครับพออุนดับได้บอลนี้ก็ไม่ทันแล้วครับ
1: โอ้ของดีอย่างนี้ฮะเดนิสอุนดับทัวร์นาเมนต์นี
0: ้โอ้โหจากที่หลังโดนนำนี่รูปเกมไม่ดีเลยครับเยอรมันแต่ว่าสุดท้ายกำลังจะชนะครับ
1: ไปดูอดิก้านี่เอาเสื้อปิดหน้าเลยครับสุดเดนดามนี่โชว์ชื่อฮะนี่ฮะให้โชว์ชื่อดูสักจัดจ้า
0: อยู่ UNDAV
1: ดาก้า
0: Remember it
1: โอ้ต้องชมทางด้านของเมชาด้วยตาไวมากครับคือเห็นนุนดาฟอยู่โล่งๆในเขตโทษนี่กระยัดให้เลยครับ
0: อันนี้อุนดาฟหรือโมซาร่าวะเนี่ย
1: ครับช้า
0: สแกนมาเป็นโมซาร่าเลยฮะ
1: ส่งคล้ายๆกัน
0: เออ2-1ครับโอ้โหนาทีที่90บวก4ครับอุนดับแล้วเกมต่อไปนี่นัดสุดท้ายนี่จะเล่นวันที่25นะครับโกดิวัวจะเจอกูราเซาที่ฟิลาเดลเฟียนะครับส่วนเยอรมนีจะเจอเอกวาดอร์ที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์เยอรมันนี่ก็ถ้าวันนี้ชนะการันตีเข้ารอบนะครับ
1: กูดีกว่าก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่นะ
0: เดี๋ยวต้องรอดูคู่6โมงเช้าเนี่ยกูนาซาวกับเอกวาดอร์เนี่ยครับว่าผลจะออกยังไง
1: ครับ
0: กลุ่มนี้นี่คุณนัดสุดท้ายนี่น่าจะมันครับแต่ถ้าวันนี้เอกวาดอร์ชนะเอกวาดอร์ก็ยังไม่มีแต้มเลยว่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุ้นกันยาวครับถึงเกมสุดท้ายครับสายอีเนี่ยครับเอมิลี่บอกหมดแล้วทดไป6นาทีครึ่งแล้วนะครับจาก6นาที อ้าวเกตซองดีด
1: มีไปจ้า
0: ไปไกลๆเลยครับแหมแล้วหมดเวลาครับโอ้โหหมดยัง
1: นกหวีดปอมฮะ
0: นกหวีดใครวะเน
1: ี่ยนกหวีดปอมฮะโอ้โห
0: นี่วิ่งไกลวะ
1: นาเกลมันนี่แกยังโวยไม่เลิกเลยนี่ไงนี่ไง
0: บอก
1: ผู้ชี้ที่บอกอีกนาทีนึง
0: ชี้ให้ดูวันละจันครับบนสกอร์บอร์ดว่า6นาทีกว่าแล้วจัน
1: เอออ
0: ้าวหมดครับ
1: เป่าหมดจริงอ่ะ
0: โอ้โหเหลือเชื่อครับเยอรมันเกมนี้พลิกกลับมาชนะครับ 2-1 ครับ
1: โอ้ต้องบอกว่านาเกลมันแกก็แก้เกมได้ผลนะส่งเดนิสอุนดาฟลงมากลายเป็นตัวโจ๊กเกอร์ครับยิงคนเดียว2ประตูครับ
0: ก็มาดีครับ
1: เออนะครับก็เป็นเยอรมนีครับแซงชนะโกดิวัว2ประตูต่อ1แต่โกดิวัวนำก่อนนะครับจากฟองเกสเยนาทีที่30นะครับแล้วก็เยอรมนีนี่มาเร่งเครื่องในครึ่งหลังนะครับตามที่เสมอเป็น 1-1 ได้จากเดนิสอุนดาฟครับนาทีที่68นะครับแล้วก็มาแซงเข้าวินครับ 2-1 จากอุนดาฟคนเดิมครับนาทีที่90บวก4ครับ
0: ก็จริงๆ
1: มี6คะแนนเต็มนะครับเยอรมนี2นัดนี่ยิงไปจุกๆกับ9ลูก2นัดเสียไป2ประตูนะครับ
0: คือเยอรมันยิงเยอะๆครั้งหลังสุดจะจำได้นี่ก็น่าจะ2002นะนัดแรกยิงซาอุไป8ลูกอ
1: ่
0: ะใช่ไหม
1: 2014ยิงบาซิลไป7-1ไง
0: เออรอบแรกอ่ะนะไอ้บาซิลนั้นรอบแล้วบาซิลนั้นรอบรอง
1: รอบลึกรอบลึก
0: นะครับแต่ว่าโกดิวัวก็ยังมีโอกาสลุ้นเข้ารอบนะครับ
1: ใช่ครับตอนนี้อยู่อันดับ2นะมี3คะแนนประตูได้เสียนี่0นะครับก็ที่วงเยอรมนีนี่บวก7นะ
0: ครับ
1: โอ้แต่กระสาวนี่ไม่ต้องรู้แล้วเขาหรือมั้งลบ6นะสุขได้เสีย
0: ไม่มันเฮทูเฮทไง
1: มันเฮทูเฮทใช่ไหม
0: ถ้าเกิดวันนี้กระสาว
1: ชนะ
0: ชนะเอกวาดอร์ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวคู่ต่อไปเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะมันจะ
1: คุณเชื่อมั่นในฝีเท้าของตาฮิชงใช่ไหม
0: ผมเชื่อมั่นในบิ๊กดิ๊ก
1: โอ้ชื่อดิ๊กแกก็ขาด
0: เออ นะครับอ่ะก็จบไปเรียบร้อยครับฟุตบอลโลกคู่ที่2ของวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: คู่ตี3เยอรมันชนะแบบแม่แต่ว่าเนี่ยคือผมว่าใครมองเยอรมันว่าไม่เต็งเนี่ยผมว่าเริ่มมองได้บ้างแล้วนะ
1: เอ้ยมีแซงมีฮึด
0: เออว่าคือบอลทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันผ่านเกมที่ยากไปแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: มันจะมาเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยคือมันอยู่ที่ 7-8 เกมที่อยู่ในแคมป์ด้วยกันเนี่ยมันสร้างบรรยากาศค่อยๆบิวขึ้นไปได้ยังไงบางทีมนี่เกมแรกดีแต่ว่าถึงเวลาแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้นะคร
1: ับ ครับผม
0: นะครับ
1: เนี่ยพอยองฟันธงปุ๊บเดี๋ยวนัดต่อไปก็เยอรมันก็ไปแล้ว
0: อ้าวเข้ารอบแล้ว
1: เออ
0: นะครับ
1: เข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะฮะ
0: เดี๋ยวคู่ต่อไป 6:00 นนี่จะเป็นเอกวาดอร์กับกิร์เซานะครับ
1: ครับ
0: ก็
1: รับชมแน่นอน
0: หลับฮะ ไม่ไหวจริง
1: แล้วจริงๆอ่ะดูฟุตบอลโลกอ่ะดูคู่แรกจบอ่ะถ้าใครไม่ไหวสักตี 4ใช่ไหมไอ้คู่กลางๆนี่ก็นอนไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าเขามีย้อนให้ดูกันเต็มเกมเหมือนกันนะ
0: ถ้าใครซื้อดูของเขาเนี่ยเขาก็มีให้ดูย้อนหลังได้ดูไฮไลท์ก็ได้
1: ใช่
0: แต่ว่า
1: ตื่นมาดูคู่ท้ายๆเอา
0: คือบางคนนี่มันก็อาจจะบางคนเขาก็แบบเหมือนผมเนี่ยผมอยากแบบสด
1: อยากสัมผัสความสดเนี่ย
0: เออผมชอบสดสด
1: ระวังไงชอบสดสด
0: มาดูบอลระวังสุขภาพไง
1: ใช่
0: ไหมผมเนี่ยอยากแตะให้ได้ทุกคู
1: ่
0: คู่ละครึ่งนึงก็ยังดีเลยคู่ละ15นาที
1: หลุดยังตอนนี้หลุดยัง
0: หลุดไปคู่นึงออสเตรเลียกับตุรกี
1: อยากไม่ทันตรง
0: เดี๋ยวและไอ้คู่6โมงเนี่ยมีทีท่าว่าน่าจะหลุด
1: ไม่น่ารอ
0: เพราะผมอยากดูญี่ปุ่นผมจะตื่นมาดูญี่ปุ่นตอน11โมงเดี๋ยวเอกวาดอร์กับกิร์เซานี่จะเป็นผอ.สงศักดิ์นะฮะกับผอ.ตุ๋ยพัชระล้อมลื่นผอ.เยอะที่สุดแล้วทีเนี้ย
1: มีแต่ผอ.นะไม
0: ่
1: มีพนักงาน
0: ส่วนคู่ญี่ปุ่นกับตุนิเซีย11โมงนี่จะเป็นผอ.โจอี้นะครับกับผอ.อธิคม
1: อ๋อคมนี่ก็เป็นผอ.แล้วเหรอ
0: เปลี่ยนหมดแล้ว
1: เ
0: ออพออ
1: ย่าง
0: เ
1: ว้งไม่พอ
0: ผมก็พอ
1: พอย
0: อเออผัวน้องแอม
1: อุ๊ยผมยังไม
2: ่ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

สวัสดีกันยามเช้ามืดของวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพ.ศ. 2569 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบานะคะอยู่กับปูนะจ๊ะยาวๆกันไปเลยในช่วง2ดวงถ้าใครอยากให้2ดวงแบบไม่พูดคุยกันก็ SOS มาได้ที่4689400นะจ๊ะแม่ไปเจอข่าวนี้นะคะเขาบอกว่าร้านเนี่ยปฏิเสธลูกค้าคือเรามักจะรู้สึกว่าเฮ้ยร้านต้องไม่ปฏิเสธลูกค้าดิปรากฏว่าที่ประเทศเกาหลีค่ะถ้าหากว่ามีลูกค้ามาคนเดียวเนี่ยเขาไม่ให้นั่งนะปูว่าบ้านเมืองเขาอาจจะมีพื้นที่น้อยก็ได้นะแต่บ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็นั่งด้วยกันตามร้านทั่วๆไปนะคะเวลาสมมติว่าที่ไม่พอเราก็แบบว่าอ่ะนั่งด้วยได้ไหมคะอะไรเงี้ยเรามีน้ำใจเนาะแต่ที่ร้านนี้เขาจะปฏิเสธลูกค้าที่มาคนเดียวค่ะเพราะเขาบอกว่าไม่ได้ขายความเหงาเพราะฉะนั้นถ้าใครมาคนเดียวอดกินนะจ๊ะเขาติดป้ายประกาศปฏิเสธลูกค้าที่มาคนเดียวอย่างเปิดเผยเลยค่ะว่าเราไม่ได้ขายความเหงามันเป็นร้านบะหมี่ธรรมดานี่แหละค่ะแต่เขาติดโปสเตอร์ปฏิเสธลูกค้าที่มาคนเดียวแบบจงแจ้งเลยทีเดียวแล้วเขาก็มีตัวเลือกสำหรับลูกค้าที่มาคนเดียว4ข้อด้วยกันถ้าคุณคิดว่าคุณจะกินร้านเขา1คือถ้าคุณมาคนเดียวมันเปลืองเนื้อที่เพราะฉะนั้นนั่งได้ค่ะแต่คุณต้องจ่ายอาหารแบบ2ที่ต้องสั่งอาหาร2ที่หรือไม่ก็ต้องโทรหาเพื่อนให้เขามานั่งด้วยและครั้งหน้าคุณควรจะมาพร้อมกับภรรยาหรือสามีเท่านั้นเพราะเขาบอกเลยว่าเขาไม่ได้ขายความเหงากรุณาอย่ามาคนเดียวเขาบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาในประเทศเกาหลีใต้มากเลยนะคะบ่อยมากเนื่องจากร้านส่วนใหญ่เขาพยายามจะปรับตัวชดเชยกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการที่มีที่นั่งเนี่ยนะจะต้องนั่งให้เต็มที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดถ้าโต๊ะ4ที่นั่งเขาก็ควรจะต้องใช้คน4คนร้านอาหารหลายร้านก็เลยจะปฏิเสธลูกค้าที่มาคนเดียวถึงแม้ว่าโต๊ะจะว่างก็ตามค่ะซึ่งลูกค้าเองก็บ่นนะบอกว่าโอ้โหต่อคิวนานเป็นชั่วโมงเลยพอมาถึงเขาไม่อนุญาตจ้าถึงแม้จะมีโต๊ะว่างเขาก็ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้ถ้าเป็นบ้านเรานะโอ้โหด่ากันในโซเชียลสุดฤทธิ์นะเขาเรียกว่าฟ้องกันสุดฤทธิ์แต่ว่าที่นั่นเนี่ยกฎหมายที่เกาหลีเขาอนุญาตให้ร้านสามารถเลือกปฏิบัติต่อลูกค้าได้จ้าเพราะเขาบอกว่าแหมถ้าลูกค้ามาคนเดียวมันต้นทุนสูงทั้งพลังงานแรงงานก็สูงทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสามารถเลือกลูกค้าได้ในเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นดุลพินิจของเจ้าของธุรกิจไม่ถือเป็นการละเมิดโหถ้าเป็นบ้านเราหน่อยนะอุ้ยไม่ได้เลยนะจ๊ะแต่อย่างน้อยบ้านเราก็มีน้ำใจนะคะอ่ะนั่งด้วยกันก็ได้ไม่เป็นไรเนาะมาสองดวงกันที่4689400จ้ามาดูซิเกิดวันจันทร์ที่14พฤศจิกา2526นะคะปีนี้อายุ43แล้วเข้า43 42เข้า43เป็นเรื่องหน้าที่การงานที่เรารู้สึกว่าปวดกระบาลเหลือเกินมันเป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นจ้าเกิดวันศุกร์ที่9พฤษภาคม2546ปีนี้อายุ23แล้วถ้าเป็นเรื่องความรักบอกเลยว่าดีแล้วไม่ต้องมาหึงหวงเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วจ้าเกิดวันพฤหัสที่18ธันวาคม2501ปีนี้ก็68เต็มนะคะคุณพี่ขา68เต็มนี่คืออย่าไปน้อยใจถ้ามีลูกมีหลานบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของลูกของหลานเขาบางทีเราไปเรียกร้องอะไรเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้เราเนี่ยให้ความสำคัญกับเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับเราเพียงแต่เขาน่าจะมีอย่างอื่นสำคัญกว่าและเขาก็อาจจะเห็นว่าแหมเราเป็นพ่อเป็นแม่ต้องเข้าใจเขาสิเราในเมื่อไม่มีกำลังใจเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองแล้วเราก็ต้องให้กำลังใจลูกๆหลานๆด้วยค่ะอย่าไปน้อยใจอะไรเลยนะสู้ๆนะคะปีนี้ก็แค่เปราะบางทางด้านจิตใจเท่านั้นเองจ้า

วันก่อนนั่งดูข่าวค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลามีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะใช้คำว่าบิ๊กนั่นบิ๊กนี้บิ๊กนู้นอะไรเงี้ยทำไมเมืองไทยชอบใช้คำว่าบิ๊กเรียกนำหน้าชื่อนายทหารนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ปูก็เข้าไปเลยดูว่าทำไมเขาบอกว่าทุกวันนี้เรามักจะเรียกนะบิ๊กตู่บิ๊กป้อมบิ๊กโจ๊กบิ๊กจิ๋วอะไรเงี้ยคำว่าบิ๊กเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะคะทำไมเราต้องใช้ว่าบิ๊กเขาบอกว่าเราต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นก่อนเลยว่าการเรียกนายทหารหรือนายตำรวจเนี่ยมันทำไมต้องมีคำว่าบิ๊กนำหน้าแล้วสื่อเนี่ยใช้มันนานแค่ไหนเขาว่ากันว่าครึ่งศตวรรษแล้วนะจ๊ะมันเป็นการแสดงถึงผู้กุมอำนาจหรือกำลังในการสั่งการที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะเขาก็มีการสันนิษฐานกันว่าทหารระดับนายพลคนแรกที่สื่อเรียกบิ๊กนำหน้าน่าจะเป็นบิ๊กซันบิ๊กซันคือใครพลเอกอาทิตย์กำลังเอกค่ะเป็นผู้บัญชาการทหารบกสมัยปี2525ถึง29นู่นแน่อันเนี้ยเขาบอกมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อความกระชับในการพาดหัวข่าวและบ่งบอกสถานะว่าคนคนนี้ไม่ใช่พลเรือนธรรมดาทั่วๆไปนะจ๊ะอาจจะคล้ายๆกับคำว่าเสที่เขามักจะเรียกนายทหารที่เป็นเสนาธิการกันค่ะหรือคนที่เคยเป็นเสนาธิการมาก่อนบางครั้งเขาก็ใช้เรียกทหารที่ทรงอิทธิพลหรือมีชื่อเสียงมากในสถานการณ์ต่างๆนี่คือที่มาที่ไปของคำว่าบิ๊กนะว่าทำไมเขาถึงได้เรียกนายทหารนายตำรวจนะคะแต่นักข่าวเขาบอกว่าทยอยไปไกลกว่านั้นอีกเนี่ยมันก็มีข้อสันนิษฐานค่ะว่าคำว่าบิ๊กที่มาเรียกนายทหารของไทยเนี่ยเหมือนถูกเปรียบเทียบข้ามประเทศจากนายพลแห่งกองทัพเวียดนามใต้เนี่ยคือเขาเป็นอดีตประธานาธิบดีคนสุดท้ายของสาธารณรัฐเวียดนามค่ะหรือเวียดนามใต้นี่แหละคืออันดับแรกเลยเนี่ยในสมัยสงครามเวียดนามในช่วงเวลานั้นเนี่ยสื่อมวลชนของสหรัฐอเมริกาเขาตั้งฉายาให้กับนายพลชื่อนายพลเสื่องวันมินเป็นนายพลอาวุโสของกองทัพเวียดนามค่ะเขาเรียกกันว่าบิ๊กมินมิกมินเงี้ยเพราะว่านายพลคนเนี้ยเขามีอิทธิพลและมีอำนาจมากในเวียดนามใต้แล้วรูปร่างเขาก็สูงใหญ่มากเรียกว่ามากกว่าคนทั่วๆไปสูงถึง183หนัก90นะจากนั้นเขาก็แพ้ให้กับเวียดนามเหนือเพราะเขาเป็นผู้กระทำรัฐประหารและเป็นผู้นำคนสุดท้ายของเวียดนามใต้ค่ะแต่พอหลังจากสงครามเวียดนามสิ้นสุดสื่อมวลชนไทยในสมัยนั้นรู้สึกจะประมาณ2530นี่แหละก็เลยเอาคำนำหน้าว่าบิ๊กเนี่ยมาใช้เรียกนายพลที่มีอิทธิพลในประเทศไทยเราทุกวันนี้เราก็เลยได้ยินใครที่แบบว่าใหญ่ๆ ในสถานการณ์นั้นเขาก็เรียกกันบิ๊กบิ๊กบิ๊กบิ๊กมาเรามาส่องดวงกันที่4689400จ้าเกิดวันอังคารที่5เมษายน2509ปีนี้ก็60แล้วนะจ๊ะปีนี้เหมือนจะสุขสบายแล้วโอ้ไม่ต้องถามแล้วสิเนี่ยหลายๆอย่างถ้าสมมติว่าจะต้องเกษียณในปีนี้นะคะก็เกษียณอย่างมีความสุขทุกคนก็ให้ความสำคัญเราค่ะเรียกว่าเราอะทุ่มเทหน้าที่การงานมาเต็มๆ3ปี4ปีด้วยที่แบบหนักหนาสาหัสปีนี้ก็เลยสบายๆขึ้นยินดีด้วยนะคะเกิดวันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์24ปีนี้อายุ45แล้วนะคะปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีที่แล้วน่าจะวุ่นวายโดยเฉพาะเรื่องชาวบ้านทั้งนั้นเลยไม่ใช่เรื่องเราเลยนะคะเป็นเรื่องของคนอื่นที่ทำให้เราไม่สบายใจหรือว่ารบกวนจิตใจนะคะหรือแม้แต่เรื่องงานที่ทำให้วุ่นวายเรื่องครอบครัวก็วุ่นเรื่องงานก็วุ่นเรียกว่าวุ่นหมดเลยปีที่แล้วมีประสบการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่าแย่ปีนี้อยากให้เอาประสบการณ์นั้นมาแก้ปัญหาเพราะเหมือนเราได้รู้ล่วงหน้าแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็จะทำให้เราค่อยยังชั่วหรือไม่ก็เรียกว่าเกิดความเคยชินมากกว่านะคะเอาสู้ๆค่ะเกิดวันเสาร์ที่6เมษายน18ปีนี้ก็อายุ51แล้วนะคะเรื่องหน้าที่การงานเราอาจจะต้องทำใจสักนิดหนึ่งเพราะมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรือแม้แต่จิตใจเราก็เหมือนกันโลเลเช่นโอ้ยจะอยู่หรือจะไปอยู่ก็ไม่ไหวไปก็ดีแต่ถ้าอยู่แล้วนะคะยังพอไปได้แล้วก็อยู่ได้แต่ยังไงไปก็ดี
สุดท้ายก็ไม่ได้ไปเพราะมัวแต่โลเลอยู่นั่นละจ้ะเอาเป็นว่าลองหาที่ปรึกษาด่วนๆเลยนะจ้า

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอบหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
6: ไปอ่านข่าวหนึ่งเขาบอกว่าเจองูปอบเฮ้ยงูเป็นปอบเหรอไม่ใช่คนเป็นปอบเหรอโอ้คุณนิกอสรพิษวิทยาค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านงูชื่อดังเขาก็ให้ความรู้เกี่ยวกับงูปอบว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยมีจริงหรือเปล่าผู้ยังสงสัยเลยแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับความเชื่อเรื่องผีปอบบ้างจริงๆงูปอบไม่ใช่ผีนะคะแต่ชาวบ้านเขาเรียกกันทำไมเหรอผู้พฤติกรรมของมันค่ะจริงๆมันชื่องูปีแก้วบางคนเขาก็เรียกงูเผามันเป็นงูไม่มีพิษหรอกถึงแม้ว่าลักษณะฟันมันจะคล้ายงูพิษเขี้ยวหลังแต่พฤติกรรมมันเนี่ยนะคะด้วยความที่มันต้องล่าเหยื่อไงมันกินทั้งกบเขียดไข่นกไข่ไก่นะคะไข่งูจงอางหรือคางคกคืออย่างนี้ถึงแม้ว่าสัตว์มีพิษแต่มันสามารถกินได้โดยที่ตัวมันไม่เป็นอันตรายแล้วที่เขาเรียกงูปอบก็เพราะพฤติกรรมมันอย่างมันกินคางคกเนี่ยนะมันใช้วิธีคือใช้ฟันแหลมๆของมันเนี่ยกรีดบริเวณท้องของคางคกแล้วมันก็มุดเข้าไปกินเครื่องในลักษณะคล้ายๆผีปอบในความเชื่อของคนไทยไงเราก็เลยเรียกมันว่างูปอบแต่จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นงูขนาดเล็กถึงปานกลางไม่ได้มีพิษค่ะแต่มันมีฟันที่แหลมคมมันจะอยู่ตามสวนตามบ้านเรือนลายมันก็คล้ายๆแต่มันเป็นงูบกที่ไม่ได้มีพิษและอันตรายต่อมนุษย์มันแค่ถ้าโดนคุกคามเนี่ยมันก็อาจจะแผ่แม่เบี้ยแล้วก็ขู่ขดหางฉกป้องกันแต่มันไม่ได้มีพิษอะไรและมันก็กินพวกสัตว์เล็กๆนะคะเพียงแต่ลายมันเป็นสีน้ำตาลอมแดงสีครีมสลับตลอดตัวมันก็เลยคล้ายๆกับงูมีพิษเราก็ต้องดูให้ดีๆเนาะเพราะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านงูไงจ๊ะอ่ะเรามาส่องดวงกันจ้า
7: อยู่แถวราชพฤกษ์
8: ราชพฤกษ์โอเคค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะ
7: 27ตุลา2516ค่ะ
8: โอ้โหเสาหลักครอบครัวเลยมากวันอะไรเอ่ย
7: วันเสาร์ค่ะ
8: วันเสาร์รู้ไหมคะว่าตัวเองเกิดกี่โมง
7: ไม่รู้เลยค่ะ
8: โอ้โหเรานี่เสาหลักของครอบครัวแล้วเป็นคนที่พูดอะไรตรงมากคือไม่ใช่ว่าเราไม่คิดแต่บางทีเราคิดเราไอ้นี่เราพูดเลยอ่ะเป็นคนอย่างนั้นแหละแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยยิ้มด้วยหน้านี้แบบนิ่งมาก เดี๋ยวนะปีนี้เท่ากับอายุ53อ้าวเกือบดีแล้วคือดีแล้วแต่ยังไม่ดี เพราะว่าเหมือนกับแย่ๆแช่ๆชีวิตมาตั้งปี 2-3 ปีเนี่ย ปีนี้ก็เริ่มจากดีขึ้นแต่ก็ไม่ดีมากเพราะ1เกิดวันเสาร์2เกิดปีวัวชีวิตแบบเขาเรียกว่าแบกรับภาระดับเบิ้ลแบกรับภาระเสาหลักของครอบครัวแล้วเป็นเสาหลักใหญ่ๆยิ่งกว่าเสาน้ำมันอีก
7: อยากรู้เรื่องลูกเขาจบไปแล้ว2ปีเขาไม่เคยติดต่ออะไรค่ะ
8: ดีนะไม่ได้ราบรื่นทะเลาะกันไม่ราบรื่นเหมือนตอนที่จากกันทะเลาะไม่ราบรื่นจากกันไม่ดีอ่ะไม่ราบรื่นอ่ะถูกไหมล่ะวันเดือนปีเกิดเขาสิ
7: 23มิถุนา2542
8: 23มิถุนา
7: คือถ้าพูดถึงเขาคือคิดถึงตลอด
8: แม่คนไหนไม่คิดถึงอ่ะแล้วเหมือนเราอ่ะน่าจะไปมีปัญหาอะไรกับคนของเขาเข้าใจไหมพอมีปัญหากับคนของเขาเนี่ยคือไอ้เด็กของเราเนี่ยมันลำบากใจคนที่ทุกข์ก็คือลูกเราไม่ใช่คน ไม่ใช่คนของลูกแต่เป็นลูกเราที่ถูก
7: เขาคงจะมีแล้วก็คงกลัวจะเข้ากันไม่ได้นะ
8: ถูกต้องถูกต้องเลยเด
7: ี๋
8: ยวเขาสบายใจเขากลับมาเองนะ
7: จ้ะ
6: เรามาดูที่468-9400กันค่ะเกิดวันจันทร์ที่14ธันวาคม2513ปีนี้ก็อายุกำลังจะเข้า55เข้า56เนาะปีนี้เป็นเรื่องของการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องในครอบครัวหรือว่าเรื่องในที่ทำงานค่ะหรืออาจจะเกิดความเบื่อหน่ายน่ารำคาญกับคนรอบตัวเท่านั้นเรียกว่าเป็นปีของการเปราะบางทางด้านจิตใจแต่ร่างกายยังคงแข็งแรงอยู่จ้า

0: ขณะนี้เวลา6:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ขาบอกว่ามันมีผลทางวิจัยทางจิตวิทยานะคะ3สีที่คนกลุ่ม IQ สูงเนี่ยเขาเลือกกันมาตั้งแต่เด็กเลยนะคือไอ้เรื่องสีเนี่ยปูอยากจะบอกว่าถ้าเราแบบว่าชอบตามกระแสเนี่ยเราไม่นับแต่ถ้าตั้งแต่เด็กเลยเด็กน้อยเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะเราชอบสีอะไรมันคือการเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดมันคือสิ่งที่สามารถนะคะวัดกับระบบการคิดและระดับสติปัญญาได้แต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยพ่อแม่ยัดเยียดผู้ชายต้องเป็นสีฟ้าผู้หญิงต้องเป็นสีชมพูอันนี้ไม่ใช่ถ้าเราสมมติว่าเราเลือกสีที่เดี๋ยวกำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยในทางจิตวิทยาและผลการศึกษาเขาบอกว่าเป็นกลุ่มผู้ที่มีระดับสติปัญญาหรือ IQ ค่อนข้างสูงไม่ใช่ว่าเราเลือกเพราะคนอื่นแต่เราเลือกเพราะเราชอบจริงๆจะมีแนวโน้มในการเลือกใช้หรือชอบสีในโทนเฉพาะนี้เลยมันสะท้อนถึงกระบวนการทำงานของสมองและลักษณะนิสัยได้อย่างชัดเจนสีอะไรรู้ไหมเจ๊สีน้ำเงินสีเขียวและสีเทาจ้าใครชอบสีน้ำเงินสีเขียวสีเทาฟังเลยเขาบอกว่า3เฉดสีนี้มักจะเป็นกลุ่มผู้ที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมและมักจะใช้เป็นสีโปรดว้าวปูก็ชอบนะสีเขียวบ้านปูสีเขียวแปร่งเลยสีน้ำเงินนั้นมันจะเกี่ยวเนื่องกับความสงบภายในใจค่ะหรือความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์อย่างลึกเลยส่วนสีเขียวเป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลความกลมกลืนและการมีแนวคิดเชิงระบบที่เป็นเหตุเป็นผลส่วนใครชอบสีหมุนๆสีเทาๆเนี่ยมักจะเป็นตัวเลือกของกลุ่มคนที่ให้ความสำคัญกับความกึ่งๆกลางๆความเป็นกลางหรือชอบพึ่งพาตัวเองและมีตรรกะที่ปราศจากอารมณ์เข้ามาร่วมนั่นแปลว่าคุณมีเหตุมีผลเหมือนกันเพราะในทางมุมมองจิตวิทยานั้นสีสันถือว่าเป็นการขับเคลื่อนในระบบสมองค่ะคือเป็นกระบวนการคิดและการควบคุมอารมณ์คนที่มีสติปัญญาเนี่ยเขาก็มักจะมีตัวช่วยที่จะทำให้เขาลดสิ่งเร้าหรือเพิ่มสมาธิให้กับเขาอย่างเช่นถ้าอยู่ท่ามกลางสีน้ำเงินเนี่ยเขาว่าจะช่วยกระตุ้นโฟกัสในการทำงานนะคะกลุ่มนักวิทยาศาสตร์และผู้สร้างสรรค์เนี่ยเขาก็มักจะใช้ห้องทำงานแบบนี้หลายห้องทำงานนะคะหรือบนโต๊ะทำงานเราถ้ามีอะไรออกสีฟ้าๆสีน้ำเงินเนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยให้มีสมาธิเหมือนเวลาเรามองท้องฟ้าไงส่วนสีเขียวนั้นเขาบอกว่าจะช่วยรักษาเสถียรภาพทางอารมณ์ไม่ให้หวั่นไหวง่ายค่ะแต่ถ้าเป็นสีเทาเนี่ยก็จะช่วยให้สามารถมองโลกตามความเป็นจริงด้วยสายตาที่ปราศจากอคติแต่ไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีเขียวสีเทาเขาบอกว่าสีน้ำเงินนั้นถือว่าเป็นสีที่บ่งบอกถึงสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดเขาก็เลยมักจะเอาไว้ทาสีห้องทำงานห้องปฏิบัติการวิจัยห้องสมุดแง่เพื่อให้การทำงานของสมองนั้นมันเพอร์เฟกต์นะคะคือแสดงความพร้อมที่จะเปิดรับความรู้ใหม่ๆมีพัฒนาการแบบไม่หยุดนิ่ง นี่ไงเขาบอกว่าสีนั้นมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดและการทำงานของสมองแล้วคุณชอบสีอะไรบ้างล่ะจ๊ะมาส่องดวงที่4689400กันบ้างจ้าเกิดวันพุธที่25 ธันวา 2567อ้าวเพิ่งเกิดนี่นาเพิ่งเกิดได้สัก2ขวบยังไม่ถึง2ขวบเลยขวบกว่าๆเองนะคะเนี่ยอ้าวเกิดวันพุธซะด้วยไม่รู้พุธกลางวันกลางคืนถ้าพุธกลางคืนน่าจะเลี้ยงยากอยู่แต่ถ้าเป็นพุธกลางวันน่าจะเลี้ยงง่ายค่ะแต่ถ้าดูนะคะในปฏิทินแล้วเนี่ยน่าจะเป็นเด็กน้อยที่เป็นเค้าเรียกลูกคนเล็กหรือไม่งั้นก็ลูกคนเดียวแหละเพราะตามวันเดือนปีเกิดนี่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจนิดนึงนั่นหมายความว่าคนเดียวก็แย่แล้วแถมจะเป็นเด็กที่ตัวกลมนะคะกระปุกลูกน่ารักแก้มนี่เป็นพวงเลยทีเดียวหรือไม่งั้นก็คุณพ่อหรือคุณแม่หรือคุณตาคุณปู่เนี่ยนะคะตัวสูงนะคะไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายเนาะตัวสูงพอตัวสูงแล้วก็เลยทำให้เด็กคนนี้ค่อนข้างจะดูสูงใหญ่อยู่เหมือนกันถ้าไม่สูงใหญ่ก็แปลว่าออกข้างค่ะกลมชะแล้วก็เลี้ยงง่ายดีนะเด็กคนนี้เพราะอะไรรู้ไหม
กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนยิ่งถ้าให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงแล้วก็อุ้ยคุณเอ๋ยตัวกลมเลยทีเดียว

0: อันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับไข่เลยจ้าคือเวลาเราทำกับข้าวเนี่ยอยากรู้ว่าใครตอกไข่แบบไหนอย่างปูเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ตอกแบบว่าขอบชามใช่ไหมหรือว่าเอาช้อนเรากระเทาะกระเทาะใช่ไหมเขาบอกว่าจริงๆไม่ใช่จ้าไม่ควรตอกไข่กับมุมเหลี่ยมหรือขอบจานเลยนะคะอันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของญี่ปุ่นเขาบอกว่าการที่เราเอาไข่ไปเคาะกับมุมแหลมหรือวัตถุที่มีความคมเนี่ยเปลือกไข่มันก็จะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและเป็นเศษไงทีนี้ถ้ามันเป็นเศษมันก็จะหลุดหรือไปปนกับเนื้อไข่ได้เราก็ต้องมานั่งเคี่ยวออกเพราะเศษเปลือกไข่นะแล้วดีไม่ดีมันพุ่งเข้าไปทำให้ไข่แดงแตกอีกด้วยไข่ดาวสวยๆก็อดกินแล้วในแง่สุขลักษณะอนามัยเนี่ยถ้าเราตอกกับพวกขอบชามขอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะทำให้เชื้อแบคทีเรียพวกสโมเนล่าที่ทำให้ท้องเสียเนี่ยที่มันอยู่บนเปลือกไข่ด้านนอกอ่ะมันติดเข้าไปที่ขอบชามแล้วปนเปื้อนเข้าไปสู่อาหารได้ง่ายเอาเป็นว่าถ้าอยากจะตอกแบบสวยๆปลอดภัยลองใหม่ค่ะให้เคาะกับพื้นราบๆเท่านั้นเพราะพื้นราบเนี่ยมันจะช่วยกระจายแรงกระแทกเปลือกไข่ก็ไม่เป็นรอยร้าวแต่มันจะเป็นขีดที่สวยงามแล้วเวลาที่มันแตกปั๊บก็ให้เอารอยร้าวขึ้นด้านบนแล้วก็เอามือเนี่ยนะคะจิกมันเปลือกไข่ก็ไม่ล่วงลงไปในชามแหมแค่นี้เองมันเป็นสิ่งที่ลองเปลี่ยนพฤติกรรมเราดูไข่ดาวไข่ที่สวยๆก็จะเป็นไข่ที่น่ากินแล้วจ้ามาส่องดวงกันจ้า
1: สวัสดีค่ะ
2: ด้วยลูกค่ะตัวเองชื่อเล่นชื่ออะไรคะแล้วอยู่ที่ไหนคะ
1: อยู่หาดใหญ่ค่ะ
2: ค่ะผู้ชายคะ
1: ผู้ชายค่ะ
2: ชื่อน้องอะไรขอชื่อเล่น
1: น้องพีทค่ะ
2: น้องพีทน้องพีทโอเควันเดือนปีเกิดน้องพีทค่ะ
1: เกิดวันจันทร์ที่8มีนา2542ค่ะ
2: เขาว่ามีจิตใจที่ดีนะแต่ชอบทำตัวกลางๆไงไม่รู้อ้าวเกิดกี่โมง
1: 1310ค่ะ
2: จะต้องรักแม่ให้มากๆเลยนะเนี่ยแต่ว่าแม่ก็ร้องไห้เพราะมันแหละเพราะว่ามันเนี่ยจริงๆเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนแต่ว่าเหมือนน่าจะอาจจะเจอเรื่องอะไรที่ทำให้เขาต้องปกป้องตัวเองคือพอเขาปกป้องตัวเองเขาก็เลยทำตัวเป็นแข็งแรงแข็งแกร่งหรือว่าเขาเรียกอะไรนะแข็งแกร่งหรือว่าทำตัวแบบกลายเป็นเหมือนคนก้าวร้าวแต่จริงเขาไม่ใช่
1: ค่ะ
2: เกิดวันจันทร์ปีนี้เท่ากับอายุ27
1: ค่ะคุณปู
2: 27ปัญหาเครียดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องถูกกดดันจากผู้ชายอ่ะมีหลายเรื่องมากเลยอย่างเงี้ยต้องถามว่าเรื่องอะไรไม่รู้ปีที่แล้วก็เป็นอย่างนี
1: ้ค่ะ
2: ทำให้เขาเหมือนเขาเก็บตัวหรือเงียบผิดปกติหรือเขาเครียดสะสมโดยเขาเองเขาก็ไม่รู้ตัวทำให้เขาแปลกๆไป
1: เขาจะ
2: แม่เนี่ยมีส่วนมากๆคือเช่นอวยพรยังไงก็เป็นอย่างนั้นด่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยแม่เนี่ยมีส่วนมากๆคือเช่นอวยพรยังไงก็เป็นอย่างนั้นด่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นเลย
1: ส่วนมากไม่ค่อยด่าเนาะคุณครูเนาะจะให้กำลังใจหรือว่าอะไรเงี้ย
2: ดีมากเลยค่ะแค่ประชดประชันว่าเขาเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเลยเหมือนกันเพราะว่าแม่เนี่ยคือพระของเขาเลยไม่ใช่เกจิอาจารย์ใดๆในโลกนี
1: ้คุณปูเขามีดวงราชการอะไรบ้างไหมคะรับราชการอะไรอ่ะ
2: คือทำอะไรก็ได้ที่ไม่มีใครมายุ่งกับเขามากเขาเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับเขาเยอะ
1: ใช่คุณปูเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยเขาชอบเป็นงานเนี่ยเหมือนคุณปูว่าแหละประจำก็ไม่ค่อยชอบเดี๋ยวก็อะไรเงี้ย
2: ไม่ต้องห่วงเขาค่ะเขาชีวิตเขาโอเคเพราะว่าเขาเป็นเด็กกตัญญูนะคะ
1: ได้แล้วก็คุณปู่ยายแนะนำไหมคะ
2: ไม่มียังไงแนะนำไปแม่ก็วุ่นวายกับเขาอยู่ดีค่ะ
1: ขอบพระคุณมากเลยนะคะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: อ้าวใน4689400กันนะจ๊ะเกิดวันอาทิตย์ที่11มีนา25106ปีนี้ก็อายุ53แล้ว53นี่ถือว่าเข้าอะไรดีๆแล้วนะคะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นหลังจากที่เจอแต่เรื่องแย่ๆมา เอาเป็นว่าปีนี้ดีแล้วไม่ต้องดูอะไรแล้วล่ะจ้าไม่ต้องกังวลไม่ต้องเครียดนะจ๊ะเพราะมีแต่เรื่องดีๆ

0: ศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อน

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: วันนี้มีเคล็ดลับเรื่องของทุเรียนมาฝากกันโดยเฉพาะวิธีเก็บเนื้อทุเรียนแบบสดๆยืดอายุทุเรียนที่เรากินไม่หมดให้คงรสชาติคงความสดใหม่อร่อยกรอบนอกนุ่มในอร่อยเหมือนวันแรกที่ซื้อไม่บูดเร็วไม่เปรี้ยวไม่มีน้ำเยอะไม่ขึ้นราโอ้โหแถมยังไม่มีกลิ่นเหม็นในตู้เย็นอีกด้วยฮะจริงอะเดะฮะเขาบอกว่าใช้กระดาษทิชชู่ค่ะต้องเป็นกระดาษทิชชู่คุณภาพดีเนื้อหนาไม่เปื่อยยุ่ยนะจ๊ะนำทุเรียนเรียงลงในกล่องพลาสติกปิดให้สนิทวางกระดาษปิดทับข้างบนทุเรียนอีกรอบก่อนปิดฝากล่องให้สนิทเข้าตู้เย็นในช่องเย็นปกติเลยจ้าถ้าเก็บนานช่วงแรกๆอาจจะต้องเปลี่ยนกระดาษทิชชู่บ่อยหน่อยเพื่อซับความชื้นของเนื้อทุเรียนออกนะคะหรือไม่งั้นก็ใช้กระดาษซับน้ำมันหรือกระดาษรองอบห่อรอบภูทุเรียนแล้วก็เอาลงในกล่องพลาสติกปิดให้สนิทวางกระดาษทิชชู่ปิดทับข้างบนอีกทีนึงก่อนที่จะปิดฝากล่องนำไปใส่ช่องธรรมดาค่ะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเก็บนานช่วงแรกๆอย่าลืมเปลี่ยนกระดาษทิชชู่นะคะเพราะมันจะต้องซับความชื้นหรือไม่งั้นก็ใช้แรปพลาสติกนี่แหละห่อภูทุเรียนให้มิดเลยนะแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่แผ่นใหญ่ๆวางรองบนพื้นกล่องพลาสติกก่อนจากนั้นวางเรียงทุเรียนค่ะแล้วค่อยเอากระดาษปิดทับข้างบนอีกทีปิดให้สนิทเก็บในช่องเย็นตามปกติแต่สำหรับใครที่ซื้อทุเรียนเป็นลูกๆหรือซื้อทุเรียนที่ยังไม่ปลอกนะคะเราต้องรอให้ทุเรียนสุกได้ระดับที่ต้องการก่อนแล้วเราก็ผ่าแบ่งทุเรียนเป็นภูออกอย่าให้เนื้อทุเรียนเปิดเด็ดขาดคือให้มันแบบเป็นภูสวยๆเลยแล้วเราก็ใส่ถุงพลาสติกเอาไปแช่เย็นทั้งเปลือกเลยจ้าวิธีนี้เขาบอกว่าเนื้อทุเรียนจะอยู่ได้นานเป็นเดือนเนื้อก็ไม่แฉะแล้วก็ไม่มีหยดน้ำเกาะด้วยเรียกว่าผ่าเป็นซิกซี่แล้วห่อพลาสติกถ้าไม่งั้นพอรอทุเรียนสุกได้ระดับที่ต้องการแล้วเราก็ผ่าแบ่งทุเรียนเป็นภูนะคะฝานเปลือกส่วนหนาออกไปเลยเหลือแต่เปลือกสีขาวๆให้มันหุ้มเนื้อเอาไว้ค่ะแล้วเราก็เอาพลาสติกแรปหุ้มทั้งเปลือกขาวๆและเนื้อทุเรียนให้มิดเอาไปแช่ตู้เย็นอันนี้เขาบอกว่าสามารถเก็บได้แบบสดๆเป็นเดือนๆเลยจ้าส่องดวงที่4689400กันค่ะดูให้ลูกเกิดวันศุกร์ที่18มกราคม2545โอ้โหเด็กคนนี้นี่เป็นคนที่ขยันน่ารักแล้วก็เป็นเสาหลักของเราเลยทีเดียวนะคะคุณแม่ขาไม่รู้เป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะแต่เป็นเสาหลักเลยเนื่องจากว่าน่าจะเป็นลูกคนโตหรือคนเดียวเลยของคุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นเราก็จะคิดว่าเด็กคนนี้แหละเป็นที่พึ่งพาของเราปีนี้เขาก็อายุ24แล้วนะคะเป็นเรื่องหน้าที่การงานถ้าเขาทำงานนะแต่ถ้าเขาเพิ่งจบเพิ่งจบก็แปลว่ายังไม่มีงานอะไรแต่ถ้าหากว่าเขาจบแล้วคุณพ่อคุณแม่สามารถฝากงานให้เขาได้นะแล้วก็ควรที่จะต้องฝากด้วยนะคะเหมือนคุณพ่อคุณแม่มีอิทธิพลอะไรบางอย่างเท่านั้นแหละปีนี้นะคะถ้าเลือกมากถ้าน้องเลือกมากก็ยังไม่ได้งานแต่ถ้าไม่เลือกแล้วต้องทำงานฝากบอกน้องด้วยว่าให้อดทนเพราะการทำงานในปีแรกเนี่ยมันจะรู้สึกอึดอัดกดดันหรือเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ชอบแต่ให้ถือซะว่านี่คือประสบการณ์ที่เราหาซื้อไม่ได้จ้าอ้าวเกิดวันที่9มิถุนา2538อ่ะเกิดวันอะไรเลยเนี่ยคุณอ๋อเกิดวันศุกร์โอเคมา วันศุกร์ปีนี้เท่ากับอายุ31เนาะอ้าวระวังเรื่องของการทะเลาะกันนะคะกับแฟนหน่อยถ้าสมมุติว่ามีปัญหาต้องพูดคุยกันให้รู้เรื่องค่ะโดยเฉพาะตัวเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างหนึ่งแม่เนี่ยมาก่อนนะคะแล้วก็งานก็มาก่อนหรือว่าทำงานก็เพราะว่าแม่เนี่ยหรือคุณแม่เข้ามาวุ่นวายในชีวิตเราสองคนก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องค่ะนะคะที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราอาจจะเป็นลูกคนเล็กหรือลูกคนเดียวก็เลยทำให้แม่เนี่ยรักเรามากถ้าเรามีแฟนแฟนก็ต้องเข้าใจเราไม่งั้นละก็ตัวใครตัวมันแน่เลยค่ะคุณเอ้ยเวลาหมดแล้วสัปดาห์หน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะจ้าวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศคุณฟังอยู่ตรงส่วนไหนก็ทักทายได้นะที่ฉันวิรันบรรุษพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงศ์กล่าวคำทักทายสวัสดีอีกครั้งหนึ่งกับคุณฟังค่ะคุณวิรัตเราไปทักทายคุณฟังทาง Facebook คุณเปิดได้ใช่ไหม
2: เปิดได้ครับอาจารย
1: ์วันเดียวเร็วๆเลยค่ะ
2: ได้ครับขออนุญาตนะครับทาง Facebook นะครับก็มีทั้งคุณศักรินทร์คุณยุทธพงษ์คุณพานิพานะครับคุณจีคุณชยุทธน้ำแหม่มคนึงพิษนะครับคุณเดชเดชาคุณอาพรนะครับ
1: ค
2: ุณคณัฐภาคุณพนมคุณอัมพายคุณชวรีคุณมานิดพี่หมูนะครับผมแล้วก็คุณอมรีคุณอรสาแล้วก็คุณชยันคุณภูนสุขคุณสวนเสนะครับผมคุณคัดนอคุณบ้านทะเลระยองคุณลาล่าจินคุณกูโอ้หลายท่านเลยทีเดียวนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับ
1: ทางไลน์ดิฉันก็มีคุณโดยส่งรูปมาดร.สมยศแสงสว่างคุณภูนสุขมานัทวิวัฒน์บอกทุกวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงคุณเมนีรัตน์ชื่นชอบก็ส่งรูปมานะคุณณัฐวราคุณนายหัวคมวิเลิศนะคุณแล้วก็ยังมีอีกหลายหลายคนนะคะขอบคุณมากๆเลยจะพาผู้ฟังไปพบกับอาจารย์ไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินกันเลยนะคะอร
2: ุ
1: ณสวัสดิ์ค่ะอาจารย
2: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณดินวันคุณบิวัฒน์และท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
1: ค่ะเรามาตามต่อกันเลยนะเมื่อวานนี้เนี่ยเรื่องของภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรมก็คือในตะวันออกเฉียงใต้นะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอาจารย
3: ์การทำลายสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมหรือการขุดค้นแร่ธาต
1: ุ
3: รวมไปถึงการใช้ที่ดินผิดประเภทเติมส่งผล